0: ที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะ
1: ครับผมจะไม่ทักคุณผู้ฟังก่อนหรอคร
0: ับ โอ้ลืมโอ้ขออภัยขออภัยค่ะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุของตัวเองอย่างแท้จริงขี้หลงขี้ลืมมากถ้างั้นเชิญพี่ต้นก่อนเลยฮะ
1: ครับผมทักจากข้างล่างไปนะครับเห็นคุณทัชชัยสันป่าเป้านะครับบอกว่ามาทักทายพี่วัชรินทร์นะครับวันนี้แพร่26องศาท้องฟ้ามืดครึ้มนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับแล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตบอกฝนตกคุณสดสิมานะครับก็มาสวัสดีเราในเช้าวันนี้คุณเกษมแล้วก็คุณชวรีครับบอกว่าฟังรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนณขณะนี้จากสุราบายาอินโดนีเซีย24องศาครับผม
0: ค่ะส่วนทางด้านบนนะคะมีคุณสุประชัยค่ะเข้ามาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอสวัสดีนะคะคุณเดชเดชาด้วยนะคะคุณยุทธพงศ์ทักทายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้พะเยา24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกนัทพักนะคะบอกว่าภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะคุณชยุทธมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เจเจเล่าข่าวเนี่ยผมขอย้อนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัสตาลีนำมาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ gentrification gentrification gentrification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการให้คนเปลี่ยนชนชั้นนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นอย่างเช่นตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนกับชุมชนที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมก็จะมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเช่ามันสูงขึ้นทำให้มูลค่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปในที่ก็ต้องอพยพออกไปแล้วก็มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นนั่นเองนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับ gentrification ครับ
0: ค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะฮะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะฮะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวมๆกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะ
0: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัทที่เป็นผู้แปรรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปรรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยเจเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้ตามริมแม่น้ำซองอ่ะยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยนะคะเด็กชั้นประถมค่ะไปสังเกตการนะคะด้วยการตักน้ำในแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาให้ครูแยกแยะให้ดูว่าปลาตัวเนี้ยเรียกว่าปลาอะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอเห็นว่าแม่น้ำสองเน่าเสียเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่น้องคนลาวเลยทีเดียวนะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้อง

0: ร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
1: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.3 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้นะครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซอ่ะไม่ให้โตนะครับแล้วก็เรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่

0: ุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
1: ครับอันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพคร
0: ับ Welcome home นะคะอาจารย์คะ
1: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of อาเซียนรุ่น3นี่คึกคักมาก คุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: ใช่ครับผม
1: คือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับเราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอากานะครับบิมพีอากาก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียกอีสต์อาเซียนโกลฟ์แอเรียนะครับซึ่งไอ้ความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีประบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์นึงอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปละสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากหนานหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น นะครับ หรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับ ติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุเกสครับและด้วยความที่เขาเป็นประเทศโปรตุเกสใช้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเต้สู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับเขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่าความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับมันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมฮะเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกสมันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆในแอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาเคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมปรินซิเพแล้วก็อีควาโตเรียลกินีโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับ
0: เราเก่งมากใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
2: เราชำนาญไปแล้วเพราะเรา
1: ชำนาญแล้วเราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาทับทีมเราต้องไปเอาพลอย

0: อยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับ
1: ฮะ
0: แล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยนะ แต่ Timor Leste ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้ และในระหว่างเขากันเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกร

0: ประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรอบความร่วมมือ Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาทแต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสสลามเนี่ยตัวหนึ่งหนักสิบตัวหนึ่งหนัก5โลครับ ตัวหนึ่งหนัก5โลถึง6โลแล้วเวลาขายเนี่ยขายกิโลหนึ่งเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ไอ้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะ มันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับEV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหมEastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EV นั่นก็คือนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี้เห็นไหมฮะในกลุ่มบิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
0: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนกันเป็นเทอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อแบบคลักๆมานั่งคุยกันในคอร์สนะฮะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ๊ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปีน 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานะ median age แค่25ปีนะฮะของเรานี่อายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานเรา40กลางๆถึง40ปลาย
1: ๆ
0: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหมscience engineer technology mathematics ถูกต้องไหมครับ
2: technology

0: ต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative AI ไงฮะด้วยความที่มี large language model ไงครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากร100ล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
1: ะ
0: มันก็จะไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นแล้วว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
1: ค่ะ
0: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่เหรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติดทำไมสแกนไม่ติด
1: สแกนไม่ได้
0: ไม่มีเงิน
1: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในประเทศอาเซียนที่
0: ในส
1: ิ
0: งคโปร์อ
1: าจารย์
0: ในสิงคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับใน
2: ที่ไทยกับสิงคโปร์ได้แล้ว
0: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ยคิวริสนี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้2 อย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอโรงแรมอาหารเวลเนสทัวริซึ
1: ม
0: นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
2: เรามีทหารไทยมีสมเด็จประเทศท่านไปทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัครCEO
1: of ASEAN 3ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
2: ค
1: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
2: ครับผมก็พอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมพรินซิเพนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งบิน4ต
1: ่
0: อแต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมพรินซิเพผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โหสวยจริงนะครับ

0: ครับ
1: ค่ะ
2: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกันได้ไหมครับอาจารย์
3: สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมครับประชากรก็ไม่ได้เยอะอะพวกแบบนี้กินนีบีซาวเคปเวิร์ดซาโตเมปรินซิเพอีควิทอรัลกีนีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูที่ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่ที่เราไปกันมาแล้วแล้วแหมเขามีภูเขาแบบอ่ะภูเขานี้มีน้ำมันภูเขานี้มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะภูเขานี้มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภู
1: เขา
2: ภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วล่ะครับอาจารย์เรื่องนี
1: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
3: ครับครับ
2: สวัสดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับแล้วเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัพเดทได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะเช่นเคยค่ะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้7โมงครึ่งถึง8โมงกับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะหลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็มีวันหยุดยาววันนี้ก็มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือสวัสดีค่ะคุณสสิธร
9: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะค่ะเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
8: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทั่วไทยเลยที่มีการถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 17:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28

0: กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รวมไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินด้วยนะคะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะแทบจะครึ่งหน้าเลยของทุกหน้าฉบับนะคะก็มีภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีหลายภาพเลยนะคะก็มีภาพถวายพระพรของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะโดยมาพร้อมกับคู่สมรสนำประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมไปถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงนะคะส่วนกองทัพอากาศก็จัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันค่ะเดลีนิวส์พาดหัวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ74พรรษาผองไทยทั่วล่าถวายความจงรักภักดีในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถรัฐพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวเช่นกันค่ะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74พรรษานายกนำถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวช่วงค่ำนายกและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ำวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะในส่วนของภาพข่าวนะคะเป็นภาพกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเวลา 12:00 นวันที่28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
0: ค่ะและในหน้าสื่อพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลมีช้างแห่ยอดตัวให้นาคลงจากหลังเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

0: และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงในส่วนของชลบุรีนะคะก็มีลูกช้างแสนรู้จากสวนนงนุชพัทยาค่ะใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อันนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะส่วนข่าวสดเนี่ยพาดหัวบอกว่าทั่วไทยเทิดในหลวงถวายพระพรร่วมตักบาตรทำบุญทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องสองล้นกล้าวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีประเด็น2น1พนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าร้าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกก็โชว์ภาพหวานนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบหรือว่าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยลงเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสัมพันธ์ Hashtag นนพร้าวฉานปานแครมบูเล่ต่อมานายพิพัฒน์ก็ได้นำโพสต์ของนายอนุทินไปแชร์ต่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Hashtag นนพครับสำหรับแครมบูเล่ซึ่งก็เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกนะคะหลังจากนั้นค่ะทางนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยถึงโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าสื่อช่วยมาเทรนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าไม่ฝากเป็นเรื่องในบ้านสมมติมีปัญหาจริงก็เคลียร์ในบ้านแค่นั้นและไม่เคยมีเพราะถ้ามีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติกันนักข่าวต้องไม่ถามแบบนี้บางทีกำลังคิดอย่างอื่นอยู่มาถามก็เผลอต่อไปพวกคุณก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพมืออาชีพประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสยบร้าว2น1พหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาอนุทินไล่ขันน็อตบิ๊กมอทอดับกระแสข่าวร้าว2น1พเสี่ยหนูโชว์ภาพหวาน3ผู้ทรงอิทธิพลขั้วน้ำเงินถ่ายร่วมกันฉุนสื่อถามจี้จุดเคลียร์

0: จลั่นเรื่องในบ้านเคลียร์กันจบไม่ต่อความยาวเมียครูใหญ่เล่นแรงเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งขันน็อตบิ๊กมอทอปั่นผลงานตัดกาฝากกระทรวงมหาไทยพิพัฒน์มึนซ้อต่ายโพสต์ดุบอกไม่เข้าใจทรงศักดิ์สั่งฟ้องยิ่งชีพที่บึงการสวเตี๋ยวไก่โต้มีคุณสมบัติครบถ้วน DSI ยันหากหลักฐานหัวสวอยู่ในสำนวนเผยเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่อยื้อคดีไปอีกอ้างหลักฐานไม่พอหนิมเจาะอุทธรณ์เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์โชว์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแกนนำคนสำคัญของพรรคยันสัมพันธ์2น1พไม่มีร้าวฉานค่ะ
1: ขยายความเรื่องหัวสวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.ไอลอว์ค่ะที่ได้นำคำให้การของพยานและเอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีเนื้อหาอ้างถึงการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.ค่ะทั้งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะมีการรายงานค่ะตามหลักการหากพยานให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คืออ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็สำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูหลักฐานตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้คณะอนุคณะที่26มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว229รายในสำนวนนี้ผ่านการกันกรองไปถึงชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่กกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะทาง DSI นะคะยังเผยอีกส่วนหนึ่งถึงความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษในการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีนำมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่ DSI สั่งฟ้องไปทั้งสิ้น8รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเครือข่ายพรรคใหญ่2รายแล้วก็สว.ตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงสั่งสอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายสุดอาจมีการสรุปสำนวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับขบวนการเลือกหัวสว.ระดับประเทศนะคะโดยไม่ได้มีเพียง8รายดังที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อัยการสั่งรวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ค่ะก็ต้องให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมประเด็นการเมืองเรื่องของ2น1พไว้ด้วยกันนะคะสำหรับข่าวสดค่ะพาดหัวหนูเนพิพัฒน์สยบร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือกกต.ส่อเลื่อนชี้หัววุฒอีกเดือน DSI โต้ปล่อยเกียร์ว่างคดีอ้างยี่สองสว.อำนาจเจริญเจาะฟ้องยิ่งชีพเขียงหมูร้านเตี๋ยวไก่ปิดชั่วคราวอนุทินโพสต์รูปหนูเนวินโชว์สัมพันธ์หนูเนวินพิพัฒน์โชว์สัมพันธ์แน่นปึกสยบปมร้าวซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกค่ะ
0: จากคดีหัวสว.มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68ส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69หลังประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบมีตัวเลขดิจิ

0: ท่านกำกับวันเวลาชัดเจนเป็นบัญชีที่ถูกต้องค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ค่ะตรวจโกงสอบจบแล้วฟัน 5,925 คนสั่งถอนบรรจุทั้งหมดอีก 11,030 รายเฮไปต่อเล็งขึ้นแบล็คลิสต์มสว.นายกลุยกู้ศรัทธามท.อนุทินเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกวิญญาณใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นจนน่วมและเน่าไปทั้งคลองหลอดชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดเดินหน้าแอคชั่น8อุ่นเครื่องเพิกถอน 3,000 รายด้านเซมเบ้เผยคืบหน้าแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแอคชั่น8 90มีการจัดแรงกิ้งคะแนนใหม่พบ 5,925 รายแก้คะแนนส่วนคนที่สุจริตบรรจุไปแล้ว 11,030 คนไร้ปัญหาสัปดาห์หน้าถกกสท.สรุปวิธีปฏิบัติผู้สอบ3กลุ่มรับมีหารือกฤษฎีกากรมบัญชีกลางและอสส.ขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของกองปราบปรามนะคะก็มีรายงานว่าทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้กำกับผู้บังคับการปราบปรามได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนายวินธนพัชรโภคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157นะคะประกอบมาตรา86ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมขณะนั่งแก้ข้อมูลการสอบนะคะที่มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาเดียวกันนี้ค่ะในส่วนของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะถูกแจ้งข้อหาด้วยรวม7ข้อหาก็ประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารรับเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นเอกสารว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดซึ่งเปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความเพื่อนำไปหรือเอกสารเช่นนั้นนำออกไปเปิดเผยและสุดท้ายร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะ Daily News ประเด็นนี้ธีรุตเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยฟัน7ข้อหาหนักธีรุตเรืองเดชโกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพาดหัวข่าวกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้

0: ค่ะส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังถล่มมีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็5รายแล้วค่ะและมีผู้บาดเจ็บรวมถึงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีขนาด 7.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังทรุดตัวและเกิดเพลิงลุกไหม้ขบวนรถไฟพลิกคว่ำจากรางรวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 40,000 หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านกว่า 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดบนเกาะคิวชูได้แก่คุมาโมโตะนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะและมิยาซากิขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก็คาดการว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งก่อนจะยกเลิกประกาศเตือนในอีกราว2ชั่วโมงต่อมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะบาดเจ็บในอีกหลายเมืองรวมกว่า390รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก24รายในจำนวนผู้เสียชีวิต5รายมีอยู่3รายเสียชีวิตในเหตุระเบิดและอาคารพังถล่มจากแก๊สรั่วที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งหลังเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการอพยพลูกค้าและพนักงานราว200คนแต่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในอย่างน้อย 20-30 คนค่ะก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของห้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำงานอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเคลียร์เศษซากอาคารและค้นหาผู้ที่ติดค้างโดยนอกจากพบผู้เสียชีวิต3รายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้แล้วอย่างน้อย 4-5 รายขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้55รายค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องใต้นะคะตอนนี้มีรายงานข่าวการเลื่อนถกสันติสุขใต้นะคะจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเลื่อนถกสันติใต้เหตุถล่ม5ศพผอ.ข่าวกรองฉะบนโต๊ะคุยกันดีแต่ทำตรงข้ามไทยเบรดโต๊ะพูดคุยสันติสุขไม่มีกำหนดจี้กลุ่มเห็นต่างใน3จังหวัดใต้แจงเจตนาโจมตีฐานพระนราธิวาส5ศพที่ย้อนแย้งกับบรรยากาศการพูดคุยเริ่มต้นมาด้วยดีเผยนายกย้ำแนวทางการพูดคุยต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนที่จะต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะเจรจาทันทีที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรอบเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ชาวบ้านและเยาวชนอำเภอระแงะรวมตัวชูป้ายรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงประณามการสูญเสียเจ้าหน้าที่ยืนยันชุมชนต้องการความสงบสุขยั่งยืนก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบที่ประชาชนออกมาต้านความรุนแรงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่รวมตัวเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบต่อต้านการใช้ความรุนแรงแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของรองผบตรค่ะสีกากีสะเทือนรองผบตรทุบโต๊ะลั่นไม่สมัครใจย้ายสะเทือนตำรวจรองไหมรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งร่อนหนังสือถึงผบตรยันไม่ขอโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่นอ้างไม่ถนัดงานอื่นชี้อยู่ที่ตำรวจเกิดประโยชน์กว่าค่ะ
1: ค่ะนิดนึงนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการเฮขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน69กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเหตุทั่วหน้าการประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69มท.3เจเสสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะมาที่เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยพลเอกมณีจันทิพย์เปิดกิจกรรมรณรงค์ตรงกับวันนี้เลยวันอาสาฬหบูชานำเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดมุจรินทวาปีณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569มีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจาก4สถาบันในพื้นที่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณอย่างสูงจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกูโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมง

0: ำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะฝนตกหนักทั่วไทย29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยช่วง29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในช่วง29ถึง29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ By Tech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
3: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

0: จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
5: ครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
4: ครับก็วันนี้เป็นเช้าวันพุธนะครับ29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยก่อนอื่นกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนนะครับว่าวันนี้ทั่วทุกภาคเกือบทุกภาคของประเทศไทยนี่นะจะมีฝนตกและตกหนักมากนะเพราะว่ามันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านนะก็มีผลตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้อย่างน้อย2วันนะครับ29 30จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะโดยเฉพาะภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครนี่พยากรณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะวันนี้ถ้าจะออกไปข้างนอกก็ต้องเตรียมพกร่มนะครับ
5: ครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะฮะแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเตือนเพิ่มอีกอย่างนึงตอนนี้ผมเห็นประกาศเตือนตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วก็คือปภ.เขาแจ้งเตือนนะครับว่าตั้งแต่28กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครจะมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับก็คาดว่าบรรดาตลิ่งแม่น้ำคลองเนี่ยน้ำอาจจะไหลท่วมนะออกมานอกแนวคันกั้นน้ำแต่ก็แนวที่ไม่มีแนวป้องกันถาวร นะครับก็เลยประกาศเตือนภาคกลางเน้นๆเลยนะก็คือกรุงเทพปริมณฑลนะปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนะครับก็เลยประกาศแจ้งเตือนเนี่ยในห้วงเนี่ยฮะไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ใ

0: ระมัดระวังด้วยฝนก็เยอะน้ำทะเลก็หนุนนะครับ
1: พอตกมาแล้วน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำก็ระบายไม่ได้นะก
0: ็
1: จะท่วมสมุทรปราการนี่จะเจอกันเยอะมากนะครับเมื่อวานเนี้ยที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.1 ที่คุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเกาะคิวชูเนี่ยนะผมจัดรายการช่วงเย็นกับคุณอัญชลีพรก็ยังไม่มีรายงานเรื่องว่ามีความเสียหายมากมายแค่ไหนอย่างไรนะรวมทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแต่ว่าตอนเช้ามาติดตามโอ้โหห่างอีออนนะคุณเอกพรเห็นแล้วตกใจเลยจนขนาดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าตกลงในการระเบิดหลังจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตามมานะตัวห้างนี้เรียกว่าพังพินาศเลยแล้วก็ตอนเนี้ยทางการญี่ปุ่นเขายืนยันอย่างเป็นทางการมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2แต่ว่ายังมีสูญหายไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยประมาณ20กว่าคน
0: ครับก็แรงสั่นสะเทือนรอบนี้นะครับมันก็ทำให้อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็พังเสียหายไปหลายหลังแล้วก็ที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับก็มีกำแพงของปราสาทคุมาโมโตะมีห้างอีออนที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับเห็นว่ามีคนติดอยู่ใต้ซากเพียบเลยนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมาอัปเดตกันรายชั่วโมงแหละเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามันคงจะต้องไปเช็คคนสูญหายอะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีรายงานว่าก็มีโรงงานกระดาษนะฮะมีปล่องโรงงานเนี่ย
1: ปล่องมันหักลงมาเลย
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เร่งค้นหาผู้สูญหายกันอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันก็50แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมากกว่านั้นไหมว่ามันดูใหญ่กว่านั้นนะฮะและเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกเนี่ย TSMCก็อพยพพนักงานออกจากโรงงานที่คุมาโมโตะหมดเช่นเดียวกันกับโซนี่แล้วก็ฟูจิฟิล์มนะก็อพยพพนักงานออกจากโรงงานเหมือนกันคือยังไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ย้ายออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้อพยพประชาชน 150,000 คนในเบื้องต้นให้ออกมาจากพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงนะครับเมื่อวานนี้เห็นว่านอกจากคุมาโมโตะแล้วเนี่ยยังมีนางาซากิทาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะมิยาซากิที่มีการประกาศเตือนแผ่นดินไหวฉุกเฉินมีเตือนสึนามิด้วยนะครับ1เมตรแต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกไปเพราะว่าไม่ได้เกิดสึนามิขึ้นจริงรถไฟต่างๆ JR ก็ระงับการให้บริการสนามบินก็ปิดให้บริการรันเวย
1: ์
0: คือตอนแรกคนตกใจฮะพอเป็นคุมาโมโตะเนี่ยน่าจะจำกันได้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้น
1: 7.3 คราวนั้น
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยคนตายไป 2,700 นะ 2,700 กว่าคนตอนแรกคนเห็นกุมาโมโตะเรายังจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้มีคนไทยยังช่วยกันบริจาค กันเยอะเลยแล้วตัวมัสคอตของจังหวัดจำได้เจ
1: ้
0: า
1: หมีดำ
0: หมีดำเนี่ยหมีดำแก้มแดงเนี่ยสุดท้ายยังออกมาขอบคุณเลยออกมาขอบคุณคนไทยที่ร่วมบริจาคอะไรเงี้ยตอนแรกได้ยินคุมาโมโตะและเห็นภาพเบื้องต้นน่ะก็ตกใจกันก็ยังดีที่ณตอนนี้เนี่ยความสูญเสียก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเท่ากับ10ปีที่แล้ว
1: ครับสำนักข่าว NHK ก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างอีออนมอลล์แห่งนี้นะโดยมีการประเมินว่าอาจจะมีผู้ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีการรายงานตัวเลขที่แน่ชัดโดยหลังเกิดแผ่นดินไหวไม่นานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดว่าอาจมีผู้สูญหายอีก10คนในห้างสรรพสินค้าขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานอ้างคำพูดของตำรวจที่ระบุว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของห้างสรรพสินค้าได้ประมาณ 20-30 คนคือห้างเนี้ยช่วงเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีประชาชนที่

0: ที่เขาไปเดินอยู่ในห้างเขาก็ถ่ายภาพแชร์กันคือห้างเขาให้คนออกเลยทันทีนะพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะมีเสียงสัญญาณของห้างเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้คนอพยพออกเลยก็คนก็จะเดินออกไปเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยปลอดภัยหมดคราวนี้มันจะเหลือเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู
1: ่ใช่
0: เก็บข้าวของทำ

0: นะซึ่งก็คงจะติดอยู่ใต้ซากแล้วมันก็อีออนมอลล์เนี่ยเข้าใจว่าเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานด้วยนะ
1: ที่สาขานี้ใช่ไหม
0: ที่แห่งนี้เลยเพราะว่า
1: สาขานี้ครับ
0: สาขานี้เพราะว่าตอนปี59เนี่ยมันถล่มราบเลยนะถล่มราบเลยแล้วก็ต้องก่อสร้างกันขึ้นมาใหม่อะไรใหม่แล้วก็น่าจะเพิ่งเปิดนะมีบางคนก็บอกว่าเปิดได้เร็วๆนี้เองแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะเพราะมันผ่านประมาณ10ปีแต่ว่าเขาก็มีการทุบทำลายแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะตอนปี59เนี่ยมันก็ไอ้ห้างแห่งนี้ก็ราบเลย
1: ครับผมเห็นเพจกิฟจังนั่งเล่าเนี่ยนะครับเขาก็อัปเดตข้อมูลบอกว่าณประมาณตีหนึ่งนะก่อนเกิดเหตุคนอพยพออกจากห้างมาได้ประมาณ200ช่วยออกมาได้4คนนำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ยังติดต่อพนักงานไม่ได้อีกประมาณ 10-20 คนตอนนี้มีการตั้ง triage นะครับบริเวณลานจอดรถของห้างระบบก็คือเหมือนของไทยก็คือจะมีเคสแดงอาการสาหัสเคสเหลืองเคสเขียวเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะจำแนกอยู่ดีน้องคนเจ้าของเพจกิฟจังเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมที่นิเทศจุฬาพอดีไปอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วเป็นคนที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วเวลามีเคสอะไรแบบนี้ก็จะอัปเดตเรื่องราวข่าวใหญ่ๆของญี่ปุ่นอยู่เสมอ
0: เอาไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็แต่ไม่ได้อยู่ที่คุมาโมโตะแต่เขาอยู่ที
1: ่
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นแต่ว่าก็โอเคก็ติดตามข่าวสารแล้วรู้ภาษาญี่ปุ่นก็คงจะก็จะใกล้ชิดข้อมูลหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคือมันเป็นแผ่นดินไหวที่ชัด7.1นี่ถือว่ารุนแรงแล้วมันไม่ลึกด้วยเห็นว่ามันลึกลงไปแค่10กิโลซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่ลึกนะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวเพราะในผลกระทบมันน่าจะรุนแรงทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มาที่อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องจากต่างประเทศเหมือนกันที่ก็จะมีผลกระทบต่อไทยนะครับเมื่อคืนนี้ในการซื้อขายน้ำมันของตลาดโลกนะครับน้ำมันก็ยังร่วงลงต่อเนื่องนะแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์จากความหวังว่าการหยุดสู้รบชั่วคราวระหว่างสหรัฐอิหร่านจะปูทางสู่การเจรจายุติสงครามนะครับน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ร่วงลง 3.35 เหรียญหรือ 4.1% ก็ปิดต่ำกว่า80เหรียญแล้วนะครับปิดที่ 79.26 เหรียญนะฮะส่วนน้ำมันดิบ Brent ตลาดลอนดอนนะครับก็ร่วงลงถึง 4.27 เหรียญหรือ 4.8% ตอนนี้ก็ปิดที่ 84.09 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ถ้าไปดูเรียลไทม์เลยนะฮะตอนนี้ที่กำลังซื้อขายกันเนี่ยก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามแล้วครับเพราะว่าน้ำมันกระโดดพรวดขึ้นมาผมดูนะ WTI นี่ขึ้นมา3.43จากที่หลุด80เหรียญ นะมันอยู่79ตอนนี้ขึ้นไปเป็น 82.69 Brent บวกขึ้นมา3.68ตอนนี้เป็นขึ้นมา 87.77 สาเหตุก็เพราะว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธแล้วก็สหรัฐก็ถล่มกลับนะโดยทางเซนคอมได้โพสต์ใน X บอกว่าอิหร่านได้ยิงเขาเรียกเป็นบอลลัสติกมิสไซล์นะเพื่อจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางนะแต่ว่าก็ถูกอินเทอร์เซปต์ถูกมิสไซล์ถูกสกัดไปเรียบร้อยแล้วนะก็สหรัฐก็ระดมยิงตอบโต้กลับไปอ้าวกลายเป็นว่ากลับมายิงอีกแล้วน้ำมันก็กระโดดพรวดขึ้นไปเลยเช้าวันนี้นะ
1: พอเซ็นคอมเขาก็เนี่ยฮะโพสต์ข้อความเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วว่ามันมีการยิงมิสไซล์มาจากอิหร่านจริงๆเป็นเซอร์ไพรส์แอตแทคนะครับมาที่ฐานสหรัฐก็คือผมเนี่ยเห็นตื่นมาแล้วเห็นข่าวเนี่ยนะก็พยายามจะเช็คอยู่ว่ามันมีการยิงเพิ่มเติมอีกไหมจากทางอิหร่านหรือว่าสหรัฐได้ยิงโต้กลับไปไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่เห็นเนี่ยฮะ

0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะมันจากเหตุยิงรอบนี้เนี่ยมันจะลุกลามจากที่มันระงับการยิงกันมาได้สัก4-5 วันแล้วเนี่ยมันจะกลับมายิงกันใหม่หรือเปล่า
1: ครับครับแต่น้ำมันก็ตกใจก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวถ้าเคลียร์ข่าวเราค่อยว่ากันคือถ้าเคลียร์แล้วมันมายิงกลับมายิงกันใหม่ก็ขึ้นไปต่อถ้าโอเคมันเกิดความเข้าใจผิดกันเรื่องอะไรยังเดินหน้าที่จะเจรจากันต่อไปเอาลงมาก็อย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะครับว่ายิงกันก็มีโอกาสที่มันจะหยุดเจรจากันใหม่แล้วก็พอเจรจากันไม่จบก็กลับมายิงกันใหม่ก็คงจะสลับไปสลับมาแบบนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่ามันจะไปในทิศทางใดที่ชัดเจนนะครับก็สลับไปสลับมาราคาน้ำมันก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงของบ้านเราก็เมื่อเช้านี้ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนราคานะครับแต่ก็ได้ทราบว่าทางกองทุนน้ำมันเนี่ยก็ได้มีการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันติดต่อกันเป็นวันที่2โดยให้มีผลเช้าวันนี้ก็ลงสูงสุดเนี่ย80กว่าสตางค์ลดการชดเชยนะ40กว่าสตางค์ถึง80กว่าสตางค์ดีเซลเนี่ยลดการชดเชยลงได้เยอะที่สุด80กว่าสตางค์ส่วนทางแก๊สโซฮอลนี่ก็มี40บ้างอะไรบ้างเนี่ย60 40แล้วแต่ชนิดแต่ว่าก็ราคาน้ำมันที่ร่วงลงมาก็ทำให้กองทุนก็สามารถที่จะลดการที่จะชดเชยลงไปทำให้การขาดทุนก็ลดลงแต่ก็ยังเงินก็ยังไหลออกอยู่นะก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าติดลบน้อยลงไปเพราะลดการชดเชยลงอันนี้ก็เป็น2วันติดต่อกันหลังจากที่ราคาน้ำมันร่วงลงมารวมทั้งเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องน้ำมันครับคราวนี้มาดูข่าวสารอื่นๆคุณเอกพรเห็นที่นายกเขาโพสต์ภาพมีตัวนายกมีคุณเนวินคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็ติดแฮชแท็กคุณเนวินก็คุณนายกก็อะไรนะที่เมื่อวานเราก็คุยกันเปรียบก
0: ็มันแบบแคมบูเล่
1: แบบแคมบูเล่ทำท่าว่าจะโอเคมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าไม่มีโพสต์ของซอตาย
0: ครับ
1: โพสต์ของซอตายออกมานี่วุ่นไปหมดเลย
0: ใช่
1: ทำให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายเลยว่าตกลงอะไรยังไงกันแน่
0: คือซ้อตายเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอลเรื่องอะไรเวลาซ้อเขามีความเห็นผ่านโลกออนไลน์เนี่ยแรงๆทั้งนั้นบางทีมีพรุสวาทมีอะไรออกมาเต็มไปหมดแล้วมันดันซ้อเขาดันอัพไอจีสตอรี่ในห่วงเวลาที่ภาพเนี่ยของคุณอนุทินปล่อยออกมาพอดี
1: ครับ
0: เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรจนคนเนี่ยถึงท่านเอารูปเนี่ยไปวิเคราะห์ที่บอกหวานปานแคลมบูเล่อะไรเนี่ยบางคนบอกไปดูดีๆนะนี่คุณเนวินกับคุณอนุทินนี่กดพิพัฒน์ลงอยู่นะมือคุณเนวินนี่บีบคอเลยนะบีบคอเลยนะ
1: ครับ
0: หวานจริงหรือเปล่า
1: ไม่แต่ว่า
0: เมื่อวานนี้ท่าทีคุณนั้นท่าทีคุณอนุทินก็ดูฉุนเฉียวอะฉุนเฉียวเลยนะเวลาโดนนักข่าวถามเมื่อวาน
1: โอ้ยเทศนักข่าวตอบ
0: ย้อนกลับ
1: ต้องเรียกว่าคือซัดแรงนะเนื้อหาโดย
0: ระ
1: ย
0: ะ
1: แรง
0: แบบ
1: ถึงขั้นคำพูดคำจานายกเมื่อวานนี้เหยียดแบบหนักไหลดอกทีเดียว
0: ครับก็คืออย่ามาสอดอ่ะพูดง่ายๆความหมายที่
1: เรื่องในบ้านผมคุณเกี่ยวอะไรใช่ไหม
0: ครับผมรู้จักกันมานานไม่ใช่ปี2ปีรู้จักกันเป็น20-30 ปีก่อนคุณจบเรียนมหาลัยอีกมั้งเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเหยียดพอสมควร
1: ตั้ง
0: คือดูปฏิกิริยานายกเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามภาพที่มันเห็นหรือเปล่าคือมันก็เป็นหน้าที่นักข่าวนะฮะบางทีไอ้เรื่องราวกินตุเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครไปรับรู้เรื่องในบ้านของท่านนายกหรอกก็คนในบ้านท่านน่ะแหละบางคนก็คาบข่าวมาบอกบางทีข่าวอะไรพวกเนี้ยกระแสข่าวที่นักข่าวได้รับรู้รับทราบมันก็มาจากบุคคลเหล่านี้เนี่ยแหละ
1: ไม่ใช่นายกไปมองกันไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นปัจเจกบุคคลพรรคการเมืองมันก็เป็น
0: องค์ก

0: อยู่แล้ว
1: ที่เป็นสาธารณะบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นนักการเมืองสังกัดก็เป็นบุคคลสาธารณะคุณเปิดตัวต่อประชาชนอาสามาทำงานให้ประชาชนคุณก็เปิดตัวคนเขาก็ต้องมองคุณวิพากษ์วิจารณ์จับจ้องคุณเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องไปล่วงไปละเมิดไอ้เรื่องภายในครอบครัวคุณอะไรต่าง
0: คือถ้าเป็นบริษัทเอกชนอะไรอย่าง
1: นี้ได้คือถ้าเป็นครอบครัวของนายกกับภรรยาอะไรเงี้ยถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเขาเงี้ยมันเนี้ยมันก็ถือว่าเข้าไปเรื่องในบ้านล้ำเส้นเข้าไปแต่ว่านี่มันเรื่องในพรรคการเมืองเรื่องอะไรต่างคุณเนวินก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่มีบทบาทแต่ก็ทุกคนก็ยอมรับนี่ว่าต้องประชุมกับคุณเนวินทุกสัปดาห์
0: คร
1: ับ ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าคุณเนวินเขาจะประชุมรอบแรกในประชุมครม.ก่อนหลังจากนั้นก็จะประชุมส.ส.แล้วเข้าใจว่าทุกวันอังคารที่โรงแรมภูแม่นถ้าเขาไม่ติดภารกิจเรื่องอื่นๆนะคุณเนวินเขาจะมานั่งเป็นประธานเรียกประชุมนะในฐานะที่เป็นครูใหญ่เนี่ยก
0: ็
1: เป็นที่เปิดเผยอยู่จะบอกว่าไม่ได้เข้ามามียุ่งเกี่ยวอะไรเพราะนั้นใครวิจารณ์นายกเมื่อวานนี้ผมคิดว่าก็คงจะพยายามหาทางเบี่ยงทางเลี่ยงไปแต่ว่าการตอบกลับโดยย้อนผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่าโอ้โหมันจะมีผลตามมานะดูแล้วมันน่าจะมีผลตามมาคราวนี้ของซอตายเนี่ยมันมี2โพสต์นะที่สื่อเขานำมาพูดถึงเนี่ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือไอ้โพสต์แรกเนี่ยไอ้เรื่องอะไรนะไอ้ทรยศก็ตัดทิ้งอะไรเนี่ยเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
0: อ
1: ันเนี้ยอาจจะไม่เชื่อมโยงกับรูปที่คุณอนุทินโพสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยแตกแยกเหมือนกับอะไรนะไอ้แคมบูเล่เลยเนี่ยนะเพราะอันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าซอต่ายเขาอาจจะหมายถึงเรื่องวงการฟุตบอลหรือว่าวงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันผมก็ยังเผื่อไว้ให้นะ
0: แต่ที่แน่ๆยังตีความไม่ได้มัน
1: แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยพอนายกโพสต์ว่าเนี่ยใครว่าทะเลาะแตกแยกกันเหมือนกับก็อยากเรียนว่าอะไรเหมือนกับแคมบูเล่นะซอต่ายเขาโพสต์ต่อเลยนะค
0: ิ
1: ดว่าแหลกเหลวเหมือนอีตันเมส
0: อีตันเมสคืออะไร
1: อีตันเมสเนี่ยก็มีคนที่บายนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีตันเมสเนี่ยเป็นขนมหวานของอังกฤษช่วงฤดูสตรอเบอรี่เนี่ยมีสตรอเบอรี่เลยนะลักษณะจะเป็นสตรอเบอรี่พัฟโลวาที่เอามาขยำจะดูเละๆ เป็นเมนูที่เสิร์ฟกันในอีตันคอลเลจวิทยาลัยอีตันเนี่ยโรงเรียน
0: ที่อังกฤษ
1: ผู้ลากมากดีเขาเนี่ยนะเดิมทีพ่อครัวเนี่ยทำเป็นสตรอเบอรี่พัฟโลทำเป็นสตรอเบอรี่พัฟโลว่านะแต่มันล่วงตกพื้นแต่พ่อครัวก็ยังเอามาเสิร์ฟต่อมันก็เลยคล้ายๆมันเละๆมันก็เลยเละๆไปนะก็เกิดเป็นเมนูใหม่ตั้งชื่อว่าเป็นอีตันเมสที่แปลว่ามันอะไรมันแบบเละขะเละไปหมด
0: เมสซี่เละเทะ
1: เละเทะนะก็เนี่ยก็จะบอกว่าแซวก็ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยซอต่ายก็ลบโพสต์อันนี้ไปนะจะถ้าดูแบบตลกก็เออแซวเอาขนมมาเปรียบเทียบขนมคุณอนุทินบอกว่าเป็นขนมฝรั่งเศสอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ซอต่ายก็บอกเนี่ยเป็นอีตันเมสหรือเปล่าแต่ถ้าตีความให้ลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันก็เอแซวกันธรรมดาหรือว่ามันมีนัยยะอะไรยังไงครับสื่อก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะจากไอ้โพสต์ดังกล่าวของซอตายเนี่ย
0: อ
1: ้าวเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันต่อเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะคุณเอกพรนะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM

0: 5รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: 8:36 คุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
4: ครับครับ
3: นายกที่ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้านี่ใช่ไหมช่วงที่ไปตักบาตรนะเนื่องในวันเฉลิมพระบาทวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเราให้สัมภาษณ์ยาวเลยที่สื่อถามถึงเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสองนอหนึ่งพออะไรเนี่ยนายกก็ย้อนแล้วก็เหน็บสื่อตัวหลุดไปหมดรู้สึกจะถามถึงเรื่องบรรดาพวกที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าภายในสองนอหนึ่งพอขัดแย้งกันของนักวิเคราะห์การเมืองนายกก็ซัดเลยนะบอกพวกไม่มีอาชีพเที่ยวไปแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆตัวเองไปไล่ดูแต่ละคนเนี่ยไอ้อะไรนะองค์กรของตัวเองอ่ะเจ๊งต้องปิดกันไป 2-3 แห่ง
4: เจ๊ง
3: ไม่รู้อะไร
4: ผมอาจจะแซะสื่อนะผมว่าน่าจะแซะสื่ออันนี้ความเห็นผมแล้วกันเพราะมีสื่อเพิ่งจะมีข่าวไม่นานนะว่ามีสื่อบางสื่อเขาปิดไลน์อะไรบางอย่างนะอย่างนี้แล้วกันผมเดาเอานะว่านายกนะต้องการแซะสื่อเจ้าเนี่ยที่โจมอาจจะโจมตีนายกบ่อยก็เลยไม่เห็นดูตัวเองนะเพราะว่า
3: ที่หยุดหนังสือพิมพ์รายวันอะไร
4: วะอะไรแนวนั้นใช
3: ่โอเคเข้าใจ
4: ผมเข้าใจอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนั้น
3: อ๋อใช่ใช่เพราะเป็นเจ้าที่เขาซัดกันอยู่เออเออเข้าใจแล้วนั่น
4: ผมเข้าใจงั้นครับ
3: ครับอ้าวก็คราวนี้มาที่อีกเรื่องหนึ่งความอลเวงในเรื่องของไอ้การเลือกสำนักงานประกันสังคมนะคุณเอกพรสรุปว่าทางรัฐมนตรีก็ได้ลงนามที่ให้เลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วนะใช่ไหมฮะ
4: ก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนนะแต่ว่าเป็นการชะลอแปลความที่จับใจความได้เนี่ยก็คือหมายความว่าโอเคพอดีศาลสั่งมาให้คุ้มครองใช่ไหมฮะ
3: ยังไม่ตัดสิน
4: แต่ว่าศาลยังไม่มีคำพิพากษาดังนั้นเนี่ยระหว่างที่รอคำพิพากษาเนี่ยก็ขอชะลอก่อนคืออยากจะฟังศาลตัดสินให้เสร็จก่อนโอเคถ้าศาลตัดสินมาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็เดินหน้าต่อวันเดิมกันยายนแต่ถ้าเกิดโอเคมันติดขัดอะไรก็อาจจะต้องชะลอตามคำสั่งศาลคุณจุลพันธ์ก็พยายามบอกอย่างนี้บอกว่าไม่ได้มีความอยากที่จะเลื่อนหรือว่ายกเลิกการเลือกตั้งประกันสังคมรอบนี้

0: ี้เลยแต่แค่ว่าโอ้พอมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความกังวลของบรรดาคนที่จัดการเลือกตั้งของข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้โอเคชะลอดูท่าทีคำตัดสินของศาลเอาให้แน่ชัดเสียก่อนก็ว่ามาอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่ก็ทางฝ้าของอย่างไอ้รัชนกอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เขาก็โอ้โหแฉไม่เลิกซึ่งผมว่าอันนี้ก็ดูน่าจะเป็นประเด็นอยู่จริงๆนะฮะเพราะไอ้เรื่องที่ต้องลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็นำพาซึ่งความไม่ค่อยสะดวกจริงๆเลยแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกบอร์ดประกันสังคมจริงๆเนี่ยที่เป็นพนักงานลูกจ้างนายจ้างเนี่ยมันมีอยู่10กว่าล้าน11ล้านถ้าผมจำไม่ผิด11ล้านคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกตั้งจริงๆแบบไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยมันจะใหญ่มากมันจะใหญ่มากดังนั้นเนี่ยก็คงโอเคให้มีการลงทะเบียนเพื่อประสงค์คนที่อยากจะมาเลือกตั้งก่อนนะครับแต่ประเด็นของเรื่องก็คือเรื่องงบประมาณเพราะไอ้รัชนกเนี่ยเขาอ้างข้อมูลว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยเคยชี้แจงเคยแจ้งต่อศาลปกครองไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเลือกแบบไม่ลงทะเบียนแบบเปิดเหมือนเลือกตั้งอะอันเนี้ยจะใช้เงิน350ล้านแต่ถ้าลงทะเบียนก่อนเนี่ยโอเคมันโฟกัสไปได้ว่าคนมันจะมาเท่าไหร่ใช้งบตามขอบเขตตามข้อจำกัดที่คนมาลงทะเบียนเอาไว้มันจะใช้งบประมาณ30ล้านเท่านั้นนะครับและไอ้รัชนกเขาก็เอาเอกสารมาเปิดให้ดูเป็นเอกสารของงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมที่ประมาณการผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 50% หรือว่า6ล้านก็ยังขอใช้งบไป275ล้านเบิกจ่าย15มิถุนา69ปัจจุบันเนี่ยนะคือเบิกไปแล้ว14ล้านตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตตัวเลขว่าไปของบหรือว่าเบิกงบเพิ่มเติมไปเท่าไหร่เขาก็เลยว่าข้อมูลมันย้อนแย้งหรือเปล่าเขาบอกศาลว่าถ้าลงทะเบียนจะใช้งบแค่30ล้านแต่ปรากฏพอไปดูงบเนี่ยก็ขอไป275ล้านก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันบอกข้อมูลอะไรที่มันไม่ตรงกับที่แจ้งกับศาลหรือเปล่าและถึงคราวจริงๆเนี่ยตกลงใช้งบเท่าไหร่กันแน
1: ่ครับคราวนี้กรณีมันกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันถึงโรงถึงศาลแล้วนะก็เป็นเรื่องที่ศาลจะวินิจฉัยละคือถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่ต้องลงทะเบียนเพราะเป็นสิทธิ์มันก็เหมือนกับคุณเอกพรผมมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี้ยนะคุณก็มีทะเบียนราษฎรของกรต.เขาก็มีทะเบียนราษฎรของประชากรเขาก็ประกาศ
0: ประ
1: กาศรายชื่อไปแล้วก็คุณก็ไปตามจุดที่นัดวันที่นัดคุณจะไปก็ไปคุณไม่ไปคุณก็ไม่ใช่สิทธิ
0: ์
1: เปิดมาแล้วไม่มีใครมาใช้สิทธิ์เลยก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าเขามีสิทธิ์แล้วเขาไม่มาถูกไหมถ้าสมมติศาลตัดสินว่าเป็นสิทธิ์ไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปดูว่าเขาจะมาไม่มาคุณก็มีรายบัญชีรายชื่อเขาแล้วคุณแจ้งเจ้าตัวเขาไปแล้วว่าเขามีสิทธิ์ในสำหรับเขาหรือมีแจ้งว่าทำงานอยู่ที่นี้ที่นั้นเนี่ยให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่ตรงนี้ซึ่งเราก็เลือกเอาใกล้ที่สุดอย่างถ้าเป็นทำแรงงานอยู่ในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยจะบอกให้มาใช้สิทธิ์กรุงเทพเนี่ยผมว่าก็เกินไปคุณก็ต้องไปหาศูนย์ที่จะให้เขาลงคะแนนที่ใกล้ๆชลบุรีระยองอะไรกี่แห่งก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดตอนนี้มันไม่ต้องไปใช้ดุลพินิจแล้วเพราะมันมีผู้ไปยื่นร้องศาลแต่เดิมเนี่ยเขาใช้ดุลพินิจเขาใช้ให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะควบคุมจำนวนแล้วกำหนดงบประมาณได้แต่ที่อันนี้ถ้าศาลบอกว่าไม่เป็นสิทธิ์คุณไม่ให้ลงทะเบียนก็ต้องปรับวิธีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมฮะคราวนี้มันก็ฟังดูแล้วที่คุณจุลพันธ์ก็พูดเนี่ยว่าต้องเลื่อนออกไปมีกำหนดเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็มีเหตุผลตรงนี้ยังไงก็ต้องให้จบที่ศาลก่อนให้ศาลชี้มาเพราะมันเป็นคดีไปละแล้วมันก็ไม่เร็วด้วยนะคุณเอกพรเพราะจะศาลปกครองกลางเนี่ยยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วยังไงเนี่ยเมื่อศาลตัดสินออกมาเนี่ยถ้าอีกฝ่ายนึงเห็นว่าไม่ได้รับการเป็นธรรมก็ต้องอุทธรณ์อีกดีไปที่ศาลปกครองสูงสุด
0: ใช่
1: เผิ่มจนไม่ได้เลือกกันอีกหลายปีอ่ะผมดูนะเพราะจะไปจัดเลือกก็ไม่รู้จะเลือกยังไง

0: จัดเลือกโดยใช้วิธีให้ลงทะเบียนอ้าวเดี๋ยวเกิดศาลตัดสินมาตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะศาลสั่งคุ้มครองไปแล้วใช่ไหม
1: ศาลใช่ศาลสั่งให้ห้ามลงทะเบียน
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะจัดตอนนี้นะ คุณจะรีบจัดตอนนี้เนี่ยคุณต้องไม่ลงทะเบียน
1: ใช่
0: แต่ผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่ทำเขาก็จะรอให้คดีถึงที่สุดเพราะยังเป็นอำนาจของเขาที่จะประกาศเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
1: ใช
0: ่แนวโน้มของประกันสังคมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีๆอ่ะ
1: ใช่เพราะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ศาลสั่งว่าถ้าคุณเลือกตั้งคุณห้ามลงทะเบียนเขาก็เลยใช้วิธีโอเคงั้นยังไม่เลือก
0: ใช่
1: ถ้ายังไม่เลือกก็ยังไม่ต้องลงทะเบียน
0: ก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยเพิ่งจะศาลปกครองกลางยังไม่ตัดสินเลยแค่ว่าสั่งคุ้มครองชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าตัดสินเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจแต่โดยปกติก็ไม่ถึงกับเร็วมากใช่ไหมฮะสารปกครองกลาง
1: แล้วปีนี้ผมว่าจะได้เลือกหรือเปล่า
0: แล้วยังอุทธรณ์อีกเพราะมันยังต้องไปที่อีกศาลหนึ่งสารปกครองสูงสุดอีกถ้าฝ่ายผู้ร้องก็แพ้เขาก็อุทธรณ์ถ้าเขาชนะเนี่ยสำนักงานประกันสังคมก็น่าจะอุทธรณ์ยังไงก็ไปสารปกครองสูงสุดจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะดองกันไประยะหนึ่งอาจจะเป็นปีหรือหลายปีมันสุดที่จะคาดเดาได้แล้วแต่การเดินหน้าของศาลปกครองนะว่าท่านจะเดินหน้าได้ช้าเร็วอย่างไรเนี่ยก็เป็นที่ที่พอจะคาดการได้ว่ามันคงไปในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอร์ดก็ต้องใช้เป็นบอร์ดรักษาการไปก่อนชุดเก่า
1: ครับ
0: นะฮะก็นี่ก็ว่าในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะฮะ
1: ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งสว.เลือกสว.นะฮะก็เมื่อวานนี้มันก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกนะฮะ
0: คดีหัวใช่ไหม
1: ใช่ครับหัวสว.ก็คือมันก็จะมีเรื่องของคดีความกับเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินนะที่เราก็ทวงถามกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ติมพริตนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อมูลอ่านลงไปใน Facebook เขาก็สาธยายนะครับบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ณจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันร่อยหรอปัญหาไม่ง่ายเพราะการว่าจ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็ใส่ซองให้เงินสดนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดเส้นทางการเงินให้บอกว่าได้รับหลักฐานมาอย่างน้อย2จังหวัดจังหวัดแรกเนี่ยก็คือสุราษฎร์ธานีเขาก็มีการเปิดเผยหลักฐานเส้นเงินบอกว่าเชื่อมโยงกับคนชื่อสุบินศักดานะครับอันนี้ที่ทางเขากล่าวหานะบอกเมื่อวันก่อนไอลอว์ก็เปิดหลักฐานเส้นเงินนะครับที่มีการเชื่อมโยงมาจากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยก็ดีนะครับโอนเงินจากสุบินไปสู่ผู้สมัครส.ว.อีก10คนยอดรวม 32,000 นะอีกเส้นหนึ่งก็คือที่หนองบัวลำพูอันนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกับส.ว.คนหนึ่งก็แล้วกันนะซึ่งเส้นทางการเงินเชื่อมมานะครับแล้วก็กระจายไปถึงผู้ที่สมัครก็พบว่ามียอดโอนจากธนาคารนะครับเอเนี่ย 51,000 จากธนาคาร B 500,000 รวมทั้งหมด 550,000 โดยประมาณแล้วก็โอนเงินไปให้บุคคลหลายบุคคลนะครับก็แยกเป็นไอเทมเลยคนนี้ 15,000 คนนี้ 40,000 คนนี้ 50,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือพยายามชี้แจงแจกแจงเส้นเงินมาเนี่ยนะครับแต่ว่าไอชาร์ตที่มาเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าไอ้ข้อมูลและไอ้หลักฐานที่เขามีเนี่ยมันคืออะไรเพราะสิ่งที่คุณพริษเนี่ยเขาเอามาลงข้อมูลให้ดูเนี่ยมันเป็นกราฟิกอะฮะมันเป็นกราฟิกว่าอาจจะคนนี้โอนมาให้คนนี้เท่าไหร่มาให้คนนี้เท่าไหร่ก็อยากรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่มีเนี่ยมันเป็นลักษณะการโอนเงินหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแล้วก็ยังเปิดเผยความสัมพันธ์ด้วยนะว่าระหว่างสว.สรชาติกับรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีอย่างเนี้ยว่ามันเป็นเครือข่ายต่อกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะก็คือตอนนี้ไอ้เรื่องพยานหลักฐานนี่ก็พยายามที่จะแฉอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันช่วงนี้นี่เปิดข้อมูลทุกวันเลยนะ

0: ครับ
1: เปิดบ่อยมาก
0: ไม่รู้ข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่นะแต่คุณผลิตเห็นบอกอะไรเรื่องเส้นเงินเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ก็เมื่อวานที่สนามหลวงเนี่ยท้องสนามหลวงเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ถูกสื่อถามนะเรื่องที่มีหนึ่งเป็นหนึ่งใน9รายชื่อที่ถูกยิ่งชีพประชานนท์จะไปรอเขาเปิดข้อมูลเชื่อมโยงกระบวนการกัวสวคุณทรงศักดิ์เนี่ยสื่อถามว่าตกลงจะฟ้องร้องอะไรตัดสินใจเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คุณทรงศักดิ์บอกขนาดนี้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดคำพูดที่นายยิ่งชีพนำเสนอซึ่งมีส่วนหนึ่งเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทและจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจถามว่าจะไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจอะไรคุณทรงศักดิ์บอกว่าจะไปดำเนินการที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านตนเองยิ่งชีพนี่ก็จะต้องไปที่อะไรบ้างนะท่าที่รู้แน่ๆ
1: แล้วเจ๊รวยไง
0: อำนาจ
1: เจ๊รวยก็ที่อำนาจ
0: แล้วก็เนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ไปบึงกาฬแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสื่อก็ไปถามคุณยังยิ่งชีพว่ากลัวไหมจะต้องไปขึ้นจะต้องไปให้ปากคำตำรวจที่อาจจะถูกหมายเรียกไปให้การที่สถานีตำรวจที่อำนาจเจริญคุณยิ่งชีพเขาก็บอกว่าไม่ตกใจไม่อะไรดีจะได้ไปเยี่ยมบ้านคุณสมภารกับคุณอะไรนะคุณสมภารกับคุณอะไรที่เป็นสว.
1: เอ๊ขายหมูอ่ะ
0: คนหนึ่งขายหมูอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวไก่นะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่
0: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอะไรน่ะอยู่ที่นั่นน่ะซึ่งคุณยิ่งชีพเขาบอกสองคนเนี่ยเขาไปสมัครในกลุ่ม10นะซึ่งกลุ่ม10เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกกำหนดว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ
1: ่กลุ่ม10เนี่ยที่จริงเขียนอย่างนี้ฮะกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9
0: ข้อ9คือ SME ใช่ไหม
1: ซึ่งข้อ9คือกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
0: นะตอนที่เขาตีความคุณยิ่งชีพตีความว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็นี่เขาบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าคุณสมภารนี่เขาคนหนึ่งมีสองคนเนี่ยคนหนึ่งคุณนางแดงเนี่ยขายหมู อยู่ที่ตลาดสดเทียมน่าเจริญส่วนคุณสมภารเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะซึ่งผู้สื่อข่าวเขาไปดูเนี่ยเคียงหมูก็ปิดแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็ปิดแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนี่ชาวบ้านก็บอกโอ้คุณสมภารเขาไปเป็นสว.แล้วไม่มีเวลามาขายก๋วยเตี๋ยวละ
1: บอกว่าตอนแรกให้น้องสาวมาดูแต่น้องสาวก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของตัวเองอีกมันก็เลยไม่มีใครมาดูจริงๆก็เลยต้องปิดชั่วคราวแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณสมภารก็ให้ข้อมูลเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนคุณยิ่งชีพเนี่ยพยายามจะบอกว่าถ้ามันคุณยิ่งชีพเนี่ยพยายามจะบอกว่าการเป็นข้อ10เนี่ยสว.กลุ่ม10เหมือนต้องการจะบอกว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่แต่คุณสมภารบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเคยมีคนร้องมาแล้วแล้วก็มีการวินิจฉัยโดยกกต.ยกคำร้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับบอกว่าโดนกล่าวหาว่าไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีบอกว่าพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องก็คือหมายถึงตัวคุณสมภารเนี่ยนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือกลุ่มในผู้ประกอบการอื่นนอกจากกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายไม่น้อยกว่า10ปียิ่งที่เป็นนักกฎหมายยิ่งต้องรู้หรือควรรู้ว่ากกต.วินิจฉัยจบไปแล้วและต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีอีกอย่างก็คือเหตุใดถึงไปตีความว่าสว.กลุ่ม10คือกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันว่าหมายถึงกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ยิ่งชีพควรเคารพคำวินิจฉัยกกต.และไม่ควรเปิดประเด็นให้สังคมสับสนสงสัยอย่างมีนัยยะแอบแฝงอันอาจเป็นการแสดงความคิดเห็นชี้นำโดยไม่สุจริตคือคุณสมภารเนี่ยเขามองว่าก็นอกจากขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยก็นอกจากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องใหญ่กว่า
0: อ
1: ันนี้ผมเข้าใจตามความที่คุณสมภารเขาพูดนะอาจจะแล้วก็ของผมมันจิ๋วอะไม่ใช่กลางและย่อยและย่อม

0: กกต.เขาตีความมาแล้วไง
1: เขาวินิจฉัยแล้วเขาวินิจฉัยแล้วเขาบอกเรื่องคุณสมบัติของผมกับนางแดงเนี่ยเขาวินิจฉัยแล้วมีคนไปร้องแล้ว
0: ครับ
1: ของเขา
0: ดังนั้นเนี่ยที่ยิ่งชีบอกว่าถ้ามนอกเหนือจากข้อ9ก็คือมาเป็นข้อ10เนี่ยมันต้องใหญ่เท่านั้นคือดูแล้วมันไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่แน่นอนอยู่แล้วไงฮะเพราะมันต้องจ้างคน200คนขึ้นไปรายได้กี่ล้านกี่ล้านอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันไม่ถึงอยู่แล้วเขียงหมูกับก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ภาพที่เราไปเห็นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตบท้ายว่ากำลังปรึกษากับนางแดงนะคุณสมภารเจ้าของร้านอดีตเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนี่ยกำลังปรึกษานางแดงเจ้าของเขียงหมูเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพเนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายนะก็อาจจะไม่ได้มีชื่อที่ถูกฟ้องถูกร้องเรื่องเกี่ยวกับวสว.เหมือน9คนที่ยิ่งชีพเขาเปิดชื่อนะแต่ว่าถูกพาดพิงถึงอย่างนี้ก็อาจจะฟ้องแต่ถ้าฟ้องก็น่าจะฟ้องอำนาจเจริญหรือว่าอำนาจเจริญเนี่ยคุณสุขสมรวยเขาฟ้องไปแล้วอาจจะบอกว่าแต่ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าไปฟ้องร้อยเอ็ดให้คุณยิ่งชีพเขาเดินทางไปร้อยเอ็ดด้วยหรือเปล่าไม่ทราบผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้ว่าเขาจะไปฟ้องร้อยเอ็ดนะครับ
0: แต่ถ้าสว.2คนที่จะฟ้องเนี่ยผมว่าไม่รวมกับเจ๊รวยแน่นอน
1: คงแยก
0: คนละเคส
1: คือกลยุทธ์ตอนนี้เขาก็แบบนี้แหละก็ฟ้องแบบคุณกล่าวหาทั้ง9คนเขาก็ฟ้องคุณ9ที่9จุดแต่ว่ายิ่งชีพเขาก็แนวร่วมเขาก็ระดมทุนกันอีกใช่ไหมเห็นว่ามีการบริจาคพร้อมให้เอาไว้ต่อสู้คดีก็เขาก็คงจะเตรียมรับสถานการณ์ของเขาอยู่กันนะแต่โดยทั่วไปตอนหลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงศาลปั๊บศาลท่านทราบเลยนะว่ามีคือเป็นการกระทำผิดในกรรมเดียวแต่ว่ามีผู้ที่เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษว่าเสียหายอยู่หลายคนเนี่ยแล้วแยกกันฟ้องเนี่ยเป็นไปได้ว่าศาลอาจจะให้รวมไปที่เช่นที่ไปที่ศาลอาญากรุงเทพคือโจทย์เนี่ยอาจจะมีหลายคนแต่ว่าสถานที่อยากจะให้เป็นรวม
0: อันนี้คือเคส9คนที่เปิดชื
1: ่ออ
0: ันนี้เคสเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันคดีเดียวกัน
1: ครับ
0: คร
1: ับแต่อย่างน้อยก็ต้องไปสักครั้งนึงอ่ะครั้งหรือ2ครั้งต้องไปได้ไปแล้วก็รอศาลท่านชี้ถ้าศาลท่านเห็นว่าอย่างนี้เป็นการฟ้องเพื่อจะอยากทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนในการเดินทางเป็นการบีบหรือเป็นการปิดปากให้ศาลเขาจะส่วนใหญ่เขาจะสั่งให้ไปรวมฟ้องกันที่เดียวศาลเดียวที่ในจุดที่จะได้ดำเนินคดีก็ได้สะดวกทั้งสองฝ่ายนะ
0: ครับ
1: นี่ก็ว่าด้วยเรื่องไอ้คดีหัวสว.นะ
0: ครับคือเคสเนี้ยผมว่าถ้าคุณยิ่งชีพนะที่กำลังเจอวิบากกรรมอยู่เนี่ยคือถ้าหลักฐานไม่แน่นมีเหนื่อยคืออันนี้วัดกันเลยฮะหลักฐานแน่นผมก็เชื่อว่าสอยสวได้แต่ถ้าหลักฐานไม่แน่นคุณยิ่งชีพเนี่ยจะโดนซะเองนะเพราะว่าโอ้มันเพราะบางอันเนี่ยพอเรามาดูมันก็มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟ้องโดนคดีความจริงๆถ้ามันหลักฐานมันไม่แน่นนะแต่ถ้าหลักฐานแน่นเนี่ยอันนี้มันก็ไปพิสูจน์ทราบกันในชั้นศาลแล้วมันก็สามารถบอกได้ว่าเอาข้อเท็จจริงมาพูดทางคดีได้อยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับข้อที่ถูกกล่าวหา
1: ครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า9นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมะกับธรรมจักกัปปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EVนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่าง

0: ็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งปรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังการปรับราคาครั้งล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ภาคตะวันตก68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ74บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้76บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภคส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกว่าในอีก2ถึง3สัปดาห์ข้างหน้าผู้เลี้ยงสุกรมีโอกาสกลับมาขายได้ในราคาที่ระดับสูงกว่าต้นทุนการผลิตหลังเผชิญภาวะต้นทุนสูงมาเป็นเวลานานการปรับขึ้นราคาสุกรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหลังปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ผู้เลี้ยงยังต้องติดตามทิศทางต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะต่อไปกทม.ลุยตรวจผับสถานบริการแล้ว865แห่งสั่งปิด79แห่งพร้อมกลุ่มเข้มสนามมวยราชดำเนินเช็คระบบไฟใน30วันนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทม.เผยผลการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วกรุงเทพตรวจสอบแล้ว865แห่งจาก 1,204 แห่งผ่านเกณฑ์168แห่งต้องปรับปรุง618แห่งสั่งหยุดกิจการหรือปิดชั่วคราว79แห่งส่วนกรณีสนามมวยราชดำเนินนายสมานมิตรแยงไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้สนามมวยตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมและจะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยโดยต้องรายงานผลกลับมาภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำการตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอรี่สำรองระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินป้ายทางหนีไฟเรืองแสงกำชับเรื่องการฝึกซ้อมแผนอพยพฉุกเฉินและการจัดเตรียมจุดรวมพลที่มีความชัดเจนและปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN

0: เรียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: มาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณเอกพรครับ
3: ครับผม
2: เรามีเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนะฮะเรื่องคุณเอกพร
3: ครับ
2: เห็น
3: ทีมงานไม่ได้ฝากเอาไว้
2: อ๋อครับ
3: นะฮะ
2: ของ
3: ครับก็สำหรับCEOs of ASEAN นะครับเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณอิสรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะครับเราจะสัมมนากันนะครับช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้สมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดท่านละ 65,000 บาทครับ3เบอร์โทรศัพท์นะครับ094-480-3076อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-480-3034แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับโทรกันมาได้094-396-6649นะครับ ก็รีบโทรมานะครับเราจะรับสมัครกันจนถึงเดือนหน้านี้แล้วนะครับช้าอาจจะหมดได้นะครับสำหรับโควต้าครับ
2: เรื่องกรณีหัวสวที่คุณยิ่งชีพคุณเป๋ายิ่งชีพอัชชานนท์นะพอไอรอแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านนำโดยคุณผลิตวัชราศิลป์หรือไอติมที่เขากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยล่าสุดสื่อไปถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DSI นะว่าไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยทั้งคำให้การของพยานเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องนะที่นำมาเปิดเผยโดยคุณเป๋ายิ่งชีพคุณผลิตตลอด ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมีทั้งการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.อันนี้ถามเรียนถามตรงๆว่าเป็นข้อมูลที่ DSI เองก็มีใช่ไหมถามคล้ายๆกับว่าข้อมูลเหล่านี้มันหลุดมาจาก DSI หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ DSI ที่สื่อเขาอ้างเนี่ยที่อ้างเป็นแหล่งข่าวเนี่ยนะบอกว่าตามหลักการสอบสวนหากพยานมีการให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วก็โอเคอ่ะมันก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรในทำนองนี้นะซึ่งที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในส่วนสำนวนคดีปฏิเสธเลยนะว่าไม่ได้มาจาก DSI แล้วอธิบายว่าอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดี DSI เนี่ยซึ่งก็จะมีคดีข้อกล่าวหาอ้างยี่ฟอกเงินแล้วก็สำนวนขณะที่ในสำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ของกกต.ก็เป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกัน

0: ม่ได้บอกนะว่าหลุดจากใครแต่ของเราเนี่ยไม่หลุดแต่ว่าข้อมูลของเราข้อมูลของคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.เนี่ยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษเขายังบอกว่าความคืบหน้าของคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เนี่ยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษโดยได้มีการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีจากเดิมในตอนแรกที่ DSI ได้มีการสั่งฟ้องไปทั้งหมด8รายประกอบด้วยเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่6รายและสมาชิกวุฒิสภาตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหาไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงได้มีการสั่งสอบเพิ่มเติมท้ายสุดอาจมีการสรุปสำนวนดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกระบวนการเลือกหัวสว.ระดับประเทศไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียง8รายดังเดิมโดยบอกว่าทั้งนี้ด้วยความที่อัยการได้สั่งให้รวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ด้วยจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.ยังต้องรอผลวินิจฉัยชี้ขาดจากบอร์ดกกต.ว่าจะมีความเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหากี่รายและเป็นรายใดบ้างและจากฐานความผิดใดบ้างเพื่อ DSI จะได้นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องมาประกอบสำนวนก่อนสรุปส่งสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.พร้อมความเห็นดำเนินคดีให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาอีกครั้งก็สรุปว่าจะต้องรอให้กกต.ชี้ออกมาก่อน
1: ครับก็ผมเห็นความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากคุณวัดติงสมิธนะก็เป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับแล้วก็ประธานกรรมการสิทธิ์ด้วยคุณวัดติงสมิธเนี่ยพูดถึงในชั้นกกต.บอกว่าถ้าเกิดผมเป็นกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยก็จะพิจารณาพยานหลักฐานแบบองค์รวมมันจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาถอดถอนสว.ชุดนี้ออกจากตำแหน่งได้ไม่น้อยกว่า120คนนะบอกว่าต้องดูเรื่องโครงสร้างที่มันไม่สามารถอาศัยเพียงคำให้การพยานบุคคลเพราะพยานบางรายอาจจะเปลี่ยนแปลงคำให้การที่ขัดแย้งกันได้ต้องประเมินพยานหลักฐานแบบองค์รวมนิติวิทยาศาสตร์พยานวัตถุหลักฐานดิจิทัลเส้นทางการเงินภาพกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอข้อมูลโทรศัพท์ต่างๆทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังวันคะแนนคุณวัดติงสมิธยกเหตุผลมา3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือรูปแบบคะแนนที่มันผิดธรรมชาติบอกว่าผู้ได้รับเลือกในลำดับ 1-6 ของหลายกลุ่มอาชีพเนี่ยคือ 1-6 คะแนนกระจุกตัวแต่ 7-10 เนี่ยโดนทิ้งห่างเลยแบบนี้นัยยะสำคัญและเกิดซ้ำในหลายกลุ่มทั่วประเทศมองว่าเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการลงคะแนนตามโพยมากกว่าการลงคะแนนโดยอิสระของแต่ละคนประเด็นที่2นี่ก็คือการกระจุกตัวสว.ในบางจังหวัดมีอย่างน้อย8จังหวัดที่มีจำนวนผู้ได้รับเลือกสว.สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่หรือจำนวนส.ส.ของจังหวัดนั้นอย่างเช่นบุรีรัมย์อ่างทองสิงห์บุรีเป็นต้นสะท้อนการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครอย่างเป็นระบบแล้วก็ประเด็น3นี่ก็คือหลักฐานดิจิทัลและนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอข้อมูลการเดินทางจากโทรศัพท์มือถือตั๋วเครื่องบินเส้นทางการเงินภาพถ่ายโพยลงคะแนนก็เป็นพยานวัตถุที่มีน้ำหนักกว่าการให้การของบุคคลพยานบุคคลเปลี่ยนได้แต่พยานดิจิทัลไม่โกหกควรให้น้ำหนักมาทางนี้คุณวัดก็สรุปนะว่าเมื่อพิจารณาหลักฐานทั้งหลายแหล่ที่พูดไปเนี่ยเห็นว่าน่าจะเข้าข่ายครับเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.เนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับบอกว่าถ้าผมเป็นกกต.นะก็จะเอา3ประเด็นเนี้ยเป็นจุดตายในการส่งเรื่องต่อให้กับศาลในการพิจารณาครับ
0: ครับเรื่องสอบท้องถิ่นที่เมื่อวานนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอนะ
1: ครับ

ก็บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็คือการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ก็พบว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบรวมแล้วเนี่ย 279,949 คนนะที่มาสอบจริงๆเนี่ยรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่ธันวาคม2568ของส่วน

0: ที่สอบเมื่อกุมภาพันธ์69ซึ่งหลังจากประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีของเดิมเนี่ยเอาไว้ 55,193 คนและต่อมาในภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงต้องยกเลิกบัญชีนั้นนะและใช้บัญชีที่ถูกต้องพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งมีตัวเลขดิจิตอลกำกับวันเวลาชัดเจนและเป็นบัญชีที่ถูกต้องแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายและมีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆซึ่งหลังจากปรากฏการทุจริตจึงนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้เลยทำให้ผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายมีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,268 รายและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายในจำนวนนี้มีทั้งสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่าน 5,129 รายและผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วและไม่รู้แก้คะแนนทำไมอีก790รายดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้โดยประธานกสท.ได้ลงนามแล้วซึ่งใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันนี้ก็คือ27กรกฎาคมเป็นเวลา10วันอันนี้แถลงเมื่อวาน28นะก็เลยบอกว่าตรวจสอบเสร็จ27ซึ่งกรมสท.ก็ได้ใช้ทั้งคนร่วมตรวจสอบกับเครื่องอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นการสอบทานเพื่อความถูกต้องลดความผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดยอมรับว่าช้านิดหนึ่งแต่ก็ทำงานกันไม่เคยหยุดซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นแอคชั่นที่8อย่างที่นายกว่านะก็คือเอาประกาศคะแนนจริงของจริงเนี่ยเอามาแทนของที่ปลอมส่วนแอคชั่นที่9จากนี้ไปจะเรียกประชุมกสท.ในสัปดาห์หน้าครับเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนและแต่ละกลุ่มใหม่สำหรับกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแต่บรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนจะดำเนินการอย่างไรซึ่งจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดแล้วก็กลุ่มที่3ที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งสอบผ่านจะดำเนินการอย่างไรทั้งกสท.จะมีการกำหนดแผนขึ้นมาเป็นแอคชั่นที่9ต่อไปแม้ว่าจะใช้เวลามากอาจไม่ทันใจแต่ถือว่าเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องแล้วและตนจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีที่สุด
1: นะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมสนใจตรงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พูดถึงไอ้เรื่องปัญหาของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะท่านก็บอกอย่างน้อย2วันเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะเข้ามาที่กระทรวงจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับทีนี้นะประเด็นก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องความศรัทธาความเชื่อมั่นต่างๆนะครับทางคุณอนุทินบอกว่ากระทรวงเนี้ยจะต้องยอมรับว่าก็คงห้ามจิตใจคนที่คิดทุจริตไม่ได้คงไปห้ามไม่ได้ที่จับโกงได้ก็จับเกือบหมดแล้วนะครับก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็นะเดี๋ยวจะต้องดูเรื่องของช่วงเดือนสิงหาคมนายกใช้คำว่าจะกดปุ่มรีเซ็ตขอให้ทุกคนทำงานปั้นผลงานให้เต็มที่จะขับเคลื่อนองค์กรซึ่งในที่นี้ก็เชื่อว่าน่าจะหมายถึงมหาดไทยนะฮะให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันประคับประคองกระทรวงให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นรับไปเป็นเจ้าภาพอีกเพียบขอความร่วมมือถ้าทำได้เร็วความศรัทธาประชาชนจะคืนมาอย่าให้ยากกาฝากเกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้แต่อันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาจริงๆฮะคือพอเกิดประเด็นเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนอัตโนมัติเลย

0: ทำมากี่ปีแล้วแล้วสอบอย่างอื่นล่ะข้าราชการอย่างอื่นมีไหมกอพอมีไหมตำรวจมีไหมทหารมีไหมมันก็เป็นคำถามที่ตามมาเป็นเซตตามมาเป็นพรวนแต่วิกฤตศรัทธาเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้มีการสอบของข้าราชการท้องถิ่นเชื่อเลยว่าหลายๆคนพอได้ยินปุ๊บก็ต้องสะกิดใจเพราะมันก็เป็นวิกฤตศรัทธาเหมือนที่สตง.โดนนะเหมือนที่สตง.โดนแน่นอนก็โดนไปอีกนานอีกหลายปีนะครับไอ้วันก่อนเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นข่าวเพิ่งจะเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับตึกสตง.ถล่มไม่นานเพิ่งจะเห็นอยู่ว่า
1: ปปช.
0: ตั้งไต่สวน
1: คร
0: ับ
1: ผ่านไปปี
0: ที่ทำให้ผมสะกิดขึ้นมานิดนึงก็คือบอกว่ามีผู้ถูกกล่าวหาอาจจะมีบิ๊กคอตง.ด้วยนะครับส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเห็นว่าเอี่ยวอยู่3กลุ่มนะรวมทั้งหมด70คนก็มี1ผู้บริหารองค์กรอิสระอันนี้ตามรายงานของ Next News นะ2คณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง10คณะทั้งการออกแบบก่อสร้างควบคุมงานแล้วก็3คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา27 15รายรวมทั้งหมดประมาณ70แต่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดผู้บริหารอย่างน้อยมีผู้ถ้าเกิดมีผู้บริหารคอตงมาเนี่ยมีส่วนที่โดนปปช.ไต่สวนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะนะทำให้ศรัทธาอะไรอาจจะเรียกคืนมาได้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ฮะเราก็ตั้งคำถามแล้วแหละตึกถล่มแต่เจ้าของตึกไม่โดนร้องเลยไม่โดนแจ้งข้อหาไม่โดนอะไรเลยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นผลกับเรื่องวิกฤตศรัทธาทั้งหมดอย่างมหาดไทยฮะนายกปฏิรูปแทบตายแค่ไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายมันไล่ไปถึงตัวหัวตัวการไม่ได้จบอยู่แค่ตัดตอนแค่บางคนเนี่ยก็แก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาไม่ได้หรอกองค์กรมันก็เน่าเฟะแบบนี้แหละ
1: คือปปช.ที่เขามีการแถลงเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่ว่าจะตั้งไต่สวนกรณีตึกถล่มเนี่ยผมเองประหลาดใจอยู่นิดว่าทำไมมันล่วงเลยมาเป็นปีนะปีเศษแล้วก็เพิ่งดำเนินการคือมันจะต้องรวบรวมพยานอะไรยังไงเพราะไต่สวนมันก็แค่นับหนึ่งนั่นเองมันควรจะนับหนึ่งตั้งนานแล้วใช่ไหมก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่า
0: ที่มัน
1: มันเป็นผลมาจากไอ้เรื่องว่าตอนหลังๆเนี่ยมันไอ้เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการทำงานทำหน้าที่ของพวกองค์กรอิสระถูกตั้งคำถามมากนะก็เลยมีการขยับกันสักทีหรือยังไงก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามันก็ยังนับหนึ่งอยู่อะยังไม่ใช่ไปถึงไหนหรอกแค่ไต่สวนนะแล้วไต่สวนก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้ยกระบวนการใหญ่ยาวยืดคดีขนาดคนหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่มันรวดเร็วอย่างเรื่องทุจริตสอบซึ่งพยานหลักฐานดูมันชัดหลายอย่างอย่างนี้นะอย่างที่ทราบอะ3เดือนไม่รู้จะได้เปล่า6เดือนเนี่ยเป็นโดยทั่วไปกว่าจะมีความคืบหน้าไปสเต็ปต่อไปนะไม่ใช่ว่าจบนะไปสเต็ปต่อไปยังไม่รู้จะเป็นสเต็ปที่ถึงขั้นลงมติชี้มูลความผิดได้หรือยังนะคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการทำงานจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ควรจะต้องยกเครื่องเพราะว่าความล่าช้าอย่างเงี้ยมันสังคมคงจะตอบสนองในทางที่ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นใช่ไหมอะไรนะความยุติธรรมที่ล่าช้าก
0: ็คือความ
1: ยุติธรรมอย่างนี้ก็พูดกันนะคนก็มองว่ามันพอมันล่าช้าสักอย่างอะไรมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดคิดก่อนหน้านั้นนะผลสรุปออกมามันอาจจะต่างออกไปนี่คนก็กังวลก็เกิดก็กระทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาครับคุณเอกพรผู้ที่พบกันนะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงฟัง Marketing News Update ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7โมงครึ่งถึง8โมงทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลาย

0: นิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สวัสดีค่ะ 9:35 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็วันพุธนะคะเช่นเคยนะเราก็จะมีการวิเคราะห์หุ้นกันรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะคะในช่วงเบรกหลังจาก10โมงไปจนจบรายการ11โมงนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นจะปิดก็ตามนะคะก็จะมาวิเคราะห์หุ้นกันเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตลาดจะเปิดนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังดีนะที่ตลาดหุ้นบ้านเราหยุดนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอาจจะเจอแรงกระเพื่อมที่ค่อนข้างจะแรงมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่ก็ยังคงร่วงลงต่อนะคะฝั่งของเกาหลีนี่ก็เจอไปหนักเลยเหมือนกันโซนอเมริกาเนี่ย Nasdaq ก็ยังคงลบนะแม้ว่าดาวโจนส์กับ S&P 500จะสามารถบวกได้นะคะเรียกว่าหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเจอแรงเทขายแบบรุนแรงเลยนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างของตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเราส่งท้ายเอาไว้ในวันทำการก่อนที่จะปิดเนี่ยก็คือเราลบ19เกือบจะ20จุดนะคะซึ่งหลักๆเลยก็มาจากคุณเดลต้าเลยนะที่ลงไปแรงนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมาไล่เรียงดูแต่ละตลาดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตลาดสหรัฐนะคะดาวโจนส์บวกมา 1.03% S&P 500ค่ะบวก 0.21% Nasdaq ลบ 0.22% นะคะฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศของการที่รอดูผลประกอบการนะของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft อย่าง Meta แล้วก็ Amazon นะคะรวมถึงรอดูว่า Fed จะมีท่าทีอย่างไรนะคะเราน่าจะรู้กันในเช้าวันพรุ่งนี้นะเวลาของไทยเรานะคะก็ตามที่ตลาดคาดเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะเป็นการคงดอกเบี้ยแหละแต่อาจจะมีการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีความผันผวนในเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยที่เช้านี้ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านก็กระหน่ำยิงขีปนาวุธพุ่งเป้ากองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนกับว่าจะสถานการณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปได้บ้างนะเพราะว่าระงับการโจมตีกันนะคะอิหร่านก็บอกว่าถ้าสหรัฐหยุดเขาก็จะหยุดแต่กลายเป็นว่าพอล่าสุดนะคะมีเรื่องของการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้สถานการณ์มันกลับมาเครียดเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะคะเรื่องนี้ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามค่ะยิงขีปนาวุธหลายลูกเลยนะคะมาจากอิหร่านเพื่อโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางไม่ให้รู้ตัวนะคะอันนี้จากทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมโพสต์ลงใน X นะคะแล้วก็บอกว่าขีปนาวุธทุกลูกถูกสกัดได้หมดนะคะแม้ว่าเซนคอมจะไม่ได้ระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ไหนแต่ทางเว็บไซต์ข่าว Axios เนี่ยก็รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะว่าเป้าหมายอยู่ที่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะคะด้านศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรก็โพสต์ X รายงานถึงกิจกรรมน่าสงสัยในทะเลแดงว่ากัปตันเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งได้ยินเสียงระเบิดขณะแล่นอยู่ในทะเลแดงตอนใต้นะคะก็ไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าทางศูนย์ปฏิบัติการนี้ก็ออกคำแนะนำนะคะโดยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นฝีมือของกบฏฮูตีในทะเลแดงผู้ที่อ้างว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งซาอุดิอาระเบียก็ตอบโต้นะคะดังนั้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันสำหรับ WTI งวดเดือนกันยายนเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 4% นะคะล่าสุดก็อยู่ที่$82.44ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดกันยายนปรับตัวขึ้นมาเกือบ 4% เหมือนกันนะคะอยู่ที่$87.43ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเนี่ยก็ต้องมาจับตากันต่อไปว่าจะทำให้เฟดนั้นนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ยืดเยื้อไปมากกว่านี้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและอาจจะทำให้

ส่งผลกับเรื่องของเงินเฟ้อเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นไหมก็ยังคงเป็นความกังวลอยู่นะคะสำหรับฝั่งสหรัฐว่าไปแล้วนะมาดูที่ฝั่งของโซนยุโรปนะคะก็ปิดไปเป็นบวกกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดัคเยอรมนีหรือว่าฟุตซี่ร้อยของอังกฤษแล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะดูทีละตลาดนะคะดัคเยอรมนีบวกมา 0.41% ฟุตซี่ร้อยบวกมา 0.83% CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 0.63% นะคะก็เป็นการบวกมาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับฝั่งของยุโรปนะคะดัชนี Stoxx 600ปิดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นที่พึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่บริษัทหลายแห่งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งนะคะก็ขึ้นส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคซะเยอะนะคะสินค้าเทคโนโลยีก็ยังมีประเด็นความกังวลอยู่นะก็คล้ายๆกันกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะมาดูว่าทางฝั่งของเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคืออย่างที่เรียนไปนะว่าพอหุ้นชิปร่วงเนี่ยก็ร่วงมาต่อเนื่องนะแล้วก็ฝั่งของ SK Hynix ของเกาหลีใต้กับ Samsung เนี่ยก็ร่วงประมาณ 13-14% เลยนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อวานก็ต้องเปิดทำงานระบบ Circuit Breaker ชั่วคราวนะคะแล้วถ้าเรามาดูดัชนี SMH นะคะที่อิงกับพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็ร่วงไป 3% นะคะฝั่งสหรัฐนี่ Micron AMD ร่วงลงไปกว่า 8% นะคะส่วนฝั่งของ Nvidia นี่ก็ยังบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าหลายตัวนะที่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ยังสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเช้านี้มาโซนเอเชียนิเคอิลบ 1.3% นะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.17% ห่างเซ็งบวกมา 1.57% แล้วก็เกาหลีใต้ค่ะวันนี้ก็ยังคงลงอยู่นะคะอยู่ลบ 5.8% นะคะไต้หวันล่ะไต้หวันลบ 2.9% ก็ยังสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็ถึงบอกว่าดีนะเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้กำลังปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าในภูมิภาคนั้นดูทรงไม่ค่อยจะส่งเสริมเราสักเท่าไหร่เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะสำหรับ SK Hynix ที่เรียนไปว่าโอ้โหหุ้นเขาร่วงไปแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีการประกาศงบนะโอ้ปรากฏว่ากำไรนี่พุ่งทะยานเลยนะคะ SK Hynix ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้นะคะว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่าแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทั่วโลกก็เร่งลงทุนในศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นะคะคือในส่วนที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่ามันก็ยังคงมีการลงทุนในระดับมหาศาลมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ทำให้กลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงไปเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าจีนทำได้ล่ะจีนทำเองล่ะก็คงกระทบกับในห่วงโซ่อุปทานกลุ่มนี้ที่เขากำลังอู้ฟู่กันอยู่นะคะก็เลยทำให้ร่วงๆกันมานะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าผลประกอบการของแต่ละเจ้าเนี่ยก็แรงทีเดียวนะคะสำหรับ SK Hynix ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิปให้กับ Nvidia เนี่ยรายงานกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือ $40,000,000ในช่วงเมษายนถึงมิถุนายนนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ส่วนรายได้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรายงานงบนะที่ก็จะต้องจับตากันในช่วงระยะนี้กันต่อในหลายๆบริษัทด้วยนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของราคาทองคำนะคะเมื่อกี้พูดถึงราคาน้ำมันไปแล้วนะราคาทองคำล่าสุดเนี่ยสำหรับราคาโคมิกส์นะคะงวดเดือนสิงหาคมลบ 0.2% นะคะอยู่ที่ $4,030 ต่อออนซ์นะคะในขณะที่Gold Spot ค่ะบวกมา 0.18% อยู่ที่$4,034ต่อออนซ์นะคะทองไทยเมื่อวานนี้เนี่ยปรับราคาทั้งหมด12ครั้งลบไป950บาท
สำหรับเช้านี้ทองปรับราคา1ครั้งลงต่อนะคะ

0: ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,800 บาทขายออกที่บาทละ 64,000 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,027 เหรียญต่อออนซ์โค้ดเงินบาทที่ 33 บาท 54 สตางค์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าทิศทางของเงินบาทนี่ก็แข็งขึ้นมาอยู่นะในช่วงระยะนี้เนี่ยสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆนะคะแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนะคะซึ่งมาจากที่ว่านักลงทุนก็ประเมินความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้นะคะหรือโดยรวมที่ตลาดเนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะคงดอกเบี้ยนะอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะคะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศในช่วงนี้กันเลยนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็มีเมื่อประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยข่าวออกมานะคะจากสำนักข่าว LTC ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งของ Iran International คือเหมือนคนละสำนักนะคะของLTC เข้ามาจากเมืองโดฮาของประเทศกาตาร์ซึ่งเขาก็รายงานบอกว่ามีข้อเสนอจากโอมานเมื่อวานเนี่ยคืออาจจะก่อนหน้าเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานเนี่ยติดต่อกันโดยทางด้านโอมานเขาก็เสนอโดยได้รับการแบ็กอัพหรือว่าการสนับสนุนจากประเทศในอาบเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเมืองประเทศอะไรนะฮะในข้อเสนอของทางด้านโอมานนี่เขาจะแบ่งออกเป็น3รูทนะฮะรูทแรกก็คือติดกับอิหร่านไอ้ช่องแคบสเตรทฮอร์มุสเนี่ยแล้วก็อันที่2ก็เป็น International Waters แล้วก็อันที่3ก็ติดกับโอมานจริงๆมันก็มีเส้นเหนือกับเส้นใต้เส้นเหนือก็คือติดกับอิหร่านเส้นใต้จะติดกับโอมานเนี่ยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็น International Waters เขาก็บอกว่าจะร่วมกันก็คือเส้นหนึ่งเป็นเส้นออกเส้นหนึ่งเป็นเส้นเข้าสมมติว่าถ้าออกทางด้านอิหร่านเส้นเข้าก็จะเข้าทางโอมานแล้วทั้งสองนี่ก็จะดูแลเรือที่เข้าออกนี้โดยใช้โมเดลของมาลากานะฮะช่องแคบมาลากาซึ่งก็มี3ประเทศคือมาเลเซียอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ในหลักการก็คือดูแล3เรื่องเรื่องแรกก็คือทางด้านอะไรนะnavigation ก็คือการนำร่องข้อมูลอะไรต่างๆอยู่กับเรือ transponder อะไรทั้งหลายเนี่ยนะอันที่สอง environmental protection ก็เช่นน้ำมันเป็นยังไงเสียยังไงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะหรือว่าควันคนอะไรที่มันเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อันที่สามคือ search and rescue operation ก็คือว่าถ้ามีการหาไม่เจอสูญหายเนี่ยหรือพายุมาอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็จะเก็บในด้านของอิหร่านแล้วก็โอมานเนี่ยนะคะโดยที่ว่าไม่ใช่เก็บแล้วเขาบอกว่าให้ผู้ที่ใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยเป็นอะไรนะ voluntary ก็คือว่าแล้วแต่สมัครใจ donation นะคะซึ่งก็นี่หลักการของมาลากาเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วซึ่งก็ปรากฏว่าทาง LGCR นี่นะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Georgetown Uประจำกาตาร์นะเขาเดี๋ยวท่านชื่ออะไรเนี่ยพอลมัสเกรฟเขาก็บอกว่าไอ้หลักการอันนี้นะปีที่แล้วเนี่ยเขาดูจากไอ้มาลากาเนี่ยเก็บได้70ล้านปี25 70ล้านยูเอสดอลลาร์เอา35คูณเข้าไปก็ประมาณ 2,500 ล้านบาทนะซึ่งก็เรียกว่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าสูตรที่ทางอิหร่านตอนนี้เขาบอกเขาจะเก็บใช่ไหม1แบร์เรล1เหรียญต่อ1แบร์เรลทีนี้มัน ultra large ULGC ไอ้ crude container เนี่ยมัน2ล้านแบร์เรลลำหนึ่งก็จังจ่าย2ล้านแบร์เรลแต่อันนี้มันก็เรียกว่ายังไม่แพงเพราะว่ามันก็จะไปบวกกับค่าน้ำมันสมมติน้ำมัน80เหรียญก็อยู่ที่เหรียญสุดท้ายก็79กับ80ตรงนั้นนะซึ่งก็เขาก็จ่ายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไว้ก็ตามนะฮะสูตรอันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางสื่อของอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็ออกมาฟันเลยก็ขึ้นหัวตัวโตเลยบอกว่าอิหร่านรีเจ็คข้อเสนออันนี้นะฮะโดยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศก็คือคาเชงคาบีบาบาดีเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้จะต้องเป็นเส้นใหญ่เลยของอิหร่านนะคะแล้วเขาก็จะดูแลใหญ่แล้วจะมีเส้นเล็กๆของโอมานเพราะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยจะต้องคุยกันต่อแต่เขารีเจ็คแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูกันต่อไปเพราะหลักการอันนี้ก็คือว่ามันจะต้องเป็นช่วง60วันตามข้อเสนอ14ข้อซึ่งไอ้นี่มันอยู่ในข้อ5ที่ว่าใน60วันนี้อิหร่านจะต้องดูแลก่อนและหลัง60วันก็จะมาเป็นสูตรนี้ยังไม่ออกมาแต่ว่าสูตรซึ่งมันก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะในอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเสนอว่าให้หยุดยิงก่อนไหมประมาณ10วันซึ่งทางอิหร่าน

0: การบอกไม่ตกลงอะไรทั้งหมดเลยถ้าคุณอเมริกายิงเราก็ยิงถ้าเขาหยุดเราก็หยุดนะเพราะนั้นก็จะไม่มีความแน่นอนแล้ววันนี้น้ำมันมันก็ฉูดขึ้นไปเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาก็ระดมถล่มเบสหรือฐานทัพของสหรัฐที่จอร์แดนนะคะเพราะว่านั่นเป็นฐานทัพใหญ่ซึ่งมันคล้ายๆฟรีเอนตีก็คือก็จะอยู่ส่งอะไรมาเนี่ยนั้นเราโจมตีคุณก่อนอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันยังเหลวอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันคุณทรัมป์ก็ออกมารักษาหน้าเขาก็บอกว่าไม่มีเราไม่ใช่ว่าบกพร่องร่อยหรออาวุธนะเรายังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันเราจะให้โอกาสสำหรับdiplomatic ก็คือทางด้านการพูดกันเจรจาทั้งท่านจริงๆเนี่ยมันก็มีข่าวมาแต่ก่อนหน้านั้นที่เมื่อวานรายการเราสรุปว่าแดนเคนเขาก็บอกว่าเราถล่มจนไม่มีที่จะถล่มแล้วจะถล่มอะไรอีกประหยัดอาวุธเอาไว้นะก็จริงๆก็คือมันร่อยหรอมันร่อยหรออยู่แล้วเพราะตอนที่บริษัทรถยนต์ในอเมริกานี่ต้องเริ่มผลิตอาวุธมันเป็น war economy ไปแล้วนะเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองยังไงก็ตามสถานการณ์มันไม่แน่นอนแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นลงแล้วก็คนที่รวยก็คือคุณทรัมป์ค่ะก็ปั่นราคาน้ำมันค่ะนี่ก็คือวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่เราพลาดไม่ได้เหมือนกันนะแต่ละวันนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เรายังเห็นข่าวที่ทรัมป์บอกว่าโอ้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไปได้ดีเลยนะกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะแต่ก็ยังมีแอบขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้งถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้นะคะแต่ว่าไปมาก็เจอการโจมตีจากทางฝั่งอิหร่านนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการตอบโต้กันอะไรอย่างไรกันต่อไปอีกนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นอีเวนต์สำคัญเหมือนกันนะก็คือการที่ทางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนะคะพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายเนทันยาฮูก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในการหารือที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายเลยโดยจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอิหร่านและด้านความมั่นคงอื่นๆนะคะก็หารือกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็คืออิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะร่วมมือกันอย่างเต็มรูปแบบสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะด้วยความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันนะก็เป็นภาพแบบนี้แต่ว่า เรื่องของการที่จะร่วมมือกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์กันไปนะคะมาดูอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรานะคะเรื่องของการที่จะเจรจากับทางฝั่งสหรัฐนะคะซึ่งทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของการที่เราจะเจรจาข้อตกลงการค้ากับทางสหรัฐเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้ได้นะคะซึ่งไทยเราก็ยื่นข้อเสนอขอให้สหรัฐยกเว้นภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอีก7กลุ่มรวม78พิกัดศุลกากรนะคะมีพวกข้าวมันสำปะหลังและสินค้าประมงนะคะซึ่งในส่วนของการเจรจาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเนี่ยโดยที่ไทยได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง471รายการนะคะแต่ว่าในส่วนที่สหรัฐยังใช้มาตรการภาษีเพื่อตอบโต้การค้ากับคู่ค้าทั่วโลกเนี่ยนะที่ล่าสุดใช้มาตรา301แล้วไทยเราโดนเก็บอัตราสูงสุดคือ 12.5% นะคะซึ่งตัวเลขนี้ทางเราเองก็บอกมันยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะเราก็ยังต้องหารือกับทางฝั่งสหรัฐกันต่อไปเรายังเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะพยายามลดลงมาให้ได้ต่ำที่สุดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อยๆก็เทียบกับคู่แข่งของประเทศไทยนะหรืออย่างเวียดนามอย่างเงี้ยนะคะถ้าว่ากันไปเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันเพิ่มเติมกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
1: ค่ะเรื่องของการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐนะคะเราก็ยังต้องดำเนินกันไปต่อนะคะแต่ว่ามุมมองณตอนนี้เนี่ยคือทางการไทยเราเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งโจทย์อะไรใหม่ๆด้วยไหมคะอาจารย
2: ์ก็คำถามตั้งโจทย์ใหม่คงไม่ตั้งมากนะครับโจทย์ใหม่ที่ผมคิดว่าตั้งไว้เดิมแล้วเนี่ยก็คือเราได้ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็คงจะต้องแสดงออกในเรื่องของการเปิดให้สินค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระเทือนต่อผู้ผลิตภาย

0: ในหรือต่อระบบเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าสหรัฐเองเขาก็ต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วว่าไทยเนี่ยติดโผของประเทศที่กระดุนการค้ากับสหรัฐมานานนะครับแล้วก็อยู่อันดับต้นๆนะครับก็บางครั้งก็ท็อป10บางครั้งก็ท็อป15 1ใน15แบบนี้นะครับเพราะนี่สหรัฐเองก็ตั้งประเด็นกับไทยมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราเจอ Risk Tariff ตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในตรา 36% 37% เนี่ยมันก็แสดงว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะใช้เรื่องภาษีเนี่ยมาเจรจากับเรานะครับผมคิดว่าท่าทีของเราก็มีการผ่อนปลนแล้วก็มีการเรียกว่าห้ามแตะในสินค้าบางรายการโดยเฉพาะยิ่งประเภทเนื้อนะครับแล้วก็สินค้าทางการเกษตรบางอย่างผมคิดว่าใครก็ยังมีท่าทีนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องโอนอ่อนผ่อนบ้างเพราะว่าตลาดสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีขนาดส่งออกตลาดส่งออกใหญ่สูงสุดระดับหนึ่งคือ 18% ไม่เคยมีประเทศใดเลยที่เราเนี่ยส่งออกไปสูงถึง 18% นะครับเดิมเนี่ยเราเคยส่งจีนไปประมาณ 12% ที่เป็นตลาดส่งออกทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพาร์ทที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาที่มาลงทุนในไทยแต่ยังไงก็ตามสหรัฐถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่ยังไงก็ต้องเจรจาให้รอมชอมแล้วก็เรียกว่าชื่นมื่นกันให้มากสุดนะ
1: ค่ะประเด็นเรื่องการผลิตส่วนเกินนะคะที่เรียกว่า structural excess capacity เนี่ยที่ทางสหรัฐเขากังวลเนี่ยฝั่งไทยเราก็ชี้แจงนะคะว่าจริงแล้วภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังผลิตในระดับ 70-90% ไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่ต่ำกว่า 60% ตามที่ถูกกล่าวอ้างนะไม่ได้เข้าข่ายตามข้อกังวลของสหรัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่าตรงเนี้ยทางสหรัฐน่าจะซื้อมั้ยคะ
0: ไม่แน่ใจก็มันคิดว่าตัวเลขเขาตัวเลขเรานะครับก็จริงๆมันพูดยากฮะเพราะว่าเราเองก็ต้องแสดงเจตนารมณ์ว่าสินค้าไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ์นะครับไม่น่าจะมีการที่เราอาจจะส่งไปนะครับโดยที่ไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดของไทยตัวเลขของไทยผมคิดว่าสหรัฐไม่ทราบว่าจะใช้ตัวเลขไหนแต่ว่าการประกาศทุกเดือนเนี่ยมันก็จะประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทำการสำรวจแล้วก็สถานทูตไทยเข้ามารายงานนะครับก็เป็นการยันตัวเลขกันนะครับผมคิดว่าไทยก็พยายามแสดงเจตนารมณ์ที่สุดว่าเราไม่ต้องการให้เราเป็นทางผ่านของสินค้าประเภทไหนแต่สิ่งที่สหรัฐคงอยากเห็นว่าแล้วเราจะมีมาตรการรัดกุมอย่างไรในการที่จะป้องกันสินค้าสวมสิทธิ์ผมคิดว่าทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดนะครับในแถบอาเซียนเนี่ยก็จะเจอกรณีนี้ทั้งหมดแน่นอนนะว่ากรณีของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งข้อกล่าวหาเหมือนกับอัยการส่งฟ้องอ่ะแล้วเขาตัดสินเองนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแสดงความชัดเจนกับเขาให้มากสุดว่าตัวเลขของเราอ่ะชัดเจนยืนยันนะว่ามีน้อยมากและขณะเดียวกันเองเราก็ต้องแสดงท่าทีเหมือนกันเพราะว่าท่าทีเขาต้องการที่เราเปิดตลาดแล้วครับไม่มีอะไรมากครับ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยในสัญญาณบวกคือเราได้รับการยกเว้นภาษีเป็นจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งณตอนนี้ก็คิดเป็น 61% ของรายการสินค้าทั้งหมดแต่มันก็ยังเหลืออีก 38-39% ที่ยังรอเรื่องของการยกเว้นนะคะทีเนี้ยทางฝั่งไทยเราก็เล็งที่จะขอเพิ่มนะคะสินค้าอย่างพวกสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออกอย่างข้าวข้าวหอมมะลิข้าวโพดมะพร้าวกล้วยไม้มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังและสินค้าประมงบางประเภทอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: คือผมอาจจะไม่ทราบรายละเอียด 100% ของสินค้าเหล่านั้นว่าสหรัฐนำเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคภายในนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสหรัฐเองเขามีการคิดภาษีกับกลุ่มพันธมิตรสหรัฐกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐในแต่ละหมวดอย่างไรนะครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญมากๆถ้าเราส่งข้าวไปเนี่ยเราเอาข้าวก่อนนะครับข้าวเนี่ยคิดง่ายๆคือว่าก็จะมีอินเดียกับเวียดนามที่มีเป็นเจ้าตลาดในตลาดโลกและจะแข่งกับไทยหมายถึงว่าสหรัฐคิดกับเวียดนามอย่างไรและคิดกับอินเดียอย่างไรนะครับซึ่งดูท่าทีแล้วเนี่ยไทยก็ไม่น่าจะเสียเปรียบเรื่องอัตราภาษีเพียงแต่ว่าสหรัฐเขาจะคิดกับเรามากกว่าคู่แข่งหรือไม่แต่สำหรับสินค้าอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าสินค้าประมงของเราเนี่ยหลายรายการเนี่ยเราของมาร์เก็ตแชร์ในระดับต้นๆ นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นจุดที่เป็นจุดเปราะบางว่าเขาจะคิดกับสินค้าประมงที่เราส่งออกไปสหรัฐระดับต้นๆหรือเปล่านะแต่สินค้าอื่นผมคิดว่าน่าจะคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะครองตลาดมากครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันนะคะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเหมายาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมุรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา 19:00 น.สวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีโนนพลล้านนายสวัสดิ์ลิตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจโนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว 2,500 ถึง 1,500 ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจพันหน้าบุกรวบนักค้าพร้อมของกลางพันตำรวจเอกธีรพันธ์บันดิโตฮิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกที่มีฉายาตำรวจพันหน้าครั้งที่แล้วปลอมเป็นพระ3 วัน 3 คืนตระเวนจับนักพนันที่ลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้นำชุดสืบดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาในพื้นที่อยู่หลายวันหลังได้รับแจ้งเบาะแสและล่าสุดสามารถจับผู้ต้องหาได้2 คนคือนายเสกสรรอายุ49 ปีและนางสาวอัชราอายุ31 ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งจากนั้นขยายผลเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่อำเภอบ้านนายึดไอซ์2 ถุงน้ำหนักรวม 23.52 กรัมและยาบ้าอีกกว่า 2,600 เมตรรวมถึงเงินสด 11,000 บาทเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 เม็ดแอมเฟตามีนส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดชิลีอพยพผู้คนหนีไฟไหม้สถานีรถไฟใต้ดินทีมงานฉุกเฉินของประเทศชิลีเข้าระงับเหตุไฟไหม้ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงซานติอาโกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซานไตซาเบลเจ้าหน้าที่สั่งอพยพผู้คนและระงับการให้บริการรถไฟฟ้าสาย5เป็นการชั่วคราวในขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะกลับมาช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยวิเคราะห์หุ้นกันนะคะก็เน้นย้ำกับคุณ

0: ผู้ฟังนะคะวันนี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้เหมือนเคยนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปิดทำการก็ตามนะคะใครที่ดูรายการอยู่ผ่านทางเพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการ Econ News Update เนี่ยก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้นะคะเตรียมการกันเอาไว้ล่วงหน้านะว่าเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรในช่วงเวลานี้นะคะทางเพจ Econ News FM 100.5 นะคะหรือว่าใครที่จะส่งไลน์มานะคะก็ LINE @Econ News SMS ได้ที่4689399นะคะและก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวเรารวบรวมคำถามกันก่อนนะคะมีเรื่องราวของCEOs of ASEAN นะคะมาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะซึ่งสำหรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็จะมีการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนถึงเรื่องของตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะคะในประเทศอาเซียนเหล่านี้เนี่ยนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยค่ะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนนะคะมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะมีใครบ้างนะคะมีรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเราเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะก็รีบๆสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้โอ้ติดต่อกันเข้ามาสอบถามแล้วก็สมัครกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสมัครได้เลยไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะมี3เบอร์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาได้3เบอร์นี้นะคะ0944803076 0944803076เบอร์ต่อไปค่ะ0944803034 0944803034และอีกเบอร์ค่ะ0943966649นะคะ0943966649ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะวันนี้มาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับแก้วครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมตอนนี้มาอยู่ที่ปากช่องนะฮะเพราะวันนี้วันวิสาขบูชา
0: ค่ะ
1: เช้าออกไปตักบาตรมานะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เข้าวัดต่อ
0: โอ้อนุโมทนาค่ะ
1: ก็ดีก็ดีอยู่ฮะเพราะว่าตอนนี้แต่ภาคอีสานตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าไปตักบาตรก็คนที่ทำข้าวให้ตักบาตรนี่เขาบอกว่าโอ้โหฝนตกแบบตกหนักมากอะตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมมาถึง 4:30 น 5:00 นเนี่ยตั้งแต่ 5:00 นยัน 5:00 นเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะไปตักบาตรแล้วนี่ฝนก็ไล่อีกฮะต้องรีบเข้าคึมฝนมาภาคอีสานฝนหนักมากนะฮะแล้วก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับโอเคฮะมานั่งดูตลาดในต่างประเทศทั้งหมดแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยตลาดดูว่าผมจับตัวตลาดเนี่ยมันมีสถานการณ์อยู่สองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ของน้ำมันนะกับสถานการณ์ของชิปนะ
0: ฮะ
1: ซึ่งสถานการณ์ของชิปเนี่ยกระทบกระเทือนทางด้านทางด้านญี่ปุ่นทางด้านเกาหลีทางด้านไต้หวันค่อนข้างหนักนะฮะเช้านี้เองเนี่ยในแง่ของตัวญี่ปุ่นเนี่ยลงมาอีก675จุดนะขณะนี้นะลงมาถามว่าลงมาจากตรงไหนในอาทิตย์นี้ลงมาจาก 66,341 นะ 66,000 นะคุณแก้
0: ม
1: ตอนนี้เหลือ 61,689 หายไป 5,000 จุดนะนะที่ลงมาเนี่ยนะหายไป 5,000 จุดนั่นหมายถึงว่าญี่ปุ่นนะฮะสถานการณ์แรงหนักมากแต่ไอ้ตัวนั้นยังไม่เท่าไหร่นะฮะไอ้ตัวที่ลงหนักมาอีกตลาดหนึ่งเนี่ยเป็นตลาดของเกาหลีซึ่งตัวเลขนิดเดียวนะฮะไม่ได้เป็นหลักหมื่นเป็นที่สูงสุดของตัวเกาหลี
0: ค่ะสัญญาณหายไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวรอติดต่อใหม่สักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสัญญาณในวันนี้นะคะคุณสุเชษฐ์มาทางซูมนะคะก็หลักๆนะความกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันกับเรื่องของกลุ่มชิปนะคะที่ยังคงกดดันตลาดอยู่นะคะขอไปดูอัปเดตหน่อยอ๋อเกาหลี 7% นะ
1: 7%
0: ค่ะกลับมาแล้วนะคะเชิญเลยค่ะต่อได้เลยค่ะคุณสุชาติ

0: อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าฝนรังแกฮะเกาหลีเนี่ยจาก7,096
1: ค่ะก็ตอนนี้
0: นะ
1: 7,000 มาเหลือ 5,500
0: 5,500ใช่จาก 7,900 เหลือ 5,500 นะฮะอีกตลาดหนึ่งที่ลงหนักเนี่ยคือตลาดของไต้หวัน
1: นะ
0: ตลาดไต้หวันนะตลาดไต้หวันเนี่ยลงจากตัวไต้หวันเองเนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไต้หวันเน้นอยู่ที่ระดับตัวเลขของตัวไต้หวันเนี่ยตลาดอยู่3เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะจาก 45,000 เหลือ 39,000 39,900 นะฮะเนี่ยที่ลงหนักนะแล้วเช้านี้เองเนี่ยในไต้หวันลงไปอีกประมาณ 4% น
1: ะ
0: ผมถามว่าอย่างนั้นเนี่ยจากการดูอ้อตัวที่ลงหนักอีกตัวนึงคือ Nasdaq
1: ค่ะ
0: นะ Nasdaq เนี่ยลงจากผมพยายามที่จะพูดปัจจัยพื้นฐานก่อนกำลังจะบอกว่า Nasdaq เนี่ยลงจากระดับ29,100นะฮะ29,122เนี่ยนะฮะลงมาเหลือ27,816นะลงมาประมาณ 2,000 จุด
1: ค่ะ
0: ความหมายคือขนาดนี้เนี่ยในเมื่อมันมีลักษณะของการอ่อนตัวในแง่ของตัวชิปทั้งหมดเนี่ยผมกลัวว่าเปิดตลาดในบ้านเราเนี่ยนะฮะตัวเดลต้าที่ยืนอยู่ที่ระดับราคานะฮะระดับราคา300 285บาทเนี่ยนะ285บาทเนี่ยกลัวจะเอาไม่อยู่ตัวเลขที่ผมดูตัวถัดมาถ้าจะลงลึกมากๆเนี่ยในระดับมันเนี่ยนะฮะในระดับมันเนี่ยในระดับวีคในระดับมันเนี่ยตัวเลขที่จะลงมาจากไอ้3 285เนี่ยตัวเลขพักชั่วคราวในเส้น moving average ในแง่ของ15วันเนี่ยจะอยู่ที่250อ่ะจาก285 285นะอีก250เนี่ยมันลงมาอีกประมาณ85กับ50เนี่ยลงอีกประมาณ3ประมาณ25จุดนะแต่ถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหลุดเล่นไปตามตรงนั้นเนี่ย175เป็นเส้น moving average ในแง่ของ40วัน50วันนะฮะนะประมาณ150เพราะนั้นลงหนักมากครับถ้าเป็นไปได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้คือถ้าเป็นการถือยาวเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยอ่านข่าวทุกข่าวอ่านข่าวทุกข่าวที่เข้าไปเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กังวลกับตัวในเดลต้าเองเนี่ยกังวลในด้านของผู้บริหารเพิ่งประกาศเมื่อก่อนปิดมาเนี่ยนะฮะก่อนปิดมาเนี่ยเขากังวลเรื่องวัตถุดิบ
1: วัตถุดิบที่จะ
0: ไปทำชิปใช่ใช่แล้วหายากแล้วหายาก
1: คือกำไร
0: ส่งผลทำ
1: ก็ยังดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าลดลง
0: กำไรไม่กังวลแต่กังวลเรื่องวัตถุดิบกังวลเรื่องแต่ไอเนี้ยมันคือเรื่องของภายในเราแต่ไอชิปที่มันโดนผลกระทบจากในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยที่มันลงมาจากไต้หวันลงมาจากจีนลงมาจากห้องตรงเกาหลีแล้วลงจากนัสแดกเนี่ยมันจะทำให้ตัวบลจ.ที่อยู่ในบ้านเราที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยทำการช็อตลงมาเพราะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนนักทุน3ขุนพลในด้านของตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตัวเดลต้าจุดรับที่สำคัญคือประมาณ250ดูที่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะนี่เป็นระดับมันนะฮะถ้าเป็นระดับวีคแล้วเนี่ยพักแรกที่จะเจอในระดับวีคเนี่ยคือ275บาทลงไป10บาทก่อนนะลงไป10บาทก่อนแล้วก็จาก275เนี่ยมี250แล้วก็ถ้าหลุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะ200เพราะ200เป็นทั้งจุดรับจุดต้านนะครับอันนี้คือตัวเดลต้านะ
1: ค่ะสัญญาณเสียงหายไปนะคะคุณสุเชษฐ์คะเสียงหายค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องดูเรื่องใหม่อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ
0: ต้องใช้โทรศัพท์แล้วมั้งฮะพอใช้ซูมคงจะไม่ได้เรื่องแล้วมั้งฮะ
1: ค่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปใหม
0: ่โอเคครับครับนะครับขอใช้โทรศัพท์แล้วกันครับโอเคครับ
1: ค่ะ

โอ้ถ้าเกิดว่าเดลต้าลงไป275 250นี่ก็ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดลต้าล่าสุดที่ปิดไปเนี่ยคือ285นะคะ

แรกก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของชั่วคราวในแง่ของโลกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้เขาforecastกันว่าความจำเป็นในการที่จะต้องพัฒนาไปด้านอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วอันนี้แต่คือในแง่ของการคือถ้าพอร์ตไม่ใหญ่คือถ้าพอร์ตเราไม่ได้บอกว่าเงินทั้ง 50% หรือทั้ง 100% อยู่ในตัวเนี้ยก็เอาตัวเนี้ยถือว่าทิ้งไว้เป็นฟันเดเมนทัลที่ทิ้งไว้เหมือนกับหุ้นโรงพยาบาลหรือหุ้นแบงก์ก่อนหน้านี้อาจจะแบ่งส่วน1ใน3 2ใน3หรือครึ่งนึงออกไปก่อนไอ้ครึ่งนึงก็ถือไว้ไม่จําเป็นต้องขายหมดนะฮะไม่จําเป็นต้องขายหมดเป็นเพราะว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังเป็นตัวอุตสาหกรรมเวิร์คอยู่แต่มันเป็นระยะสั้นของการที่ตลาดนั้นจะมีการชิปลงมาทําตลาดในยุโรปก็ไม่ใช่ตลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับทางยุโรปเลยนะฮะมันเป็นการกระทบกับทางเอเชียแล้วโดนเอเชียที่โดนในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในด้านของตัวไต้หวันตัวเกาหลีตัวญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวหลักนะฮะในขณะตัว NASDAQ นั้นก็เป็นตัวที่กระทบเนี่ยเป็น4ตลาดเนี่ยที่โดนค่อนข้างหนักนะฮะแล้วมันทำให้อ่อนตัวอาจจะเกิดความวิตกกังวลเกิดความไม่สบายใจนะฮะแต่ถ้าสมมติคนถือได้ผมไม่คิดว่าอุตสาหกรรมนี้ล้มหายใจจากนะฮะผมเพียงแค่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะสั้นๆอาจจะเป็นสัก1เดือน2เดือนที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะหายไปแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่พื้นฐานเดิมเหมือนกับถ้าใครจำหุ้นตัวหนึ่งได้ตัว BDMS นะฮะ BDMS เนี่ยที่ลงไปที่ระดับราคาที่ไปยืนอยู่เนี่ยที่ระดับราคา18บาทหรือต่ำกว่า18บาทและขณะนี้กลับขึ้นมายืนที่19.50 บาทใหม่ละนะฮะมันใช้ระยะเวลา 1-2 เดือนตัว BDMS เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนมิถุนา 3-4 เดือนเนี่ยที่เล่นอยู่ระหว่าง17-18 บาทโดยตลอดแล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของตัวโรงพยาบาลมันมีตัวนึงที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นลักษณะอ่อนตัวคือตัวบางกอกเกนที่ลงไปยืนอยู่ที่ประมาณ9บาทนะจากระดับราคา12บาทยืน9บาทตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนมิถุนาแล้วขณะนี้ขยับขึ้นมาเล่นที่10บาทแล้วตัวเดลต้าเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้กลุ่มที่ตัวเล็กนิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายกันเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเดลต้าแล้วว่าเดลต้าเนี่ยมันมีลักษณะของการถ้าอ่อนตัวลงไปเนี่ยนะครับมันจะอ่อนตัวไปอันแรกก่อน274อันที่2 250และถ้าหลุดหนักลงไปถึง200แต่ในตัวของ KCE เนี่ยนะฮะถ้าเป็นลักษณะของการปรับตัวเนี่ยของ KCE เนี่ย KCE น่ากลัวอย่างหนึ่งคือขนาดนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือระยะสั้นของตัว KCE ที่เขาเรียกว่า Slow Store RSI เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงนะฮะระดับราคาขนาดนี้ยืนอยู่ที่41นะแล้วไอ้ตัว Slow Store เนี่ยมันยังไม่ได้หักหัวลงหนักมากนักนะขณะที่ Moving Average ในแง่ของตัว15วันเนี่ยยังอยู่เหนือเส้น30วันได้อยู่แต่ถ้าราคาหุ้นมันเกิดที่กลับสมมุติว่าในรอบนี้เนี่ยมีราคาหนึ่งนะฮะที่เพื่อนนักลงทุนต้องจำ37.50 บาทถ้าราคาหลุด37.50 บาทนั่นหมายว่าจะเป็นขาลงเต็มรูปแบบราคาจะลงไปเล่นเป็นจุดทดสอบจาก37เนี่ยจะมีจุดรับที่สำคัญ2จุดคือ30บาทกับ25บาทแล้วฐานยืนจะยืนที่20บาทคือลงหนักมากใน KCE นะฮะส่วนในตัวฮานานะฮะจะเป็นราคาใกล้เคียงกันนะฮะในตัวฮานาเนี่ยถ้าลักษณะอ่อนตัวใน37ลงมาถึง35หลุด35มาเนี่ยจุดรับที่สำคัญตัวแรกคือ30บาทแล้วก็25บาทแล้วก็20บาทเหมือนกันในความคิดผมในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยยังไม่จำเป็น1จะพึ่งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะจนกว่าสถานการณ์ในไต้หวันในญี่ปุ่นนะครับใน NASDAQ จะเคลียร์แล้วรู้ได้ไงว่ามันจะเคลียร์เดี๋ยวมันจะฐานขนาดนี้เนี่ยในไต้หวันเนี่ยนะครับในไต้หวันเนี่ยตลาดของไต้หวันนั้นมีจุดอยู่อันหนึ่งคือในไต้หวันนั้นยืนอยู่ที่ 39,119 ถ้าไต้หวันขยับจาก 39,000 ไปทดสอบแล้วเป็นหักหัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ4,300 43,000ได้42,000ได้
เอาเป็นว่า 42,000

ถ้าทะลุจาก 39,000 เนี่ยขึ้นมาที่ 40,000 แล้วทะลุ 42,000 ขึ้นได้นั่นหมายว่าสถานการณ์ตัวนี้มันจบไปละนะฮะในตัวของแต่ถ้ามีการลงก็มันก็จะลงไปได้เรื่อยๆนะฮะถ้าในตัวของเกาหลีนะฮะในเกาหลีเนี่ยตัวเกาหลีนั้นจะมีตลาดอยู่ที่ระดับขณะนี้ 50,000 5,539 ถ้าทะลุผ่านระดับ 6,000 ขึ้นมาได้ทั้ง2ตลาดเนี่ยถ้าทะลุผ่านขึ้นมาได้นั่นหมายว่าสถานการณ์ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดูในทิศทางค่อนข้างดีไม่จำเป็นต้องไปจับตัวญี่ปุ่นก็ได้ฮะเอา2ตลาดเนี่ยซึ่งเป็นตลาดซึ่งเกี่ยวกับไอ้ตัวชิปที่ค่อนข้างสำคัญไต้หวันนี่ชิปใหญ่โตมากนะฮะในเกาหลีเองทำSamsung ออกมาขายแล้วชิปใน Samsung เนี่ยนะหรือในหัวเว่ยในอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความจำเป็นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นในตัวเกาหลีกับตัวไต้หวันจะเป็นตัวบอกค่อนข้างดีในขณะที่ตัว Nasdaq นะครับในตัว Nasdaq เองเนี่ยนะครับถ้าตลาดขณะนี้ใน Nasdaq เนี่ยอยู่ที่ระดับ 27,835 นะครับ 27,835 เนี่ยจุดโลลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 27,000 นะฮะแล้วก็จุด power ที่จะ reverse กลับเนี่ยต้องให้ยืนระดับเหนือ 29,000 ให้ได้นะเพราะเขามีตัวเลข 29,000 เป็น moving average คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันทะลุ 30,000 ขึ้นไปนะแล้วมันก็มาพักอยู่ที่ 29,000 เพราะนั้น 29,000 ตอนนี้จะเป็นจุดต้านจะไม่ใช่จุดรับแล้วเป็นจุดต้านนะแต่พอเป็นจุดต้านเสร็จพอลงไปข้างล่างเนี่ยไอ้ 27,000 ของ Nasdaq เนี่ยจะอาจจะลงไปที่ 27,000 แล้วเล่นรีบาวออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่ตัวนี้ต้องยอมรับนี่คือปัจจัยแรกนะฮะปัจจัยแรกที่กระทบกับตัวตลาดณปัจจุบันนี้อยู่นะครับปัจจัยที่สองเนี่ยเป็นปัจจัยเรื่องน้ำมันซึ่งปัจจัยน้ำมันเนี่ยในยุโรปเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับตัวนี้แต่มีผลกระทบเป็นปัจจัยบวกในแง่ของราคาน้ำมันที่มีลักษณะอ่อนตัวนะครับทำให้ยุโรปนะมีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตัว IQX BRT เนี่ยนะฮะในตัว BRT เนี่ยนะครับมีการขยับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ100กับ1เหรียญประมาณ100เหรียญนะฮะแล้วลงมาที่จุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ82เหรียญแล้วขณะนี้เล่นอยู่ที่ประมาณ82ถึง87เหรียญความหมายคือมันจะรีเวิร์สกลับไปหรือเปล่าถ้าคําว่าจะรีเวิร์สกลับไปได้เนี่ยมันควรจะขยับเหนือกว่า60เหลือกว่า90เหรียญขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่สามารถไปได้แต่โดยส่วนใหญ่ในแง่ของตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะทุกครั้งที่ลงมาเสร็จแล้วการรีเวิร์สกลับของตัวเบนซ์เองเนี่ยจะขึ้นไปที่92เหรียญ97เหรียญ98เหรียญยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมผ่าน100เหรียญรอบนี้ผมว่าเป็นเช่นเดียวกันถ้าขึ้นไปที่ระดับ94 95เสร็จวกหัวลงอีก94 95เสร็จวกหัวลงอีกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ของน้ำมันโลกหรือภาวะสงครามที่เขาคุยกันหรือคุณทั้มคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอิหร่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของในระยะสั้นที่มันไม่ไปต่อเนี่ยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมกับน้ำมันในแง่ของปิโตรเคมเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือตัว PTTGCนะฮะราคาหุ้น PGC เนี่ยขึ้นไปถึงระดับ41บาท75ตังค์แล้วอ่อนตัวลงมาเล่นอยู่ขณะนี้38บาท50ตังค์ถ้าตัวราคาน้ำมันไม่ขึ้นต่อเป็นไอตัว PTTGC เนี่ยมันมีจุดโลก่อนขึ้นเนี่ยคือจาก34บาทเพราะนั้นจากระดับราคา38บาทเนี่ยมันจะมีจุดทดสอบก็คือจุดรับที่ระดับ37บาท35บาทแล้วก็34บาทเป็นการระดับเป็นตามระดับนะฮะแต่ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปถ้าราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตัว PTTGC เนี่ยทำหายไว้ที่ระดับ41บาท75ตังค์เพราะนั้นระดับราคาที่ประมาณ42บาทเป็นราคาที่จะเป็นจุดสูงสุดของเขาในแง่ของผลการงาน PTTGC เนี่ยมีผลการงานในแง่ของการเพิ่งมีการรีเวิร์สกลับเพิ่งมีการกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงใช้ตัวราคาปิโตรเคมของเขาที่มีเกณฑ์แล้วไปการคือขณะนี้เขากำลังฟอร์แคสต์กันว่าไอตัวเกณฑ์ของไอน้ำไอปิโตรเคมที่มีราคาสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัว PTTGC เนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผมว่า PTTGC ให้ขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในระดับ

0: ีคที่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยจะขึ้นไปยืนสูงสุดอยู่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีการสูงสุดในเดือนพฤษภาคมวันที่4พฤษภาคมที่ระดับ41บาท50ตังค์เพราะนั้นแค่4บาท50ตังค์กับไอ้ตรง39บาท75เนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นดูให้ชัดๆก่อนว่าราคาน้ำมันเป็นไงถ้าเป็นไปได้ใครที่ได้กำไรอยู่ใครที่เคยซื้อตั้งแต่30บาท32บาทผมว่าที่ระดับราคา40บาทขึ้นไปเนี่ยควรวางขาย
1: อ
0: ีกตัวนึงคือ IVL
1: ค
0: ่
1: ะ
0: IVL เล่นคล้ายกับตัว PTGC เลยนะครับแต่ IVL เนี่ยราคาที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยในเดือนมีนาเมษาเนี่ยคือประมาณ26บาทขณะนี้เนี่ยราคาขึ้นไปถึงระดับ25บาท75ตังค์แล้วอ่อนตัวลงมาปิดที่เมื่อก่อนที่จะปิดตลาดเนี่ยคือ24บาท10ตังค์จากราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาถ้ามันจะต้องอ่อนตัวลงไปหาจุดโลของเขาเนี่ยจุดโลของเขาเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยใน IVL เนี่ยอยู่ที่ระดับราคาประมาณ21บาทนะครับเพราะนั้นถ้าใครเล่น IVL ถ้าจะไปซื้อจุดโลไปรอที่21บาทซะนะไม่จำเป็นต้องซื้อที่23ไม่จำเป็นต้อง22ไปรอ21บาทเลยแล้วดูว่า21บาทนั้นสามารถยืนได้หรือเปล่าก่อนจะขึ้นมา21บาทรอบนี้เนี่ย IVL เคยมีราคาต่ำสุดที่15บาทแล้วเด้งขึ้นไป24บาทแล้วลงมาที่ระดับ18บาทแล้วเด้งขึ้นมาที่26บาทเพราะนั้นมีจุดรับอยู่2จุดคือ21บาท18บาทและก็14บาท15บาทนะมี3จุดตรงนี้ซึ่งมันห่างกันราคามันห่างกันเยอะสุดท้ายเลยนะวันนี้24บาทเนี่ยถ้าจะทะลุผ่านขึ้นไปแนวต้านที่ระดับ26บาทเกิดขึ้นมา5ครั้งนะ26บาท25ตังค์เกิดขึ้นมา5ครั้งแล้วไม่เคยผ่านเลยนะในรอบปีนี้เลยนะฮะยังไม่เคยผ่านเลยอันจากเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะเพราะนั้นราคาถ้าขยับขึ้นไปใกล้26บาทแล้วให้ระมัดระวังนะฮะอีก2ตัวหุ้นเนี่ยอีก2ตัวหุ้นเนี่ยที่จะต้องระมัดระวังคือตัวของตัวไทยออยล์นะไทยออยล์เนื่องจากราคาน้ำมันของไทยออยล์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ขยับขึ้นมาสูงสุดที่ระดับราคา66บาทในรอบเป็นระดับปีที่ระดับราคา66บาทเนี่ยเป็นราคาสูงสุดระดับปีนะฮะตั้งแต่ปี23 24 25 26เนี่ยราคาที่64บาท65บาทเนี่ยเป็นราคาสูงสุดเก่านะฮะขณะนี้เล่นอยู่ที่ประมาณปิดไปที่เล่นที่64บาทเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยไอ้เกณฑ์ที่จะทำกำไรข้างหน้ามันเหลือน้อยนะฮะเพราะฉะนั้น1ไม่ซื้อเพิ่มนะไม่ซื้อเพิ่มถ้าจะซื้อเพิ่มราคาเนี่ยตั้งแต่ปี26เป็นต้นมาตลอดทั้งปีเลยเนี่ยจุดรับที่สำคัญของตัวไทยออยอยู่ที่ระดับ45บาทแล้วจุดสูงสุดณปี26ที่ผ่านมาก่อนที่จะขึ้นรอบนี้เนี่ยอยู่ที่50บาทเขาเล่นระหว่าง45บาทกับ50บาทพอทะลุ50บาทขึ้นมายิงขึ้นมาถึงตอนนี้เลยฮะจะยิงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นไทยออยล์ให้เรามาระวังอีกตัวนึงคือตัวบางจาก
1: ค่ะ
0: ราคาหุ้นบางจากเนี่ยเป็นเหมือนกับราคาหุ้นของไทยออยล์มีไฮสูงสุดในรอบที่ผ่านมาคือ46บาทเกิดขึ้นเมื่อวันที่20เดือน7ขณะนี้ราคา44บาทเพราะนั้นระดับราคาที่45บาท46บาทเนี่ยมันมีประเด็นที่ราคามันแพงในตัวบางจากต่างกับไทยออยล์อีกเรื่องหนึ่งคือตัวบางจากมันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ยังมีความวุ่นวายอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะอาจจะมีเรื่องพลิกในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในแง่โครงสร้างผู้ถือหุ้นอาจจะกระทบกระเทือนกับตัวบางจากได้เพราะนั้นหุ้นตัวนี้ต้องระมัดระวังมากกับตัว IVL เพราะนั้นในแง่การที่จะซื้อเพิ่มถ้าอยากถือถือไปแต่การซื้อเพิ่มผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ32บาทนะขึ้นมาที่สูงสุด46บาทแล้วปิดไปก่อนที่จะปิดตลาดวัน2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือ44บาท25ตังค์เพราะนั้นกลยุทธ์ของตัวบางจากกับตัวไทยออยล์คือควรวางขายมากกว่าวางซื้อนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อราคาหุ้นของตัวบางจากนั้นมีจุดโลต่ำสุดอยู่ที่ระดับราคาประมาณ33บาท33บาท35บาทเนี่ยจะเป็นจุดยืนตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยราคาตรงเนี้ยเป็นราคายืนของตัวบางจากและก็ที่ไทยออยล์เนี่ยราคาจุดยืนของตัวไทยออยล์เนี่ย 3-4 เดือนที่ผ่านมาคือ45บาทเล่น45บาทกับ50บาทโดยตลอดในขณะที่ตัวปตท.ราคาหุ้นปตท.เนี่ยเป็นราคาสูงเหมือนกันแต่ราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่40

0: 30บาทแล้วราคาขณะนี้39บาทแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะฮะมันได้รับผลพวงจากตัวลูกมันนะฮะตัวปตท.เนี่ยไม่ได้เกเรมากนักเพราะขึ้นจากระดับราคาเพียงแค่35บาทแล้วตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่น35บาทกับ37บาทเพิ่งทะลุผ่านระดับ37บาทขึ้นมาที่ระดับราคา39บาท40บาทเนี่ยไม่รอบแค่2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นตัวปตท.ผมไม่คิดว่าแม้ว่าจะซื้อที่ระดับราคา40บาทก็ไม่ถือว่าจะขาดทุนมากนักนะครับเพราะว่ามันแก๊ปมันน้อยมันต่างกับตัวบางจากกับตัวไทยออยอีกตัวนึงคือตัวพิเทพนะฮะตัวพิเทพ4ตัวเนี้ยตัวพิเทพเนี่ยระดับราคาสูงสุดในเดือนมีนาคมเนี่ยไปยืนอยู่ที่ระดับราคา160บาทขณะนี้ราคา150บาทมันก็เลยเฉลี่ยระหว่างจุดโลต่ำสุด130บาทกับจุดสูงสุด160บาทมันมายืนอยู่ที่ประมาณ140บาทตอนนี้150บาทก็ถือว่าเกณฑ์ชนะเฉลี่ยนะประเด็นก็คือจะซื้อเพิ่มไหมทั้ง4ตัวเนื่องจากมันเล่นด้วยราคาน้ำมันโลกซึ่งราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันมีคนคอนโทรลด้วยภาวะสงครามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคือในแง่ความคิดว่าจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมไม่คิดไม่ขอแนะนำในการซื้อเพิ่
1: ม
0: นะขอแนะนำเพียงแค่ถือกับวางขายถ้าอยากซื้อต้องมาซื้อพิเทพต่ำกว่า130บาทถ้าจะซื้อปท.ต้องซื้อปท.ต่ำกว่าระดับราคา35บาทลงมาถ้าจะซื้อไทยออยต้องซื้อระดับราคาตั้งแต่45บาทลงไปและถ้าจะซื้อบางจากต้องซื้อต่ำกว่าระดับราคา35บาทลงมาถึงจะเป็นจุดซื้อนอกนั้นจุดข้างบนทั้งหมดที่40บาท50บาท150บาทกับ40บาทในปตท.ผมว่าเป็นจุดขายทั้งหมดนี่เป็น2กลุ่มที่มีความน่าสนใจมากนะครับขนาดเดียวกันที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีความเพี้ยนอย่างหนึ่งก็คือมันมีภาวะสงครามราคาน้ำมันขึ้นแต่ความเพี้ยนมากๆอย่างหนึ่งก็คือมันไอตัวทองเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือทองไม่พยายามที่จะขึ้นทองจะลงและจะหลุด 4,000 อยู่ตลอดเวลาขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยทองขณะนี้เล่นอยู่ที่ 4,000 กับ27เหรียญอ่อนตัวลงมาไม่สามารถจะขยับขึ้นไม่ใช่ทองอย่างเดียวซิลเวอร์ก็ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวในช่วงแคบซิลเวอร์นั้นขณะนี้ซิลเวอร์เล่นอยู่ที่ 57.45 นะ 57.45 เนี่ยในแง่ตัวซิลเวอร์เนี่ยในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจุดต่ำสุดอยู่ที่55เหรียญจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ58เหรียญนะ60เหรียญอ่ะ55เหรียญกับ60เหรียญแคบอย่างเงี้ยฮะเล่นมาเป็นระดับเป็นเดือนละคือมันไม่พีคขึ้นไปเหมือนน้ำมันแล้วก็ไม่ได้ลงสุดแบบทองก็ทองนี่ IQXGL เนี่ย IQXGL เนี่ยทองเนี่ยมันมีลักษณะของอย่างเดียวคือตั้งหน้าตั้งตาที่จะใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจุดสูงสุดอยู่ที่ 4,200 และจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,969 นะแล้วก็เล่นกันอยู่ที่ระดับ 4,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากฮะ
1: น้ำมัน
0: มีผลกระทบกับสงครามแต่ทองไม่มีอะไรเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องแปลกอันนี้เป็นเรื่องแปลกในขณะเดียวกันมีอีกโปรดักต์หนึ่งที่เป็นโปรดักต์ของบิตคอยนะบิตคอยในแง่ของตัวบิตคอยเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการอ่อนตัวของตัวบิตคอยเนี่ยเป็นลักษณะยืนเคยต่ำสุดไปเล่นที่ระดับ 59,000 นะเดือนมิถุนายนแต่พอถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้นจากประมาณ60,000กับ180เนี่ยขึ้นมายืนที่60,000สูงสุด65,000แล้วก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะมันแกว่งออกด้านข้างหมดมันเหมือนกับ1ขณะนี้เนี่ยเขากำลังรอเฝ้ารอในสหรัฐอเมริกาว่าตัวเลขเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยออกมาแล้วจะส่งผลทำให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีของตัวบิตคอยก็ได้แต่มันยังไม่มีข่าวตัวนั้นเลยทำให้บิตคอยอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเอาตัวโปรดักต์ในต่างประเทศมาวิเคราะห์ทั้งหมดนะยกเว้นตัวตลาดทุนนะฮะก็คือราคาน้ำมันทองแล้วก็บิตคอยน์และไอ้บิตคอยน์กับไอ้ตัวทองเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันคือคุณจะมีสงครามหรือไม่มีสงครามผมไม่สนใจผมยืนอยู่ของผมเฉยๆ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องแปลกอันเนี้ยเป็นเรื่อง

0: แตก
1: เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะคุณสุเชษฐ์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาวิเคราะห์กันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาดูคำถามกันนะคะเพราะว่ามีจริงๆคุณผู้ฟังถามถึงปทสผ.นะคุณสุเชษฐ์ก็ไล่เรียงไปแล้วนะคะคำถามเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าจะไปต่อได้ไหมแต่ก็คือต้องรอ
0: มันคือขณะนี้เทรนของมันเนี่ยเอาว่าในแง่เทคนิคนะฮะในแง่เทคนิคเนี่ยตัวสผมีสโลว์สโตอยู่ระดับ 78.27
1: ค
0: ่ะหักหัวลงจากขึ้นไปที่83แล้วหักหัวลงเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยสผไม่ควรที่จะขึ้นต่อได
1: ้
0: ราคาที่155เนี่ยน่าจะเป็นราคามาร์กตายของตัวสผ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นลูกค้าผมก็จะบอกว่าโอเคนะราคานี้มันปรับตัวลงได้จากราคาน้ำมันเนี่ยมีลักษณะการแกว่งถ้าต้นทุนเราอยู่ที่ระดับราคา140บาท145บาทขายก่อนได้130บาทขายก่อนได้แต่ถ้าต้นทุนของเราอยู่ที่ระดับราคาเพิ่งซื้อระดับราคาซื้อไปเมื่อวันก่อน153แล้วมันเพิ่งลงเพราะ153เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อก่อนปิดตลาดที่จะมาเนี่ยแค่นั้นเองนะฮะนั่นคือราคาสูงสุดคือ153เพราะนั้นถ้าเพื่อนนักทุนซื้อก่อนหน้านี้ไม่เคยขึ้นถึง153นะครับยกเว้นแต่ว่าซื้อไปเมื่อปีอื่นนะฮะซื้อไปเมื่อสักเดือนพฤษภาคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมอะไรพวกนั้นนะฮะอันนั้นราคามันคือ160บาทตอนนี้ถ้ามีราคา160บาท155บาทอยู่บริเวณนี้เนี่ยข้อแนะนำของผมคือราคาตรงนี้สโลว์สโตมันแพงเพราะนั้นแบ่งครึ่งขายก่อนแล้วไปรับอยู่ข้างล่างจุดรับที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็น140บาท130บาทและถ้าจะรับเนี่ยให้ดูที่ระดับราคา145บาทกับ130บาทนะให้ห่าง15บาทโดยย่อทั้งหมดแล้วคุณจะได้กำไรกลับคืนมาหมดที่ต้นทุนที่คุณที่เคยติด160บาทเนี่ยออกหายหมดเลยนะฮะเกียร์หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีระดับราคาเพิ่งซื้อที่ระดับราคา145บาทผมว่าคุณกำลังกังวลว่าคุณจะได้ไม่ได้กำไรสูงสุดเท่านั้นเองเพราะนั้นก็แบ่งขายไป
1: ค่ะคราวนี้อย่างช่วงแรกที่เราวิเคราะห์กันถึงเรื่องกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือว่า อย่างณตอนนี้ถ้าเราดูในตลาดต่างประเทศอย่างฝั่งสหรัฐหรือว่าเกาหลีอะค่ะมันก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะจากความอาจจะส่วนหนึ่งมีความแพนิคด้วยไหมคะว่าของจีนเดี๋ยวเขาผลิตได้แล้วเนี่ยมันโอ้จะกระทบกัน
0: มันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่นอนเซนส์อะในระยะสั้นคือมันจะไปห้ามคนพูดไม่ได้หรอกว่าโอ้ยกลัวจีนถ้าต้องกลัวจีนเนี่ยคงจะต้อง จีนมีเรื่องที่ทำเยอะแยะนะน่ากลัวเยอะแยะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าคือถ้าใครที่เป็นนักลงทุนในเชิงปัจจัยพื้นฐานระยะกลางยาวแล้วพอร์ตไม่ใหญ่มากนักเช่นมีหุ้นไม่

ได้ถึงมีมันไม่ได้ถึง10ล้านมีมันเพียงแค่500,000มีมันต่ำกว่า500,000ลงมาเนี่ยผมว่าน่าถือแต่ถ้าสมมติว่าเกินกว่า500,000ขึ้นไปเป็นล้านเป็น2ล้านเนี่ยแบ่งพอร์ตขายเถอะไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงก้อนใหญ่นะก็นั่งเสี่ยงลงมาสัก500,000 500,000เสี่ยงไปอีก500,000ไปขนาดนี้เนี่ยตลาดเล่นขนาดนี้ตลาดนะฮะใช้กลยุทธ์ของตัวน้ำมันกับกลยุทธ์ของตัวอะไรนะฮะแบงค์ใช้ตัวน้ำมันกับแบงค์แบงค์ที่เล่นเนี่ยใช้ตัวแบงค์ที่เด่นมากๆของการเล่นเนี่ยคือใช้ตัว KKP ใช้ตัว KKP ใช้ตัว KBank เป็นตัวเด่นนะส่วนตัว KTB เนี่ยมันเต็มไปละราคาเนี้ยแบงค์กรุงเทพเต็มไปที่ระดับราคา195บาทเนี่ยแบงค์เทพมันเต็มไปละนะไทยพาณิชย์เนี่ยราคา154บาทเนี่ยมันเวอร์เกินไปถ้าไทยพาณิชย์อยู่ที่ระดับราคา150ลงมาจนถึงระดับราคา140บาทราคา140บาทลงมาเนี่ยไทยพาณิชย์น่าสนใจมากเพราะไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีเป้าอยู่ที่ประมาณ145บาทถึง150บาทนั่นคือเป้าของเขากสิกรเนี่ยมันมีตัวเล่นที่ระดับราคาขณะนี้ทุกค่ายเลยเนี่ยให้กสิกรเนี่ยอยู่ประมาณ250บาทหมดเพราะนั้นระดับราคาที่240บาทเนี่ยมันยังมี10บาทให้เล่นแต่กรุงไทยเนี่ยที่ระดับราคา43.50แม้ว่าจะมี45บาทเนี่ยแต่มันแก๊ปมันนิดเดียวมันหมดหน้าเล่นไปแล้ว TTB ก็3บาทแล้วแพงทิสโก้ก็แพงแล้วมันก็จะเหลือตัวไอ้ตัว KKP ที่ระดับราคา KKP ณขณะเนี้ยเขาวิเคราะห์กันในแง่ของตัว KKP เนี่ยระดับราคามันควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ130บาทมันเหลืออีก10บาทซึ่งถ้า10บาทจาก KKP กับ10บาทกับกสิกรไทยเนี่ย KKP ได้เปรียบกว่าเนื่องจากราคามันถูกกว่านี่คือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ที่เขาเลยกำลังเล่นกันอยู่ฮะนะมันเล่นอยู่พวกเนี้ยนะเหมือนกับคำถามที่เคยถามบอกว่าแล้วฉันจะซื้อแบงค์เทพดีไหมนั่นคือความรักของคุณที่คุณมีแบงค์เทพแต่ในแง่ของราคารอบนี้ที่ผ่านมาทำงบแบงค์ส่งให้แล้วต้องไม่ดูกับผมก็ได้ไปดูกับคนอื่นก็ได้คุณจะพบว่าแบงค์กรุงเทพกับไทยพาณิชย์ผลการดำเนินงานที่ออกมาสู้ของแบงค์อื่นเขาไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการติดลบทั้งสองแบงค์นั้นติดลบซึ่งคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่มันก็จะดีในอนาคตถ้ามันดีถ้าสองแบงค์นี้ดีในอนาคตแบงค์อื่นมันก็จะต้องดีเหมือนกันหมดเพราะนั้นหุ้นเด่นในกลุ่มแบงค์ที่เด่นมากมากคือ3 K KKP KBankแล้วก็กรุงไทยมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกผลการงานแล้วก็การวิเคราะห์ในแง่ของตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของ TCAP นะ TCAP เนี่ยเขามองว่าตัว TCAP เนี่ยจะได้กำไรของตัว TCAP เนี่ยไปยืนที่ระดับราคาประมาณ75บาทณวันนี้ที่เรากำลังออกอากาศเนี่ย TCAP เนี่ย73บาทก็ไปละเพราะนั้นมันก็แก๊ปเหลือนิดเดียวนะฮะ TCAP มันก็คงไปไหนไม่ได้ไกลละนะก็โอเคเป็นหุ้นฝันที่เราคาดหวังกันมาว่ามันจะดีจะดีมันก็มาตามเป้าของมันไปหมดแล้วคือแบงค์หุ้นกลุ่มที่กลับเข้ามายืนนะตอนนี้ที่พยายามช่วยตลาดเนี่ยเป็นมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของโรงพยาบาลซึ่งราคาโรงพยาบาลเนี่ยมีการขยับหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวพระราม9ตัว BDMS ตัวบำรุงราษฎร์นะในแง่ของตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยมายืนที่ระดับราคายืนอยู่ที่ระดับราคา183บาทขึ้นไปทดสอบเนี่ยใกล้200แล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับยืนที่183บาทถ้าต่ำกว่า183บาทมาเนี่ยมันมีจุดโลที่160บาทเพราะนั้นถ้าต่ำกว่า180บาทลงมาผมว่าถูกเก็บกับคืนหมดนะฮะในขณะที่ตัวของพระราม9นะฮะพระราม9ราคาหุ้นพระราม9เนี่ยไปสูงสุดอยู่ที่ระดับราคา18บาท50ตังค์แล้วอ่อนตัวลงมาเล่นกลางๆเนี่ยที่ระดับราคา17บาทถ้าต่ำกว่า17บาทลงมาเนี่ยผมว่าเข้าคืนหมดเหมือนกันเพราะว่าราคาต่ำสุดได้16บาทผมให้พรีเมียมไว้ที่17บาทถ้าต่ำกว่า17บาทมาน่าสนใจผมว่าที่17บาทเนี่ยมันไปก็ได้18บาท50ก็ได้พรีเมียมข้างบน18ก็เล่นอยู่แคบอย่างเงี้ยฮะแต่หุ้นที่ตัว BDMS นะฮะ BDMS เนี่ยเราออกกากันมานานมากราคาเนี่ยยืน18บาทเนี่ยนานมากแล้วก็ขึ้นมารอบนี้เนี่ยที่19บาท30ตังค์มากที่สุดเนี่ยไปยืนอยู่วันก่อนเนี่ยขึ้นไปที่ระดับถึง20บาทแล้วถูกขายมาแล้วก็มายืนที่ประมาณ19บาท40 19บาท50เนี่ยผมว่า19บาท40 19บาท50เนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงของตัว BDMS แต่จะถ้าต่ำกว่า18บาท50ลงมาจนถึง18บาทก็น่าซื้อใหม่

0: แล้วก็เล่นรอบของขาบนใหม่อันนี้คือหุ้นที่เข้ามาเล่นกันนะอีกตัวนึงคือหุ้นปูนใหญ
1: ่
0: นะซึ่งปูนใหญ่ยอมรับอย่างนึงคือผลการงานเขาในแง่ของน้ำมันในแง่ของปิโตรเคมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตัวปูนใหญ่นั้นขยับในทิศทางได้เพิ่มขึ้นและปูนใหญ่ก็ขึ้นอย่างน่ารักมาก250บาทเนี่ยมาเป็นเป้าหมายของตัวปูนใหญ่ระดับราคาปิดไปวันก่อนเนี่ย254ผมว่ามันก็เต็มที่ของตัวปูนใหญ่เขาแล้วล่ะนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นลักษณะทรงตัวเพราะนั้นตลาดเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยนะหน้าฝนด้วยเพราะนั้นผมยังไม่เชื่อเครดิตของหุ้นเกี่ยวข้องกับ AOT Centel Mint พวกเนี้ยมันขึ้นเหมือนเป็นขึ้นมาพักๆแล้วก็อ่อนตัวลงมาในแง่ของตัว AOT เนี่ยขึ้นมาถึงระดับราคา65บาทก็ถูกแรงขายเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะนี่หน้าฝนมันยังไม่สามารถที่จะขยายการรับรายได้เพิ่มมากนักแต่ปลายปีเนี่ยในแง่ของ AOT เนี่ยถ้าได้มา7บาท7บาท14บาท14บาทคูณด้วย PE ของเขาเนี่ยเขาก็ควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับ70บาทได้หน้าปลายปีแต่ไม่ใช่นะตอนนี้นะราคา65บาทนะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นราคาตายของเขาแล้วมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งพยายามที่จะช่วยตลาดนะแต่ก็ไม่สำเร็จนะตัว Advance Advance เนี่ยขึ้นมาจากระดับราคา350ใกล้ขึ้นจะไป380แต่โดนหักหัวลงตัว True นะTrue นี่เป็นหุ้นที่มีเรื่องเฉพาะกิจเขาเฉพาะตัวบริษัทเขานะขึ้นไปถึงระดับราคาประมาณ14บาท50ก็อ่อนตัวลงมาเล่นไปจนถึง12บาท50แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาขณะนี้มายืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ13บาท90 14บาทคือถ้าเล่นในทูผมว่าเป้าหมายรอบนี้เนี่ยเขาคงจะไปทดสอบ14บาท50ก่อนที่จะไป15บาทส่วนแอดวานซ์เนี่ยผมว่าในแง่ของตัวแอดวานซ์เนี่ยจุดรับที่สำคัญต้องลงต่ำกว่า370ตอนนี้เขาพยายามที่จะเอา370ไปเป็นเบสอยู่นะฮะก็นั่นคือเนี่ยคือกลุ่มสัก5กลุ่มหลักเนี่ยขณะนี้ที่เล่นกันอยู่เนี่ยคือเดลต้าคือกลุ่มชิโตเทคนิคกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยกราฟกับ GPSC ที่เล่นกันอยู่บิ๊กกิมนะกลุ่มพวกนี้เล่นรอบไปตามกราฟแล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น2กลุ่มหลักแอดวานซ์กลุ่มแอดวานซ์นะฮะกลุ่มแบงค์กลุ่มที่4แล้วก็เป็นกลุ่มของพาณิชย์5กลุ่มเนี่ยฮะที่ใช้เป็นตัวลีดของตัวตลาดอยู่ฮะ
1: พาณิชย์นี่คือเน้นตัวไหนดีคะถ้าในช่วงนี้ที่มีอัพไซด์
0: พาณิชย์เนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยคือเบอร์รี่ยูเกอร์ไม่ต้องไปเล่นกับเขานะเบอร์รี่ยูเกอร์เล่นยากเพราะผลการงานไม่ค่อยดีแม้ว่าจะดึงขึ้นมา16บาท20ก็แล้วแต่ที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยคือตัว CPO นะตัว CPO ที่เขาคือวอลุ่มทุกวันเนี่ยจะมีตัว CPO เข้าไปเกี่ยวข้องจะมีตัว CRC นะที่เป็นของกลุ่มเซนเทลเขานะแล้วตัว CRC เนี่ยราคาหุ้นกลับขึ้นมายืนที่ระดับราคา24บาทแล้วก็เต็มของเขาแล้วนะครับก็จะเล่นอยู่อ่ะมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่อยากฝากไว้คือผมไปเปิดดูแล้วแปลกเป็นเรื่องแปลกใจมากนะคือคอมเซเว่นถ้าใครดูกราฟของคอมเซเว่นเนี่ยท่านจะเห็นว่าระดับราคาคอมเซเว่นเนี่ยขึ้นมาเหนือ Moving Average 5วัน10วัน25วันตลอดราคาหุ้นขึ้นจากระดับราคา23บาท25บาท27บาท29บาทและตอนนี้กำลังจะเล่น31บาทราคาทำหายตลอดนะฮะสโลสโตเนี่ยอยู่ระดับ71ถ้ามีอยู่ถือต่อไปถ้าไม่มีอยู่จะซื้อต้องซื้อให้น้อยลงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงระดับราคาขึ้นมาจากระดับราคา23บาทผูกกระชากลากถูขึ้นมาเรื่อยๆในคอมเซเว่นและเป็นหุ้นในรอบ4เดือนที่ผ่านมาที่กำไรทุกเดือนถ้าถือเป็นระดับเดือนเนี่ยกำไรทุกเดือนคอมเซเว่นนะฮะคอมเซเว่นเพราะนั้นในกลุ่มคอมเซเว่นเนี่ยมันก็จะมีพวกซิงเกอร์มีเจมาร์กมีเจมทีที่เป็นพันธมิตรของเขาอยู่ฮะที่เขาดูแลกันอยู่ฮะกลุ่มพวกเนี้ยครับผม
1: ค่ะเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างของต่างประเทศนะที่เขาหุ้นเหมือนกับเป็นเวียนกลุ่มเนาะเพราะว่าหนีจากสายชิปเทคอย่ามาอยู่พวกอุปโภคบริโภคกันซะเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้คุณแก้มเนื่องจากไอ้สงฆ์ไอ้คุณทั้มเนี่ยคุณทั้มก็ไม่ยอมจบไงคือถ้าเกิดคุณทั้มจบเนี่ยนะทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยฟันในเมทัลมันหมดอ่
1: ะ
0: คือเข้าใจไหมพอคุณทั้มไม่ยอมจบเนี่ยพอเขาจะหนีไปทางนั้นเสร็จคุณทั้มก็ไป

0: ปิดไปเปิดสงครามอีกแล้วมันก็ทำให้ตกลงจะเอาไงแน่วะพอเปิดสงครามแล้วจะยืดเยื้อไหมเนี่ย
1: หร
0: ือจะยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้มันตอบไม่ได้เลยเนี่ยมันคือมันคอนโทรลไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้ตลาดแม้ว่าจะหนีไปก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็หนีแบบหนีแบบเสียวๆอ่ะหนีแบบเสียวๆจริงฮะแต่คือแทนที่จะไปเที่ยวได้แล้วนะแทนที่ใช้จ่ายได้แล้วไอ้เอ้ยต้องลงสงครามใหม่อีกแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้เนี้ยเนี่ยมันทำให้ผมว่าตลาดโดยเชิงกลยุทธ์ต่างๆมันก็เลยต้องใช้ตัวกราฟใช้ตัวอะไรที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
1: ค่ะส่วนกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลี่ยงไปก่อนใช่ไหมคะหรือยังไงดี
0: มันหน้าฝนนะฮะมันหน้าฝนผมว่าถ้าเข้าสู่เดือนสิงหากันยาปลายกันยาแล้วเนี่ยผลการงานรอบนี้ออกเนี่ยตอนนี้ออกแล้วนะสิงหาก็จะเป็นบทวันที่15สิงหาเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะนั้นเราจะรู้บทแล้วว่าไอ้กลุ่มอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเป็นไงพอเข้าสู่เดือนกันยาต้นเดือนจนถึง15กันยาเนี่ยเริ่มแล้วฮะผมว่าบทบาทของโรงแรมบทบาทของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะกลับเข้ามาละบทบาทของการที่จะส่งสินค้าไป Merry Christmas Happy New Year ก็จะเริ่มเข้ามาละฮะนะพวกนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะผมว่าไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็นไตรมาสของการผลิตเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆเพียงแต่ว่าไอ้ภาวะสงครามมันยังต่อเนื่องหรือเปล่ายังจะกล้าผลิตกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่แค่นั้นเองครับครับ
1: ค่ะดังนั้นณตอนนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมเราควรที่จะเคลียร์เพื่อถือเงินสดขึ้นมาเพิ่มขึ้นหน่อยไหม
0: พอร์ตของลูกค้าที่ดูแลอยู่เนี่ยผมยังยืนอยู่ในกลุ่มของไฟฟ้านะคือกราฟเลยยืนกราฟนะฮะยืนในกลุ่มของแบงค์นะยังยืน2กลุ่มนี้เป็นตัวหลักนะส่วนในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมลดพอร์ตครึ่งนึงลงมาผมไม่คิดว่ามันจะตายแต่เอาถือไว้เพียงแค่เอ้ยพอถือได้แล้วก็ที่เหลือก็เปลี่ยนจากสวิตจากตัวพวกนั้นเนี่ยมาเข้ากลุ่มแบงค์เพื่อรับดิวิเดนนะซื้อแบงค์เพื่อรับดิวิเดนซื้อกลุ่มของ ICT นะเล่นรอบกับ ICT ไปเล่นรอบกับตัวพาณิชย์ไปเล่นรอบไปฮะแล้วก็ถือแบงค์ไว้เป็นลบถือแบงค์ไว้เสื้อดิวิเดนถือไฟฟ้าที่เป็นกราฟเนี่ยถือไปเพื่อให้มันคือไอ้กราฟมันก็บ้านะฮะมันขึ้นมา68บาทนะแล้วมันไม่ยอมไปต
1: ่
0: ออ่ะนะเนี่ยมันก็มายืน66บาทแต่ตัวหลังต่ำสุดของเขาที่60บาทเพราะนั้นโอกาสถ้าลง65บาทลงไปถึง60บาทได้นั่นหมายว่ามันมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกราฟแย่มากแต่ข่าวกราฟออกมาโดยโอ้คอนโทรลโดยบูมเบิร์กโดยนู่นโดยนี่ระดับราคากราฟตีไปถึงระดับราคาโอ้หิเยอะแยะไปหมดละเพราะนั้นผมก็ถือกราฟไว้ยังถือได้อยู่ก็เล่นเข้าเล่นออกได้ถ้ายิงขึ้นไป70ผมก็แบ่งขายแล้วก็มารอรับซื้อตอนล่างใช้วิธีการเล่นรอบฮะใช้วิธีการเล่นตอนนี้ต้องใช้วิธีการเล่นรอบนกยกเว้นแบงค์อย่างเดียวฮะแบงค์เนี่ยถือเพื่อไปกันยาเลยฮะไปรับดิวิเดนด์แล้วแบงค์ที่ถือเนี่ยคือตัวเค
1: ตัวเคมากกว่าจะมีอัพไซด์กับเพื่อน
0: แล้วแต่เขาชอบฮะแล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนชอบแต่ถือว่าแบงค์ตอนนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดฮะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์นะคะได้ไปแทบจะแบบหลายกลุ่มเลยนะเกือบทั่วทุกกลุ่มเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเซียจำกัดนะคะขอบคุณคุณสุเชษฐ์แล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวรรณรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

0: บริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแท้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยนายซอแต๊ดเป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแต๊ดยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเทียนพรรษานายกหนูร่วมงานแห่เทียนโคราชเย็นนี้ในช่วงเย็นของวันนี้เทศบาลนครนครราชสีมาจัดแสดงและประกวดเทียนพรรษาในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาโคราช2569ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีทำให้บรรยากาศวันพระใหญ่ปีนี้มีขบวนต้นเทียนพรรษาหลั่งไหลไปที่ลานยะโมไม่เว้นแม้แต่ต้นเทียนพรรษาของวัดบิงที่สร้างสรรต้นเทียนนางฟ้าและนางจำแลง ที่มีหน้าคล้าย

0: ับลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินชื่อดังรวมทั้งเทียนล้อการเมืองที่ช่างแกะสลักฝีมือดีในอำเภอพิมายได้แกะสลักหุ่นเทียนรูปนายกหนูนายอนุทินชาญวีรกูลที่มีสัดส่วนใกล้เคียงตัวจริงคือฐานรวมฐานสูง190เซนติเมตรเท่านั้นไม่พอเทียนของนายกหนูยังทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยรัฐบาลแจงชับไทยช่วยไทย X Local Low Cost รวมสินค้าลดราคา17หมวดนางสาลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนนั้นภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่ามีสินค้าใดร่วมลดราคาบ้างและสามารถซื้อได้จากที่ร้านใดรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟและสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยอาทิข้าวตราฉัตรมาม่าปลากระป๋องสามแม่ครัวเนสกาแฟซันซิลคอลเกตโอโมดราวนี่ไลปันเอฟและโซฟีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากมหกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้วัน

0: ที่29กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะแล้วก็น้องพรวันดีวันไม่ทางกูลค่ะวันพุธนะคะท่านผู้ฟังก็จะพบกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกูลวันนี้เรื่องราวด้านIT นะ IT การตลาดรออยู่แน่นๆเลยนะเดี๋ยวจันสัญชัยจะมาพูดคุยให้ฟังอยากถามท่านผู้ฟังนิดนึงว
0: ่
1: าเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยท่านผู้ฟังมีสมาร์ทโฟนครั้งแรกในชีวิตเมื่อไหร
0: ่
1: สมาร์ทโฟนนะ
0: ค่ะ
1: น้องพรมีเมื่อไหร
0: ่ถ้าพูดสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือตอนทำงานแล้วเนาะไม่คือเราจะเทียบกับเด็กยุคนี้ไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าสมัยเรามันก็เป็นอนาล็อก
0: ใช่
1: ใช่ไหมเป็นกดปุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็มีสมาร์ทโฟนก็ตอนสมาร์ทโฟนมันมาใหม่ๆแหละ
0: เป็น iPhone เลย
1: เราก็ไปเดินเลย
0: ตอนนั้นเรามี BB ก่อนใช่ไหมคะ BlackBerry แล้วพอ iPhone มาเราก
1: ็ BB นี่ร่วม15ปีแล้วนะท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: แต่ BB นะพี่ข้ามรุ่นนั้นพี่ไม่ได้ใช้แต่ว่าสมัยก่อนก็ใช้เป็นแบบกดปุ่มก็รู้แล้วใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเด็กไทยเนี่ยเขามีสมาร์ทโฟนเครื่องแรกกันตอนไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันถึงพฤติกรรมของเด็กๆน้องๆด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์สัญชัยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับคุณนายกุ้งครับสวัสดีครับพรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกได้เป็นคุณนายทุกวันเลยอาจารย
2: ์อะไรนะ
1: ได้เป็นคุณนายเวลาคุยกับอาจารย์
2: เป็นคุณนายแล้วมันดีไงแล้วเราจะได้แบบเจริญรุ่งเรืองไงเพราะว่าคนที่เป็นคุณนายเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะไง
1: สาธุค่ะ
2: เห็นไหมล่ะ
1: อาจารย์วันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลากหลายเลย
2: เดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนี้พวกบรรดานาฬิกาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีคนใช้เยอะแหละโดยเฉพาะเป็นนาฬิกาพวกเขาเรียกว่านาฬิกาอัจฉริยะน
1: ะ
2: สมาร์ทวอทช์เนี่ยก็มีแข่งขันกันอยู่หลายยี่ห้อที่ดังๆเนี่ยก็จะมี Apple Watch มี Fitbit นะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาของGarminแล้วก็มีของหลายยี่ห้อแหละครับของ Samsung ด้วยอะไรต่ออะไรนะ
1: ค่ะ
2: คราวนี้ตอนนี้iPhone 10ตัว Apple Watch 11เนี่ยนะครับกับ Ultra 3อันนี้คือรุ่นล่าสุดเนี่ยออกมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วละอีกประมาณสัก4เดือน 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ย Apple Watch 12นะครับกับApple Watch Ultra 4เนี่ยก็คงจะออกมาวางตลาดแล้วละคราวนี้สิ่งที่คนเนี่ยเก่งกันอยู่ว่าโอ้ยการออกแบบอันนี้มันนานแล้วอะก็หลายปีอยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจอใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: ปีนี้มันจะมีการรื้อแบบการออกแบบใหม่ทั้งหมดไหมนะครับปรากฏว่าสรุปออกมาแล้วก็พูดกันมานานเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอยืนยันนะฮะว่า Apple Watch 12กับ Apple Watch Ultra 4เนี่ย
1: ค่ะ
2: น่าจะเป็นดีไซน์ใกล้เคียงกับรุ่นปีที่แล้วคือ Apple Watch Series 11กับ Apple Watch Ultra 3นะครับแต่น่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในนะครับเพราะว่าตัว Apple Watch 11เนี่ยกับ10เนี่ยนะครับใช้โปรเซสเซอร์รุ่นเดียวกันนะครับคือรุ่น A10 นะครับแต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าในรุ่นของ Apple Watch 12เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นของ ชิป S11 นะครับหรือ S12 ไปเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพเองก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงภายในนะครับ
1: คือไม่ถึงขั้น Big Change เหมือนเป็น Minor Change เล็กๆ
2: ใช่เป็นอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในตอนนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นราคาถูกนิดนึงคือตอนนี้อยู่คือ Apple Watch SE3 เขาบอก SE4 รุ่นใหม่เนี่ยคงยังไม่ออกปลายปีนี้นะน่าจะไปนู่นเลยนะครับประมาณสักไตรมาส2ของปีหน้านะครับแล้วก็จะไม่มีการปรับการออกแบบครั้งใหญ่เนี่ยคงจะต้องใช้เวลาประมาณปี2ปีถึงจะมีการรื้อแบบทั้งหมดนะครับ
1: อาจารย์ค่ะ
2: ครับ
1: เราเห็นอาจารย์เล่าค่ะอาจารย์กุ้งเห็นแบบว่ามีเดี๋ยวก็เปลี่ยนมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วจริงๆคนเขานิยมเปลี่ยนบ่อยๆกันไหมอย่างตัวเองไลฟ์สไตล์เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนโทรศัพท
2: ์ไม่ฮะอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ Apple Watch 7มาตั้งนานแล้วมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็โอเคอ่ะก็ไม่เปลี่ยนอะไรตราบใดที่มันไม่เจ๊งคามือก็ไม่เปลี่ยนนะฮะก็คุณสมบัติใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมาก
1: แต่รอความจําเป็น
2: เพราะ Apple เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะมีการพัฒนาคุณสมบัติในการตรวจน้ำตาลในเลือดให้ได้แต่ว่าไม่เร็วฮะน่าจะอีกประมาณสัก3ปีนะครับก็คือปี2030เนี่ยถึงจะทำได้เพราะว่าไอ้นะพวกนาฬิกาที่มีการตรวจน้ำตาลได้ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยไม่ใช่ของ Apple นะครับปรากฏ

0: ว่ามีการทดสอบแล้วเนี่ยมันวัดไม่แน่ไม่แม่นยำเลยครับ
1: มันไม่แม่นอาจารย
0: ์ครับมันไม่แม่นยำเลยครับ
1: เพราะมันไม่แม่นอ่ะมันเหมือนจะแบบทำให้เราชะล่าใจด้วยนะสมมติวัดไปแล้วมันบอกว่าดีอ่ะ
0: บางทีมันจะตกใจเกินไง
1: ใช่
0: บางครั้งก็สองอย่างแต่มันจะออกมาในทางชะล่าใจมากกว่า
1: ใช่เอาใจเราไง
0: สมมติน้ำตาลเราอยู่ที่ประมาณ100-110อย่างเงี้ยนะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเรากินอะไรไปเยอะมันขึ้นไปเป็น200เนี่ยไอ้ในการที่ขายอยู่ในท้องตลาดมันไม่ขึ้นตามไงเพราะมันทำให้เราเนี่ยสบายใจว่าอุ้ยน้ำตาลเราเนี่ยดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีเลย
1: ชะล่าใจเลย
0: อันนี้ตอนนี้คู่แข่งคู่กัดรายสำคัญนะเป็นทั้งคู่กัดและเป็นเพื่อนของ Apple เนี่ยก
2: ็
0: คือ Samsung นะครับในตอนเนี้ย Samsung เนี่ยออกสมาร์ทวอทช์ของตัวเองออกมา2รุ่นคือ Galaxy Watch 9กับ Galaxy Watch Ultra 2นะครับคราวนี้วิธีการที่เขาทำได้ดีกว่า Apple ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาดูนะฮะเขาบอกว่าในเมืองไทยเราและทั่วโลกเนี่ย3ใน4ของการตายของคนไทยเราเนี่ยมันเกิดจากโรคที่ติดต่อไม่เลื้อรังนะครับเช่นเบาหวานหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรต่ออะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างไม่ระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นใหม่ของ Samsung เนี่ยเขาเพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้าไปไม่ใช่ว่าแค่วัดการเต้นของหัวใจนับ9นับการออกกำลังกายการนอนอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังจะแสดงถึงสัญญาณเตือนความเสี่ยงให้เราเนี่ยพบแพทย์นะครับถ้าหากเรามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆได้นะครับโดยที่ว่าเขาครอบคลุมโรค4อย่างคือเบาหวานหลอดเลือดสมองหัวใจและภาวะสมองเสื่อมโดยการที่เขาเนี่ยใส่เซ็นเซอร์ตัวใหม่เข้าไปชื่อว่า Bioactive Sensor นะครับเขาจะสร้างเขาจะวัดดัชนีตัวหนึ่งครับเขาบอกในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีสารเคมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Advanced Glycation End Product ATE นะครับมันเป็นสารที่เกิดขึ้นจากน้ำตาลในร่างกายเนี่ยทำงานกับโปรตีนและไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก่อสะสมขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เกิดสารตัว AGE ขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดการอักเสบและความเสื่อมในระดับเซลล์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ไอสารพวกนี้แหละที่เป็นรากฐานของการที่เป็นโรคเบาหวานในตอนในเหล่านี้นะครับอันนี้ Galaxy Watch รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใส่การวัดค่า AGE ลงไปเนี่ยโดยการวัดอัตราการเหลืองแสงของผิวโดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยลงไปที่ผิวแล้วก็ดูว่าแสงสะท้อนกลับมาเป็นยังไงเขาพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ร่วมกับบริษัทหนึ่งชื่อว่า Diagnostic ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตการวัดค่า AGE ในโรงพยาบาลย่อค่านี้ลงมาซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะสะท้อนผลสะสมของน้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมการกินในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ว่ามันจะมาบอกเราว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไม่เราเนี่ยพอมันมีโอกาสมากๆเราก็ไปหาหมอเนี่ยโอกาสที่เราจะแย่เพราะไอ้การเป็นโรคเบาหวานนี่มันก็จะน้อยลงผมเชื่อว่าอันนี้ Samsung 9ล้ำหน้า Apple เป็น1ขั้นเลยนะ
2: น่าจะขายดีราคาแพงไหมคะอาจารย
0: ์ราคาถูกกว่า Apple ครับนอกจากนั้นแล้วแบตเตอรี่ยังทนกว่า Apple ด้วยเพราะว่าระบบปฏิบัติการของ Samsung เนี่ยเขาใช้ระบบปฏิบัติการก็คือเป็นระบบปฏิบัติการนาฬิกาของ Google นะครับ
1: ค่ะออกเมื่อไหร่คะอาจารย์
0: ออกขายแล้วครับตอนนี้มีขายแล้วนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แพงด้วย
1: แน่นอนว่าถูก Apple แน่นอน
0: ก็เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่า Samsung ทำเดี๋ยว Apple ก็ต้องทำเชื่อมั้ย
2: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ทันทีก็อาจจะเป็นปีหน้าหรืออะไรตอนอะไรพรุ่งนี้แล้วครับแล้ว Apple ก็อาจจะทำได้เสถียรกว่า Samsung อีกนิดหน่อยเพราะ Samsung ก็มักจะเร็วกว่าเสมอไงแต่ Apple เนี่ยมักจะช้าแล้วก็เขาตอนนี้เขาบอกว่างี้นะกุ้ง Apple เนี่ยโดนด่ามาหลายปีเลยใช่ไห
2: ม
0: ว่าทุกคนเนี่ยลงขันเนี่ยก็ลงทุนในการสร้าง AI ขึ้นมากันเยอะแยะไปหมด
2: แ
0: ต่แล้วเนี่ย Apple เนี่ยเป็นบริษัทเดียวเลยที่ Siri เนี่ยหรือเป็นที่เป็น AI ที่อยู่ใน Apple ใน iPhone iPad Mac แล้วก็ในนาฬิกาเนี่ยมันทำงานคู่แข่งไม่ได้แต่ว่าทั้งตอนหลังเนี่ย Apple ต้องยอมจำนนแล้วก็ไปให้ตัวของ ChatGPTกับ Google เนี่ยมาเป็นหลังบ้านให
2: ้
0: เพื่อจะทำให้ Siri รุ่นใหม่ที่เรียกว่า Apple Intelligence เนี่ยมีคุณสมบัติดีขึ้นแสดงว่า Apple เนี่ยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ AI เนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งเยอะเลยเขาอาจจะฉลาดก็ได้นะกุ้งเพราะว่าตอนนี้ AI เนี่ยคนลงทุนกันเยอะแต่อีกไม่นานเนี่ยเขาคาดว่าฟองสบู่ AI มันจะแตกแต่แล้วจะมีบริษัทต่างๆเนี่ยเจ๊งกันเยอะมากซึ่ง Apple เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่า

0: เนี่ยสโลบัตชัวคือทำช้าแต่มีความมั่นใจมากกว่าไม่วิ่งตามกระแสครับ
1: อ
0: ันนี้เหมือนกับปู่โตผมอะคือรถไฟฟ้าเขาไปแล้วแต่ปู่โตผมไปช้ากว่า แต่ไปแล้วชัวแล้วยอดขายก็

0: ซุงใช้แบตเตอรี่รุ่นเดิมมาตลอดเลยนะครับไม่เกิน 5,000 มิลลิแอมแปร์อาวนะครับในขณะที่คู่แข่งเนี่ยเขาไปกันไกลมากแล้วนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าซิลิคอนคาร์บอนอโนดเซลนะครับซึ่งมันจะเล็กกว่าแล้วก็มีสามารถเก็บไฟได้เยอะกว่านะครับคราวนี้ในตอนนี้เขาบอกว่า S 27ในปีหน้าเนี่ยธรรมดามันจะมี S 27 S 21 Plus S 21 Ultra S 27 Ultra ใช่ไหมแต่ปีหน้ามันจะเปิดมาอีกรุ่นหนึ่งเขาเชื่อว่ามันจะชื่อว่า S 27 Pro เขาบอก S 27 Ultra กับ S 27 Pro เนี่ยซึ่งเป็นรุ่นบนเนี่ยของ S 27ในปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่ชื่อว่าซิลิคอนคาร์บอนอโนดเซลล์เหมือนคู่แข่งแล้วก็จะสามารถทำให้สามารถเพิ่มเร็วบัตรแบตเตอรี่ขึ้นได้เป็นครั้งแรกของ Samsung นะครับจากประมาณ 5,000 มิลลิแอมแปร์อาวเนี่ยขึ้นเป็นประมาณ 5,500 มิลลิแอมแปร์อาวนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะทำ2รุ่น
1: ค
0: ือตัว S 27 Pro กับ S 27 Ultra ไม่แน่ใจว่ารุ่น S 27ธรรมดากับ S 27 Plus เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่แต่ถามว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนที่ดีกว่าคู่แข่งไหมคำตอบก็คือไม่เพราะคู่แข่งเนี่ยก็ไปใหญ่กว่านี้เยอะเลย 6,000 7,000 กันเยอะเลยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าซัมซุงบอกว่าการที่เขาเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะไม่หนาเครื่องจะแค่บางเท่าเดิมนะครับซึ่งก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ซัมซุงเนี่ยกำลังทำนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะออกมาในปีหน้านี่แหละก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่ามันออกมาแล้วมันจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ผมว่ามันดีขึ้นแน
1: ่
0: แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 10% เนี่ยโอ้โหมันก็จะเพิ่มขึ้นได้หลายชั่วโมงอยู่นะ
1: คือปกติแล้วถ้าแบตเพิ่มขึ้นนานขึ้นเนี่ยมันน่าจะต้องใหญ่ขึ้นแต่ Samsung ก็บอกว่า
0: อันนี้ไม่หนัก
1: ไม่หนักไม่ใหญ
0: ่ใช่ไม่หนักและไม่หนักขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะรอดูค่ะ
0: นะครับคราวนี้มาดูต่อครับว่าเมื่อกี้เนี่ยที่กุ้งบอกนะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเหมือนอวัยวะที่33เอ๊ะที่34แล้วนะอวัยวะที่33นี่คือรถยนต์ใช่ไหมกับพาหนะอวัยวะที่34ของคนเนี่ยมันก็คือสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับตอนนี้เขามีการทำการวิจัยออกมาเนาะว่าในขณะนี้เนี่ยในนักเรียนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจนกระทั่งขึ้นไปถึงระดับก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันยังไงบ้างนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: อย่างพวกเราเนี่ยนะตอนที่เราอยู่มัธยมเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกสมาร์ทโฟน
1: ใช้กดปุ่ม
0: นะเรามาใช้ตอนโตแล้วอ
1: ่ะ
0: นะมาใช้ตอนโตแล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำการวิจัยนะครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ย 98% เลยนะของนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองมีแค่ 2.3% เท่านั้นเองนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงไปทบศึกษาเขาบอกว่าประมาณ 72.5% เนี่ยจะได้รับสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในช่วงประมาณป.1 ถึงป.6 นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเนี่ยก็จะประมาณ 6-12 ปีแต่มีอยู่ 7% น
2: ะ
0: ที่มีสมาร์ทโฟนแต่อนุบาล
2: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็บอกว่าช่วงป.4 เนี่ยจะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยได้รับสมาร์ทโฟนมากที่สุด 22.4% แล้วก็มีป.3 เนี่ยอีก 18.8% แล้วก็ป.5 เนี่ยนะครับ 11.59% นะครับ
2: ค่ะ
0: รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยวันนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนกันหมดข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมกุ้งถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยเด็กจะถ่าย
1: ผิดถ่าย
2: ด
1: ้ว
2: ยฟีด
0: ถ่ายโซเชียลมีเดียกันทั้งวันทั้งคืน
1: ค่ะแต่ตอนที่เราตอนที่ลูกเล็กอ่ะกุ้งจะให้เขาใช้อนาล็อกนะคือกดปุ่มเรียกอ่ะอย่างถ้าเกิดเวลาไปรับเนี่ยแล้วเราหาลูกไม่เจอเราจะใจไม่ดีแล้วเราจะได้กดเรียกลูกได
2: ้หรือเวลาจอดรถหน้าโรงเรียนนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะผ
1: ู้
2: ปกครองส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กใช้โทรศัพท์จากจุดนี้ละค่ะ
0: แต่ถ้าโทรศัพท์กดปุ่มแบบอาม่าโฟนเนี่ยให้เด็กใช้เนี่ยมันไม่เท่ไงเพราะเพื่อนๆเขาเนี่ยหลายคนก็คงจะมีการใช้พวกสมาร์ทโฟนไปแล้วเด็กก็คงมาตื้อพ่อตื้อแม่ขอใช้สมาร์ทโฟนไง
1: แต่ลูกเขายังยอมใช้นะ
0: ฮะ
1: ลูกกุ้งเขายังยอมใช้อยู่ยอมใช้แบบกดปุ่มให้แม่เรียกได้เลย
2: ตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีสมาร์ทโฟนเท่าไหร่
0: ยังเด็กอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นสมาร์ทโฟนอาจจะยังไม่ยึดไง
1: แต่ยุคนี้คงไม่ยอมกันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เด็กเขาไม่ยอมกันแล้วไงนั่นคือสาเหตุไงที่ฝรั่งเศสที่ออสเตรเลียที่สิงคโปร์ที่มาเลที่หลายประเทศอินโดเนี่ย

0: กฎมาบอกว่าเด็กต่ำกว่าอายุ16 15อะไรพวกนี้ต้องมีไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เมืองไทยก็คงจะต้องพิจารณาเนาะว่าควรจะต้องทำแล้วหรือยังแต่ว่าที่เขาทำเนี่ยฝรั่งเศสที่ผมเล่าให้ฟังเลยทำแรงที่สุดเลยกุ้ง
1: ค
0: ือตั้งแต่ประมาณ1มกราคมปีหน้าเนี่ยใครก็ตามไม่ว่าอายุจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่เนี่ยนะจะใช้สมาร์ทโฟนต้องยืนยันตัวตนหมดเลยดังนั้นเนี่ยเด็กที่อายุ15ที่เขาห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้เลยและเปิดบัญชีไม่ได้ด้วย
1: แล้ว
0: ก็เป็นแรงที่สุดในโลกครับ
2: โอ้แล้วประเทศเขายอมกันเน
0: า
2: ะ
0: ก็ไม่มีใครว่าอะไรครับเพราะว่าเขาคงเห็นว่าไอ้การที่เขาเนี่ยทำให้เด็กของเขาฉลาดขึ้นหรือมีสมาธิดีขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปกับการไถฟีดดูข่าวเองซวยๆอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่ากุ้ง
1: อาจารย์เราเห็นสถิติบ้านเราเป็นแบบนี้เด็กป.4มีสมาร์ทโฟนมากสุด 22.4% อาจารย์มองว่าเนี่ยที่ต้องมีกฎหมายเรื่องของการควบคุมเด็กเข้าถึงโซเชียลมีเดีย
0: ผมว่าควรมีแล้วล่ะนะครับถ้าเด็กอายุต่ำกว่า16หรือ18เนี่ยน่าจะมีการกำหนดแล้วมาไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยที่ว่าอันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางพวกบริษัทที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียนะครับคืออาจจะต้องมีการสร้างระบบขึ้นมาเป็นระบบการยืนยันตัวตนนะครับว่าก่อนที่จะเข้าใช้เนี่ยอาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนว่าเราเนี่ยอายุมากกว่า18แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยโดยการที่ว่าใช้บัญชีปลอมไงกุ้ง
2: น่าจะมีนะประเทศไทยอ่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียมันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเขาคุมแล้วก็คุมไม่ได้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยใช้บัญชีปลอม
1: อาจารย์แต่ในมุมนึงเด็กบอกว่าเด็กอาจจะบอกว่าก็เขาใช้โซเชียลมีเดียในการหาเงินได้เยอะแยะเลยมันมี
0: ก็อาจจะไม่จริงนะก็อาจจะไม่จริงนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเด็กอายุประมาณ16-17นี่คงยังละมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กม.ปลายขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีความไปได้นะซึ่งอันนั้นก็จะเกิน18แล้วไงป้ายก็ใช้ไปแต่พอก็โตแล้วนะก็ดิวกันนะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลคงกำลังปวดหัวนะกุ้งเนาะเขาคงต้องใช้เวลากว่าที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ใช่ไหม
2: ม
0: ี
2: เรื่องอื่นทำมากกว่านี้ประมาณ
0: นี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับเทสลาเนี่ยนะครับคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขามีการออกสินค้าเด็กๆเนี่ยอยู่หลายครั้งมากเลยนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับเขาเนี่ยออกสินค้ามาเขาชื่อเป็นรถไฟฟ้า4ล้อขนาดเล็กของเด็กนะครับเขาใช้2รุ่นเลยนะชื่อว่ารถ Cyberquad for Kids หรือเป็นรถ ATV 4ล้
1: อ
0: ขายอยู่ที่ราคาประมาณสัก1,650เหรียญพูดง่ายๆคือ 5-60,000 บาทนะแล้วนอกจากนั้นก็ออกมาอีกรุ่นนึงเป็นรถสำหรับเด็กเนี่ยเป็นไซเบอร์ทรัคไรออนนะครับขายอยู่ที่ราคาประมาณ 50,000 บาทนะครับแล้วยังออกเสื้อผ้าเด็กนะออกหุ่นออปติมัสสำหรับให้เด็กเล่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมมาดูว่าอีลอนมัสทำอย่างนี้เพื่ออะไรผมคิดว่าเขาทำเนี่ยเพื่อจะให้เด็กเนี่ยมีความคุ้นชินและยอมรับแบรนด์ของเทสลา
2: โตมาต่อเนื่อง
0: ซึ่งโตมาเนี่ยก็คงได้มีโอกาสที่จะใช้สินค้าตัวอื่นของเทสลาด้วย
1: ค่ะ
0: ในตอนนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับมีจักรยานขาไถนะครับสำหรับเด็กด้วยนะเป็นจักรยานที่ว่าไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นแล้วก็ตัวถังเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมโอ้ของแพงเลยนะตกแต่งด้วยสีขาวดำไม่มีขาเหยียบไม่มีอะไรนะ
2: เอา
0: เด็กขึ้นไปนั่งก็ใช้ขาไถเอานะแล้วก็ขี่ไปเรื่อย
2: ๆให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
0: เพื่อจะให้เด็กเนี่ยฝึกในเรื่องของการทรงตัวและการบังคับทิศทางในเบื้องต้นนะเขาบอกว่ามีตาเทสลามีอะไรต่ออะไรออกมาขายนะครับออกมาสำหรับทาร์เก็ตสำหรับเด็กรุ่นเนี่ย 2-5 ปีน้ำหนักเนี่ยของเด็กไม่เกิน 35 กิโลกรัมนะครับปรับความสูงของเปราะได้เยอะแยะรวมราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 บาทครับซึ่งตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 5,000 บาทกันและที่ถูกๆจริงๆก็ไม่เกิน 3,000 บาทนะ
2: ก็มีเทสลาไงคะ
0: อ๋อแต่แบรนด์เทสลานี่ครับ
2: ใช
0: ่แล้วตอนนี้ก็มีคนใช้ก็บอกว่าออกมาปั๊บเนี่ยขายเกลี้ยงหมดเลยเพรา
1: ะ
0: บรรดาพวกสาวกเทสลาเนี่ยก็มาซื้อกันเยอะแยะไปหมดเลย
2: อาจารย์มันทำให้เด็กแข็งแรงด้วยงานมันไถๆๆก็เห็นมันมีกิจกรรมเนี้ยที่เขามีกิจกรรมแบบแข่งๆกันด้วยนะไอ้ขาไถเนี่ย
0: ใช่แต่ว่านี่กุ้งจะซื้อขาไถแบบราคาคันละเกือบหมื่นให้ลูกหรือว่าจะซื้อกันละ 3,000 ล่ะ
2: ก็ถ้า
1: ค่าแรงแรงเหมือนกันค่ะ
2: ราคาแอบแรงนะคะ
0: ไม่เป็นไรแต่เราเป็นคุณนายไงเราคุณนายเราก็ต้องซื้อของแพงไง
2: พอดีลูกโตหมดแล้วอาจารย์

0: ไม่ได้ถาไถแล้วค่ะตอนนี้อ๋ออ๋อ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องที่น่าสนใจกันก่อนดีไหม
0: กลับมาแล้วค่ะ
2: ก่อนที่จะไป
1: กลับมาคุยกันใหม่นะครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังคะท่านใดที่อยากจะไปเจาะลึกตลาดอาเซียนจริงๆตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันที่นี่นะคะมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนด้วยค่ะอาจารย์ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิตินะคะก็มีอาจารย์อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามค่ะคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตคุณดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะคะแล้วก็คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนค่ะแล้วก็ยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะในราคาพิเศษท่านละ59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่3หมายเลขนี้นำปากกามาจดนะคะหรือว่าพิมพ์กับโทรศัพท์ของท่านก็ได้ค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะและท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ต้องบอกว่าซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาคือหม้ออเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุก็ใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำทีนึงนี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังงานความร้อนจากไอน้ำที่สูงเนี่ยทำให้เราประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้นะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันกันยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยต่อในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update

0: ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าและน้องพรวันดีนะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะเดี๋ยวสักครู่เข้ามาพูดคุยกันค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านใดอยากจะไปเที่ยวพร้อมกับการมูด้วยนะคะทางคลื่นเพื่อนบ้านของเราคลื่นเม็ด107จัดทริปสุด Exclusive ค่ะกับเม็ดมูเตออนทัวร์ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวนี้เที่ยวครบทั้ง3 เมืองที่น่าไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูส่งชิ่งอู่หลงนะคะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่ที่จะไปนี้รับรองความสวยงามแน่นอนค่ะเพราะว่าจะไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขา4เดลรูนีงค่ะแล้วก็นั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวกับระเบียงกระจกยักษ์ที่บางทีเราเห็นในคลิปโปรโมทกันใช่ไหมคะหรือว่าคลิปคนที่ไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยทุ่งหญ้าผืนเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะพร้อมกับเสริมสิริความเป็นมงคลครั้งใหญ่ปลุกชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวหั่งนะคะวัดหลัวหั่งนี่ก็จะเป็นโบราณสถานพันปีใจกลางสงชิ่งตามรอยสายบุญที่วัดต้าฉือค่ะอันนี้อยู่ที่เฉินตูนะคะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่บอกว่าประวัติศาสตร์บอกว่าพระถังซัมจั๋งเคยนั่งศึกษาพระธรรมที่นี
0: ่
1: นอกจากนี้ยังมีการเดินช้อปปิ้งต่างๆด้วยนะคะพาช้อปปิ้งด้วยเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษดูแลกันอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6 วัน 5 คืนค่ะออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้นะคะในราคา 4,390 บาทท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814986322 0814986322นะคะหรือว่าที่ LINE OA @med107 ค่ะ
0: เอาแล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์สัญชัยคะ
2: ครับ
0: อยู่ในสายนะคะ
2: โอ้ตัวสายมือเมื่อกี้เนี่ย ต้องบอกว่าราคาถูกจริงๆเลยนะ
0: ค่ะน่าเที่ยวน่าเที่ยว
2: ผมว่าคุ้มค่าจริงๆเลย
1: ค่ะ
2: นะ
0: 6 วัน 5 คืนเลยเน
1: า
0: ะ
2: นั่นสินั่นสินะครับเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับวันนั้นเนี่ยผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าในตอนนี้เนี่ยพวกบริษัทที่เขาทำพวกอินซูลินเนี่ยมี2บริษัทใหญ่ๆในโลกก็คือ Novo Nordisk นะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Eli Lilly เนี่ยที่เขาเป็นคนทำอินซูลินขายเนี่ยมานานมากแล้วนะครับในตอนนี้เขาเอาสายการผลิตเนี่ยอินซูลินเนี่ยไปผลิตเขาเรียกว่ายาลดความอ้วนแบบฉีดซึ่งเขาใช้ชื่อว่าซึ่งขายดีมากนะครับซึ่งยาตัวนี้เขาใช้ชื่อว่าโอเซมปิกกับอีกตัวหนึ่งคือมอนเจโรก็ในอเมริกาเนี่ยขายดีมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านนี่ไปซื้อมาฉีดได้นะก็ต้องใช้หมอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาฉีดเอาตอนนี้เขาบอกว่าผู้บริษัทที่ทำอินซูลินเนี่ยมาทำให้ยาโอเซมปิกกับมอนเจโรที่เขาเรียกว่า GLP-1 เนี่ยในการลดความอ้วนเนี่ยกันเยอะมากจนกระทั่งเพราะกำไรมันเยอะกว่าการขายอินซูลินไงใช่ไห
0: ม
2: เสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้รับความนิยมกันอย่างมหาศาลเลยตั้งในอเมริกากันในยุโรปด้วยนะครับแต่คราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาฉีดลงไปเนี่ยมันจะลดบาร์โลกินน้อยลงด้วยเพราะเรากินน้อยลงเนี่ยไขมันมันจะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่หน้าตอกดูไม่อิ่มเหมือนเดิมไงใช่ไหมแล้วก็อาจจะพวกหน้าอกกับก้นในตอนแรกพวกนี้สะโพกเนี่ยเขาจะเขียวลงไปด้วย
0: ฟีบไป
2: ก็ทำให้ดูไม่ดีเพราะผมเห็นเลยนะกุ้งอย่างดาราบางคนเนี่ยลดความอ้วนอยู่ก็ต้องเหี่ยวทั้งตัวเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: กุ้งเคยเห็นไหม
0: อาจจะมันต้องใช้อาหารเสริมต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารที่มันมีวิตามินโปรตีนที่ครบอ่ะ
2: คราวนี้เสร็จแล้วในการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีการแก้อยู่หลายอย่างคือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าใช้วิธีการฉีดฟิลเลอร์ลงไปบนที่มันตอบๆกันนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาว่ามีผลกระทบต่อระบบน้ำเหลืองเนี่ยกับต่อมน้ำเหลืองในของเรานะครับของคนนอกจากนั้นแล้วมันอาจจะทำให้หน้าเนี่ยมันบวมไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะใช้สารตัวอื่นเช่นกรดไฮยาลูโรนิกอะไรต่ออะไรพวกนี้หลายอย่างฉีดเข้าไปเพื่อแก้ไขลดความอ้วนแล้วก็ต้อง

0: ให้แก้ไขนะแต่ตอนนี้ก็มียาตัวใหม่ขึ้นมานะครับยาตัวใหม่เนี่ยนะครับมีอยู่2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกเนี่ยชื่อว่าเรนัวกับอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยชื่อไอโลแคลร์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเนื้อเยื่อไขมันนะครับ
1: นะ
0: ซึ่งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและความสะอาดอย่างเข้มข้นเข้มงวดเพื่อกระจัดเซลล์ที่มีชีสและ DNA ทั้งหมดออกไปเอาเฉพาะโครงสร้างของไขมันที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนและโปรตีนเนี่ยเข้ามาแล้วเพื่อฉีดร่างกายจะไม่มีการต่อต้านหรือไม่มีปัญหาทั้งหมดนะครับและราคาเนี่ยก็แพงโหดมากนะครับคอสหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยประมาณ 180,000 ถึง 1.6 ล้านบาทนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณสัก3,500,000บาทเลยด้วยซ้ำไป
1: โอ้ทำไมมันแพงจัง
0: ไงแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมกุ้งไอ้ไขมันตัวนี้มันได้มาจากคนตายที่บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตแล้วแล้วเข้าไปเอาไขมันในคนตายเนี่ยมาสกัด
1: แล้วมัน
0: ทำยาสองตัวนี้เชื่อรีโนวาและอะโลแคร์แล้วเรามาฉีดเพื่อแก้เวลาเราลดความอ้วนด้วยยา GLP-1แล้วตัวหน้ามันตอบข้นมันไม่มีเลยตอนไรได้เอาไขมันพวกนี้ฉีดเข้าไปเลยแต่มันเป็นไขมันมาจากคนตายแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะเพราะในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแหล่งไขมันที่มาจากผู้ไปเอาบริจาคอวัยวะที่ตายไปแล้วนะเพราะนั้นไม่ผิดกฎหมายแต่คำถามคือ
1: กล้าไหม
0: กล้าไหม
1: คือนอกจากกล้าไหมแล้วราคามันก็สูงด้วยนะมีตังไหมด้วยนะ
0: ก็สองอย่างด้วยนะแต่ผมว่ามันก็น่ากลัวไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแม่ลดความอ้วนเสร็จก็เสียเงินไปหนึ่งรอบแล้วพอหน้าเหี่ยวขึ้นมาก็ต้องไปเสียเงินอีกรอบนึงแล้วเสียเงินทีเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: เพื่อความสวย
0: แล้วกุ้งรู้ไหมว่าในตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยมันมีคลินิกความงามในเต็มไปหมดเลยที่ทำพวกสเต็มเซลล์บ้างฉีดฟิลเลอร์บ้างนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วพวกนี้นะมันแพงมากเลยกุ้ง
1: อาจารย์คือถ้าความสวยเนี่ยแล้วมันปลอดภัยอ่ะคนก็พร้อมจ่ายค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยอ่ะ
1: ก็ดูต
0: ้
1: องดูรีวิว
2: รีวิวดูรีวิว
0: หลอกกินไง
1: รีวิวเสียอาจารย์ดูรีวิวบ้าง
0: โอ้ยผมเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยนะทะเลาะกับหมอเลยก็มีนะเพราะว่าหมอเนี่ยหลอกขายคอร์สอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียเงินไปเป็นแสนแต่ทำไปแล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็ทะเลาะกับหมอโกรธกันวีนกันยังมีเยอะแยะเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์แต่ว่าอันนี้ไม่มีผลต่อร่างกายเราใช่ไหมคะที่เรา
0: เขาบอกไม่มีผลต่อร่างกายเลยครับแล้วก็บอกว่ามันดีกับพวกฟิลเลอร์ที่ใช้กันอยู่เยอะเลย
1: อาจารย์ปกติแล้วเราจะได้ยินว่าใช้ไขมันตัวเองฉีดเข้าตัวเอง
0: มันไม่มีไงเพราะว่าเรา
1: เคยได้ยิน
0: ไม่มีไขมันแล้วไง
1: ก็เพิ่งเคยได้ยินว่าเอาไขมันคนอื่นมาฉีดเข้าเราได้ด้วยเหรออ
0: ้าววันนี้ไงได้ไงแต่เขาต้องกัดไปอย่างสะอาดแล้วไงแต่ราคามันเนี่ยเป็นล้านเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ไหวนะก็ยอมอ้วนดีกว่านะ
1: ไม่อาจารย์แต่ว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ย เราจะปักเข็มปักปากกามาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกินก็คือเราต้องได้โปรตีนวิตามินเกลือแร่ที่มันครบถ้วนน่ะไม่งั้นมันจะเหี่ยว
0: ก็นี่ไงพอเหี่ยวเสร็จก็มาฉีดเอาไง
1: ก็กำลังบอกว่าคนที่จะลดน้ำหนักก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยอ่ะไม่กินคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าไอ้อย่างอื่นนะมันยังจำเป็นร่างกายต้องการ
0: ไม่แล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้ยา GLP-1 เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้ฉีดเนี่ยคนก็จะกลัวใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เขามีการอย.ของอเมริกาเนี่ยเขาเพิ่งประกาศยอมรับนะว่ามียา GLP-1 แบบกินด้วยนะ
1: โอ้มีด้วยเหรอ
0: เพิ่งออกมาขายเนี่ยนะเพิ่งออกมาขายเนี่ยกำลังจะขายประมาณปลายปีนี้แหละเสร็จแล้วกินเข้าไปเสร็จแล้วต้องมาฉีดยาฉีดพวกไขมันเข้าไปแก้เหี่ยวอีกว่า
1: ก็ถ้ามันเหี่ยวไปเยอะมันหายไปเยอะเนาะก็ต้องมาเติมไขมันกันนะ
0: เอาละคราวนี้เรามาดูเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงน่าสนใจมากครับ
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นจากคนเจนแซดก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนเจนแซดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของเขาคือดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงไปมากแล้วมาเน้นหนักในเรื่องของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเขาบอกว่าการเข้าสังคมที่ดีนั้นเราสนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับโดยที่เขาบอกว่าการสังสรรค์ที่ดีเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแอลกอฮอล์ในแก้วแต่เราวัดกันที่พลังงานทางบวกที่ได้จากการพูดคุยกันบทสนทนาที่ดีและก็รอยยิ้มต่างๆที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันนะครับ

0: ก่อนเนี้ยมันมีวัฒนธรรมอันหนึ่งของคนรุ่นเก่าเนี่ยคือหลังเลิกงานแล้วก็ต้องไปดื่มกันเบียร์บ้างเหล้าบ้างอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ต้องไปดื่มกัน
0: โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยหนักเลย
1: ค่ะ
0: พอเลิกงานปั๊บเนี่ยต้องเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยต้องไปนั่งดื่มนั่งกินกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไปกินกันที่ไหนที่ที่อยู่ในโตเกียวในที่ดังๆนี่ก็อยู่ที่โรบุงกิย่านโรบุงกินะครับย่านนั้นเนี่ยจะมีบาร์มีอะไรต่ออะไรเยอะมากทีเดียวเลยแต่ก็บอกว่าคนเด็กรุ่นนี้เนี่ยเริ่มออกคำถามตั้งคำถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราจะต้องกินแอลกอฮอล์นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นผมเนี่ยรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยน
1: ะ
0: หรือรุ่นกุ้งเนี่ยรุ่นมิเลเนียมเนี่ยก็มองว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันคือเครื่องมือคลายเครียดจากหน้าที่การงานนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าอะไรรู้ไหมเขามองว่าการดื่มหนักและเมาค้างนี่คือความสูญเสียและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของคนนะครับ
1: ดีเลย
0: เพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยแนวโน้มจากการวิจัยเนี่ยพบว่าเด็กเจน Z เนี่ยลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงมากถึงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ
1: ก็ดีนะ
0: เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปใช้ในการออกกำลังกายนะครับแล้วเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบที่เล่นกีฬาเนี่ยมันคือการเข้าสังคมแบบใหม
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับการออกกำลังกายคือรูปแบบใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้เขามีการทดสอบเขาบอกว่าเด็กรุ่นเจนซีเนี่ยอายุตั้งแต่18ถึง29ปีเนี่ยนะครับเข้าไปวิ่งมาราธอนนะในหลายๆที่ที่เช่นที่ลอนดอนเนี่ยในปีล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 35% นะครับแสดงว่าตอนนี้เด็กเจนซีเนี่ยก็ไม่มีปาร์ตี้กลางคืนมากนักเพื่อตื่นเช้ามาวิ่งได้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเทรนด์ที่เรียกว่าซอฟต์คลับบิ้งคำว่าซอฟต์คลับบิ้งนี่คือการมีปาร์ตี้โดยไม่ต้องมีแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับใช้เสียงดนตรีใช้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเชื่อมต่อคนกันดีๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโจทย์นะครับว่าบรรดาบริษัทที่ทำเหล้าทำเบียร์ทำแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยกับพวกสถานบันเทิงเนี่ยที่คนตอนเย็นๆจะไปกินเหล้ากินเบียร์กันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อสังสรรค์เนี่ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าแล้วถ้าเทรนด์มันแบบนี้จะต้องแก้ไขกันยังไงครับ
1: แต่มันก็เป็นเทรนด์ที่ดีเลยนะ
2: เรายังไม่เห็นร้านอาหารที่ใช้เสียงดนตรีแบบจริงๆที่ไม่ได้มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่ามือนอกเขาเริ่มมีแล้วนะ
2: ค่ะ
0: คราวนี้ยังไม่หมดนะครับเมื่อเราพูดเรื่องนั้นแล้วต้องพูดอีกเรื่องนึงครับว่าบรรดาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจนซีอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างบ้าแบรนด์เหมือนเดิมหรือเปล่าเออเขาก็ไปสำรวจนะครับผู้บริโภคอันนี้คนไทยนะ
2: ค่ะ
0: 20ถึง35ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประมาณ 90% เนี่ยเคยซื้อสินค้าหรูหราในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วคนที่เคยซื้อเนี่ยนะครับการซื้อ1ครั้งเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 40,000 บาทแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยอาจจะมีการผ่อนส่งด้วยแสดงว่าตลาดนี้ยังมีเขาเรียกว่ายังมีเขาเรียกมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร 40,000 บาทนี่ผมเดาเลยว่าต้องเป็นกระเป๋าแน่นอนเลยกุ้งว่าไหม
1: น่าจะประมาณนั้น
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยแต่เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยพอซื้อไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการซื้อซ้ำเนี่ยจะใช้เวลานานมากหรืออาจจะไม่มีการซื้ออีกเลยนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยนี่เขามองหาเนี่ยเขาไม่ต้องการกระเป๋าที่มีโลโก้ใหญ่ๆเพื่อแสดงออกถึงสถานภาพทางสังคมว่าฉันเนี่ยไฮโซฉันนี่รวยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่ากระเป๋าที่เขาซื้อมาเนี่ยมันต้อง1คน2คือคุณภาพดีนะครับ3นะครับบริการเนี่ยในการซื้อเนี่ยต้องเอาใจเขาดูแลเขาอย่างดีนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแล้วก็มีความโปร่งใสกับธุรกิจที่ยั่งยืน 96% ของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย 94% บอกว่าอยากได้พนักงานที่มีความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องสินค้านะครับแล้วก็คิดว่าแบรนด์เนี่ยควรจะให้ประสบการณ์ต่างๆที่ดีกว่ามากกว่าการขายสินค้าแล้วจบไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันปีผลกระทบทำให้พวกแบรนด์แพงๆเนี่ยอย่างหลุยส์วิตตองชาแนลกุชชี่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะต้องมานั่งคิดนะครับว่าจะจัดการกันยังไงเพื่อว่าไม่ใช่ว่าเป็นการขายแล้วก็มีโลโก้ใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวนะครับกุ้งคิดว่า

0: ตอนนี้มันก็มีแนวโน้มด้วยอย่างในจีนเนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยกับคนเจนซีเนี่ยไม่ซื้อแบรนด์ต่างประเทศเลยนะ
1: คือเป็น
0: เขาไปซื้อแบรนด์ที่คุณภาพดีในประเทศของเขาเองอ่ะ
1: มันก็
0: อยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยมากเลยกุ้งอยากให้เกิดไหม
1: คืออันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการรณรงค์ด้วยอย่างจีนเองเขาก็รณรงค์ให้ใช้ของแบบ
2: made in china
1: made in china แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่เน้นเรื่องแฟชั่นที่หรูหรามันจะเป็น quiet fashion ก็คือแบบว่าเงียบๆอ่ะฉันไม่ต้องโฉ่งฉ่างไม่ต้องบอกใครว่าฉันถือแบรนด์เนมราคาหลักแสน
2: ค่ะ
1: เงียบๆดีกว่า
2: แล้วรัฐบาลก็ไม่ส่งเสริมด้วยปิดพวกโซเชียลมีเดียของคนที่ใช้ชีวิตหรูหราด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยจนกว่าจีนอีกนะตอนนี้อาจารย์กุ้ง แล้วเราจะไม่มีการรณรงค์เพื่อให้คนเนี่ยมาใช้แบรนด์ของไทยเหรออ
1: ันนั้นแต่รัฐบาล
0: ดีไซเนอร์ไทยเนี่ยจะได้ลืมตาปากบ้างถ้าทำของดีๆต่อไปอาจจะมีการส่งออกไปต่างประเทศเลยบ้างก็ได้นะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ภาครัฐเนาะอาจารย์เนาะ
0: อันนี้ก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงแต่ผมมาสนับสนุนน
2: ะ
0: ว่าวัยรุ่นไทยหรือว่าเจนแซดของไทยเนี่ยไม่ซื้อแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยแล้วมาซื้อของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันดูหรูหรามากกว่านะกุ้ง
1: ใช่
0: เพราะตอนเนี้ยสินค้าไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายนะอย่างผมเนี่ยใช้กระเป๋าอยู่ใบหนึ่งเป็นกระเป๋าผู้ชายนะใบหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาประมาณ 3,000 บาทเองนะครับซึ่งอันนี้พอดีลูกศิษย์ผมเป็นคนทำอ่ะแล้วก็ให้ผมมาเขาเป็นแบรนด
2: ์
0: นะแล้วก็เขาก็ขายในราคาประมาณใบละ 3,000 เป็นหนังแท้ด้วยนะแล้วทนด้วยนะก็ใช้ได้ก็ไม่เห็นตาย
1: คืออันนี้เกิดว่ามันก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะอาจารย์ที่แบบที่อาจารย์บอกว่าเทรนด์เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากจะใช้แบรนด์เนมไม่อยากจะฟู่ฟ้ามากเกินไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีรวมถึงเทรนด์เรื่องการออกกำลังกายของเด็กรุ่นใหม
0: ่ใช่แล้วกุ้งรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช้แบรนด์เนมน
2: ะ
0: คนที่สบายใจมากที่สุดคือใครรู้ไหม
2: พ่อแม
1: ่
0: เพราะงั้นไม่ต้องโดนลูกไถเอาเงินไปซื้อแบรนด์เนมเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างไร้สาระน
2: ะ
0: ถ้าเขาหากินได้มีเงินเยอะอยากจะซื้อเนี่ยก็ว่ากันไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่ายังพึ่งตัวเองไม่ได้ทำงานรักเดือนประมาณ 20,000 แต่ถือกระเป๋าไว้ใบละ 50,000 เนี่ยผมคิดว่ามันก็เกินไปนิดนึง
2: ค่ะหลักๆเลยต้องปลูกฝังเรื่องของความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายให้เขาคิดให้เป็นให้ได้แบบนี
0: ้เอาละ
2: ค่ะ
0: เอานี่มาอีกเรื่องนึงครับจำได้ไหมกุ้งพี่จอห์นสันและจอห์นสันที่เมื่อก่อนนี้เขาขายแป้งเด็กจอห์นสันน่ะ
1: ใช่จำได้จำแบ
0: งค์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้พวกแร่ดินขาวซึ่งก็เรียกว่า talc นะครับ talcเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตไหมกุ้งแป้งเด็กเนี่ยนะจอห์นสันจอห์นสันได้เขียนว่าเทลคัมเทลคัมพาวเดอร
1: ์
0: ก็คือผงที่มาจากแร่ของดินขาวสมัยก่อนเนี่ยระบบต่างๆหรือการทำความสะอาดมันอาจจะยังไม่ดีมันก็ทำให้มีพวกสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมเนี่ยก็คือแร่ใหญ่หินครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจอห์นสันจอห์นสันเนี่ยถูกฟ้องเป็นเกือบแสนคดีทั่วโลกนะครับว่ามีผู้หญิงเนี่ยหรือคนที่ใช้แป้งของเขาเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งนะครับซึ่งเป็นมะเร็งในรังไข่นะครับนอกจากนั้นยังมีมะเร็งปอดอีกด้วยนะครับ
1: หน้าล่าสุดเป็นยังไงคะ
0: สู้คดีกันมาเป็น10ปีนะครับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ที่เกิดขึ้นแน่ๆคือล่าสุดเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี่เองเมื่อ2วันเนี่ยน
1: ะ
0: บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยออกมาแถลงก็อาจจะมีการจ่ายเงินประมาณ 1.8 แสนล้านบาทนะครับเพื่อจะหยุดคดีเนี่ย 70,000 กว่าคดีที่มีการฟ้องร้องว่าแป้งเด็กแท้ผิดพันเขาหรือว่าเขาค่ำเนี่ยของบริษัทเนี่ยเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่ซึ่งจะเป็นการยุติการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อกันมาเนี่ยมากกว่า10ปีนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอก J&J บอกว่าคดีอันนี้มีคดีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 76,000 คดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของเทลคัมพาวเดอร
1: ์
0: หรือแป้งเด็กจอห์นสันนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามีแร่ใยหินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสารแตกปลอมทำให้เกิดมะเร็งทั้งเยื่อหุ้มปอดด้วยแล้วก็ทั้งรังไข่ด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ฟ้องร้องกันมานานมากจอห์นสันเนี่ยออกมาบอกว่าเขามั่นใจว่าถ้าสู้กันไปเขาก็ชนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากจะมาวุ่นวายเรื่องนี้แล้วล่ะเขาก็อยากจะจบๆมันไปเพื่อเขาจะได้เอาเวลาเนี่ยกับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไปพัฒนาพวกยากับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้คนมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่าย

0: คนที่ฟ้องร้องก็เป็นมะเร็งไปแล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์นะแต่ตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมอีกน
1: ะ
0: อีกประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร
1: ์
0: ก็เสียเงินไปเยอะนะ
2: เส
0: ร็จแล้วเขาก็บอกว่าตอน J&J เนี่ยก็ยังขายแป้งอยู่นะแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนแล้วเขาเลิกใช้แร่ใยหินไม่ใช่แร่ดินขาวเนี่ยที่ชื่อว่าเกาค่ำเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนแล้วตั้งแต่ปี2020คือ6ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้ากุ้งเนี่ยซื้อแป้งเด็กจอร์นสันมาใช้กลิ่นก็คือกลิ่นของจอร์นสันเนี่ยแป้งเด็กเนี่ยกุ้งรู้ไหมว่าเป็นกลิ่นที่คนเนี่ยจำได้มากที่สุดในโลก
2: มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: ใช่แล้วเขาเรียกว่าเป็น powdery powdery powdery skin นะก็คือว่าเป็นกลิ่นของแป้งเนี่ยซึ่งเป็นที่คอยไปคนจะเรียนแบบกันทั่วโลกเนี่ยก็คือกลิ่นแป้งเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นมันมีความเฉพาะตัวมากเลยนะ
2: มันก็เป็นเฉพาะของเขา
0: และในตอนนี้เนี่ยถ้ากุ้งซื้อเนี่ยกุ้งก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่ากุ้งจะได้แป้งข้าวโพดเนี่ย มาทาตัวแทน
2: อ๋อเข้าไปแทนไอ้เจ้าตัวนั้น
0: ใช่ครับเขาเลิกใช้แล้วไงนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ดูว่าไอ้คนที่คนฟ้องนี่ก็จะยอมไหมไง
2: แต่ว่ากลิ่นก็ยังคงเอกลักษณ์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันถูกต้องไหมคะ
0: กลิ่นก็เป็นกลิ่นเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็บอกกลิ่นนี้เป็นความลับเลยนะคือบอกว่าแต่เขาบอกว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะเขาบอกว่าถ้าเทียบกลิ่นจอห์นสันเมื่อ 20-50 ปีที่แล้วกับตอนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งเป็นกลิ่นที่เด่นมากๆเลยนะเอาละอันนี้เรื่องสุดท้ายละ
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์
0: คนฝรั่งเศสเนี่ยชอบกินตับห่านตับเป็ดที่เรียกว่าฟัวคราใช่ไหม
1: ใช
0: ่ซึ่งอันเนี้ยทรมานสัตว์มากเลยกุ้งเพราะจะมีการยัดอาหารยัดไขมันให้พวกเป็ดกับให้พวกห่านกับเป็ดเนี่ยกิน
2: ให้ตับมันโต
0: เพื่อให้ตับมันโตใช่ไห
1: ม
0: ในตอนนี้เนี่ยที่ประเทศบราซิลนะครับประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยคือคุณดาซิวาเนี่ยนะครับออกกฎหมายเมื่อวันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับห้ามการผิดและจำหน่ายฟัวคราทั้งตับเป็ดและตับห่านในประเทศของเขาเนี่ยโดยสิ้นเชิงสาเหตุเพราะเขาบอกคนไม่ได้ครับว่ากระบวนการผิดเนี่ยมันเข้าข่ายการทารุณสัตว์ที่รุนแรงมากเกินไป
1: ค่ะค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: เหรออันเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงวันศุกร์นี้นะคะผมคุณนายกุ้งกับพรเนี่ยก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามพวกเรามาเนา
2: ะ
0: แล้วก็เราก็มาเจอกันอีกทีนึงนะครับแล้วผมก็กุ้งกับ
2: พ
0: รก็ลาไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บูชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5

0: 5.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียงนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพิมายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบูรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพิมายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190ซมก็เลยเคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพิมายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพิมายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธสาธิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องไทยธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปทักภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่า รายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการ

0: การประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข025474376ค่ะ
1: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบมาให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5

0: ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลิกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
2: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการมิสซิ่งลิงก์เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ missing link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาและก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม missing link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
1: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Local Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการ

0: ค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ ex local low cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติสินโฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย ex local low cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องหลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบงสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องหลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า2ล้าน 5 แสนคน TikTok กว่าล้าน 2และ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องหลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทหลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่ากระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดาร

หรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับพหลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300 บาทมุมานะ

0: น้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกุมพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
0: ลงทุนเลยนะครับ
1: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
0: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโมรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวด์ได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้ง ตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้ง

0: นอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
1: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอิออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุสุชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียรติค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงวันพระอยู่นะยังเป็นวันหยุดราชการอยู่รู้สึกจะหยุด3วันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อีกวันนึง
2: คือวันนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาแต่ว่าก็จะหยุดแบบว่าหยุดยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็3วันติดเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นอีก1วันที่เป็นฟันหล่อก็อาจจะยาวด้วย
1: ก็คือแต่บางท่านเนี่ยพรุ่งนี้ทำงานก็มีนะคะก็จะมีบางท่านแต่ก็คือส่วนใหญ่ที่ฉันเห็นเขาก็หยุดรวดนะ
2: ใช่
1: เนาะถือเป็นวันหยุดไปด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะก็บางท่านก็ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดกะจะไปทำบุญที่วัดแถวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะในบ้านเราในช่วงนี้บรรยากาศในช่วงวันหยุดแต่ก็ยังมีข่าวแบบหลายๆข่าวที่ยังต้องติดตามท่านข่าวท่านกฎหมายตอนแรกๆสมัยแรกๆที่เราดำเนินรายการเนี่ยยังคิดว่าบางทีจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรเท่าไหร่น
2: ะ
1: ปรากฏมีทุกวันมีจนทุกวันเนี้ยเราคุยไม่หมด
2: คุยไม่หมดจริงค่ะ
1: ต้องถามเก๋
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยคุยหมดสักวัน
2: โอ้โหคือถ้าดูเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันนึงเนี่ยประเด็นถ้าเป็นประเด็นใหญ่ๆจริงๆที่เราแบบว่าพยายามที่จะฝ่าสายตาแล้วก็ขมวดดูเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 5-6 ประเด็นแต่ว่าคุยไปคุยมาบางทีมันมีแง่มุมเรื่องของกฎหมายแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเนาะมันก็ยาวอาจจะยาวไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: บางวันก็ประมาณ 14-15 ประเด็นคือขโมดเรื่องเนี่ยได้ประมาณ 14-15 ด้วยคือด้วยความที่เวลาที่เราติดตามข่าวไงอันนั้นก็ดีอันนี้ก็น่าคุยอันนั้นก็น่าเสียดายพอเราเอามากองๆบางทีเนี่ยเกือบร้อยข่าวจนตาเหล่เราขโมดไปขโมดมาบางทีได้คุยหรือว่าคุยได้ประเด็นเดียวเพราะมันแค่ชั่วโมงครึ่งแต่อย่างไรก็ตาม
2: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นแบบว่าประเด็นร้อนแล้วก็ที่ถูกพูดถึงกันเกือบทั้งนั้นแหละ
1: ไม่งั้นเราก็จะพยายามขโมดให้มันสั้นๆเอาแบบใจความสำคัญ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เพิ่มประเด็นอื่นเข้ามาเพื่อให้ได้มีโอกาสได้คุยหลายเรื่องเพราะว่าบางเรื่องนี่มันก็น่าคุยจริง
2: ค่ะ
1: นะบางเรื่องนี่ดูเหมือนมันไร้สาระมากเลยแต่เขาคุยกันจนแบบโอ้โหมันอย่างดราม่านานาชาติเนี่ยเยอะมากมันไม่ใช่ไร้สาระนะ
2: คือตอนแรกเนี่ยเก๋เองเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าติดตามเก
1: ี่
2: ยวก
1: ับ
2: เรื่อง
1: แบบ
2: เรื่องของดารานักร้องอะไรแบบเนี้ยแต่พอมีประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นข้อพิพาทข้อวิวาททะเลาะกันระหว่าง
1: เป็นแฟนคลับ
2: ใช้คำว่าอะไรส่วนบุคคลไม่ได้แบบว่าจะขยายวงกว้างอ้าวโอ้โหไปมามีเรื่องของแถลงการของสถานทูตออกมาร่วมวงด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าเหตุการณ์มันจะต้องใหญ่สิอะไรแบบนี
1: ้คือมันอาจจะมีบางคำ
2: ค่ะ
1: หรือว่าบางพฤติการที่มันเป็นสากลไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นก็เลยมีประเด็นที่สถานทูตอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือเพราะว่าเป็นเรื่องของคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะคะแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสถานทูตได้พยายามออกมาคลี่คลายข้อข้องใจแต่บางกรณีถ้าเกิดว่าบรรดามิตรรักแฟนเพลงชาวไทยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ก็แวะไป
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าทัวร์ก็ไปแวะนะคะบางคนเขาบอกว่าเนี่ยจากโรมแล้วก็แวะไปที่ปักกิ่งอะไรแบบนี้จริงก็คือมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของมารยาทสากลเนา
2: ะ
1: ว่ากันเถอะย้อนกลับมาอันนี้ก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องของ HIV ช่วงนี้คุณเก๋เขาบอกว่าล่าสุดปี2569เนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมทะลุ 550,000 คน
2: ค่ะ
1: ข้อมูลตัวเลขคาดการประมาณล่าสุดนะคะอยู่ที่ 557,993 คนซึ่งในแวดวงสาธารณสุขปรากฏว่ามีการตื่นตัวกันมาก

0: แล้วโอ้โหด้วยความตกอกตกใจหลังจากที่เพจชื่อดังของมาแลบแพนด้าน
1: ะคะ
0: ออกมาโพสต์เตือนประชาชนให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองแล้วก็อย่าประมาทนะคะคือเขามีการแยกสรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยเป็นภูมิภาคให้เห็นชัดเจนนะคะภาคกลางนั้นมีข้อมูลผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง 210,000 คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนะคะมีผู้ติดเชื้อ 130,000 คนภาคเหนือมีผู้ติดเชื้อ 67,000 คนภาคตะวันออกมีผู้ติดเชื้อ 64,000 คนภาคใต้นั้นก็ไม่น้อยนะมีผู้ติดเชื้อ 58,000 คนภาคตะวันตกนะคะมี 24,000 คนจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดปัจจุบันมีถึง13จังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อปรากฏว่าทะลุหลักหมื่นเลย
1: ค่ะ
0: คือในส่วนกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันต้องเป็นหนึ่งในเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมักจะกองๆอยู่ที่กรุงเทพด้วยปรากฏว่ามีข้อมูลผู้ติดเชื้อสูงสุดเรียงตามลำดับได้แก่แน่นอนกรุงเทพมหานครนะ 88,535 คนชลบุรี 31,712 คนเชียงใหม่ 23,949 คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการแยกแยะกลุ่มนี้พบว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง15ปีถึง24ปีจะมีสัดส่วนการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสังเกตและน่าเป็นห่วงนะเนื่องจากว่าคือพอเราอายุมากๆเนี่ยพอเราได้ยินแบบนี้ปั๊บแล้วดูเกณฑ์อายุเราจะนึกภาพออกเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือ1ไม่ใช่ถุงยางอนามัย2มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
1: ค่ะ
0: นะคะถึงตัวเลขสะสมจะสูงนะก็บอกว่าในระบบสาธารณสุขของไทยโดยกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้ติดเชื้อมากกว่า 83% มีความรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้วนะคะในจำนวนนี้มี 83% เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 76% นั้นสามารถควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายได้จนอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าundetectable ก็คือตรวจแล้วไม่เจอเชื้อนะแต่อะไรก็ตามเขาเรียกอยู่นะอยู่ตัวอยู่ untransmittable คือช่วยไม่ให้มันไม่แพร่ไปสู่คนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่อะไรก็ตามนะการให้ความรู้คือคนที่เป็นวัยรุ่นมันจะเกิดคือเรียกว่าจะมีขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอรุ่นเราเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะลืมไปเลยเพราะว่าจะมีคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นหลังนะที่จะต้องให้ความรู้แล้วก็จะต้องดูแลจะต้องระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: สู่เป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะถึงเราจะบอกว่าอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะควบคุมตรวจไม่เจอเชื้อไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่น
1: มีการรับยาต้านไวรัสแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: จะไม่เป็นจะดีกว่าเห็นเงียบๆนะข้าติดเนี่ยโอ้โหเพียบ
1: แต่ว่าข้อมูลอย่างที่หยิบยกมาเนี่ยที่คุณศิวพรหยิบยกมาอย่างจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เองเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์นี้เหมือนกันนะคะ
0: อ๋อวันก่อนอะ
1: ใช่ค่ะก็บอกว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงแล้วก็มีตัวเลขออกมาอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ประมาณสัก 23,900 คนนะคะคือถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็หมายความว่าจะมีคนติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณถึง2คนด้วยกันหรือประมาณ700คนต่อปีนะคะก็ยังสะท้อนว่าการแพร่ระบาดอ่ะมันยังไม่ลดลงแม้ว่าจะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตามทีนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยแหละเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นนะคะคุณผู้ฟังอายุประมาณสัก 15-24 ปีอันนี้เป็นกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดเลยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นวัยแรงงานแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือพฤติกรรมทางเพศที่

0: ปิดกว้างมากขึ้นและก็มีเรื่องของการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนการใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็มีการออกมาเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็มีเพิ่มสูงขึ้นด้วยมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนนะคะต้องตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้าหากว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในอีกอนาคตด้วย
1: ค่ะ
0: อืม
1: นะคะคือ HIV นั้นยังเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะดิฉันคิดว่า
0: ค่ะ
1: ยังเป็นเรื่องที่ไว้วางใจไม่ได้นะคะเผลอๆแป๊บๆดูเหมือนควบคุมได้เดี๋ยวก็มีข่าวคนเป็นกันเยอะอีกนะคะจริงๆมันไม่ใช่โรคระบาดนะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมีโอกาสที
0: ่
1: คนติดเชื้อเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ย
0: ะ
1: นะคะน่าเป็นห่วง
0: คือเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเพียงอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าตามข่าวที่มีการรายงานเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องว่างในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยก็หลายคนไม่ได้รับการตรวจคัดกรองหรือรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ส่งผลให้การแพร่เชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมันต้องรู้ก่อนไงม
0: ัน
1: ต้องเรียนรู้การป้องกันก่อนไอ้ตอนเข้าถึงการรักษาเนี่ยคือมันติดแล้ว
0: ค่ะ
1: เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะที่จริงๆสำคัญนะคะ
0: บางคนอาจจะกลัวหรือเปล่าคุณศิวพร
1: กลัวอะไร
0: กลัวแบบไม่หมายถึงว่ากลัวว่าแบบกลัวถูกตีตาทางสังคมแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปรับการตรวจการรักษาอะไรแบบนี้
1: เดี๋ยวถ้าที่ดูข้อมูลนี้เนี่ยคือ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าถึงระบบการรักษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แสดงว่า180เนี่ยไม่มีปัญหาคือมีข้อมูลรู้วิธีการแล้วก็เข้าถึงได
0: ้ค่ะ
1: ปัญหาของเราก็คือทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มที่อายุน้อยลงเรื่อยๆเนี่ย15-24เนี่ย15เนี่ยยังเป็นวัยที่อยู่ในวัยเรียนแล้วก็น่าจะมัธยมต้นเท่านั้นเอง
0: ประมาณสักม.3ได้ม
1: .2มั้ย
0: ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าถ้า13ก็มัธยมม.1 14ก็ม.2 15ก็ประมาณม
1: .3ค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นประเด็นที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง
0: นะ
1: เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์บางโรคก็เป็นโรคร้ายแรงเนี่ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการมีบุตรก่อนวัยอันควรนอกเหนือจากเราที่เป็นสังคมผู้สูงอายุคนเกิดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้ที่เกิดมามันก็ไม่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นวัยเขาเรียกว่าวัยเรียนวัยใสมันจะเกิดปัญหากับเด็กที่เกิดมาใหม่นะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะมีปัญหาอีกเช่นเดียวกันว่าจะเป็นวังวนนี่แหละนะคะอันนี้ก็ย้อนมาในบ้านเราทีนี้ปัญหาที่เป็นเรื่องของอุบัติภัยก็ต้องกลับไปดูเรื่องของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: เมื่อวันก่อนในช่วงประมาณบ่ายสองโมงอะนะอันนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงน่ากลัวมากซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว13คนนะคะ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงถึง 7.1 ที่คุมาโมโตะนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยดูจากภาพข่าวเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากนะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เรียกว่า
0: อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ
1: ใช
0: ่
1: ก็จะมีภัยธรรมชาติไหลเหตุการณ์ที่หนักๆแล้วก็รุนแรงถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการซักซ้อมมีการสอนตั้งแต่ในระดับที่อนุบาลก็ตามแต่ว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงๆหลายครั้งก็ยังเกิดความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าช้อปปิ้งมอลล์ที่สำคัญแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดด้วยชื่อว่าอีออนมอลล์น
0: ะคะ
1: ปัจจุบันนี้เราจะมีภาพถ่ายทางอากาศทำให้เห็นรายละเอียดในช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ในช่วงก่อนและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติภัยเกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเมืองคาชิวะที่จังหวัดคุมาโมโตะทางภาคใต้ของญี่ปุ่นหลายท่านก็นึกถึงในช่วงของเกาะฮอนชูเนี่ยนะคะบ้าน

0: เรือนหลายหมื่นหลังยังไม่มีไฟใช้นะ
1: คะ
0: ถนนหลายสายก็ได้รับความเสียหายสะพานมีสะพานถล่มด้วยแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่าจากเหตุการณ์ของสะพานถล่มแต่ว่าในช่วงของช้อปปิ้งมอลล์ที่เกิดระเบิดขึ้นเนี่ยมันเกิดหลังจากที่มีแผ่นดินไหวไปพักหนึ่งแล้วก็มีการอพยพคนออกมาแล้วก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่าเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือปรากฏว่ามันเกิดเหตุระเบิดรุนแรงเท่าที่มีข้อมูลก็คือ2ครั้งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในชั้น2ของช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งใหญ่สุดของจังหวัดเลยนะคะที่อีออนเนี่ยมันพังลงมาแล้วก็มีจุดหนึ่งไฟไหม้ด้วยก็เชื่อว่ายังมีคนไม่น้อยนะจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังนะเราก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวญี่ปุ่น
1: คือจุดนี้เป็นจุดที่วิกฤตหนักที่สุดเลยนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายหนักมากค่ะคุณผู้ฟังคือห้างอีออนเนี่ยได้รับความเสียหายหลังจากเกิดแรงระเบิดนะคะถึงขนาดผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเลยนะคุณผู้ฟังผนังด้านหนึ่งถูกแรงระเบิดเนี่ยฉีกออกเลยอะค่ะเห็นโครงสร้างเหล็กภายในแล้วก็เศษซากเนี่ยกระจายเต็มลานจอดรถเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานเร่งแข่งกับเวลาเหมือนกันนะเวลานี้เนี่ยอย่างคนที่ติดค้างอยู่ในอาคารนะคะก็พยายามช่วยออกมาอย่างเบื้องต้นเองเนี่ยก็ช่วยออกมาได้นะคะแต่ว่าตามรายงานของทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีพนักงานห้างประมาณสัก 20-30 ยังสูญหายอยู่เลยนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยส่วนประเด็นอื่นๆเองนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะก็ออกมายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเป็น13รายแล้วนะคะจากเดิมที่มีการรายงานเพียงแค่4รายและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายใต้ซากอาคารหลายจุดโดยเฉพาะจุดที่คุณศิวพรบอกเนี่ยละค่ะห้างสรรพสินค้าอีออนเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดสำคัญมากๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนะคะก็ค้นหาตลอดทั้งคืนเลยนะคะเห็นว่าบางช่วงบางตอนคุณศิวพรมีรายงานได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตร้องขอความช่วยเหลืออยู่ใต้ซากอาคารด้วยนะคะ
0: คือส่งเสียงให้รู้ว่าจุดที่เขาอยู่เนี่ยยังมีคน
1: ยังมีคนอยู่นะยังรอดอยู่นะ
0: ก็คือส่งเสียงร้องให้ทางกู้ภัยได้ทราบจุดที่เขาอยู
1: ่
0: นะคะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยนะคะมันจะมีความเสียหายกระจายอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ใหญ่นั้นยังอยู่ที่จุดที่เรียกว่าเมืองอุกิคุมาโมโตะเนี่ยค่ะตรงคุมาโมโตะนี่อยู่บนคิวชูนะครับอยู่บนเกาะคิวชูเป็นช่วงใต้นะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บมากกว่า50คนนะคะอันนี้กระจายไปตามโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนอีกด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจมาก็คือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็รายงานจุดที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณเมืองอุกิเนี่ยค่ะอุกิคุมาโมโตะเนี่ยมีความลึกประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้หลายจังหวัดบนเกาะคิวชูรวมถึงนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซางะแล้วก็มิยาซากิได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในขณะนี้จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นก็คือยังไม่นิ่งนะ
1: ค่ะยังไม่นิ่งค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ขอภาวนาให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคือปลอดภัยทุกคนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีคนที่ให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงระเบิดหลังจากมีเหตุแผ่นดินไหวพักหนึ่งซึ่งจริงตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการอพยพคนออกจากห้าง
1: ค่ะ
0: แล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนอยู่แล้วก็มีควันพุ่งออกมาจากบริเวณห้างนี่เป็นจำนวนมากชาวบ้านก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังกลางวันอยู่ไงฮะ
1: คนกำลังไปซื้อของอยู่เลยอ่ะนะคะตอนนี้ก็คือต้องไปสอบสวนด้วยนะคะว่าเอ๊ะความเป็นไปได้เนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วสิ่งที่ระเบิดเกิดขึ้นในห้างอีออนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นก็เหมือนกับมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเรื่องของเป็นการระเบิดหรือเปล่านะคะแต่ว่านอกจากจุดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่เลยนะคะแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีทั้งอาคาร

0: การถล่มหลายจุดมีเพลิงไหม้มีสะพานเสียหายมีถนนแตกร้าวทางหลวงนี่เกิดรอยแยกขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังไปหาดูได้เลยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเก๋เข้าไปดูนะก็เห็นภาพนะโอ้โหเรียกได้ว่าถนนบางทีอ่ะมันเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นมันเผยขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นรอยแตกเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางช่วงบางตอนในอาคารยังมีพนักงานทำงานอยู่เลยอะค่ะพอตอนที่มันไหวอะค่ะก็ต้องหลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วโยกเต็มไปหมดเลยแล้วมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนไทย
1: ที่เป็นคนไทยใช่ไหม
0: เขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นโอ้โหก็ประสบเองกับตัวเลยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกับตัวแล้วรู้สึกว่ามันไหวแรงมากโอ้เธอก็น้ำตาคอเลยนะคะเล่าไปแล้วก็น้ำตาคอเลย
1: ครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะประกาศให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมี after shock ตามมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศภัยสึนามิแต่ว่ายกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็สำนักงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าประชาชนประมาณ 300,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็รัฐบาลเตรียมส่งกำลังทหาร 3,600 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็ต้องฟื้นฟูความเสียหายหลายๆจุดเพราะว่าอย่างถนนเนี่ยบางจุดมันขาดไงฮะขาดตรงกลางอ่ะเพราะฉะนั้นรถไม่กล้าแล่นต
0: ่
1: อกลัวมันพังกลัวมันถล่มลงมา
0: ก็คือใช้งานไม่ได้
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้แล้วก็ทางด้าน JR Kyushu ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะก็มีการระงับการให้บริการรถไฟในพื้นที่บางช่วงแล้วก็ชินคันเซ็นด้วยเพื่อความปลอดภัยสนามบินอโศกคุมาโมโตะเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ปิดรันเวย์ชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าขณะนี้เปิดหรือยังนะเพราะก่อนเข้าใจว่าเมื่อช่วงสายๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบริเวณนั้นคือแถบนี้ต้องถือว่าเป็นซิลิคอนแวลลีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยคือมีบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ไม่ใช่ของไทยขออภัยคือของญี่ปุ่นแล้วก็ของนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยที่ไปลงทุนหลายบริษัทมากนะคะในช่วงที่มีการลงทุนมากๆก็มีบ้านเรือนประชาชนที่ไปอาศัยอยู่แล้วก็คนทำงานที่ต้องเดินทางเข้าไปเนี่ยเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ในช่วงหลังจากที่มีการไหวแล้วก็มีการระเบิดของอาคารช้อปปิ้งมอลล์อีออนเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายนะเช่นพวกศาลเจ้าสำคัญแล้วก็ปราสาทสำคัญ
0: ค่ะ
1: กำแพงก็พังไปเลยนะคะบางจุดเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งบางจุดเนี่ยนะครับหลายๆท่านที่เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก
0: ็
1: คงจะเคย
0: ปราสาทคุมาโมโตะ
1: อ
0: ันนี้เป็นโบราณสำคัญเลยนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญของญี่ปุ่นเลยก็ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่ากำแพงหินบางส่วนของปราสาทเนี่ยพังถล่มลงมาค่ะก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยต้องปิดกั้นพื้นที่โดยรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ประเมินความเสียหายของโบราณสถานดำเนินเรื่องของมาตรการในการป้องกันจากเศษซากที่อาจจะพังถล่มลงมาด้วยสำหรับปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะคะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เลยอะค่ะคุณผู้ฟังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: แผ่นดินไหวครั้งก่อนก็ได้ความเสียหายไปช่วงนึงเหมือนกันน
0: ะ
1: แต่ว่าก็คือภายหลังจากการดูแลก็รอดมาได้แล้วก็ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนนิยมเดินทางไปชมนะคะก็เรายังคงต้องติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วย อย่างกรณีของโรงงานหลายๆแห่งนะคะที่สำคัญเช่น Nippon Paper Industries สาขายาสึชิโร่ซึ่งเขาบอกว่าปล่องควันของโรงงานเนี่ยโรงงานทำเปเปอร์นะ
0: พังถล่มลงมาเลย
1: พังเลยแล้วก็อย่าง TSMC นะที่ทำชิปอ่
0: ะ
1: ทำชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันมี Sony มี Fuji Film หลายๆคนเนี่ยเคยเดินทางไปแล้วก
0: ็
1: มันจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ค
1: นก็เคยเดินทางไปก็ไปเยี่ยมชมด้วยก็มีการอพยพพนักงานอะไรต่างๆออกมา
0: อย่างฮอนด้านี่ก็หยุดผลิตรถจักรยานยนต์ในจังหวัดชั่วคราวเลยนะคะ เออ

0: แล้วก็มีโตเกียว
1: โตเกียวอิเล็กทรอน
0: อันนี้ก็หยุดโรงงาน2แห่งชั่วคราวเช่นเดียวกันค่ะโซนี่นี่ก็อพยพพนักงานฟูจิฟิล์มอพยพพนักงานเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าที่คนให้ความสำคัญและติดตามกันมากก็คือกำแพงของปราสาทคุมาโมโตะนี่แหละ นะคะซึ่งครั้งนี้เห็นว่ากำแพงนึงอ่ะถล่มลงมาเลยคือพังลงมาเลยแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่ในส่วนของปราสาทนี่ยังไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าตรงกำแพงเนี่ยแต่ก็น่าจะซ่อมแซมได้นะคะมันจะมีหลายๆโรงงานแต่คนที่เขาโฟกัสกันก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะซึ่งทาง Kyushu Electric Power ก็บอกว่าจากการตรวจสอบจนถึงค่ำวานนี้ยังไม่มีความผิดปกตินะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกนไคที่สังะแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดที่คังโงชิมะแล้วก็บริเวณโดยรอบก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายนะคะคือจะมีภาพของสะพานข้ามแม่น้ำทางยกระดับอะไรต่างๆที่ได้รับความเสียหายคือตรงกลางพังอะไรเงี้ยก็ยังต้องติดตามเพราะว่าการบูรณะคงจะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็เชื่อว่ากระแสไฟฟ้าดับกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหลายหมื่นหลังคาเรือนนะคะแล้วก็ระบบประปาในช่วงที่หลังเกิดเหตุก็ถือเป็นช่วงที่น้ำประปาก็เสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
0: คือตอนนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าทางการญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังคงบอกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก1สัปดาห์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีก่อนนะคะแล้วจุดนี้เนี่ยจังหวัดเนี้ยมีคนเสียชีวิตเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย275คนแล้วก็บาดเจ็บถึง 2,739 คนค่ะ
1: ค่ะท่านเคยเดินทางไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปภาคหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว300คนชุมนุมกลุ่มสวประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึง

0: ระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกระทิงป่าแก่งกระจานตายคาดติดกับดักสปริงเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุกระทำผิดนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าวว่าอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐานและสืบสวนติดตามผู้ลักลอบวางกับดักสปริงมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลังผลชันสูตรเบื้องต้นชี้ว่ากระทิงป่าเพศผู้เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งคาดว่าเกิดจากการติดกับดักสปริงเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหินลาดพบกระทิงได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าขาขวาในพื้นที่บ้านห้วยไผ่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจึงสั่งการชุดกู้ชีพกู้ภัยอุทยานแห่งชาติพร้อมกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่144เข้าตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการกระทั่งกระทิงล้มลงและเสียชีวิตก่อนเคลื่อนย้ายซากมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรวจสอบเบื้องต้นพบกระทิงเป็นเพศผู้อายุประมาณ 5-7 ปีน้ำหนักราว 800-900 กิโลกรัมบาดแผลถลอกบริเวณช่องท้องและขาหลังด้านซ้ายและยังพบบาดแผลบริเวณข้อเท้าขาหน้าขวาขาดมีลักษณะสอดคล้องกับการถูกบ่วงหรือกับดักสปริงทีมสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าผ่าชันสูตรซากร่วมกับฝ่ายปกครองผลการตรวจไม่พบร่องรอยถูกยิงหรือเลือดตกในรวมทั้งไม่พบหัวกระสุนในซากกระทิงสัตวแพทย์ลงความเห็นเบื้องต้นกระทิงน่าจะตายจากภาวะติดแผลติดเชื้อในกระแสเลือดหลังข้อเท้าขาหน้าขาดถูกกับดักสปริงกัดรัดจนเกิดบาดแผลเปิดสัมผัสกับดินเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบยืนยันสาเหตุการตายอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจ

0: ใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะคุณรณรงค์วันนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนก็มีข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นนะเราก็นึกเปรียบเทียบถึงช่วงที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็เกิดความเสียหายในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ทราบว่าทางญี่ปุ่นเองมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยนะ13คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า50คนนะคะยังคงมีการค้นหาคนที่สูญหายอยู่แล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามอลล์ที่ใหญ่สุดในจังหวัดเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: ชื่อว่าอีออนมอลล์เนี่ยค่ะชั้น2ของเขาเนี่ยเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาแล้วก็อาคารก็เลยทรุดลงมาก็เลยถล่มลงมาเข้าใจว่าจะมีคนที่ช่วงนั้นเขาอพยพบรรดาลูกค้าออกมาแล้วแต่ว่ายังมีพวกกลุ่มพนักงานที่แล้วก็คนที่เป็นพวกกู้ภัยเจ้าหน้าที่อะค่ะที่ยังเข้าไปตรวจความเสียหายปรากฏว่ามันมีเหตุระเบิดแล้วก็มีพื้นพังถล่มลงมาก็เลยทำให้มีคนติดอยู่ใต้ซากเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าเราคุณรณรงค์จริงเราก็เคยคุยนะเพราะว่าเหตุร้ายแบบนี้หรืออุบัติภัยต่างๆมันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราหลายครั้งแล้วก็คุยถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแบบนี้นะคะแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นนี่อย่างของเราคงจะเปรียบเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ 100% แต่ว่าเราอาจจะนึกถึงหรือวางหลักโครงสร้างให้กับผู้ฟังของเราบ่อยๆครั้งนะว่าในยามเกิดภัยพิบัติเกิดอุบัติภัยใหญ่ๆแบบนี้มันต้องนึกถึงอะไรก่อนมันมีใครที่จะต้องเข้ามาให้การดูแลให้การช่วยหรือถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มไหนที่เราจะต้องประสานแล้วก็ให้เขามาติดตามดูแลมันจะมีหน่วยงานหลักๆอะไรบ้างไหม
4: คืออย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นของถ้าเราดูในข่าวนะของที่เกิดขึ้นของที่ญี่ปุ่นนะครับ
2: ค่ะ
4: เส
2: ีย
4: งม
2: ัน วิดๆอยู่ใช่ไหม
4: วิดบิน
2: อ่ะได้แล้วค่ะ
4: ได้แล้วนะอ่ะเรื่องของที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ท่านถล่มมาลงมา
2: ค่ะ
4: มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
2: ค่ะ
4: ที่น่าสนใจคือเขาเสียหายไม่เยอะมากนะครับจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
4: ทีนี้ของเขาเนี่ยจะมีหน่วยงานเข้าไปเป็นหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะเลยเข้าไปดำเนินการดูแลรักษาพยาบาลทั้งหมด
2: ค่ะ
4: แต่หลักๆเลยเนี่ยเขาจะดูว่ามีการทำประกันภัยเอาไว้หรือไม่ครับและการชดใช้เยียวยาเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ว่าทางรัฐบาลเขาจะมีมาตรการเยียวยาออกมาเหมือนกับประเทศไทยไหมหรือไม่อย่างไรบ้าง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: หลักๆแล้วจะเหมือนกันคือจะมีงบประมาณส่วนกลางออกมาเป็นงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2: ค่ะ
4: มีทุกประเทศครับแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยแล้วแต่รัฐบาลประเทศนั้นๆไปจัดสรรมา
2: ค่ะ

0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ไม่แน่ใจอย่างกรณีของประกันภัยเนี่ยเขามีการปฏิเสธเรื่องของภัยธรรมชาติได้ไหมบางอันเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเขามีเป็นข้อแม้ไว้อะค่ะหรือว่าทั่วไปเนี่ยได้
1: คือถ้าเป็นของในเอาประเทศไทยกันแล้วกัน
0: เรายึดของ
1: ประเทศแต่ของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้สนนะครับว่าจะมีประกันภัยหรือไม่คือถ้ารัฐบาลเยียวยาก็คือจะเยียวยาเลย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะของความเสียหายอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งยกตัวอย่างน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นบ่อย
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการเยียวยาเป็นประตูเสียหายหรือว่าจะต้องซ่อมแซมส่วนไหนบ้างก็จะเอางบประมาณมาเบิกแต่อาจจะได้ไม่เต็มหน่วย
0: ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับหัดใหญ่ปีกลายก็ได
1: ้หัดใหญ่ปีกลายนี่ก็คือใครที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายก
0: ็
1: ให้มาทำเรื่องเบิกจ่ายกับส่วนราชการโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายแล้วก็เอางบประมาณไปเบิกถ่ายภาพประกอบไปหรือไม่แล้วแต่เขาทำกันสมัยนี
0: ้ค่ะความบกพร่องหรือว่าการดูแลของภาครัฐที่ไม่เพียงพอเนี่ยเป็นเหตุที่ประชาชนจะต้องได้รับค่าชดเชยไหมหรือว่าฟ้องร้องได้ไหม
1: บกพร่องต้องดูว่าเป็นเหตุไหนต้องดูว่าเป็นเหตุไหนถ้าเป็นเหตุที่สามารถป้องกันได
0: ้ค่ะ
1: อันเนี้ยหน่วยงานราชการเนี่ยรัฐเนี่ยต้องชดเชยต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เรียนะรับผิดชอบกับชดเชยรับผิดชอบนี่แปลว่ามีการกระทำความผิด
0: มีหน้าที่
1: มีหน้าที่แล้วก็ปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชดเชยนี่คือไปช่วยเหลือช่วยเหลือพยุงราคา
0: ค่ะ
1: เป็นมาตรการช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาจจะเป็นการให้เปล่าหรือมีเงื่อนไขก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ต้องออกเป็นกฎหมายทีนี้ในการชดเชยของฝ่ายรัฐบาลไทยชดเชยตามที่มีการตั้งลิสต์รายการมาเช่นประตูบ้านอันนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าประตูบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมาก
0: ทำไมอ่ะ
1: คือในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีค่าซ่อมประตูบ้านไม่เท่ากัน
0: อ๋อค่าซ่อมไม่เท่า
1: แต่เขาก็จะมีวิธีการบอกว่าบางทีค่าซ่อมไม่เท่าแต่ก็จะไปถัวเฉลี่ยอย่างอื่นให้มันได้พอๆกัน
0: เหมือนกับเคาะราคากลางได้ไหมหรือว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ต้องใช้วิธีเฉลี่ยเอาอย่างอื่นมาถัวถัวให้ได
1: ้คือเราไม่ได้จ่ายตามความเสียหายจริงเนี่ยเราจ่ายเป็นเงินชดเชยช่วยเหลือ
0: อย่าง
1: เช่นว่าถ้าประตูมันราคาสูงกว่านั้นคุณก็ไปจ่ายเพิ่มเอาเอง
0: ค่ะ
1: แต่ภาครัฐเนี่ยจะมีให้เรทนี้เป็นต้นหรือค่ากระเบื้องค่าบ้านเรือนที่เสียหาย
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็ยังแปลกใจอยู่อันนึงนะ
0: ค่ะว่า
1: ไอ้ปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์นะ
0: ที่สุรินทร์
2: อ๋
0: อ
1: แต่นั้นปั๊มน้ำมัน
0: เหตุความมั่นคงนะใช่
1: ปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐเนี่ยกลไกของรัฐเนี่ยเลือกจะไม่เยียวยาเพราะว่าเขามีประกันภัย
0: ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจริงๆจะต้องได้รับการเยียวยาทั้งจากภาครัฐด้วยแล้วก็ในส่วนประกันไม่ใช่ว่าเขาประกันของเขาเองแล้วเลยไม่ต้องดูแลแบบนั้นหรือเปล่าหรือไง
1: คืออันนี้แหละครับคือความยุติธรรมที่เราอาจจะมองเห็นแตกต่างกันทางกลไกของรัฐก็บอกว่ามาตรการชดใช้เยียวยาเนี่ยมันเยียวยาแล้วคุณมีประกันนี่ก็ให้ประกันรับผิดชอบไปไงถ้าเกิดฉันไม่มีประกันล่ะ
0: อันนั้นเนี่ยเป็นเขาดูแลตัวเองเขาจ่ายตังเองนี่ถูกไหม
1: ทีนี้เดี๋ยวผมมาเทียบอีกอันนึงให้ฟังกรณีอุบัติเหตุรถชนเหตุละเมิดในประเทศไทยก็แล้วกันมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่ครับเหตุละเมิดในประเทศไทยผมไปขับรถชนคนแล้วก็เขาไปรักษา30 บาทแต่ในค่ารักษาของ30 บาทนี่คือเขาไม่ต้องจ่ายตังค์แต่มันก็สามารถตีเป็นราคามูลค่าได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไอ้มูลค่าค่ารักษาตรงส่วนนั้นเนี่ยผมมีหน้าที่ต้องจ่ายให้เขาแม้เขาจะไปเบิกกับส่วนราชการได้หรือสวัสดิการเขาก็ตาม
0: นี่ก็สมเหตุสมผลนะ
1: ทีนี้หลักการอันนี้คือหลักกฎหมายแพ่งในเมืองไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้หลักการเนี้ยพอถูกเอาไปใช้กับเหตุของปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์ที่มีประกันผู้ฝ่าเหตุเนี่ยเป็นจะบอกว่าไงเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้าน
0: กัมพูชาอ่ะ
1: เป็นกัมพูชา
0: ที่เขายิงมา
1: แล้วถ้าโดยหลักการประกันจ่ายเรากัมพูชาก็ต้องเอามาจ่ายเรารัฐบาลไทย

0: ไปเอากับกัมพูชามาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ค่อยๆติดตามนะครับคุณผู้ฟัง
1: แต่นั้นมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะ
0: ถูกๆนี่ผมพยายามไล่ลำดับ
1: พยายามเทียบเคียงอะ
0: ลำดับเทียบเคียงให้เห็นว่าในการรับผิดชอบในการรับผิดชอบคือที่บริษัทประกันจ่ายบริษัทประกันจ่ายมาเนี่ยถึงแม้ผมจะเป็นผู้ประสบภัยผมควรได้2เด้งที่ผมพูดมาทั้งหมด
1: ถูกต้องเห็นด้วย
0: ไม่อยากอ้อมช้อมเดี๋ยวหาว่า
1: คือต้องได้ทั้งสองแห่งอะหรือว่าทำอะไรไว้ที่ไหนก็จะต้องได้ทั้งหมดอะไม่ใช่ว่ามาตัดสิทธิ์เขาเพราะเขาประกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่หรือเปล่าหรือไง
0: ถูกต้องครับคือการเยียวยาเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีประกันภัยหรือไม่ก็ตามเนี่ยควรมีสักก้อนหนึ่งอะที่ต้องเอาไปชดใช้จริงๆหรืออาจจะต้องเป็นจำนวนไปเลยถ้าประเมินว่าเป็นภัยความมั่นคง
1: ค่ะแล้วไม่งั้นคุณจ่ายให้คนอื่นเขาแล้วไม่จ่ายให้คนนี้มันก็แปลกๆอยู่นะ
0: มันเป็นเรื่องนโยบายไงคุณศิวพร
1: มันเยอะไม่ปริมาณมันเยอะหรือเปล่า
2: หรือ
1: จำนวนเงินมันเยอะเลยไม่จ่ายหรือเปล่า
2: หรืออาจจะเป็นระเบียบหรือเปล่า
1: จ่ายเอง
0: ทีนี้กลับมาดูต่อสมมุติถ้าต้องจ่ายปั๊มน้ำมันถ้าต้องจ่ายปั๊มน้ำมันนะแล้วบ้านเรือนหลังอื่นที่เสียหายจ่ายกันขนาดไหนจ่ายกันตามจริงแค่ไหนจ่ายมากจ่ายน้อยอย่างไรบ้างหรือยอดเงินที่จ่ายผมจะเจอปัญหานี้ราชการเขาจะตีเป็นราคามาคุณจะเป็นปั๊มหรือคุณจะเป็นบ้านเนี่ยคุณได้แม็กซิมัมเท่ากัน
1: ค่ะเอาหรอ
0: ทีนี้พอคุณได้แม็กซิมัมเท่ากันมันก็ไม่สมเหตุสมผลไง
1: นั่นสิเพราะว่าลักษณะการใช้อาคารมันมูลค่ามันต่างกันมากเลยนะ
0: แต่คุณเก๋คุณเก๋แต่ว่าในราคาที่จ่ายไปเนี่ยเราก็เยียวยาแล้วนะเราก็เยียวยาทุกครอบครัวทุกครัวเรือนเท่ากันหมดนะ
1: ค่ะแต่มูลค่าความเสียหายมันคนละสเกล
2: หรือมันต้องแบ่งแยกประเภทหรือเปล่าอันนี้เป็นบ้านอันนี้เป็นธุรกิจ
1: ทำธุรกิจ
2: อะไรอ
1: ย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเซเว่นใช่ไห
2: ม
1: ร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยกับปั๊มอย่างเงี้ยมันก็จะความเสียหายเนี่ยมันจะต่างกับบ
2: ้
1: านเรือนประชาชนหรือเปล่า
0: ทีนี้ถ้าตีเป็นผู้ประกอบธุรกิจเสียหายจากผู้ประกอบการเสียหายจากด้านความมั่นคง
2: ค่ะ
0: แล้วมันเสียหายแค่ปั๊มน้ำมันอย่างเดียวเหรอ
1: ก็ไม่ใช่
0: ในพื้นที่ทีนี้มันก็จะมาเรื่องอื่นตามมาเรื่อยๆแต่คำถามคือถ้าเสียหายควรได้รับการชดใช้ไหมหรือชดเชยหน่อยถ้าไม่ชดใช้ก็ชดเชยหน่อย
1: ถ้าอย่างดิฉันเป็นชาวบ้านดิฉันก็เข้าใจว่าเขาน่าจะต้องได้รับการชดเชยแต่ในกฎหมายหรือภาครัฐเขามองเหมือนกันไหมแล้วมันทำไมมันต้องมี2มาตรฐานล่ะหรือมันยังไงทำไมเขาจะถูกตัดสิทธิ์ไปล่ะ
0: คำว่าถูกตัดสิทธิ์น่าจะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรอกคุณศิวพรคุณเก๋ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเงื่อนไขว่าสถานะเป็นบ้านหรือเปล่า
2: อาจจะไม่เข้าเงื่อนไข
1: ที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้อ่ะก็ถือเป็นตัวอาคารเป็นโรงเรือนอย่างหนึ่งเป็นโรงเรือนตามกฎหมายมีเลขที่บ้านถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่มูลค่าความเสียหายมันดันสูงกว่าบ้านหลังปกติ
1: ที่อย่างกรณีที่เขาออกมาร้องเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมที่บอกว่ายังไม่ได้รับการชดเชยแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่ามีการชดเชยแล้วนู่นนี่นั่นก็คือจากประกันภัยก็คือเคสนี้ใช่ไหมที่เรายกตัวอย่าง
0: ใช่
1: แต่ดิฉันฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าประกันเนี่ยเขาก็จ่ายของเขาเองนะมันไม่น่าจะเป็นส่วนของภาครัฐที่จะต้องดูแลคนนะมันจะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าจะมากจะน้อยก็ต้องให้เขาป่ะหรือไง
0: คือผมเชื่อว่าภาครัฐจะจ่ายไปแล้วแหละแต่น่าจะจ่ายเป็นในสเกลอื่นผมเชื่ออย่างนั้นนะคิดว่าไม่มีไม่จ่ายหรอกมีต้องจ่ายแล้วแหละ
1: หรืออาจจะค่าชดเชยมันน้อยหรือว่าไม่เท่าเทียมกับเขาเรียกอะไรไม่กับความเสียหายใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ความเสียหายมันกี่ร้อยล้านนะหรือกี่สิบล้านนะ
1: โอ้ยเป็นโอ้จำไม่ได้เลยแต่เป็น
0: ความเสียหายเยอะ
2: สิบสี่ล้าน
1: หรอ
2: ใช่ไหมคะปั๊ม
1: กำลัง
2: ที่ปั๊ม
1: กำลังคลิกอยู่เหมือนกันปั๊มอ่ะ
0: 14ล้านก็ไม่เยอะหรอก
2: เอาความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยประมาณสัก3ล้านใช่ไหมคะเอ๊ะ3หรือ14ล้าน
1: ไหนที่โดนระเบิดเหนื่อยนะเหนื่อยแทนเขาอะเหนื่อยที่ฟังปั๊มน้ำมันปตท.สาขาบ้านผือปั๊มน้ำเย็นที่กันทรลักษณ์ความเสียหายนี่ร้านสะดวกซื้ออุปกรณ์เสียหายหนัก

0: คนเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะเกือบครบ1ปียังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของงบประมาณชดเชยภาครัฐซึ่งเจ้าของปั๊มและผู้ประกอบการออกมาเรียกร้องและติดตามความช่วยเหลือด้านเงินเยียวยาจากภาครัฐนะคะมูลค่าความเสียหายโห
1: ใช่ไหมคะสถานีบริการน้ำมันมูลค่าความเสียหายประมาณสัก3 ล้าน
0: โอเค
1: แล้วก็ได้

0: 1ล้านเห็นว่าได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทปตท.อีกประมาณสัก2ล้านได้รับการชดเชยครบตามมูลค่าความเสียหายแล้วก็มีที่เสียหายเป็นร้าน 7-Eleven ด้วยอันนี้10มูลค่าความเสียหายประมาณสัก14ล้านแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัด9ล้านอ๋อมันแยก
1: มันไม่ใช่เป็น9ล้านแท
0: ้ใช่มั้ยคะ
1: มันเป็นข้าวของอ่ะให้เป็นของมาให้เป็นสินค้าไม่ได้ให้เป็นสตังค
0: ์อันนี้อ่านตามข่าวนะ
1: ดิฉันอ่านตรงเจ้าของปั๊มน้ำมันกล่าวทั้งน้ำตาว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องความเสียหายอะไรต่างๆ
0: ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าสถานีน้ำมันได้รับความเสียหายประมาณสัก3ล้านประมาณนี้แล้วก็จะแยกเป็นในส่วนของความเสียหายที่เป็นร้านสะดวกซื้อด้วย
1: โอ้ก็มันละเอียดเหมือนกันนะมีรายละเอียด
2: อันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นเวลาเราเกิดภัยพิบัติเราเวลาเราถามว่าส่วนราชการจะเลือกรับผิดชอบหรือว่าชดเชยอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ไปที่ผมยกมาเนี่ยอันนี้ผมให้เห็นภาพบางอย่างชัดเจนเช่นกรณีที่เป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรือนเนี่ยเสียหายการรับผิดชอบจะรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบเป็นจำนวนไหมหรือรับผิดชอบเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุข
1: ไอ้คำว่าเฉลี่ยทุกนี่โอเคเลยนะคือแบบเปรียบเทียบแล้วดิฉันก็รู้สึกละอายแก่ใจนะไม่อยากเปรียบเทียบหรอกเพราะว่าอาจจะสถานะทางเศรษฐกิจก็ไม่เท่ากันแต่ว่าโดยหลักการมันต้องมีความคล้ายคลึงไหมหรือยังไงดิฉันว่า
2: อยู่ที่ว่าทางภาครัฐเขาตั้งงบประมาณในการชดเชยมาอย่างไรบ้างมากกว่าครับ
1: นะ
2: ฮะว่าจะสามารถเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆได้มากน้อยเพียงใดจากผลกระทบในภัยพิบัติสงครามที่เกิดขึ้น
1: ถ้าไม่มีตังค์ได้ปะ
2: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไง
1: มีแต่ความทุกข์เฉลี่ย
0: ถ้าออกมาตรการเยียวยามาแล้วก็น่าจะมีงบเป็นจำนวนหนึ่งที่น่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าเออจะมากจะน้อยแค่นั้น
1: ต้องมีเนาะ
2: คืองบประมาณในการเยียวยาผู้ประกอบการทางธุรกิจเนี่ยถ้าเยียวยาในก้อนนี้ได้เนี่ยก้อนอื่นก็ต้องเยียวยาได้นะคุณเก๋คุณศิวพร
1: แต่อยากเปลี่ยนเรื่องคุยเลยเนี่ยเฮ้ยดิฉันไม่น่าเกริ่นเรื่องนี้ขึ้นมา
0: หากันวุ่นเลย
1: มันเป็นความทุกข์ซะยิ่งกว่าความทุกข์คือตอนเกิดเหตุมันก็ทุกข์อยู่แล้วเหตุการณ์คลี่คลายนึกว่ามันจะทุกข์น้อยลงเฮ้ยมันยังทุกข์อีกมันทุกข์คนละแบบ
0: แต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลจากที่มีการแถลงเนี่ยอย่างเรื่องยกกรณีไหนยกกรณีเรื่องของปั๊มน้ำมันนะคะที่เสียหายเนี่ยจากเรื่องของที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขายิงเข้ามาเนี่ยนะคะคือในส่วนของแหล่งเงินช่วยเหลือเนี่ยเห็นตามข่าวก็จะประกอบไปด้วยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมความคุ้มครองสิทธิแล้วก็เสรีภาพแล้วก็เป็นงบตามมติของคณะรัฐมนตรี5สิงหาคมปี68อันนี้คือแหล่งเงินช่วยเหลือนะที่จะจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่เสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงความเสียหายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันด้วย
2: สรุปได้ไปกี่บาทแล้ว
0: ก็เนี่ยค่ะรายละเอียดถ้าเก๋อ่านตามข่าวเลยนะสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านได้รับค่าสินไหมจากบริษัททิพย์ประกันภัย1ล้านได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.2ล้านรวมได้รับการชดเชยครบตามมูลค่าความเสียหายส่วนความเสียหายของร้านสะดวกซื้อมูลค่าความเสียหาย14ล้านได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดก็คือบริษัท CP 9ล้าน
1: แต่ก็ให้มาเป็นของไม่ได้ให้เป็นไม่ได้ว่าให้มาเป็นสินค้า
0: อันนี้เก๋ไม่แน่ใจเพราะว่าตามข่าวไม่ได้เขียนแยกย่อยไปถึงขนาดนั้น
1: ไปฟังตอนสัมภาษณ
0: ์แล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่างผู้เสียชีวิตมี7รายครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ58ล้านผู้บาดเจ็บ12รายก็ได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 4.6 ล้านบาทก็ตกอยู่ที่รายประมาณสักแสนถึง 800,000 ตามความรุนแรงแล้วก็สิทธิที่จะได้รับทีนี้ปมของเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าที่ทาง

0: รัฐบาลชี้แจงเนี่ยเหมือนเจ้าของปั๊มได้ติดตามความคืบหน้าการขอรับเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเหมือนกับรัฐบาลชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้มีอำนาจแล้วก็เหตุผลที่ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนเนี่ยเบื้องต้นเหมือนกับว่าความเสียหายเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการธุรกิจแล้วก็เหมือนได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยไปแล้วแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดไปแล้วจึงอาจไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือของกองทุนแล้วรัฐบาลก็บอกว่าไม่ย้ำในหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการจะไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในเรื่องของความเสียหายรายการเดียวกันประมาณนี้ค่ะ
1: จะให้รายการเดียวใครมีถ้ามีคนอื่นจ่ายเขาจะไม่จ่ายแบบนี้ใช่ไหมมีคำถามจากคุณคริสนะคะบอกว่ากรณีปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์เนี่ยค่ะเจ้าของท่านหนึ่งร้องเรียนว่าไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแม้เราจะบอกว่าเขาได้รับเงินประกันครบจำนวนความเสียหายแล้วก็ตามเจ้าของออกมาบอกว่าได้เพียงร้านเดียวจากความเสียหาย3ร้านแล้วก็ขาดเงินหมุนเวียน3ล้านคือร้านเดียวนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าจำนวนเงินร้านเดียวจาก3ล้านบาทหรือว่า1ล้านจากร้านค้า3ล้านการประสบภัยเช่นนี้ตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของรัฐหรือไม่ที่จะต้องเยียวยาแล้วการเยียวยาหรือการชดเชยมันจะเต็มจำนวนความเสียหายหรือไม่คือ
2: โอ้โหแล้วเมนว่ารัฐต้องรับผิดชอบเนี่ยโอ้โหมันรัฐต้องมีกฎหมายในการ
1: ต้องจ่ายตาม
2: รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ารัฐเนี่ยต้องดูแลทรัพย์สินอยู่แล้ว
1: แต่อย่างกรณีที่คุณเก๋เล่ามาเนี่ยก็คือเขาจะไม่จ่ายซ้ำซ้อน
2: อันนี้คือเงื่อนไขดิอันนี้คือเงื่อนไขที่ครม.กำหนดร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดครม.กำหนดร่วมกันใหม่ว่าจ่ายซ้ำซ้อนได้ก็ให้จ่ายมา
1: ค่ะ
2: อันนี้ความเข้าใจผมนะ
1: เดี๋ยวเราตาม
2: หรือว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นคือสามารถปลดล็อกได้ด้วยมติครม.หรือไม่ถ้าสามารถปลดล็อกได้ด้วยมติครม.ก็ไปขอให้มีการแก้ไขให้เยียวยาในกลุ่มที่ได้รับการรับผิดชอบชดใช้แล้วอาจจะต้องเอาเงินจากกองทุนสำนักนายกมาจ่าย
1: มาช่วย
2: มาช่วย
1: ค่ะก็เดี๋ยวเผื่อมีอะไรขึ้นหน้าเราจะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบจะถามเพิ่มเติมช่วงนี้มีข่าวคนหายจริงๆเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลรั่วหลายเรื่องมากหมอพร้อมหมอไม่พร้อมเนี่ยแล้วก็บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อันนี้นี่สุดยอดของการโดนหรือมันรั่วเลยนะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดเรียกว่า TSD นะครับ ขออภัยมีข่าวรั่วไปถึงประมาณสัก 200,000 กว่าข้อมูลคนหัวลุกนะฟังแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้วอ่ะย้อนกลับมาเรื่องคนหายก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เขาไปเที่ยวจอร์เจียจอร์เจียนี่ปกติเนี่ย
2: ที่เขาชื่อเขาอ่านยังไงนะคุณศิวพร
1: ฮารุน
0: ฮารุน
1: น้องฮารุนโซโลดิฉันทีแรกนึกว่าไม่ใช่เด็กไทยแต่ก็คือน้องฮารุนเนี่ยเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นน้องเขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขาก็ประกาศตินทีปะแล้วก็มีความสามารถมากสามารถที่จะ เรียนหนังสือแบบเข้าใจว่าจบจุฬาเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็น้องคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เด็กสมัยเนี้ยเขามีความกล้าหาญมีความรู้เพียงพอแล้วก็กล้าที่จะออกไปผจญภัยไปผจญโลกเหมือนกับหลายๆประเทศที่เดินทางมาบ้านเราแบบเนี้ยนะเดินทางไปแบกเป้ไปแล้วก็ถ่ายทำเป็นเพจดังแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆแล้วก็บางคนปรากฏว่ามีคนติดตามเนี่ยนับล้านสร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราวน้องคนนี้ชื่อฮารุนโซโลนะคะเป็นเจ้าของเพจฮารุนโซโลนี่แหละแล้วก็มักจะเดินทางท่องเที่ยวไปเพียงลำพังในต่างประเทศทีนี้ล่าสุดเนี่ยเข้าไปที่จอร์เจียนะคะปรากฏว่าครอบครัวและญาติประกาศตามหาตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยค่ะตอนนี้ก็หายไป
0: 15 วัน
1: ครึ่งเดือนแล้วปกติเนี่ยมันต้องติดต่อกันได้ใช่ไหมก็เลยมาขอความช่วยเหลือขอประกาศเป็นข่าวด่วนเลยประกาศตามหาน้องฮารุนโซโลที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่13ยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยแต่มีคนเตือนกันบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาไปต่างประเทศบางประเทศในปัจจุบันเนี้ยไม่เหมาะที่จะเดินทางไปเพียงลำ

0: พังนะคะเพราะบางคนไม่รู้ว่าไปแต่ละประเทศอาจมีความเสี่ยงหรือว่าคือจริงๆจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจนะที่ฉันสนใจมากโดยข่าวเวลาเราติดตามข่าวมันจะไม่ค่อยมีข่าวเรื่องของอาชญากรรมรุนแรงหรือมิจฉาชีพนั่นแหละแต่เรื่องของความทุรกันดารของภูมิประเทศอะไรต่างๆการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็การเดินทางไปตามลำพังบางทีมันเหมือนกันออกนอกเมืองแล้วก็ไปตามเขาลำเนาไพรก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเขาก็พยายามที่จะเตือนเหมือนกันเพราะมันจะมีบางจุดที่เป็นเขตพิพาทกับคล้ายๆเจแดนอะไรแบบนี้เป็นจุดที่มีปัญหาเช่นอัฟกานิสถานซาอุดิซีเซียคือที่แต่ก่อนก็เคยอยากจะไปเที่ยวแบบนี้ตอนที่อายุยังน้อยกว่านี้นะแต่ก็คือส่วนใหญ่ในการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะแต่บ้านเรายังพูดได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีเราก็ยังมีโทรศัพท์ที
1: ่แต่คุณเสือพรพอเวลาคนหายนะผมก็ไปดูระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ2562
0: นั่น
1: อันนี้เมื่อปี62นะเป็นระเบียบหลักที่ใช้ให้กรมการกงสุลและสถานทูต
0: อัปเดตได้ป่ะอัปเดตได้ป่ะ
1: ใช่อัปเดตตัวปัจจุบันเลยปี62
0: 7ปีโอเคได้
1: เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณในการติดตามหาญาติก็คือเงินก้อนนี
0: ้
1: โอ้โหทำไมเหมือนผมต้องไปทำเรื่องที่สถานทูตด้วยในนี
0: ้
1: ตรงนี้นี่ที่ญาติไปทำเรื่องที่สถานทูตตรงนี้เพื่อไปให้ทางกงสุลที่นู่นเขาหาให้
0: ต้องกงสุลที่นู่นใช่ไหมคะเพราะบางประเทศเราก็ไม่มีสถานทูตมีเป็นกงสุลจริงๆบางแห่งเนี่ยรวบหลายประเทศด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยซ้ำแต่ที่นี่เขาก็ค่อนข้างดูดีนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจไอ้การหายไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่า
1: คือผมนั่งอ่านดูนะดูเหมือนว่าระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการใช้งบประมาณว่าตรงๆนะคือใช้เงินเวลาที่มีคนร้องมีคนร้องเรียนมาว่าญาติหายในต่างแดนเนี่ย
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องมีการตั้งเรื่องเบิกงบประมาณกันอันนี้ผมสรุปคร่าวๆที่ผมอ่านอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้วิธีที่ไวกว่านั้นคือประกาศผ่านสื่อ
0: ไปสื่อที่นู่นใช่ไหมหรือสื่อที่นี
1: ่ก็โอ้โหคุณหาคนในจอร์เจียคุณมาประกาศในไทยจะเจอไหมเนี่ย
2: แต่ล่าสุด
0: เขาข้ามประเทศไป
2: เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียเนี่ยตอนนี้โอ้โหร่วมแรงร่วมใจช่วยกันโพสต์ประกาศตามหาผ่านโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลย
0: จอร์เจียมีคนไทยอยู่นะแล้วก็หลายๆคนชอบไปเที่ยวอ่ะมันสวยอ่ะแต่ก็ต้องติดตามมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าขาดการติดต่อกับครอบครัวไปหลายๆวันแบบนี
2: ้แต่ตามรายงานเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเองนะคะมีการย้อนกลับไปดูเนี่ยคลิปของน้องนะ
0: เขาบอกว่า
2: เขาบอกว่าคลิปเก่าๆเองเนี่ยน้องเคยไปจอร์เจียมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพูดด้วยว่าจริงๆเนี่ยการเดินทางในจอร์เจียปลอดภัย
0: คือ
2: เป็นการเที่ยวที่ปลอดภัยไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายแต่อย่างใด
0: คือบ้านเมืองเขาก็จะเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนขึ้นเขาลงห้วยอะไรแบบนี้เหมือนเราไปสวิตอะถ้าเกิดว่าเดินทางคนเดียวบางทีก็อาจจะไปกับเหมือนอยากจะไปรู้จักคนที่นู่นอะไรแบบนี้นะหรือบางทีเนี่ยถ้าออกไปนอกเมือง
1: คุณเสียพรเคยดูคลิปของพ่อหนุ่มคนนี้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ที่เรียนส่งเข้าไปให้ดู
1: เขาจะเป็นคนที่ชอบไปซอกแซกตามชนบทนะครับ
0: ใช่นั่นแหละไอ้นี่
1: เขาจะไม่ได้ไปแนวโอป้าแบบไปแนวสายเตะ
0: บางทีมันขึ้นเขาลงห้วยแล้วเหมือนบางทีคนก็อาจจะระแวงว่าไปไต่เขาไปนู่นนี่นั่นตกอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือไปอยู่ตรงจุดที่ขอความช่วยเหลือไม่ได้ไหมแบตหมดมันก็เดินออกมาได้หรือเปล่าหรือมันหลงป่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปเที่ยวแบบเนี้ยแบบเป้ไปอ่ะสมัยก่อนที่ฉันโอ้ดูข้อมูลของที่ตอนที่เขาดังใหม่ๆนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโอ้สวยมากชอบมาก บังเอิญแก่ซะก่อน

0: อย่างตอนนี้การตามหาค่ะก็เริ่มมีคนที่เหมือนกับประกาศอะค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเพจอย่างชื่อดังอย่างอาสาพาไปหลงอะค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีการโพสต์ใน Facebook ด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าใครพอที่จะมีเบาะแสของฮารุนบ้างในที่จอร์เจียอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าใครที่รู้จักหรือพอจะรู้จักว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้องเขากำลังมีแผนทำอะไร
1: เหมือนกับ
0: อย่างเช่นเหมือนว่า
1: แ
0: ผนจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนเจอตัวครั้งสุดท้ายบริเวณไหนช่วยส่งข้อมูลเบาะแสนี้มาหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ทัวร์ที่จอร์เจียอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ตามหาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยแล้วก็เหมือนเอาจิ๊กซอในหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลเนี่ยที่ได้รับส่งตรงเข้ามาเนี่ยมาต่อจิ๊กซอว่าน้องเดินทางไปไหน1 2 3 4จะได้เหมือนแบบไปตามแบบนี้ค่ะช่วยกันเต็มที่เลย
1: มันก็มีอีกกระแสหนึ่งอันนั้นน้ำปากไม่ค่อยดีว่าไอ้น้องทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่จริงๆคือเขาดังอยู่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรมีคนติดตามอยู่แล้วแล้วก็ภาพเพิ่มอะไรของเขานี่ก็คุณภาพค่อนข้างดีนะงานของเขาค่อนข้างดีแต่ว่าก็คือพอมันขาดการติดต่อไปหลายๆวันทางครอบครัวเป็นห่วงก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่ขอความช่วยเหลือกัน
0: ค่ะ
1: คนไทยในต่างแดนแล้วก็ในประเทศแถบนั้นน่ะในแถบจอร์เจียเนี่ยก็ช่วยกันตอนนี้ก็เริ่มช่วยกันกระจายข่าวนะ
0: ค่ะคือเหมือนแบบว่าจำกัดคือเขาบอกว่าที่อยากจะให้มีการส่งข้อมูลแล้วก็เบาะแสเข้ามาเยอะๆแบบนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าน้องไปใครไปเจอน้องครั้งสุดท้ายที่ไหนอย่างไรแล้วก็เหมือนจำกัดพื้นที่ในการที่จะตามหาได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องอาศัยกงสุลกับสารทูตอย่างเดียวเท่านั้นเลยเนาะแล้วกับสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อของโซเชียลอะของไทยและต่างชาติที่อยู่ที่นั่นด้วยนะยังคิดว่าแล้วก็อาจจะจริงแต่ก็ไม่น่าจะเดินทางเข้าไปในรัสเซียอะไรแบบนี้นะไม่แน่ใจก็เราไม่รู้อุปนิสัยเพราะไม่เคยตามไงเคยเห็นผ่านเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเบาะแสอะไรต่างๆก็จะเอามาขยายต่ออีกเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างข้อมูลไทม์ไลน์เนี่ยของการเดินทางของฮารุนนะคะที่เหมือนกับมีการแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยเขาเขียนไทม์ไลน์เอาไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างช่วงวันที่5ถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยมีแผนเดินทางถ่ายทำคอนเทนต์ไปประเทศจอร์เจียแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจากจอร์เจียเขาจะไปอาร์เมเนียแล้วก็ช่วงประมาณสักสิงหาก็มีกำหนดการจะเดินทางต่อไปยังนครฉงชิ่งที่ประเทศจีนด้วยนี่คือไทม์ไลน์ที่เหมือนเขาวางเอาไว้ว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรในช่วงวันและเวลาไหน
1: เพราะนั้นตอนนี้ก็ยังน่าจะต้องอยู่ที่จอร์เจีย
0: ถ้าไม่จอร์เจียก็เนี่ยละค่ะ
1: อาร์เมเนียอาจเป็นไปได
2: ้นี่แหละครับความยุ่งยากในการติดตามหาคนไทยในต่างแดน
0: ค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ฮารุนอาจจะเดินทางข้ามพรมแดนไปที่อาร์เมเนียแล้วหรือเปล่า
1: แล้วไม่มีสัญญาณหรือว่าติดต่อกลับมายังไม่ได้อะไรแบบนี้ป่ะ
0: ค่ะ
1: นี่วันที่เท่าไหร่27ใช่ไหม28
0: วันนี้29
1: โอ้ก็หลายวันอยู
0: ่ถ้า29นั้นก็แสดงว่าตามไทม์ไลน์ต้องอยู่อาร์เมเนียแล้วนะคะ
1: ครึ่งเดือนพอดีน่าจะเลยแล้วกรกฎาคมสิงหามันจะเข้าจะถึงปลายเดือนแล้วเนาะน่าจะเป็นช่วงผ่านจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
0: ค่ะเนี่ยละค่ะ ก็เห็นว่าเดี๋ยวพี่ชายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเอเจนซี่เนี่ยเขามีการส่งข้อความพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับให้กับพี่ชายฮารุนด้วยทางกล่องข้อความนะคะเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวต่อไปด้วย
1: ค่ะวันนี้เราคุยแล้วมันไม่จบนะมันดูมันขาดเกินยังไงไม่ทราบ
2: คือมันติดตามยากครับเวลาหายในต่างแดนแต่ทีนี้ก็เราเข้าใจนะในจอร์เจียที่เขาขายไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลเลยแหละมันไม่ใช่ในตัวเมืองครับ
1: ใช่เพราะเมืองเขาก็ไปมาแล้วล่ะแต่ว่าก็คงไม่น่าสนใจก็อาจจะเอาไปเก็บภาพตามเมืองนอกเมืองอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจุดที่คนไม่ค่อยได้ไปทำคอนเทนต์เดี๋ยวคิดว่านะถ้าโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าเราทำเราเป็นยูทูบเบอร์แบบเนี้ยเราก็นอกจากเจาะตรงจุดที่มันดังเราก็ต้องไปจุดอื่น
0: ๆ
1: ไปเหมือนบุกเบิกจุดใหม่ๆแบบเนี้ยมันยิ่งแปลกยิ่งไกลเนี่ยยิ่งน่าสนใจ
0: คือ

0: เนี้ยทางญาติอย่างญาติพี่น้องแฟนเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความหวังว่าการขาดการติดต่อในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคือมองในมุมบวกนะคะว่าอาจจะเดินทางไปสู่พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติห่างไกลหรือเปล่าหรือเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ไม่สามารถส่งข่าวเนี่ยกลับมาได
1: ้ก็คือต้องไปตามที่อัลเบเนียดูว่าอยู่ที่นู่นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ที่จอร์เจียที่เดียวนอกจากที่กงสุลน่ะหรือว่าที่ตม.ของเขาอะการเดินทางเข้าออกประเทศอะมันจะทำให้ทราบว่าการเดินทางเขาเป็นไงแต่ว่ามันต้องครอบครัวเขาเป็นคนไปแจ้งความชาวบ้านไปได้ไห
0: ม
1: พี่น้องไทยที่อยู่จอร์เจียไปถามก็ได้ไหมทางการเขาจะบอกไหมหรือไงหรือต้องทางการเราไปถามทางการเขา
2: เร็วสุดก็คือเราต้องไปถามเองครับผมเนี่ยเคยทำคดีคนในต่างแดนหายแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งยากมากเหมือนเราต้องจ้างเจ้าหน้าที่ที่นู่นให้ติดตามไม่ใช่แจ้งนะจ้าง
1: จ
2: ้างเราไม่รอเราจ้างหาเลยว่าต้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: คือถ้าจ้างเนี่ยมันหวังผลได้ทันทีแต่ว่าถ้าไม่จ้างมันต้องอาศัยโซเชียลที่จะมีใครสละเวลาแต่มันไม่สามารถที่จะประมาณเป้าหมายได้ชัดเจนนะว่าจะได้วันเวลาเท่าไหร่นอกจากบังเอิญไปฟลุกแล้วเจอติดไว้ก่อนอะไรยังไม่จบก็ติดไว้ก่อน
0: เดี๋ยวเราต้องพักกัน
1: ขอหนึ่งนาทีได้ไหมฮะคือดิฉันอยากคุยหลายเรื่องมากคุณรณรงค์คุณเลือกมาเลยจะคุยเรื่องรองผบ.ตร.ไม่โอนไม่ย้ายไม่ไปไหนได้ไหมแล้วก็
2: ไอ้อาวุธอันดับหนึ่งด้วยนะ
1: แล้วก็ไอ้ข่าวรั่วๆทั้งหลายของทางราชการเนี่ยมันตกลงมันต้องมันความเสียหายเนี่ย
2: พร้อมใช่ไหม
1: yes.
2: ผู้เสียหาย80คนในไลน์กลุ่มเขาถามอยู่ว่ายังไงกันต่อยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเหมือนกัน
1: บอกพร้อมบอกไม่พร้อมมีคนแอบไปใช้สิทธิ์ส่วนไอ้ THD อ่ะที่บริษัทรับฝากหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลมันรั่วออกไปประมาณ 200,000 กว่าบัญชีเดี๋ยวกลับมานะแป๊บนึง
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะคุณรณรงค์คะ
0: ค่ะ
1: คือปกติวันหยุดนี้ดิฉันอยากจะคุยเรื่องเบาๆสนุกสนานแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ถึงแล้วนะมันเป็นเรื่องเครียดนะคุณเก๋ คุณเก๋บอกว่าจัดรายการนี้นะหัวจะงอกเร็ว
0: ต้องคิดตาม
1: แล้วก็ต้องขมวดคิ้วอะ ส่วนใหญ่เวลาคนข้อมูลตามเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ขมวดคิ้วคุณรณรงค์สัญญาณมายังยังเนาะแป๊บหนึ่งคืออย่างกรณีของเพจหมอพร้อมเนี่ยค่ะคุณลืมไปยังอยู่ในโทรศัพท์เราอยู่หรือเปล่า
0: เก๋ไม่ได้อัปเดต
2: ครับ
0: เก๋ยังไม่ได้อัปเดตเลยค่ะ
1: อยู่นะคุณรณรงค์ยังมีข้อมูลหมอพร้อมอยู่ไหมในมือในโทรศัพท์
2: คือหมอพร้อมอัปเดตล่าสุดคือผมเนี่ย พยายามจะเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไร

0: ขนาดไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องมันมาหาอยู่แล้วดราม่า
1: แล้วผมเออเราอยู่ต่างจังหวัดนักข่าวโทรมาถามอะไรแต่เช้าอ๋อพร้อมหมอพร้อมทำไมหรออ๋อผู้เสียหายในรายกลุ่มที่มูลนิธิเรารวมไว้ตอนนี้80กว่าราย
0: อ๋อค่ะ
1: คือถูกสวมสิทธิ์แต่ว่าง่ายๆนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อคือเหมือนกับข้อมูลประวัติการรักษาสมมุติว่าเป็นของผมแล้วกัน
0: ค่ะ
1: ข้อมูลประวัติแต่เนี่ยผมไปทำการรักษาจริงๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ปรากฏว่าผมไปรักษาเกินไปกว่านั้นหลายครั้งเลย
0: ฮารุ SK อะไรเนี่ยนะร่วมกับรณรงค์แก้วเพชรเปิดกลุ่มไลน์ผู้เสียหายจากหมอพร้อม
1: เดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามีชื่อไลน์กลุ่มนี้ด้วยเหรอ
0: มีค่ะมีละเปิดละไปร่วมกับเขาด้วยนะคะข่าวมันว่างเงี้ยต่อมาฮารุ SK ร่วมกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดกลุ่มไลน์ชื่อว่าผู้เสียหายจากหมอพร้อมปัจจุบันมีสมาชิกรวม294คนนะคุณไม่รู้เรื่องหรอเพื่อรวบรวมผู้ได้รับผลกระทบและหลักฐานเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ตรวจสอบระบบหมอพร้อมทั้งระบบโดยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ไขข้อมูลรายบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้เขามีเหมือนแถลงมาหน่อยๆประมาณนี้นะแต่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลสุขภาพของทั้งประเทศส่วนเพจของ Drama Addicts นะคะเผยแพร่ข้อความจากบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่ง Drama Addicts ก็เป็นคุณหมอนั่นแหละนะคะบอกว่าควรแยกเป็น2ปัญหาคือส่วนแรกหากมีการบันทึกข้อมูลรักษาเพื่อเบิกงบประมาณโดยมิชอบคือเป็นการกระทำผิดและต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือว่า KPI นะซึ่งบุคลากรระบุว่าอาจเกิดจากแรงกดดันที่คนในเนี่ยจะต้องทำผลงานตามเป้าโดยเฉพาะงานคัดกรองโรคที่มีการกำหนดเป้าหมายครอบคลุมประชากรในสัดส่วนสูงขณะที่รพสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายแห่งมีเจ้าหน้าที่น้อยเพียง 3-4 คนแต่ต้องรับผิดชอบทั้งงานรักษางานส่งเสริมสุขภาพงานเยี่ยมบ้านงานบันทึกข้อมูลมากมายแบบประดามีบางพื้นที่ก็เลยมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามชี้วัดถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานเขาไม่ต้องการจะทำสรุปแล้วทำเกินแล้วไงอ่ะสอง
1: ข้อผมไปนั่งคุยกับรองประธานมูลนิธิผมอยู่เมื่อกี้ตอนพักเบรกนี่แหละก็ถามว่าจะไปที่ไหนจะไปกระทรวงสาธารณสุขไหมหรือจะไปกองปราบหรือจะไปสอบสวนกลางหรือจะไปไซเบอร์
0: ค่ะ
1: หรือจะไปผู้ตรวจการแผ่นดินดีหรือจะไปสำนักนายกดีเรื่องนี
0: ้หรือไปสาธารณสุข
1: สาธารณสุขเขาบอกรัฐมนตรีเขาออกมาพูดแล้วนี่ว่านั่นน่ะนั่นน่ะที่คุณเสียวพรอ่านนั่นคือคำพูดรัฐมนตรีนั่นน่ะ
0: อ๋อเหรอไม่ใช่ของจ่าแล้วของ Dramatics
1: นั่นน่ะคำพูดรัฐมนตรีนะออกมาพูดแล้วเขาอธิบายแล้วไงทีเนี้ยอยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะเรียกว่าผู้เสียหายดีไหมนะ
0: ถือเป็นผู้เสียหายทั้งสองกรณีไหม
1: ผมว่ามันเสียหายนะผมไม่ได้ไปตรวจแต่คุณมันมีประวัตินักศึกษาผมอะ
0: มันทำโดยพลการได้ไหมถึงจะทำ KPI กับเขาเนี่ย
1: ยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าสมมติว่าคนที่มารักษาดันเกิดเป็นต่างด้าวมารักษาแล้วถูกสวมสิทธิ์ล่ะแล้วนี่อันนี้จะยังไง
0: ทำไมต่างกันยังไงเป็นต่างด้าวสวมสิทธิ์
1: โอ้โหมันต่างกันสิมันต่างกันสิเอาเราถามว่าเราเซ็นชื่อในสมุดลงบันทึกการเข้าเวรทำงานข้าราชการเนี่ยไม่ตรงตามเนี่ยปปช.เขาบอกว่ามันทำได้ไหม
0: โอ้
1: พูดอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าผมใจร้ายอีก
0: ฟังดูมันได้ร้าย
1: มีบก.ปปป.อยู่เขาพูดอยู่ว่าจะไปบก.ปปป.ไหม
0: น่าไปเนาะ
1: โอ้ก็เรากำลังคิดเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเลยแค่ตรวจทุจริตเขายังทำไม่เสร็จเลย
0: โอ้ตรวจทุจริตเขาได้เขาเริ่มได้ข้อมูลบ้างละแยกปลาออกจากน้ำได้บ้างละ
1: โอ้ปลายังมีตั้ง 5,000 แต่ตัวยังไม่เห็นตกได้สักทีเลยคุณเอาคุณอย่าเอาปลาอย่าปลาหมอคางดำเดี๋ยวคุณเอาแต่ปลากระพงปลานิลก็อย่าเอาคุณต้องเอาปลากระพงตัวโตๆก้ามใหญ
0: ่ๆโอ้มันยังไม่ถึง
1: หรือไม่จะตกปลาโลมาไปเลยอย่างเงี้ย
0: เฮ้ยมันจะนานนะสิดิฉันกลัวจะมีอายุอยู่ไม่ยืนถึงปานนั้นอุ้ยหลายปีหรือเปล่าหรือไง
1: โอ้ไอ้เรื่องนั้นเนี่ยเขายังทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานก็ยังไม่เสร็จแต่ถ้าเอาหมอพร้อมไปให้ทำอีกจะทำไหวไหมเนี่ย
2: ค่ะ
0: โอ้ทำไมเรื่องมันเยอะจังทำไมเรื่องมันเยอะจังทำไมมันมีข้อบกพร่องข้อรั่วข้ออะไรที่มันดู

0: อิเละเขะขะเละเทะเนี่ยมันเยอะจังมันยังไง
1: ไม่ได้คำถามก่อนหน้านั้นอะคุณรู้ที่ไอ้ท่านรู้หรือว่ามีใครที่เป็นผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขรู้ใช่ไหมว่าบุคลากรขาดแคลน
0: รู
1: ้แล้วไปบังคับให้เขาทำทำไม
0: แล้วก็นโยบายตอนนี้มันก็ดาวลดขนาดกันอยู่ด้วยเขาก็จะมีการเห็นไหมเล่า คุณประกรณ์เขาพยายามตัดนู่นตัดนี่อยู่ไอ้การจะไปเพิ่มมันก็เลยทำได้ยากไหมโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขาดแคลนคนมากแล้วก็คนก็ทำงานก็โหนกันอะไรแบบเนี้ยเป็นข่าวกันเนี่ยคนก็น้อยขอก็ไม่ได้แถม
1: เดี๋ยวก่อนเรากำลังจะยอมรับการที่บุคลากรขาดแคลนแล้วยอมให้บุคลากรทำข้อมูลเท็จในเอกสารที่อยู่ในส่วนของราชการอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ยอม
0: ในคุณเกตต่ออ
2: ันนี้ตอบแทนผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายบอกว่าถ้าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาไม่ยอมเพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลของเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนเขาทำประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตมันอาจจะมีผลในอนาคตใช่ค่ะ
0: เดินไปมีประวัติแปลกๆประหลาดๆมา
2: ใช่แล้ว
0: เป็นโรคนู่นน
2: ี่เป็นโรคร้ายแรงอย่างนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการประกัน
0: ยิ่งมาถ้ามาเป็นตอนตัวเองป่วยเนี่ยไปเบิกก็ไม่ได้
2: เขาบอกว่าอย่างหนึ่งคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปเจอไปเข้าโรงพยาบาล3รอบแล้วก็เป็นเนื้องอกอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาทำประกันไว้อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของสิทธิการรักษาการเบิกของเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
1: นี่ผมตอบแทนเลยผมตอบแทนเลย
2: ค่ะ
1: ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางราชการปลอมแปลงเอกสารคุณก็ต้องมีคำพิพากษาของศาลมายืนยันนะครับคุณลูกค้า
0: โหต้องศาลเลยเหร
1: ออ้าวก็เราเชื่อเอกสารราชการมากกว่า
0: ฟ้องหน่วยงานราชการนี่มันดูยิ่งใหญ่ดูมันเหมือนเราเป็นมด
1: เดี๋ยวก่อนมันต้องกลับมาก่อนเดือดร้อนขนาดไหน
0: คือคุณเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถึงได้รับอนุญาตก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องมาถามว่ามันเสียหายขนาดไหนไม่ต้องเสียหายขนาดไหนอ่ะนี่คือเสียหายอยู่แล้วถูกไหม
1: คือในความเสียหายทีเนี้ยมีการรวมกลุ่มกันมาได้ขนาดเนี้ยถือว่าเยอะมากนะครับคนที่เข้าใจโครงสร้างคนที่เข้าใจโครงสร้างที่คุณเก๋พูดว่าเรื่องประกันสุขภาพประกัน
0: อย่าฟอร์มทำสายหลุดรีบโทรกลับมาด่วนรีบโทรกลับมาด่วนแหมมันเป็นช่วงประโยคสำคัญอย่าหนีไปไหนซะนะท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวบอกว่าให้ปลัดกระทรวงเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะโดยปลัดได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงไปตรวจสอบอีกก็คาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นะคุณรณรงค์นะคะอย่าทำเป็นสายหลุดนะช่วงตอบคำถามสำคัญกลับมาซะดี
2: ๆนี่ตอนนี้มีคนร้องเรียนประมาณ400เคสแล้วนะคะ
0: เด็ก3นาทีตอบ
1: คือที่กำลังคุยระหว่างที่กำลังจัดวิทยุเนี่ยก็กำลังคุยเขาก็ส่งข้อมูลบอกที่จะไปที่ไหนแน่วันศุกร์เนี่ยเฮ้ยความลับแตกนะวันศุกร์จะไปในราชการเปิด
0: อุ้ยวันเดียวเอง
1: อ้าวแล้วจะให้ผมไปวันไหนเขาเดือดร้อนกันตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ย
0: โอ้หลายวันแล้วล่ะตั้งแต่อาทิตย์นู้น
1: เห็นราชการหยุด3วันไงพอหยุด3วันก็เลยนัดกันวันศุกร์อ่ะวันศุกร์จะไปม็อบใช่ไหมม็อบใช่ไหมอ่ะไปที่ไหนดีล่ะ
0: คิดว่าเขาทำงานเหรอ
1: ก็ผมเห็นทุกคนบอกอยากไปอย่างนี้ไม่ยอมนะคะไม่ยอม
0: เชียร์ขอให้สำเร็จ
1: ทุกคนก็เลยบอกว่าใครมาไม่ได้ใครอยู่ไกลก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้บ้านไว้ก่อนเผื่อเรามีผบ.ตร.สั่งรวมคดีบ้าง
0: เออได้ไหมฟ้องกลุ่มเลยได้ไหมเหมือนกับคดีชาปนกิจได้ไหม
1: คือเรื่องนี้นะครับผมว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้อง1เข้าไปตรวจสอบตัวเองก่อน2ก็ทำให้มันถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยรายไหนที่เสียหายก็ของก็ประมาณจากส่วนกลางมาเยียวยาพวกเราครับ
0: ค่ะ
2: เยียวยาม
0: ันต้องพิสูจน
2: ์เยียวยาในรูปแบบไหนหรอคะ
0: มัน
1: จ่ายเงินสิครับคุณเก๋จ่ายเงินครับ
0: มันพ
2: ิ
0: สูจน์เป็นตัวเงินตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มันเสียหายนี่ครับก็ต้องมีเงินจ่ายตังค์ให้เราสิครับรัฐจะได้มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็หลักการที่ดีงามผมเชื่อว่าถ้าไปฟ้องคดีเดี่ยวเนี่ยผมคิดว่าได้ค่าเสียหายนะแต่จะได้มากได้น้อยต้องมาพิสูจน์กัน
0: โอ้ถ้าอย่างนี้กรณีของข้อมูลที่โดนสมสิทธิ์หรือว่าแค่ข้อมูลรั่วนี่เสียหายยัง

0: อย่างบริษัทรับฝากหลักทรัพย์ที่คนหัวลุก
1: เนี่ยไปดูสิพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณยิ่งต้องรักษาความปลอดภัยไม่ให้มันหลุดรั่วแล้วก็มันมีค่าปรับตามกฎหมายปรับ5ล้านหรือไงเนี่ย
0: ทั้งหมด5ล้านหรือหลายละ5ล้าน
1: ถ้าแยกไม่แน่ใจเหมือนกันเคสสตัดดี้ไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลน่าจะเป็นกระทรวง DE
0: ฟังดูแล้ว
1: ฝากตัดผมมันยังชวนผู้เสียหายไปกระทรวง DE เลยว่าเนี่ยแอปพลิเคชันทำไมเราไม่ไปกระทรวงที่มีเทคโนโลยี
0: ที
1: ่
0: มีเทคโนโลยีจะได้ไปพร้อมๆกัน
1: แต่เขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องไปกระทรวง DE หรอกกระทรวงดีต้นสังกัดมันอยู่สาธารณสุข
0: ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้ข้อมูลรั่วแต่อันนี้มันเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะทั้งสองเรื่องเนี่ยของ
1: ผมว่ามันเกี่ยวนะ
0: บริษัทรับหลักทรัพย์ถูกแล้วก็ของหมอพร้อมเนี่ยมันรั่วโดยระบบเทคโนโลยีมีปัญหาไม่ใช่ตัวหลักอยู่ที่กระทรวงตัวหลักอยู่ที่ไอ้ระบบเนี่ยมันโดนสวมสิทธิ์หรือรั่วหรือว่ามีปัญหาถูกไหมดิฉันเสือ
1: เชื่อผมดิเดี๋ยวพอเวลาตรวจสอบนะเขาก็ไปให้กระทรวง DE มาช่วยตรวจอยู่ดีอ่ะ
0: ดิฉันเสือพรยันนะวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามหลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายหลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตภาตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอก

0: ารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานกองกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.130เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจัดยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์รวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลกมีพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569มีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีพร้อมข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและตักบาตรบนหลังช้างเป็นจำนวนมากการทำบุญตักบาตรบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกเป็นกิจกรรมในส่วนของงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างที่อบจ.สุรินทร์รับผิดชอบมีการจัดขึ้นโดยพระสงฆ์และสามเณรได้นั่งบนหลังช้างเข้ารับสิ่งของ4จุดรอบอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดาบดีภักดีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งมีการนำอัฐจันทร์เหล็กหันมาทางลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางเพื่อให้ช้างนำพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนหลังเดินรอบลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางซึ่งเข้ารับบิณฑบาตจากผู้คนที่มาใส่บาตรญี่ปุ่นสอบเหตุห้างอีออนระเบิดพังถล่มทางการญี่ปุ่นแถลงเร่งสอบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าอีออนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้เมื่อวันอังคารนายมินุโรคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่าช่วงการค้นหาทีมกู้ภัยได้รับรายงานเรื่องกลิ่นแก๊สในอาคารและช่วยคนออกมาได้8คนก่อนยืนยันผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา2คนเหตุระเบิดส่งผลให้โครงสร้างฝั่งหนึ่งของห้างที่มีร้านค้ากว่า200แห่งพังเสียหายหนักมีผู้สูญหายหลายคนด้านโฆษกบริษัทบริหารห้างระบุว่าได้มีการสั่งอพยพลูกค้าและพนักงานทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02

0: 201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เจอกันวันนี้เจอกันวันที่29 กรกฎาคม 2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
4: สวัสดีพี่บอลค่ะทำไมคะคนอื่นเขาหยุดกันแล้วเราไม่ได้หยุดเราก็เลย
3: กำล
4: ัง
3: งงว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราทำงานแล้วก็เจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่สองแล้วต่อเนื่องกันมีประเด็นที่หลังจากเมื่อวานนี้จบช่วงเวลาที่เราจัดรายการไปก็โอ้โหมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีห้างอิออนเน
4: า
3: ะ
4: หนักเลยเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเรื่องแรกสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องฮารุนฮารุนนี่ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ้าคนที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็เดินทางไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะแล้วเขาทำงานคือเขาเรียกชีพด้วยกันเขาสู้ชีวิตมาก่อนนะพูดอย่างนี
3: ้
4: แล้วก็เรียนก็จบรัฐศาสตร์จุฬานะ
3: ใช่มี
4: ได
3: ้
4: เป
3: ็
4: นน
3: ัก
4: เรียนทุนเป็นนักศึกษาได้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือปลายทางที่ติดต่อกับญาติล่าสุดคือเขาอยู่ที่จอร์เจีย
3: ครับ
4: ทีนี้ก็เลยเมื่อกี้ถามกับพี่บอลหลังไมค์ว่าพี่บอลเคยไปจอร์เจียไหมแล้วมันอันตรายไหมพี่บอลก็เลยมีข้อมูลน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะ
3: อ๋อก็ถ้าพูดถึงประเทศจอร์เจียไม่ได้มีอันตรายในการเดินทางแบบปกติแล้วกันเราใช้คำนี้เพราะว่าทั้งผู้คนแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะก็แม้จะไม่ได้ถึงขนาดว่าสะดวกสบายเหมือนเมืองใหญ่ที่หลายๆท่านรู้จักมีรถไฟฟ้าทุกที่แต่ว่าเขาใช้เป็นเหมือนกับรถไฟแล้วก็เป็นรถแท็กซี่นะครับสำหรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที
4: ่
3: นักท่องเที่ยวก็สามารถใช้วิธีการเดินทางแบบเนี้ยรถสาธารณะรถบัสแท็กซี่รถไฟได้หรือว่าจะเป็นรถเช่าก็ได้ในเมืองไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ในสภาพภูมิประเทศมันเป็นเทือกเขาสูงอยู่ปลายรอบมากเพราะว่าทางตอนเหนือที่เป็นพรมแดนติดรัสเซียเนี่ยมันคือเทือกเขาคอเคซัสส่วนทางตอนใต้ซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณาของเคสของน้องฮารุนเน
4: า
3: ะคือด้วยจอร์เจียกับอาร์เมเนียไม่ได้มีข้อพิพาทระหว่างกันแต่ว่าอาร์เมเนียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจอร์เจียแล้วก็อาเซอร์ไบจานซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจอร์เจียเท่ากับว่าอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานที่อยู่ทางค่อนมาทางตอนใต้ของจอร์เจียเนี่ยมันจะมีพื้นที่พิพาทที่ติดกันอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราดูข้อมูลจากแผนการเดินทางของน้องฮารุนเขาจะออกจากจอร์เจียเพื่อจะต่อไปอาร์เมเนียแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าแล้วจากอาร์เมเนียเขาไปตรงไหนของอาร์เมเนียเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่มันมีข้อพิพาทระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานแต่เรายังไม่ไปแตะตรงนั้นเนาะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลมากเพราะว่าญาติสามารถติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็คือเขายังอยู่ที่จอร์เจียถูกปะแล้วก็เหมือนกับมีแผนถ้าดูจากไทม์ไลน์เอเจนซี่ต่างๆนานาที่ให้ข้อมูลไว้ใช่คือเขากำลังจะข้ามไปอาร์เมเนียแล้วก็ขาดการติดต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เรายังรู้สึกว่ามีความหวังนะน้องอุ้ม
4: ค่ะ
3: คือในหลายพื้น

0: ที่โดยเฉพาะแถบทุรกันดารมันจะไร้สัญญาณโทรศัพท์แล้วมันจะห่างไกลมากแล้วมันก็จะมีเหมือนกับหมู่บ้านชายชนบทที่มันแยกตัวออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่หายไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแค่เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์แล้วน้องสามารถที่จะอยู่กับผู้คนในแถบพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากพฤติกรรมของคอนเทนต์น้องเนาะหรือว่าเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นเส้นทางแปลกๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเจอกับผู้คนในพื้นที่แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มติดต่อได้เพราะว่าสื่อในจอร์เจียก็เริ่มลงข่าวนี
1: ้
0: แล้วก็คนไทยที่เป็นคนที่อยู่ที่นั่นก็เริ่มที่จะประสานงานแล้วก็ให้ข้อมูลช่วยกันตามหากันเพราะมันก็มีหลายคนมากนะครับมีคนไทยที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวเลยหรือจะเป็นแนวแบบจะมีพี่อยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่เขาทำทัวร์เกี่ยวกับคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งอันนี้พี่เขาก็จะออกไปในพื้นที่ที่แบบเป็นเส้นทางธุรกันดารในจอร์เจียแล้วก็อาจจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
1: ความลำบากจริงๆแล้วคือที่จอร์เจียมันไม่มีเอกอัครสถานเอกอัครราชทูต
0: ใช่ต้องไปติดต่อของอังกาลาตุรกี
1: ใช่ก็มีความคืบหน้าค่ะพี่บอลว่าตอนนี้ล่าสุดคืออธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาของประเทศตุรกีเนี่ยค่ะเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ใช่
1: ทางเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาขออภัยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาเร่งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียอยู่ค่ะว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ของขออภัยคือเขาก็พยายามประสานกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีใครที่สามารถติดต่อคอนเนคกันได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่อาจจะมีโอกาสในการคอนเนคกันได้นะตอนนี้
0: คือ
1: ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ตัดทิ้งในเรื่องประเด็นของการติดต่อสื่อสารไม่ได้เพราะว่าจอร์เจียนิวส์เขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ประเทศเขากำลังมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าซ
0: ึ่
1: งมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่บางทีทั้งประเทศอ่ะมันไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของจอร์เจียเขาก็กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อจะติดตามน้องฮารุนอย่างเต็มที่แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะแจ้งให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปเลยไม่ได้ปล่อย
0: ครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราติดตามข่าวความปลอดภัยของน้องแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็เคยพูดถึงประเทศจอร์เจียกันเยอะมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยเริ่มไปเที่ยวจอร์เจียถ้าย้อนหลังแบบพอจะเห็นภาพชัดเจนก็น่าจะช่วงประมาณสัก 6-7 ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิด-19 เพราะด้วยความที่ภูมิประเทศอ่ะโอ้สวยมาก
1: ธรรมชาติใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่าใช้จ่ายอ่ะค่าครองชีพอ่ะคือถูกแบบเวอร์ถูกมากๆเลยคือแบบเราสมมุติว่าเราไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแบบดีๆอ่ะปลาแบบปลาตัวหนึ่งคนละจานแล้วก็กินปลาคนละตัวอย่างเงี้ยก็ร้อยกว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทย
1: ราคามันถูกแล้วมันก็ธรรมชาติสูงมาก
0: มันธรรมชาติสูงคนก็อัธยาศัยดีช่วยเหลือนะครับคนในเมืองก็อัธยาศัยดีมากๆคือตอนที่พี่บอลไปที่จอร์เจียเป็นช่วงโควิด-19พอดีเป๊ะแล้วก็มีแพลนนอกจากในจอร์เจียแล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันคือมีแพลนข้ามพรมแดนจากจอร์เจียไปอาเซอร์ไบจานด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ย เดินทางด้วยจากจอร์เจียแล้วก็ใช้รถไฟนอนข้ามคืนเพื่อจะผ่านเข้าไปยังอาเซอร์ไบจานแล้วก็ต่อไปที่บากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยนะกำลังจะไปเปลี่ยนซิมการ์ดก็ไปที่ร้านในเมืองเทบิลิซีของจอร์เจียเขาก็ถามแพลนเอาไปนักท่องเที่ยวหรอเดี๋ยวมีแพลนจะทำอะไรไปไหนยังไงแล้วเราก็บอกไปอ๋อเนี่ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามแดนไปอาเซอร์ไบจานใช้รถไฟก็บอกอ้าวยูไม่รู้หรอเนี่ยว่าตอนนี้พรมแดนทางบกของอาเซอร์ไบจานกับจอร์เจียปิดโอ้ยเรื่องใหญ่เลยคราวนี้สิ่งที่จองไว้ทั้งหมดรถไฟหรือแม้กระทั่งวีซ่าที่จะต้องข้ามผ่านไป
1: ไม่แจ้งเหรอคะ
0: ไม่ได้แจ้งครับหรือเราอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางพอสมควรพี่บอลใช้เที่ยวบินที่ต่อเครื่องนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเพิ่งประกาศในระหว่างที่เราอาจกำลังอยู่บนไฟล์ใช่แล้วเราไปถึงแล้วเราก็ไม่ได้ทราบก็เลยกลายเป็นว่าพรมแดนปิดแล้วพรมแดนอาเซอร์ไบจานกับจอร์เจียตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเข้าใจว่ายังไม่เคยเปิดอีกเลยในทางบกสำหรับ

0: ท่องเที่ยวนะแต่ว่าการค้าทั่วไปอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นฝั่งอาเซอร์ไบจานเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นก็จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อจะหาเที่ยวบินจากจอร์เจียกลับเมืองไทยเพราะว่าเที่ยวบินที่เราจองกลับเนี่ยมันยกเลิกไฟล์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของที่นั่นนะครับก็ให้ความอำนวยความสะดวกอย่างดีแล้วเราก็พยายามที่จะติดต่อคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียหรือคนที่พอจะมีข้อมูลในการสื่อสารที่จอร์เจียได้ซึ่งก็ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น
1: ก็หวังว่าน้องจะได้รับความช่วยเหลือ
0: ห
1: นึ่งในคนที่เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องรวมไปถึงติดตามคลิปของน้องเนี่ยคือคุณไพรวันวรรณบุตรนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามและชอบเข้าไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าๆของน้องฮารุนบ่อย
0: ๆ
1: แต่หลายคลิปก็แอบคิดเหมือนกันคือมันดูเสี่ยงและอันตรายเกินไปกับการที่น้องเดินทางคนเดียวแล้วก็ทิ้งท้ายว่าหวังว่าน้องจะปลอดภัยดีนะคะรีบติดต่อกลับหาญาติเร็วๆคืออันนี้พอมันเป็นเรื่องที่เป็นแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีคนเข้าไปแซะพี่บอล
0: แซะว่าอะไรอ่ะ
1: แซะว่าหาเรื่องเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะอุ้มจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเงินของน้องเขาแล้วมันเป็นวิธีการทำมาหากินของน้องเขาแล้วอย่างน้อยๆเราได้ไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องซื้อตั๋ว
0: ครับ
1: แล้วน้องเขาก็มีมุมมองมีคือวิธีคิดของน้องอ่ะคิดจากคนที่ไม่มีมาก่อนอ่ะพี่บอล
0: ใช
1: ่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นมิติที่น่าสนใจดีเนาะมันถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มันผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะ
0: คือ
1: แล้วจะไปแขวะเขาแบบนี้ว่ามันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรนะจริง
0: ใช่ๆคือเรามีปณิธานกับน้องครับน้องอุ้มแล้วก็แม้กระทั่งน้องเหงาหรือก็หลายๆท่านที่จัดรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดแชร์ข่าวเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นความคืบหน้าเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแชร์แต่เราอยากให้มันมีทัศนคติไม่ว่าจะการเมืองหรือแบบวิถีชีวิตคนใดๆก็ตามแต่ว่าให้เรามองโลกที่มันดูแล้วแบบเปิดกว้างนิดนึงอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าให้มองโลกสวยนะแต่ว่าให้มันดูแบบเปิดกว้างเข้าใจความคิดของแต่ละคนนิดนึงคือคอนยูทูบเบอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทุกๆคนก็แบบพากันไปเที่ยวทบิลิซี่กินอะไรร้านไหนยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะคือบางคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เดินทางท่องเที่ยวจริงแต่มันก็อยู่ในอีกมิติเช่นการไปรู้จักผู้คนในท้องถิ่นการไปเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่จริงๆเพื่อที่จะเปิดโลกให้คนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเขาได้เข้าใจหรือคนที่กำลังมีแผนว่าจะไปก็ได้เข้าใจสภาพพื้นที่หรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่อยากจะมาทำอะไรมากกว่าแค่การกินเที่ยวก็ได้ไงซึ่งน้องคารุณเข้าใจว่าก็พยายามที่จะนำเสนอในมุมแบบนั้นหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดบอกว่ามันเสี่ยงอ่ะโหมันมียูทูบเบอร์คนไทยหลายคนน้องมิ้นแต่ก่อนไปเป็นน้องผู้หญิงคนเดียว
1: น้องมิ้นก็โดนเยอะเลยค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วโอเคถ้าจะมาบอกว่าเนี่ยทำให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเดือดร้อนหนึ่งในนั้นไม่น่าจะใช่คนที่มาคอมเมนต์อยู
0: ่นั่นสิครับ
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยเขาก็ไม่ได้ออกมาบ่นอะไรนะคะ
0: เนาะ
1: นั้นก็นานาจิตตัง
0: คนหนึ่งเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันแล้วก็ยังคงให้กำลังใจนะครับคนที่เป็นครอบครัวของน้องแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับน้องเน
1: า
0: ะ
1: ไปกันที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวไหมคะพี่บอลที่ถล่มคุมาโมโตะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตได้อัปเดตล่าสุดไม่แน่ใจแต่เท่าที่ติดตามมาเมื่อวันนี้ก็คือเสียชีวิตเพิ่ม13ราย
0: ร
1: เร่งค้นหาผู้สูญหายในห้างอีออนโอ้โหต้องบอกว่าห้างอีออนนะเพิ่งเปิดเองอะ่ะเพิ่งเปิดเพื่อที่จะเหมือนกลับมาฉลองว่าก่อนหน้านี้มันเคยได้รับผลกระทบอะไรเกิดเหตุอะไรแล้วเขาซ่อมแซมจนสวยงามจนเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เอาปรากฏเอาอีกแล้วค่ะคือ10ปีหลังมาเนี่ยคุมาโมโตะเขาถูกแผ่นดินไหวใหญ่ทำลายเยอะมากนะพี่บอล
0: ครับ
1: เมืองเดิมเนี่ยเขาต้องเผชิญภัยรุนแรงหลายๆครั้งแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แรงสั่นสะเทือนระดับสูงสุดของญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นกับที่นี่แล้วนอกจากที่จะมีแผ่นดินไหวแล้วระเบิดด้วยค่ะระเบิดทั้งอาคารแล้วก็ห้างต่างๆก็เนี่ยห้างนี้แหละไม่ใช่ห้างต่างๆห้างนี้แหละค่ะแล้วมีพนักงานอีกประมาณเกือบ30คนน่ะที่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้อ่ะค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ28กรกฎาคม2569เวลา4โมงเกือบ4โมงครึ่งอะค่ะตามเวลาของญี่ปุ่นของไทยก็เลทกว่ากันนิดหน่อยของไทยของเขาจะเร็วกว่าเราของเราก็ประมาณช่วงบ่ายสองครึ่ง
0: บ่ายสองครึ่งของเขาน่าจะอยู่เป็น6โมงไหมน้องอุ้
1: ม
0: ห้องของเราบ่ายสองเขาก็ต้อง6โมงปะประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหม
1: ค่ะ

0: มันนั้น
1: เอา
0: เป็
1: นว่า
0: สี่โมงของเราอ่ะบ่ายสอง
1: สองชั่วโมงเหรอห่างกันกับเราสองชั่วโมง
0: ประมาณนั้นนะ
1: โอเค
0: ค่ะก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นเขารายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวมันมีขนาด 7.1 หลอนเหมือนกันนะขนาดเราโดนไม่ถึงขนาดนั้นพี่วันจำได้ใช่ไหม
1: จาก
0: การที่เราอยู่ด้วยกัน
1: เป็นวันนั้น
0: พอ
1: ดียื
0: นงงกันอยู่ด้วยกันตอนนั้นยืนแบบจะอาเจียนเพราะเป็นอะไรเลยเนี่ยแผ่นดินไหวค่ะเขาเรียกว่าเป็นการ

0: รายงานล่าสุดวันนี้นะคะบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็นอย่างน้อย13รายแล้วแล้วก็ยังค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายจุดเลยอะค่ะหนึ่งในพื้นที่เสียหายก็คือห้างอีออนมอลล์คุมาโมโต
1: ะ
0: ที่เมืองคาชิมะเปิดทำการบริการมิถุนาที่ผ่านมาเองทุกคน
1: เขาปรับปรุงใหญ่มา
0: เพราะก่อนหน้านี้มันแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ปี59อ่ะพี่บอลพอแผ่นดินไหวไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะมันเกิดเหตุรุนแรงภายในห้างทำให้อาคารบางส่วนแล้วก็ชั้น2อ่ะพังถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วค่ะว่าตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับแก๊สรั่วหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนในคลิปอ่ะชาวบ้านที่เขาพูดตะโกนกันนะเขาบอกเขาได้กลิ่นเหม็นด้วยพี่บอลแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลิ่นเหม็นนะมันคือกลิ่นเหม็นอะไรลูกค้ากับพนักงานส่วนใหญ่ก็ถูกอพยพออกมาหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มีรายงานอย่างที่บอกไปแล้วว่าประมาณ 20-30 คนนะที่ยังไม่สามารถติดต่อได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกจุดนึงพี่บอลโรงบริษัทนิปปอน
1: โรงงานใช่
0: ใช่ใช่นิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยัตสึชิโร่
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นโรงงานโหปล่องโรงงานพังถล่มลงมาเลยอะค่ะแน่นอนมันเกิดเหตุโดยไม่คาดฝันนะพี่บอลคนงานหลายคนสูญหายอยู่เลยค่ะตอนนี้ยังหากันอยู่เลยแล้วความเสียหายนะคะมันก็ขยายไปที่บ้านเรือนอาคารถนนสะพานกำแพงหินบางส่วนของปราสาทคุมาโมโตะค่ะเกิดไฟไหม้แล้วไฟดับด้วยคือเรียกว่ากำแพงหินก็พังแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็ไฟไหม้แล้วก็ไฟดับ
1: ครับ
0: เสียหายมากพี่บอลบ้านเป็นหมื่นๆหลังอะที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้อะ
1: โหตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่แบบหลายพันนายครึ่งหมื่นนะครับในการปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือประเด็นของอย่างห้างอิออนมอลล์ที่คุมาโมโตะเนี่ยที่น้องอุ้มได้พูดถึงเพิ่งจะเปิดไปก็สักเดือนครึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือตัวอาคารของเขาเนี่ยก็เพิ่งจะปรับปรุงใช่ไหมที่น้องอุ้มบอกแต่ว่าเขาก็มีการเพิ่มโครงสร้างความขีดเขาเรียกขีดความสามารถในการทนทานต่อภัยพิบัติแล้วนะแล้วก็เปิดเต็มรูปแบบมาอย่างที่ว่า45วันแต่ทีนี้เนี่ยก็สันนิษฐานเรื่องของจุดเปลี่ยนเหตุแก๊สระเบิดนั่นแหละนะครับเพราะว่าโครงสร้างรองรับแรงสั่นสะเทือนได้แต่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยพอมันไปทำให้ท่อแก๊สหลักของอาคารมันอาจจะเป็นการเกิดรั่วไหลขึ้นมาคราวนี้แหละมันก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วพอมันมีความระเบิดเกิดขึ้นพวกเพดานพื้นคอนกรีตต่างๆมันก็เลยพังถล่มลงมาแล้วก็มีผู้ติดอยู่ในนั้นแม้ว่าจะอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากห้างแต่ว่าก็ยังอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานอะไรที่ยังอยู่ไง
0: ก็จริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ถูกเอ่ยชื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้คือ TSMC เป็นบริษัทผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากไต้หวันนะคะเขาออกมาประกาศเลยว่าโรงงานไม่ได้รับความเสียหายนะกำลังทยอยกลับมาดำเนินงานอยู่มารีบออกมาบอกเลยเนาะเพราะว่ามันก็มีมูลค่าความเสียหายตามมาแน่นอนนะคะแต่ว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ค่ะเขาออกมาเตือนว่าพื้นที่มันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตามมาอีกนะโดยเฉพาะช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยควรจะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยเสี่ยงดินถล่มอาคารที่อาจจะเสียความมั่นคงก็อาจจะถล่มลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างน่าเป็นกังวลนะพี่บอลว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะ
1: ใช่
0: คือตอนนี้สิ่งที่ต้องลุ้นแล้วเอาใจช่วยมากๆก็คือการตามหาคนที่หายอยู่ที่อาจจะอยู่ใต้ซากอาคารนะคะ
1: เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าในระหว่างที่มันมีเรื่องเขาเรียกกันนะเพดานอะไรพื้นคอนกรีตถล่มลงมาเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรงนั้นเนี่ยอยู
0: ่มากน้อยแค่ไหนใช่ก็เนี่ยที่คุณบอกว่าปราสาทคุมาโมโตะเรื่องหรือคุมาโมโตะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นกำแพงหินอะพี่บอลแล้วตอนที่มันพังอะมันไม่ได้มาทีละก้อนอะ
1: ใช่
0: คือมันพังคลืนลงมาเลยในคราวเดียวเลยอะค่ะแล้วมันมีแบบเป็นภาพที่คนเขาถ่ายเอาไว้คือเป็นแบบกลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่มันฟุ้งกระจายอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะ
1: โหแล้วคือเราต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้นอกจากเป็นข่าวเหตุภัยพิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันต้องถูกตั้งคำถามต่อเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่เรียกว่า
0: เขาก็พยายามจะยืดหยุ่น
1: ที่สุดในโลกด้วยยืดหยุ่นเข้มงวดยืดหยุ่นในที่นี้หมายความว่าการสร้างอาคารที่รองรับกับเหตุแผ่นดินไหวเนื่องจากว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่บรรจบกับพวกแผ่นเปลือกโลกอะนะครับใช่
0: แต่พี่บอลกันจะพูดถึงเรื่องของการเข้มงวดเรื่องคอร์รัปชันเข้มงวดเรื่องวัสดุอุปกรณ์จะต้องแบบ
1: เราก็บอกนี้ว่าขนาดประเทศเขาเนี่ยซึ่ง มีความเข้มงวดขนาดนี้เวลาที่มันเกิดภัยพิบัติรุนแรงความเสียหายก็ยังสามารถเกิด

0: ขึ้นได้ถูกไหมทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตคนแล้วพอเรามาย้อนกลับมาจากประเทศเราหรือประเทศไหนก็ไม่รู้ที่เรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยที่มันอาจจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ทำตามระเบียบกันเนี่ยความเสียหายมันก็เป็นเงาตามตัวกับสิ่งที่เขาเรียกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอ่
1: ะ
0: ที่หลังๆคนชอบพูดกันอะไรแบบเนี้ยนะฮะโอ้โหเพราะว่ากฎหมายของเขาเนี่ยอาคารที่สร้างหลังจากปี1981คือแบบมันต้องมีมาตรฐานใหม่แล้วเขาพยายามที่จะเขาเรียกอะไรปรับระบบของกฎหมายเพื่อรองรับกับเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยอัปเดตเรื่อยๆเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออนะประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกันบ้าง เพราะว่ามันมีภาพบางภาพที่ถ้าใครเคยได้ดูละครเวทีข้างหลังภาพ
0: โอ้ยเหมือนเลยอ่ะนั่งกันฟิวนั้น
1: เรียกว่าภาพนึงเนี่ยมันจะมีใจความมีเนื้อหามีความรู้สึกร่วมของภาพนั้นที่จะถูกตีความไปได้ในหลากหลายมิติเพราะว่ามันมีการโพสต์ภาพออกมาของคุณอนุทินใช่ไหมคะ
0: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลโพสต์ภาพของตัวท่านเองกับคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเนวินชิดชอบใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีนักข่าวเขาก็ไปถามแหละว่าแบบอุ๊ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันมีอะไรต้องเคลียร์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็สวนกลับสื่อเมื่อวานเลยที่เล่าให้ฟังทิ้งท้ายไปว่าคือไม่มีอะไรต้องเคลียร์คุณอยู่ในบ้านผมหรอถึงได้รู้ว่าคนในบ้านมีปัญหากันอะ คือตอนเนี้ยปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพแล้วล่ะ
0: ปัญหามันคือแล้วอะโพสต์ต่อเนื่องหลังจากนั้นอะ
1: คือมันไม่ใช่แค่สองนอหนึ่งพอแต่มันเป็นอีกหนึ่งต่อตายที่เข้ามาเนี่ยมีการโพสต์ต่อเนื่องก็คือภรรยาของคุณเนวิน
0: ใช
1: ่คือโพสต์สตอรี่แล้วบอกว่าได้ทำลายใกล้ๆกันเลยนะแล้วบอกว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
0: ผมมาสะดุดตั้งแต่ประโยคแรกละ
1: เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งไปทั้งแค่
0: ทำไมต้องเน้นนะ
1: ไม่
0: เราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปถาม
1: คุยกันแน่นอน
0: กับอาจารย์ธนพร
1: ถูกคนเลยนะคะเอาอัปเดตทิ้งท้ายกันนิดนึงนะตามที่กกต.กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครวันขออภัยค่ะและวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างอะค่ะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไว้โดยสำนักงานกกต.ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบข้อมูลดังนี้ค่ะตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตรวจสอบรายละเอียดผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์และผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้กฎหมายระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีและสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามการเลือกตั้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือบริการสายด่วนก็ได้นะคะ1444นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยนะคะ042211116-7ค่ะ
0: ครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากที่จะหาเครื่องครัวชิ้นเดียวรับจบทุกอย่างเนี่ยแนะนำครับเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822เรียกว่าเป็น 5-in-1 หม้อเนี่ยประสงค์ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูจบเดียวเลยนะครับ5ลิตรขนาดจุมากๆเพราะว่าใช้ความร้อนจากไอ้น้ำที่ช่วยประหยัดไฟฟ้านะครับยาวๆสำหรับการรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับราคาขนาดนี้จาก 2,990 บาทแต่ว่าโปรโมชั่นเหลือ 1,390 บาทกับ5ฟังก์ชันนี้ไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนแล้วนะฮะโทรเข้ามาครับ02-114-3990นะครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT นะครับ
1: ช่วงหน้าอย่าพลาดเราจะมาถอดรหัสโพสต์ของซอต่ายว่าเบรกความหวานของ2นอ1พอหรือเปล่ากับอาจารย์จ๊ะสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับมาดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องถามอาจารย์ธนพรอย่างเดียวเลยนะฮะ
5: คน
4: เด
5: ีย
4: ว
5: เท่านั้นภาพมันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอนุทินโพสต์ไปแล้วเป็นภาพของคุณอนุทินคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์กำลังหวานเลยนะ
4: ครับ
5: หวานปานอะไรนะ
4: น้ำผึ้งเดือน5เหรอ
5: ไม่ใช่ที่เขาเปรียบเทียบเมนูอาหารของเขาไง
4: อ๋อ
5: แล้วอยู่ก็ลืมชื่อไอ้ที่เป็นหน้ามันไม่ไหม้อ่ะ
4: ถามอาจารย์ธนพร
5: แล้วกันถามอาจารย์ธนพรแล้วกันว่าทำไมถึงเป็นเมนูนั้นแล้วก็สิ่งที่ซอต่ายโพสต์เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือเปล่าวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
6: สวัสดีครับคุณบอลคุณพุ่งคุณสองคนนี่นะไม่อินเตอร์เลยเขาเรียกว่าครีมบูเล่
4: ใช่
5: อาจารย์ออกเสียงอีกทีขอชื่นชมอีกที
6: ถึงอะไรนะน้ำตรงน้ำตาลเขาต้มมัดอะไรน้ำพุ่งน้ำพึ่งโอ้ย
5: นี่บอลอาจารย์ไม่ใช่อุ้ม
6: นี่จะเน้นซอฟต์พาวเวอร์ไทยมากไปเปล่า
5: เอ้าแล้วทำไมต้องเป็นเมนูนี้อาจารย์เพราะหน้ามันไม่ไหม้อ่ะ
6: อ๋อไม่ใช่แต่เนื้อมันเนียนนะครับนายกอนุทินนายกหนูเขาต้องบอกโอ้ยร้าวฉานกันมากเพราะครีมบูเล่เนี่ยเนื้อมันต้องเนียนถูกไหม
5: ค่ะ
6: เพราะมันมีส่วนผสมไข่ไก่น้ำตรงน้ำตาลแล้วมันตีเสนียนมันก็คือคล้ายๆสังขยาหรือขนมหม้อแกงบ้านเรานั่นแหละ
5: แล้วทำไมไม่บอกว่าความสัมพันธ์ปานสังขยาอะไรอย่างเง
4: ี้ย
6: โอ้ยแหมเขาอินเตอร์มีคุณสองคนนี่แหละทองหยิบทองหยอดเป็นขนุนฝอยทองหม้อแกงอยู่นี่แหละ
4: อาจารย์เนี่ยถ้าเกิด
6: เขาไปฝรั่งเศสกันแล้ว
4: แปลว่ามันต้องมีในสิถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมอุตส่าห์ให้มันเป็นน้ำผึ้งง่าย
6: ๆโอ้ยสามคนเนี่ยเขาไม่มีแตกคอกันหรอกนะคร
4: ับ
6: แต่ไอ้เรื่องลูกน้องที่ไปทำอะไรเลอะเทอะเธอน่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามีจริงนะครับเมื่อลูกน้องมันทำเลอะเทอะแล้วมันจะทำให้นายกรัฐมนตรีเขาไม่สบายใจไอ้พวกลูกน้องพวกนี้มึงก็ออกไปก็แค่นั้นเองนะครับแต่สามคนนี้ไม่มีแตกกันหรอกแต่โพสต์ของซอตายเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงสามคนนี้ด้วยนะครับ
5: มุตมาเวลาไล่เรียกกันเลยนะคะอาจารย
6: ์เอาโถเอาอย่างนี้นะคุณเห็นโพสต์ของซอต่ายใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ซอต่ายใช้คำว่าเหลี่ยมนักก็อะไรนะ
5: เหลี่ยมจัดก็
4: ต
5: ั
4: ดทิ้ง
6: เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งนะครับแล้วคำสุดท้ายใช้คำว่ายังไงโตแล้วอะไรนะ
5: อย่าซับซ้อน
6: เอาผมถอดให้ฟังทีละคำเลย
5: ค
6: ำว่าเหลี่ยมในทางกิริยาแปลว่าไม่ตรงไปตรงมาพูดอย่างทำอย่างแล้ว2เหลี่ยมเป็นคำสรรพนามอยากรู้ว่าซ้อหมายถึงใครไปดูคลิปปี49ตอนเสื้อเหลืองชุมนุ
4: ม
6: นะครับคำว่าเหลี่ยมเสื้อเหลืองไล่ใครอ้าววันนี้ไม่อยากบูลล
5: ี่แรงมากอาจารย์
4: อาจารย์พูดตรงขนาดนี้แล้ว
6: เอาไปว่าเอาผมไม่เกี่ยวไงเพราะว่าอันนี้พวกพันธมิตรพูดผมไม่ใช่พวกเสื้อเหลืองนะคร
4: ับ
6: แล้วต่อมาบอกว่าอะไรนะเหลี่ยมจัดก็ตัดออกถูกไหมครับถามว่าตัดออกอ่ะตัดอะไรก็ไปดูสิครับว่าโครงสร้างรัฐบาลวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีมาจากกี่พรรคมาจาก2พรรคเท่านั้นคือน้ำเงินกับแดงนะครับแล้วคำสุดท้ายบอกเลยนะโตแล้วนะครับอย่าซับซ้อนใช่ไหมฮะ
4: ครับ
6: คำว่าโตแล้วก็

0: แสดงว่าคนที่ซ้อตายกล่าวถึงอ่ะต้องโตทางเคยโตทางการเมืองมากกว่าครูใหญ่แน่ๆเพราะว่าสองคนในรูปนั้นเนี่ยนะครับคุณอนุทินกับคุณพิพัฒน์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆก็อาวุโสทางการเมืองก็น้อยกว่าครูใหญ่ทั้งนั้นนะครับคุณอนุทินถึงขั้นครูใหญ่ผูกข้อมือให้ด้วยซ้ำไปผูกให้เป็นนายกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหมายอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเขาหมายถึงนี่แหละบรรดาเครือข่ายบรรดาลิ้วล้อบรรดาลูกน้องนะครับถึงพวกสีแดงพวกนายใหญ่พวกเพื่อไทยนี่แหละนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงจะต้องหมายถึงตรงนี
1: ้
0: นะฮะก็ไปดูประวัติศาสตร์ครับตอนนี้เรื่องหัวสวก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่คุณย้อนไปดูสิเมื่อปี2567ผมเนี่ยเป็นคนพูดกับคุณสองคนเองว่าถ้าอยากจะเอาชนะพวกสีน้ำเงินพวกอนุรักษ์นิยมก็ต้องยึดสวให้ได้นะ
2: ครับ
0: แล้วผลการเลือกสวออกมาเนี่ยมันยึดได้ไหมล่ะมันแพ้เขาหลุดลุ่ยไงพอเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมปี67กกต.ประกาศรับรองผลสวนะครับสวชุดนี้ก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็รู้อยู่แล้วว่าฤทธิ์เดชของสวชุดนี้อำนาจที่เด็ดที่สุดก็คือการตั้งองค์กรอิสระถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นายใหญ่แกจะไม่รู้หรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันขอโทษนะครับมันปลดนายกได้ทุกวันก็20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ก็เคยอะไรครับเคยจำได้ไหมฮะนายใหญ่จำได้ไหมว่าอู๊ดกาลสินน่ะเคยไปเป็นมืองานปฏิบัติการลอนดอนน่ะนะครับตอนนั้นพวกม็อบพันธมิตรตอนนั้นชุมนุมไล่นายใหญ่ข้อหาหนึ่งก็คือว่าแทรกซองแทรกแซงองค์กรอิสระ
2: ครับ
0: นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนายใหญ่รู้ดีนะครับว่าเฮ้ยถ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครองสวแล้วก็ไอ้ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคิดว่ามั่นคงแหละมันจะไม่มั่นคงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งที่2ตอนวันที่6ตุลาปี67คุณอาจจะลืมไปแล้วคุณ2คนไม่ค่อยจำอะไรหรอกเพราะกินแต่ขนมไทย นะครับผมนี่ทีมบูเล่พูดเล่นนะ นะฮะ6ตุลา67นะครับนายใหญ่เชิญอนุทินกับเนวินไปกินข้าวที่จันส่องล่าคุณจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีการมอบเสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญวันเกิดครูใหญ่อีกด้วยตอนนั้นสื่อคุณสองคนก็มาถามผมเขาคุยกันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหรออาจารย์ผมบอกไม่มีหรอก
2: โหอาจารย์จำแม่น
0: นะครับคนที่ผู้ยิ่งใหญ่สองคนเนี่ยนะครับเขาคุยกันเนี่ยเขาเจอกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องกระดานอำนาจแล้วกระดานอำนาจอะไรล่ะครับที่มันจะมีผลต่อรัฐบาลในช่วงเวลานั้นมันก็คือองค์กรอิสระองค์กรอิสระมาจากไหนมาจากสวสวสีไหนก็องค์กรอิสระสีนั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับไอ้ที่คุยกันน่ะมันเรื่ององค์กรอิสระคนละครึ่งนะฮะแล้วผมก็บอกเองว่าครูใหญ่เขาไม่เอาด้วยพอครูใหญ่เขาไม่เอาด้วยคุณก็ได้เริ่มเห็นปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีหัวสวดำเนินการมานะครับเดิมดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงจุดพีคในช่วงกันกุมภาพันธ์ปี68คุณจำได้ไหม
2: ครับ
0: กุมภาพันธ์ปี68นะครับก็เริ่มมีข่าวจาก CSI ว่าเจอเส้นทางการหัวจัดที
1: ม
0: นั่งรถตู้ใส่เสื้อเหลืองเข้าค่ายที่โรงแรมนะครับพอวันที่2มีนา68เอาแล้วครับก็มีข่าวซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันว่าครูใหญ่กับคุณอนุทินเข้าไปพบนายใหญ่ที่จันทร์สองล่าคราวนี้มีนายกนายน้อยด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้ก็อ้าวเฮ้ยข้อมูลมาว่าจะจัดการหัวนะครับก็คิดว่าเป็นต่อแล้วนะครับก็ยื่นข้อเสนอเดิมก็เกี่ยวกับองค์กรอิสระอีกเช่นเดียวกันรอบนี้นะครับเกินกว่าคนละครึ่งเพราะมันมีคนละครึ่งพลัสด้วย นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอ้าวเฮ้ยองค์กรอิสระคนละครึ่งยังไม่รับเลยแล้วจะมาเป็นคนละครึ่งพลัสอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ปฏิเสธอีกพอปฏิเสธเนี่ยคุณจำได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากวันที่2มีนาพอวันที่3มีนาก็สื่อก็เริ่มประโคมข่าวเรื่องหัวสวจะเป็นคดีพิเศษจนกระทั่งวันที่6กรกฎาคม6มีนา68ก็มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับจะให้รับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษให้ได้คุณจำได้ไหม
1: จำได้
0: ฮะต้องโจรฟอกเงินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับยังไม่จบอีกนะครับไม่ยอมใช่ไหมข่าวเนี่ยไปไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยเลย

0: ณจำได้เปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเอาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเลยยึดคืนแล้วคุณเห็นสีน้ำเงินกลัวไหมล่ะอ๋อมาไล่กันใช่ไหมพอไปเกิดคลิปอังเคิลขึ้นมาใครโดนสอยก่อนนายกนายน้อยโดนสอย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอโดนสอยนะครับก็
1: วิกฤตกลายเป็นโอกาสเลย
0: ยุบสภาเลือกตั้งใหม่คราวนี้เพื่อไทยก็แพ้พอแพ้เสร็จก็มาร่วมรัฐบาลนะครับร่วมรัฐบาลก็ไปชัวร์อาจารย์เชนซึ่งก็ได้ผลนะครับเพราะอาจารย์เชนเนี่ยไม่เรียกทัวร์อยู่แล้วแต่ทันทีที่นายใหญ่แกออกมาจากเรือนจำนะครับแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าแกไปอะไรนะครับเข้าถ้ำจำศีลผมก็บอกว่ามันเข้าถ้ำจำศีลในทางนิยายจีนอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ไปฝึกวิทยายุทธแล้วฝึกวิทยายุทธแล้วก็ทีเด็ดมันจะเพิ่มมากขึ้นกระบวนท่ามันจะเพิ่มมากขึ้นซ้อตายถึงใช้คำว่าโตแล้วไม่ต้องซับซ้อนไงนะครับเพราะกระบวนท่ามันซับซ้อนผมถามง่ายๆซับซ้อนยังไงคุณสองคนลองคิดดูว่าลำพังไอติมกับไอรอเนี่ยนะครับจะไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหน
2: ครับ
0: นะครับก็ในเมื่อข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่ในสำนวนคดีพิเศษนะครับแล้วเมื่อวันที่6มีนาคมปี68น่ะคณะกรรมการคดีพิเศษประชุมน่ะนะครับใครเป็นรัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลสีแดงนะครับประธานกรรมการคดีพิเศษก็ท่านรองนายกภูมิธรรมรัฐมนตรียุติธรรมก็คุณทวีสอดส่องนะฮะลำพังไอติมกับไอรอไม่มีปัญญาไปเอาข้อมูลในสำนวนมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยซ้อตายก็เลยโพสต์แบบนี
1: ้
0: และซ้อตายหมายถึงใครซ้อตายเนี่ยนะครับโพสต์ก็คือครูใหญ่โพสต์เพราะซ้อตายคือคู่ใจของครูใหญ
2: ่
0: นะครับซ้อตายพูดก็คือครูใหญ่พูดนี่ก็คือการขีดเส้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าไม่หยุดนะอยู่ด้วยกันไม่ได้
1: นะครับอาจารย
0: ์แล้วผมเรียนเลยนะครับว่าอย่าคิดว่าเรื่องนี้ล้อเล่นนะครับและอย่าคิดว่าไอการไปเอาข่าวว่าอะไรนะไปดีลลับโมนาโคแดงกับเขียวจะจับมือกันจะล้มน้ำเงินไอเนี่ยดีลเลอะไม่ใช่ดีลลับเพราะอะไรแดงกับเขียวเนี่ยคะแนนบวกกันมันจะไปล้มน้ำเงินได้ยังไงนะครับไอบวกส้มกับฟ้าถามจริงๆอ่ะส้มกับฟ้าเคยประกาศไม่เอาเขียวอ่ะวันนี้จะยอมเสียคนไหมล่ะ นะครับคุณอภิสิทธิ์กับคุณเท้งจะยอมเสียคนไหมล่ะ มันไม่มียอมเสียคน เพราะฉะนั้นไอเนี่ยดีลเลอะ นะครับและที่สำคัญผมเรียนก่อนนะข่าวดีลเลอะเนี่ยนะครับเอาและใครจะได้ประโยชน์ก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะมั่นใจเหรอว่าจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคมีไม่ว่าพรรคแดงกับพรรคเขียวมีเนี่ยอยู่เต็มตามจำนวนทั้งตัวและหัวใจแน่นะ
1: อาจารย์พูดหลายรอบแล้วนะเรื่องนี้
0: เพราะอย่าลืมว่าไอ้เกมเรื่องงูเห่างูเหลือมงูอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
0: นครูใหญ่เนี่ยเขาชำนาญจะตายจำไม่ได้เหรอครับตอนไปยกมือเชียร์คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกกอดกันตัวกลมเลยที่โรงแรมอะไรสุโกศลน่ะนะฮะไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็ยกไพ่พลออกมาจากพรรคพลังประชาชนปิดโทรศัพท์มือถือไอ้เข้าค่ายเก็บตัวเพราะนั้นไอ้เรื่องเกมงูหงงูเห่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วส่วนว่าเอ้ยสีแดงมั่นโทษนะสีน้ำเงินมั่นใจเหรอจะไม่มีงูเห่ามั่นใจแน่เพราะอะไรเพราะวันนี้เดอะซันเนี่ยนะครับอนุทินชี้นกก็ว่านกอนุทินชี้ไม้ก็ว่านายนะครับเพราะฉะนั้นเดอะซันเนี่ยตามใจอนุทินขนาดนี้งูเห่าสีน้ำเงินน่ะไม่มีอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวจ่ายให้นะครับ
1: นี่ตอนนี้ดูเหมือนค่ะดูเหมือนอาจารย์ไม่ได้
0: สุดท้ายเลย
1: ค่ะเชิญอาจารย
0: ์ประเด็นสุดท้ายคือว่าเมื่อวานนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นที่เมืองพัทยานะครับมันมีการพบกันระหว่างอู๊ดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.นะครับตอนนี้ไปทำโรงแรมอยู่ที่เมืองพัทยานะครับมีการนัดหมายเจอกันนะครับกับระดับบิ๊กในพรรคเพื่อไทยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับก็มีเบอร์อู๊ดกาฬสินธุ์ลองโทรไปถามดูก็ได้ว่าอู๊ดกาฬสินธุ์นัดเจอใครนะครับแล้วนัยยะทางการเมืองเรื่องนี้ผมถึงเอามาบอกไงบอกว่าจะเหลี่ยมนะครับจะเหลี่ยมจะอะไรกับสีน้ำเงินน่ะไปเช็คยอดให้ดีนะว่าสอสออยู่ครบนะครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้ที่อุ้มพูดขึ้นมาคือตอนนี้อาจารย์พูดถึงนัยยะของสอตายอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสองนอน

0: 1พอเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีการวิเคราะห์กันไปค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรซึ่งอาจารย์ไม่เห็นความย้อนแย้งความขัดแย้งหรือว่ารอยร้าวอะไรของ2นอ1พอเลยใช่มั้ยคะ
1: ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเพราะอะไรครับคนเรานะฮะมันกอดคอกันมาขนาดนี้เนี่ยความเห็นมันก็มีไม่ตรงกันบ้าง
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตยิ่งเกิดจากริ้วล้อที่ล้ำเส้นเนี่ยนะยิ่งเป็นความเห็นเอกฉันท
0: ์
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอนุทินอยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับริ้วล้อคนไหนที่ล้ำเส้นเนี่ยนะครับจะรักริ้วล้อตัวเองรักลูกน้องตัวเองยังไงวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องว่าตามอนุทินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง3คนนี้โกรธเคืองไม่มีก็โทษผมยังสงสัยเลยบอกว่าไปสนใจอะไรที่ซ้อต่ายเขาไปโพสต์3คนนี้ไม่เกี่ยวเลยโน่นไปดูนู่นไปดูคำเนี่ยไปถอดมาเลย1คำว่าเหลี่ยม
0: ค่ะ
1: นะครับ2คำว่าอะไรนะตัดทิ้งใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ซับซ้อน
1: คำว่าโต
0: โตแล้ว
1: แล้วก็4แต่ว่าใช้คำว่าซับซ้อน
2: มีคำว่าทรยศด้วยนะอาจารย์
0: ทรยศด้วยอาจารย์คำว่าทรยศ
1: ก็แน่สิถูกไหมครับก็ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างคุณไม่เรียกทรยศคุณเรียกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่านะครับดูกันให้สนุกการเมืองไทยผมไม่ได้มีหน้าที่มาก็เรียกมาป้อนคำหวานนะครับผมมีหน้าที่เอาภาพสะท้อนของความเป็นจริงแบบการเมืองที่เป็นจริงเอามาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองโดยเฉพาะคนซึ่งชอบขนมไทยอย่างคุณ2คนขณะที่ผมไปครีมแคมบูเล่แล้วเนี่ยนะครับ
0: จะได
1: ้มองทะลุนะ
2: อาจารย์ถ้าเกิดมองในมุมของผู้ฟังเนี่ยเวลาที่ฟังอาจารย์เล่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือเราถอดมาจากแค่คำหรือว่ามันเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์หรือว่ามันคือเราไปแบ
1: บ
2: ไปรู้ข่าวอะไรมาอาจารย
1: ์คือของแบบนี้นะครับผมบอกว่าถ้าใครติดตามการเมืองอย่างเข้าเส้นอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้อ่านอะไรยากนะครับเพราะเรารู้เรื่องราวเอาง่ายๆว่าคุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ที่ช่อง3บอกว่าไอเหตุการณ์ร่วมรัฐบาลกันอะไรกันที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเพราะผู้ยิ่งใหญ่2คนยังมีทรงกันอยู
2: ่
1: ถูกไหมฮะในมุมของสายสีแดงเนี่ยคำว่าผู้ยิ่งใหญ่อ่ะก็คือนายใหญ่เท่านั้นส่วนครูใหญ่นั่นพวกสีแดงเขาบอกเฮ้ยนี่ลูกน้องนายใหญ่ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่คุณอนุทินเนี่ยนะครับใช้คำว่าผู้ยิ่งใหญ่2คนก็แปลว่าคุณอนุทินบอกว่าครูใหญ่ณชั่วโมงนี้ก็เข้านายใหญ่แล้วนะครับมันก็ฉุนขาดเลยนะครับพอฉุนขาดก็คดีเนี่ยไล่บี้หัวสวก็เกิดไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยก็เกิดนะครับสีน้ำเงินเขายอมไม่ล่ะอ้าวพอมีคลิปอังเคิลลูกเข้าทางก็ฟาดนายกนายน้อยเก้าอี้กระเด็นเลยนะครับ
0: งั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายคนเขาวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่มีการดึง EEC มาดูเองหรือว่า
1: คอ
0: สแลนบริดจ์หรืออะไร
1: แล้วเธอ
0: คืออาจารย์ไม่ได้มองว่าเขาขัดแย้งกันเองเลยใช่ไหมคะ
1: ผมเนี่ยเป็นกรรมการชุดแก้ปัญหาชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะ
0: ค่ะ
1: คนเป็นประธานชื่อพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วผมก็ไปเป็นกรรมการอีกหลายชุดซึ่งก็พวกแกนนำก็เป็นตัวพ่อของสีน้ำเงินทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าอย่าพยายามปั่นอย่าพยายามเสี่ยมเลยแต่ผมไม่ปฏิเสธว่าบรรดาลิ้วล้อที่ทำอะไรเร็วๆนะมันมีจริงนะครับและแน่นอนว่าถ้าอนุทินอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณอนุทินนะครับในการไปเอาคนชั่วๆเร็วๆออกไปจากวงจรนี
0: ้
1: นะครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นเรื่อง3คนเนี้ยนะครับจะไปปั่นจะไปเสี่ยมยังไงเนี่ยผมเข้าใจนะครับแล้วข่าวนี้มันก็จะมาพร้อมๆกับอะไรนะดิวเลอะที่โมนาโกผมละขำฟันจะร่วงเลยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงบวกเลขกันเป็นเปล่าวะเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์การเมืองมันง่ายนิดเดียวครับคุณได้ไม่ถึง250คุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เรื่องมันก็แค่นี
0: ้ทีนี้ถ้า
1: พรรคนี้บวกกันยังไงก็ไม่ถึงและในความเป็นจริงนะครับจำนวนที่มีอยู่ก็ไม่เต็มด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับ
0: ค่ะถ้าอาจารย์มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3ท่านที่ยังหวานปราณเคมบรีมันยังยืนยาวต่อไปเนี่ยแล้วอะไรที่มันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้สะเทือนได้ล่ะคะอาจารย์หลังจากนี้ค่ะ
1: ไม่มีอะฮะนะครับก็มีอย่างเดียวครับสนิมย่อมเกิดเนื้อในต

0: นะครับก็ข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันงานไม่ทำของบรรดาลูกเทพถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นถ้าได้แต่ปลาซิวปลาส้อยผมถึงเรียกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถึงใช้คำว่าท็อกซิกสีน้ำเงินนะครับแล้วท็อกซิกเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็จะสร้างบรรยากาศที่มันไม่ดีพอบรรยากาศมันไม่ดีมันเป็นพิษสีน้ำเงินก็จะสูดบรรยากาศพิษไปด้วยนะฮะเพราะนั้นสีน้ำเงินก็ตายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอาผมถามคุณสองคนเหอะในฐานะคนชอบกินขนมไทยและน้ำผึ้งเนี่ยนะฮะผมถามว่าตั้งแต่คุณตามการเมืองไทยมามีรัฐบาลชุดไหนบ้างครับไปเพราะน้ำมือฝ่ายค้านไม่มีครับ
1: จริงอันนี้เรื่องจริ ง
0: มีแต่ไปเพราะเรื่องภายในตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นสมัยคุณบรรหารถูกอภิปรายตอนนั้นโหวตไว้วางใจแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าฉันโหวตให้เธอนะฉันโหวตให้นายกตั้งนะแต่นายกตั้งนะครับต้องลาออกนายกตั้งก็อ้าวไม่ลาออกยุบสภาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องตีกันภายในตอนสมัยคุณชวนนะครับเรื่องสปก.4/01พรรคร่วมรัฐบาลคือมหาจำลองก็จะไม่โหวตให้เห็นไหมฮะ
1: ค
0: ุณชวนก็ต้องยุบสภาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้าน
2: แล้วอาจารย์แล้ววงการการตำรวจนี่คือไม่ได้มาทำให้สั่นสะเทือนใช่ไหมคะที่วันนี้เขายังไม่ลงตัวกันอยู่เลยอะค่ะว่าตกลงแล้วมันมีการสั่งย้ายร้องไหมหรือเปล่าอะไรยังไง
0: ใครไม่ลงตัวก็เรื่องของตัวบุคคลฮะผมยึดตามราชกิจจานุเบกษานะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับประกาศยังไงก็เป็นอย่างนั้นใครยังค้างคาใจอยู่ก็เป็นความทุกข์ส่วนตัวช่วยไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรล่ะกวนน้ำให้ขุ่นอะไรไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่เป็นเรื่องสิทธิมันเป็นสิ่งที่ทำได้ก็ทำกันไปนะครับแต่ว่ากระบวนการมันจบสิ้นแล้วตามด้านกิจการอุเบกษาอย่างอื่นก็พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอะไรนะครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเราคิดวิเคราะห์ตามนี้เนี่ยขออีกนิดเดียวว่าแล้วเราจะได้เห็นสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีจากอีกฝั่งมั้ยฮะ
0: ก็เดี๋ยวดูละฮะว่าข้อมูล 95% เนี่ยจะมีทีเด็ดจริงไห
1: ม
0: เพราะว่าทางอะไรนะครับมีคนบอกว่าทางคุณไอติมกับคุณเป๋าบอกว่าข้อมูลแค่ 5% มันจะมี 5% ได้ยังไงถ้าประเมินว่ามีแค่5แสดงว่ามันมี100ถูกไหมครับแต่เปิดแค่5ผมก็แค่บอกว่าก็ไหนๆเขาฟ้องนะครับไม่ได้ฟ้องปิดปากนะงานเนี้ยฟ้องเปิดปากกันแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดมาเลยอีก 95% น่ะผมก็อยากดูว่าเส้นเงินจะไปถึงอนุทินเส้นไหนบ้างไปถึงที่พักกี่เส้นเพราะผมมั่นใจว่าไม่มีที่มั่นใจอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าสมัยที่ไปไล่บี้กันจะเป็นคดีพิเศษน่ะจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเส้นเงินมันมีจริงนะครับโอ้ยมันไม่ใช่แค่ไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยหรอกมันมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดำเนินคดีกับ9คนภูมิใจไทยนะครับเพราะข้อหามันคืออ้างยี่ซ่องโจรและฟอกเงินนะครับถ้าเส้นเงินมันถึงจริงอ่ะป่าเนี้ยไม่ต้องเป๋าไม่ต้องไอติมหรอกนะครับเขาจัดการกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่ยังไงก็ตามข่าวดีในเรื่องนี้ก็คือว่านายใหญ่ก็เลยได้ขุนพลคู่ใจมาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบนะครับแต่การที่ไอติมกับเป๋าออกมาเคลื่อนเรื่องนี้นะครับนายใหญ่แกก็หัวเราะชอบใจนะครับอยู่ดีๆก็ได้หวังเฉาหมาท่านมาก็อย่างนั้นนะครับก็ยินดีกับนายใหญ่ด้วยนะครับเป็นยอดฝีมือทั้งคู่นะครับ
2: ค่ะถ้าใครตั้งใจฟังตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่อาจารย์ธนพรพูดโยงกันไปหมดเลยนะคะเรายังพูดเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นทั้งมวลเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องผมบอกว่าคือมันต้องตั้งหลักกันในการดูซีรีส์นี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมทราบดีฮะว่าที่ทัวร์ลงผมบ่อยเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกโอ้โหฟังอาจารย์จ้าแล้วเนี่ยมันดูดิบนะครับมันดูแบบโหดร้ายทารุณแต่นี่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองและธรรมชาติของการเมืองมันคือการแย่งชิงอำนาจนะครับการตั้งพรรคการเมืองเขาก็บอกมาแล้วว่าต้องการเข้ามาสู่อำนาจรัฐพรรคการเมืองไม่ใช่มูลนิธิครับไม่ใช่ทำการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยมันก็มีแท็กติกหลายๆอย่างทั้งบนดินใต้ดินคุณดูฟุตบอลโลกคุณก็เห็นใช่ไหมครับเตะแบบผู้ดีแบบอังกฤษก็แพ้บอลแบบดิบๆแบบอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาดิบๆไปเจอบอลเล่นเป็นระบบแบบสเปน

0: ก็อดแชมป์นะครับเพราะนั้นแท็กติกเนี่ยมันสำคัญมันเล่นกันทุกมันเล่นกันทั้งบนดินและใต้ดินนะครับผมแค่เอามาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอเกมที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นเกมอะไรกันเพื่อที่ชาวบ้านอย่างเรา3คนโดยเฉพาะคุณ2คนจะได้ไม่ไปกินแต่น้ำผึ้งไปกินเคมบูเล่มันจะได้ตามการเมืองแบบสนุกสนานอย่างผม
1: อาจารย์งั้นเราจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้เดี๋ยวอุ้มจะไปตามหาเคมบูเล่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันอาจารย
0: ์ผมแนะนำนะคุณ2คนเนี่ยอาจจะกินได้แค่หม้อแกง
2: กำลังจะบอกเลยผมขอกินหม้อแกงเหมือนเดิมขอบคุณครับอาจารย์
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องไฟใต้กันค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุธใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเซสั่งการกปภ.เร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเซไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร

0: พร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรุยยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวร่วมแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่อยุธยาบริเวณตลาดชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำครั้งที่15ประจำปี2569เทศบาลตำบลลาดชโดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำครั้งที่15ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนและงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งอนุรักษ์เรือไทยประเภทต่างๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดจนสร้างความสามัคคีในชุมชนพัฒนาตลาดราชโดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ภายหลังพิธีเปิดเรือทุกลำเริ่มเคลื่อนขบวนผ่านบ้านเรือน2 ฝั่งคลองราชโดก่อนย้อนกลับมาที่บริเวณตลาดราชโดเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนความงามของขบวนเรือจากนั้นประชาชนร่วมกันนำเทียนพรรษาขึ้นถวายณโบสถ์วัดราชโดพร้อมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมก่อนปิดท้ายในช่วงค่ำด้วยแก่การแสดงมหรสพลิเกจังหวัดมุกดาหารคุมเข้มรับตัวคนไทย41รายคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นายวรยานบุญาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารอำนวยการและกำกับการปฏิบัติภารกิจรับตัวคนไทย41รายภายหลังสิ้นสุดกระบวนการดำเนินคดีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมพันตำรวจเอกธนิศรแสงท่านั่งผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารเดินทางไปรับตัวจากทางการสปป.ลาวนักแฝงสวรรณเขตก่อนประสานการส่งตัวผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2การรับตัวครั้งนี้เป็นการรับตัวคนไทยที่ถูกเจ้าหน้าที่สปป.ลาวจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีเครือข่ายพนันออนไลน์โดยถูกกล่าวหาร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในนครไกลสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์78เครื่องโทรศัพท์มือถือ42เครื่องทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดผ่านระบบกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายของสปป.ลาวจนสิ้นสุดกระบวนการแล้วก่อนมีการประสานส่งตัวกลับไทยตามความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาช่วงนี้นะครับเราขยับไปอีกเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าฝ่ายไทยของเรามีการประกาศเลื่อนการเจรจาสันติสุขกับทางกลุ่ม BRN ออกไปซึ่งก็ยังไม่ได้มีกำหนดเพราะว่ากำหนดเดิมเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามองจากภาพรวมข่าวมันมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างของการพูดคุยการเจรจา
5: ค่ะแต่เมื่อวานนี้คุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยท่านถือว่าเป็นผอ.สำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็ถ้าเป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยท่านออกมาบอกนะพี่บอยบอกว่าก็การเจรจามันเริ่มต้นมาดีแล้วอะแต่อยู่ๆมันก็เกิดเหตุขึ้นอย่างที่เราได้ทราบกันว่าทหารของเราได้สูญเสียชีวิตนะคะแล้วอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแล้วทีเนี้ยเราเลยสงสัยถ้าถามในฐานะคนไทยหรือถามแทนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อะค่ะถ้าแบบเนี้ยแปลว่าทุกอย่างมันถูกพอสเอาไว้แล้วความคืบหน้ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
4: ใช่และระหว่างนี้มันจะเป็นยังไง
5: ใช่
4: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เป็นนักวิชาการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ศรีสมภพครับ
6: นะครับ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะ
6: ครับได้ยินชัดครับ
5: ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์มองท่าทีของหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ยังไงคะหลังจากที่ท่านได้ออกข่าวมาล่าสุดนี้ค่ะอาจารย
6: ์ก็ที่ท่านอธิบายว่าเหตุผลเป็นเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาที่ทหารของเราเสียไป5ท่านนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากว่าทางมาเลเซียเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการ

0: ลี่ยนตัวของผู้อำนวยความสะดวกนะทำให้ไม่มีผู้ประสานงานคือเป็นตัวตำแหน่งนี้ว่างลงนะครับช่วงนี้พอดีนะครับมันก็สอดคล้องกับสองเหตุผลด้วยกันก็เลยทำให้เลื่อนการพูดคุยออกไปนะครับนะผมคิดว่าก็สำคัญทั้งคู่นะเหตุผลที่ท่านอธิบายมานะครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายไทยบอกว่าเพิ่งส่งคำถามไปที่ BRN ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ประสานงานกับมาเลเซียอย่างเป็นทางการทีนี้ในทางปฏิบัติอาจารย์คืออยากทราบว่าคำถามนี้มันถูกส่งผ่านใครแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันส่งถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจของ BRN จริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานระดับกลางอาจารย
0: ์ก็ทางคุณธนัทเองก็เนื่องจากท่านเป็นผู้บริการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับท่านก็มีคอนเนคชั่นมีสายติดต่อเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะหลายๆด้านนะครับเชื่อว่าคงจะสารที่ท่านติดต่อไปเนี่ยคงจะตรงคงจะไปถึงอยู่นะครับนะฮะเพียงแต่ว่ายังทางฝ่ายนู้นเนี่ยยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่นะก็เลยเรายังก็เลยไม่ทราบว่าอะไรลักษณะคำอธิบายเนี่ยจะเป็นอย่างไรการอ้างเหตุผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรของทางฝ่ายของกระบวนการ BRN นะครับว่าสาเหตุทำไมถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะครับอันนี้ก็เราก็ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าก็เชื่อมั่นว่าท่านหัวหน้าคณะพูดคุยท่านหัวหน้าการพูดคุยนะคือคุณธนัทเนี่ยน่าจะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็คงจะจัดการได้ครับ
1: อาจารย์มองว่าตอนนี้สัญญาณของการที่เรากำลังเริ่มต้นรุกคืบเข้าไปสู่การดับไฟใต้ให้ได้จริงจังเนี่ยมันรุกคืบไปคืบหน้ามากขนาดไหนแล้วมันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่ไปข้างหน้าแบบที่มันควรจะเป็นนะคะอาจารย์
0: คือมันมีอยู่สองสามอย่างที่เป็นความคืบหน้าที่เราประเมินได้นะครับนะทางวิชาการนะครับจริงมีทัศนะมันมีหลายด้านนะครับว่าคนที่บอกว่าไม่มีความก้าวหน้าก็มีนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงว่าอีกด้านหนึ่งที่ว่าถ้าหาว่าประเมินความก้าวหน้าแล้วเนี่ยในประการแรกคือว่าการที่เหตุการณ์เนี่ยความไม่สงบเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงในตอนหลังๆเนี่ยนะสูงขึ้นเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าโดยทิศทางใหญ่แล้วเนี่ยเรายังประเมินว่าก็ยังไม่สูงเท่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าหลายปีที่แล้วที่เป็นช่วงที่พีคแรงๆ10ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นแรงมากนะครับตอนนี้คือว่ามันยังมีลักษณะของการที่อะไรขึ้นลงๆแล้วก็แกว่งอยู่ในเพดานที่อย่างระดับของเหตุการณ์เนี่ยอย่างภายในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดีตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนนะครับนะจากข้อมูลที่เราศึกษาจำนวนข้างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะระเบิดหรือว่าจะการยิงการต่างๆการต่อสู้เนี่ยก็ประมาณ30-40เหตุการณ์นะโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ30-40เหตุการณ์ต่อเดือนซึ่งก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นไหมก็ขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับนะจากปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณถือว่าประมาณสัก1-2เหตุการณ์ที่ว่าโดยค่าเฉลี่ยนะครับถ้าดูจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนนะครับนะสูงขึ้นนะ1-2เหตุการณ์คือประมาณสักปีที่แล้วก็ต่ำกว่านี้ประมาณสัก2-3เหตุการณ์อะไรเงี้ยนะครับนะก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นจริงๆนะครับนะความถี่ความต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเพดานของเหตุการณ์เนี่ยผมก็ยังประเมินว่าความสามารถศักยภาพในการป้องกันดูแลรักษาความสงบภายในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะไม่ว่าทางทหารตำรวจหรือว่าทางอสทหารพรานเนี่ยนะสามารถจะจัดการได้มากพอสมควรนัยยะสำคัญคือว่าสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ได้แต่ว่ามีบางจุดอาจจะมีการสามารถที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการป้องกันเชิงยุทธวิธีเป็นจุดๆที่จะต้องทั้งฝ่ายทหารคิดว่าคงจะเตรียมการแล้วก็อย่างที่ทราบตอนนี้ก็ท่านก็มีการปฏิบัติการที่เชิงรุกที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
2: ครับครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์ที่มันยังคงมีอยู่แบบเป็นช่วงบางช่วงบางช่วงถึงแม้ภาพรวมจะดูดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเจรจาอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฮะ
0: อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมเชื่อว่าถึงแม้ยังไงก็ตามทางฝ่ายของขบวนการเองเนี่ยฝ่ายของขบวนการเองเนี่ยคือฝ่ายBRNเนี่ย
2: ครับ
0: ทั้งฝ่ายทหารคือเขามีปีกฝ่ายทหารแล้วก็ปีกฝ่ายการเมืองของเขานะครับ ปีกฝ่ายการเมืองคือคนที่มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ ปีกการทหารนี่คือว่าฝ่ายที่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยกองกำลังเนี่ยนะครับยังไม่สามารถว่ายังไม่ปฏิบัติการที่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่ในแง่ของว่าเขาก็ยังมีจุดที่ต่างกันอยู่เขายังมีจุดที่ต่างกันอยู่อันนี้จุดที่ว่าอาจจะทำให้เหมือนกับว่าในบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าก็อย่างที่เราวิจารณ์กันนะครับว่า

0: ฝ่ายการเมืองของ BAN กับฝ่ายการทหารเนี่ยเขาสั่งการกันไม่ได้โดยตรง
1: ครับครับ
0: อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นมีช่องว่างเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ยังยอมรับกันอยู่นะภาพใหญ่คือไม่ใช่ว่าแตกกันนะแต่ว่าเขาปฏิบัติการเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่เท่าที่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีปัญหาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นช่วงๆนะครับนะ
1: ครับอ๋อครับแล้วในกลุ่มที่เป็นกำลังเขาเรียกว่าอะไรดีคนรุ่นใหม่หรือหน่วยปฏิบัติการของทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาในฝั่งการเมืองที่เจรจากันอยู
0: ่ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่เขามีข้อวิจารณ์ว่าทางฝ่ายการทหารหรือว่าของคนรุ่นใหม่ที่มีการรีครูทเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะแรงใช่ไหมฮะไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่คือต้องอย่าลืมว่าอันนี้แม้ว่าจะการเจรจามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามตอนนี้นะครับนะแต่ว่าเงื่อนไขของการพูดคุยการเจรจาตอนนี้ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่การคุยกันหลายครั้งปีสองปีที่ผ่านมาก็คือว่าขบวนการ BAN เนี่ยฝ่ายที่มาเจรจากับเจ้าที่เนี่ยนะครับนะยอมรับเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญมากยอมรับเงื่อนไขที่ทำให้การพูดคุยต่อไปคือการยอมรับว่ายอมรับอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยภายใต้รัฐเดี่ยวของประเทศไทยอันนี้ประเด็นเรื่องของการแยกแดนเนี่ยคือว่าเขาหมายความว่าเขาตัดออกไปในส่วนนี้เพราะงั้นคือว่ายอมรับภายใต้เงื่อนไขนี้นี่เป็นข้อตกลงที่ทำกันพอสมควรเลยนะครับมีหลักฐานมีการคุยกันยอมรับกันอันนี้แหละทีนี้ตรงนี้เป็นจะเป็นความก้าวหน้าไหมก็มีความก้าวหน้าคือว่าเหมือนกับบวนการ BAN ซึ่งหมายความว่าโดยประกาศตัวว่าจะแยกดินแดนมาที่ผ่านมานั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยยอมรับเงื่อนไขว่าโอเคจะยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรัฐธรรมนูญของไทยแล้วก็จะต้องมีการปรีประนอมปรองดองกันหาทางออกโดยสันติให้ได้นะครับนะก็ต้องคุยรายละเอียดต่อไปขั้นตอนนะแล้วก็จะยุติความรุนแรงให้ได้นะก็ต้องมีการคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกทำนองนี้นะครับทีนี้ตรงนี้แหละข้อตกลงเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะดันไม่สอดคล้องกับอาจจะมีความรู้สึกของฝ่ายการทหารบางส่วนในพื้นที่ที่ปฏิบัติการอยู่ว่าเอ๊ะไปยอมก็ได้ยังไงไอ้น้องนี่นะครับก็เกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาที่เราเห็นในบางครั้งเนี่ยมีปฏิบัติการที่หมายความว่าล้ำหน้าฝ่ายการเมืองไปครับ
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดมาเลเซียเขายังไม่ขยับเรามีทางเลือกอะไรบ้างอะคะอาจารย
1: ์ตัวประสานงานเนี่ยครับตัวกลาง
2: มันจะดีลตรงกับ BRN หรือว่าไปใช้คนกลางชั่วคราวหรือว่าเชิญประเทศอื่นมาเกี่ยวข้องหรือว่าในความเป็นจริงมันในทางหลักการมันต้องยังไงล่ะคะอาจารย์คะ
0: มีความเป็นไปได้ที่จะประสานกันทางอื่นได้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีที่ว่าท่านวนอนะครับนะ
2: ค่ะ
0: ท่านวนอเนี่ยท่านก็ซึ่งในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองอาวุโสในพื้นที่ด้วยได้รับการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากเนี่ยท่านก็ไปได้ข่าวว่าที่ท่านก็ยอมรับอยู่ว่ามีการไปพูดคุยกับทางฝ่ายกระบวนการ BN อยู่เหมือนกันคือจะหาเหมือนกับว่าจะหาทางที่จะให้พยอมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าอีกช่องทางหนึ่งในการพูดคุยอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีการประสานหรือติดต่อที่เชื่อมต่อไปอีกทางหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะแต่ยังก็ตามนั่นคือว่าโยงกลับมาสู
1: ่
0: เส้นทางที่ท่านธนัทเนี่ยเดินไว้นะครับก็เป็นตัวหลักนะเป็นสายหลักนะคงจะว่าคงจะเดินคู่กันไปแล้วก็เพราะงั้นมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการติดต่อทางอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะติดต่อทางอื่นนะที่ทำกันเองเพราะว่าสามารถจะทำได้แต่ว่าทางรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเร่งในช่วงนี้หลังจากสักพักนึงแล้วเนี่ยนะน่าจะเร่งให้เกิดการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้การพูดคุยมันเดินหน้าได้ต่อไปนะครับ
1: อ๋อครับแล้วในระหว่างที่การพูดคุยกันเองแบบไม่เป็นทางการมันเดินคู่ขนานไปในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มันจะสามารถที่จะมีผลได้จริงในความเป็นทางการในอนาคตได้เลยไหมฮะอาจารย์ครับ
0: น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะความจริงเท่าที่เราทราบเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยความคืบหน้าของการพูดคุยเนี่ยความคืบหน้าการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากการคุยกันแบบแค่ว่าประตูหลังนะ
1: ฮ
0: ะแบบว่า back channel เขาเรียกว่า back channel ประตูหลังนะครับนะคุยกันอยู่แล้วนะครับว่ามีความคืบหน้ากันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยไปนั่งโต๊ะกันเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนึงเป็นขั้นๆเป็นช่วงๆนะฮะเพราะงั้นในการคุยกับคุยอย่างเป็นทางการการต่อกันอย่างเงี้ยยังทำได้ซึ่งท่านธนัทเองเนี่ยก็พูดอยู่ว่าก็มีการต่อทางฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยกันยังมีการต่อกันอยู่นะครับตลอดเวลาครับ
1: ครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลอันนี้อาจจะขออนุญาตคิดเผื่อล่วงหน้าไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ว่ามันเกิดระดับปฏิบัติการหรือแนวร่วมรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเจรจาของทางฝั่งเขาเองสมมุติว่าในอนาคตทางฝั่งเจรจาบรรลุข้อตกลงแล้ว

0: ล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ใน BIN ของเขาเองที่ก็ยังไม่พอใจแล้วมันจะมั่นใจได้ไงว่าเหตุการณ์ความรุนแรงมันจะหายไปเลย
1: ต้องดูจากอันนี้ครับดูจากผมคิดว่าถ้าเราจะดูว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภาพใหญ่นะครับมันมีตัวชี้วัดนะฮะมันมีตัวชี้วัดหลายๆอย่างนะครับนะอันแรกก็คือว่าความถี่ของความรุนแรงเนี่ยมันสูงขึ้นหรือลด

0: อาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะมีตัวสติถือว่าอีกอันหนึ่งคือว่าความต่อเนื่องของความรุนแรงมันก็ว่าบางทีมันสูงบางทีมันต่ำบางทีมันสูงบางทีมันต่ำเนี่ยถ้าหากว่ามันแกว่งไม่แน่นอนเนี่ยก็ถือว่าดูภาพใหญ่ว่าไอ้ที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสูงนิดนึงแล้วก็ที่ผ่านมามันตกลงเนี่ยก็อาจจะถือว่าเส้นทางใหญ่ภาพใหญ่มันลงใช่แต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นแล้วมันไม่ที่มันตกลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นอีกตกลงแล้วขึ้นอีกถ้าเทรนด์ภาพใหญ่ก็เรียกว่าเป็น moving average หรือค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นเน
1: ี่
0: ยอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเราต้องดูนี้เพราะการดูประเมินเนี่ยว่าจะมีการลดลงหรือไม่เนี่ยเราดูจากเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยนะครับคือความถี่ความเข้มข้นของการต่อและความต่อเนื่องของความรุนแรงที่ตอนนี้เนี่ยทิศทางใหญ่เรายังมองว่ามันมีความต่อเนื่องไหมมีแต่ว่าทิศทางใหญ่มันยังลงอยู่ทิศทางใหญ่ยังลงอยู่ถ้าเราประเมินอย่างนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้นะแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะขึ้นมาได้เหมือนกันน
2: ะ
0: ถ้าหากว่านโยบายการจัดการทางนโยบายไม่ดีไอ้ทำนองนี้นะครับนะแล้วก็ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือว่าเขาเรียกว่าการตอบโต้แบบกระเด้งกลับไปกลับมาก็ต้องระวังนะ
2: เหมือนกับว่าม
0: ันก็ตีปิงปองนะตีไปตีมาคือว่าสองฝ่ายคือเจ้าที่ทั้งฝ่ายเจ้าที่เองก็ปฏิบัติการด้วยใช่ไห
2: ม
0: อันนี้ถ้ามันเร่งเกินไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ตีอีกฝั่งก็ตีไปตีมามันแรงทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเกิดเทรนด์ที่มันยกสูงขึ้น
2: อ
0: ันนี้ก็เลยทำให้มีข้อสังเกตว่าระวังเหมือนกันในแง่ของการว่าการปฏิบัติการที่ทางการขอบเขตของการปฏิบัติการที่เกินเลยขอบเขตทางก็จะต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็
1: ต้องอ่อนไหว
0: แต่ว่าทางรัฐเองก็ต้องระวังต้องอ่อนไหวอยู
2: ่ใช่ใช่
0: มันการพูดถึงว่าจะต้องทำอย่างนี้นะเช่นว่าจะพูดว่าจะต้องไล่ล่าเงี้ยนะก็เลยพยายามระมัดระวังไม่พูดขนาดนั้นนะครับ
2: ใช่ใช่ตอนนี้ก็ถือว่ามันเหมือนเสียงแตกอยู่เหมือนกันอาจารย์ทีนี้พอเป็นประเด็นนี้ค่ะอาจารย์ขาท่านธนัทเนี่ยท่านบอกว่าฝ่ายทหารสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านความมั่นคงส่วนการพูดคุยใช้แนวทางสันติคือทุกฝ่ายต้องเดินไปในทางเดียวกันแต่การบาลานซ์มันจะตรงไหนอะคะอาจารย์เห็นความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: ครับกับเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างเช่นคณะพูดคุยเนี่ยคณะพูดคุยเนี่ยมีดังฝ่ายทหารก็ไปนั่งอยู่ด้วย
2: ค่ะ
0: นี่ระดับผู้ใหญ่ของทางกองทัพภาคที่4เนี่ยก็เข้าไปนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะจะทราบดีทิศทางหรือแนวทางที่จะดำเนินงานว่าคุยกันขนาดนี้แล้วจะลงหรือขึ้นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันจะมีการตกจัดการในเรื่องของการลดความรุนแรงให้ได้ซึ่งทั้งฝ่ายทหารเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทำการในเรื่องนี้ทั้งฝ่ายทหารของฝ่ายเราด้วยนะฮะก็ต้องไปคุยกับทางฝ่ายบีเอ็นแล้วเพราะฉะนั้นมันการจัดการเรื่องการลดความรุนแรงก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญด้วยในการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปห่วงในเรื่องว่าทหารจะเสียเปรียบเพราะว่าเจ้าที่ฝ่ายทหารเองฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยก็นั่งอยู่ในคณะพูดคุยด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ขออนุญาตขอความรู้อาจารย์ให้เห็นโครงสร้างได้ไหมคะเพราะตอนนี้อยากจะทราบว่าคนที่ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายคือใครหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนระหว่างนายกรัฐมนตรีสมช.กอรมน.กองทัพภาคที่4หรือว่าหัวหน้าคณะพูดคุยมันโครงสร้างมันยังไงอะคะอาจารย์ตอนนี
0: ้ที่สูงสุดก็ท่านนายกนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกแล้วก็เป็นผอ.รมน.ใช่ไหมในตามกฎหมายความมั่นคงภายในนะครับท่านสูงสุดนะแล้วก็ทีนี้จากข้างบนเนี่ยก็จะมีสมช.อีกทีหนึ่งก็จะเป็นขึ้นฝ่ายเลขาแล้วก็มีรองกรมน.เนี่ยใช่ไหมก็เป็นท่านผู้จัดการทหารบก
2: ครับ
0: แล้วก็มีเลขากรมน.ซึ่งก็เป็นท่านเสนาธิการทหารบกนะครับท่านเสนะครับเสทบเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็จะมีสมช.อีกทีนึงสมช.อีกชั้นนึงนี่คือสมช.เป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งท่านนายกก็เป็นนั่งหัวอีกเช่นเดียวกันนะครับน
2: ะ
0: แล้วก็มีเลขาสมช.เป็นฝ่ายเลขามีสำนักงานสมช.เป็นผู้ดำเนินการในแง่ของงานธุรการงานเชิงยุทธศาสตร์ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เดินคู่กันนะเดินคู่กันว่านี่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยหรือคณะพูดคุยเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบอันนี้ก็ท่านจะต้องเดินตามคำชี้นำคำสั่งการของท่านนายกนะแล้วประสานมาทางสมช.ด้วยอะไรเงี้ยนะครับท่านที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ
1: อืมครับ
2: อาจารย์ค่ะอาจารย์ธนิวัฒน
1: ์ครับอาจารย์จะถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าเราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจะรุกไปมันก็ดูอ่อนไหวมากแต่ว่าพอรับมันก็มีเหตุที่เราก็จะต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์มันเป็นแนวโน้มแบบนั้นไหมหรือว่าเราจะระวังตัวยังไงอาจารย์
0: ทั้งฝ่ายทหารท่านก็คงเดินไปตามหน้าที่ของฝ่ายทหารซึ่งนี่

0: ต่างคนต่างมีแนวทางใช่ไหมแนวทางด้านความมั่นคงการการรักษาความสงบก็ฝ่ายทหารท่านก็เดินไปแล้วก็ส่วนของทางฝ่ายคณะพูดคุยท่านก็เดินไปอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าที่ท่านเลขาสมช.อธิบายนะครับว่ากฎหมายจะต้องทำบังคับใช้กฎหมายจะต้องทำงานอย่างเข้มแข็งควบคู่ไปกับการพูดคุยกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐซึ่งก็จะมีปีกของอาการไม่ใช่ความรุนแรงที่เขายอมรับได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะต้องเดินไปคู่ขนานกันน
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างที่ท่านอธิบายก็ชัดเจนว่าต้องภายใต้กฎหมายใช่ไหมฮะภายใต้กรอบของกฎหมายเท่าที่มีอยู่เท่านั้นนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตถามแทนพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโหเราเห็นเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมันยิงเจ้าหน้าที่ถึงบ้านไปโจมตีขบวนรถหรืออะไรทุกอย่างมันคืออุกอาจมากๆทีนี้พอการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นเดือนกันยายนมันถูกเลื่อนออกไปอะค่ะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาควรที่จะยึดอะไรเป็นที่พึ่งหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นหลักคิดที่ให้ทราบว่าตอนนี้ชีวิตเขาอยู่ในการคุ้มครองและน่าจะปลอดภัยนะ
0: ก็พี่น้องก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าดำรงชีวิตตามปกตินะครับนะก็อันนี้ผมพูดได้โดยตรงเพราะว่าผมเองก็เป็นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะอาจารย
0: ์คือว่าก็ชีวิตก็คือปกตินั่นแหละนะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าการเกิดเหตุความรุนแรงเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันมีเป็นจุดๆแล้วมีในบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนะแต่ในแง่ของมาตรการความมั่นคงการจุดตรวจด่านหรือว่ามาตรการด้านอื่นๆทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีผลกระทบพี่น้องประชาชนอยู่นะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมายความว่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือว่าถ้าแรงเกินไปถ้ามีการผลกระทบมากเนี่ยในแง่ของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากด้วยเช่นเดียวกันทั้งฝ่ายความมั่นคงคือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่งของฝ่ายความมั่นคงด้วยอันนี้เป็นตัวที่สำคัญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างเสถียรสุขอันนี้นะครับนะดังนั้นเราก็แต่ว่าภาพใหญ่แล้วผมคิดว่ายังเดินหน้าต่อไปในแง่ของชีวิตการอะไรเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมนะฮะอย่างอธิบายเห็นว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่อย่างที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงจะเห็นข่าวที่ปัตตานีมีการปัตตานีดีโคดคนไปกันเต็มเลยงานคึกคักมากงานสังคมวัฒนธรรมมีชีวิตสนุกสนานแล้วก็งานเชิงวัฒนธรรมงานคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแล้วก็คนหลากหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไปร่วมกันเยอะมากนะหลายทั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบพีคมากเรื่องของไอ้ความสงบความสันติสุขนะฮะในพื้นที่นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่วันก็เกิดตุ้มตามขึ้นมาเนี่ยก็กระทบหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงจะพยายามปรับตัวให้สู่ภาวะปกติให้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องระวังว่าไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นการต่อสู้ในทางการเมืองนะว่าถ้าหากว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาชนะในทางการเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะต้องระวังตัวโดยเช่นเดียวกันว่าต้องไม่ให้เกิดผลอย่างเงี้ยมาถ้าหากว่ามีผลกระทบมากอย่างเงี้ยนั่นก็จะเกิดผลเสียด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์
2: มากเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงก่อนนะน้องอุ้มนะ
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัล

0: แห่งปีทั้ง5สาขา1 Wine Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Wine Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mpod news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับสิ่งที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์มากๆเลยสำหรับ CEO ซอฟต์อาเซียนรุ่นที่3นะฮะสำหรับการเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของไทยเราครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วมันมาในทุกแง่มุมทุกมิติเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจต่างๆกับกูรูของประเทศอาเซียนโอ้โหเรียกว่าแต่ละท่านนี่นะฮะพูดชื่อไปทุกคนรู้จักดีโดยเฉพาะถ้าเกิดเราติดตาม 100.5 กันเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวันนิตนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนนะครับแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่เขาจะมาเปิดช่องหรือเคล็ดลับต่างๆในการที่จะเปิดตลาดในอาเซียนสำหรับรุ่นนี้อบรมกันยาวๆกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยรีบเพราะว่าวันทุกวันแต่ละวันแม้กระทั่งวันหยุดก็มีโทรเข้ามาเพื่อจะสอบถามกันแบบนี้นะครับ
3: แต่ถึงวันหยุดโทรมาก็มีคนรับสายนะคะ
2: มีครับมีใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมรีบสมัครเลยรีบสอบถามกันเข้ามาเลยเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆท่านละ 59,000 บาทนะครับโทรเข้ามาที่094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลามไปถึงระดับบิ๊กกองปราบออกหมายเรียกเพิ่ม13รายนะพี่บอล
2: ครับ
3: คดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนที่ถูกกล่าวหาว่านั่งแก้กระดาษคำตอบนะคะแต่ตอนนี้กำลังสาวไปถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบโดยตรงแล้วค่ะคำถามสำคัญก็คือว่าคนกลุ่มนี้เขาลงมือกันเองหรือว่าจริงๆแล้วมันมีใครอยู่ข้างบนคอยเปิดประตูให้เข้าถึงข้อสอบแล้วก็ระบบคะแนนได้คดีกำลังสั่นสะเทือนนะคะเรียกว่าสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็นการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยไงพี่บอลแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจเขาก็จับผู้ต้องหาคนสำคัญในขบวนการไปแล้วหลายรายนะคะแต่ว่าคำถามของสังคมอย่างที่เราได้เห็นในทุกๆข่าวที่เขาถามกันทิ้งท้ายคือตกลงแล้วเนี่ยมันจะสาวไปถึงใครบ้างหลายคนเชื่อว่าการนำกระดาษคำตอบออกมาแก้ไขหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลคะแนนในระบบเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคนที่ไม่มีอำนาจเขาจะมาคอยซัพพอร์ตให้เนาะแต่ล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก13รายค่ะเพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในช่วงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยก็อีก2วัน
2: ครับ
3: ในจำนวนนี้ค่ะที่น่าตกใจคือผู้ที่ถือว่าเป็นบุคคลระดับสูง2รายคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ไปช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอีกท่านนึงคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชสิริกิจท่านเป็นผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับจัดสอบครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะ
2: ใช่
3: คือเบื้องต้นนะคะพี่วันมีรายงานว่าทั้งสองท่านจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นั่นแหละรวมไปถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนจะต้อง

0: แจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งหมด13ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ท่านนี้2ท่านที่ถือว่าเหมือนแบบโหตำแหน่งใหญ่อะ
1: ตำแหน่งใหญ
0: ่อีก11รายเป็นกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชน
1: ครับ
0: ตำรวจพบอยู่ที่บ้านพักนั่นแหละที่ไปตามจับได้ที่เราเห็นในคลิปตั้งแต่วันแรกอะค่ะใช่ก็ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบกลุ่มนี้ถูกออกหมายเรียกในข้อหาอ้างยี่และยังมีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ต้องย้ำนะคะว่าตอนนี้ทั้ง13รายอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหา
1: ใช่ครับ
0: การออกหมายเรียกก็ไม่ใช่การออกหมายจับ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่ามีความผิดทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่มาตามหมายเรียกครั้งแรกตำรวจก็ออกหมายเรียกครั้งที่2ก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยเป็นหมายจับ
1: ใช่ก็จะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของคดีที่เราติดตามกันมาแล้วมันมีข่าวเรื่องของทั้ง13ตรงเนี้ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละว่าจะมี2ที่ตำแหน่งใหญ่ใช่แล้วก็อีก11เน
0: า
1: ะ
0: 11ข้าราชการแล้วก็พนักงานเอกชนคือแน่นอนคดีเนี้ยถ้าจะวัดมันก็ต้องวัดความจริงจังของรัฐบาลแหละมันไม่ใช่แค่ว่าจะจับแค่คนแก้คะแนนแค่ไม่กี่คนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คือคนไทยทั้งประเทศอ่ะกำลังรอดูอยู่ว่ามันจะสาวไปถึงใครว่าสุดท้ายแล้วใครนำกระดาษคำตอบออกจากระบบใครเปิดทางให้เขาถึงข้อมูลแล้วใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากคะแนนที่ถูกแก้ไข
1: และใครคือเบอร์หนึ่งของเรื่องนี้ทั้งหมด
0: ใช่
1: นั่นคือก็ถ้าด้วยพัฒนาการของคดีเราเห็นค่อยๆคืบหน้าในเรื่องของเริ่มมีตัวใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละครั้ง
0: ใช่
1: นั่นแหละครับอันนี้เราค่อยๆรอติดตามอย่างใจเย็นแต่ไม่ใช่ว่าลืมมันไป
0: ค่ะซึ่งมันมีอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะพี่บอลเมื่อวานนี้คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมาเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าสอบครบแล้ว 279,949 คนการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ใช่การนำกระดาษคำตอบมาตรวจใหม่ทั้งหมดเพราะว่ากระดาษคำตอบถูกตรวจตั้งแต่วันสอบและมีข้อมูลวันเวลาหรือว่าดิจิทัลซิกเนเจอร์กำกับเอาไว้ซึ่งปัญหาที่พบคือขั้นตอนที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเขารับรองผลนะคะมันมีการนำบัญชีอีกชุดหนึ่งซึ่งมีรายชื่อของผู้ที่สอบผ่าน 55,193 รายไปใช้แทนบัญชีคะแนนดั้งเดิมพอมันเกิดทุจริตขึ้นมาค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยนำบัญชีคะแนนดั้งเดิมนั่นแหละกลับมาตรวจสอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วก็มีระบบคอมพิวเตอร์ไปตรวจทานควบคู่กันไปเลยเขาดำเนินการมาตั้งแต่วันที่17ถึง27กรกฎาคมทั้งหมด10วันนะ
1: ใช
0: ่แล้วผลก็ออกมาว่าบัญชีที่ถูกต้องมีผู้สอบผ่าน 50,064 รายแล้วในจำนวนเนี้ยผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตอ่ะ 49,268 รายขณะเดียวกันพบผู้เข้าสอบที่มีการแก้ไขคะแนนรวมทั้งหมดคือ 5,925 ราย
1: ครับ
0: ซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรก 5,129 รายอันนี้คะแนนจริงไม่ได้ผ่านเกณฑ์โอ้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 5,000 กว่าคนน่ะแต่ว่าถูกแก้ไขให้กลายเป็นการสอบผ่านนะคะทีนี้อีกกลุ่มนึงมีรายงานว่ามี790รายสอบผ่านอยู่แล้วนะแต่ถูกเพิ่มคะแนนให้มันสูงขึ้น ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อลำดับการขึ้นบัญชีแล้วก็โอกาสในการได้รับการบรรจุไง
1: เพราะว่าคะแนนต่างไง
0: ใช่
1: ใช่
0: ในจำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมดคือบรรจุแต่งตั้งทั้งหมดคือ 14,988 รายมีกลุ่มที่สอบผ่านโดยสุจริตและสถานะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอ่ะ 10,030 รายจาก 14,000 อ่ะค่ะผ่านแบบโดยสุจริตอ่ะ 10,000 กว่าคนกลุ่มนี้ยังรับราชการต่อได้ตามปกตินะแม้ว่าลำดับในบัญชีมันอาจจะเปลี่ยนไปหลังจากที่มีการจัดอันดับกันใหม่อะค่ะทีนี้กลุ่มที่คะแนนจริงไม่ถึงเกณฑ์อยู่ที่ 5,129 รายเนี่ยคุณนิรัตน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องถูกนำออกจากบัญชีในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วมากกว่า 3,000 รายนะคะ
1: โหไม่น้อยเลยนะฮะ
0: คุณนั่งเก้าอี้อยู่แล้ว 3,000 กว่าคนนั้นนะคะคุณเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเลยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนคำสั่งบรรจุหรือเลิกจ้างตามกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่ใช่การเพิกถอนพร้อมกันทันทีในวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะกสทเขาจะต้องประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้เข้าสอบแต่ละกลุ่มอย่างไม่ทางการก่อนแล้วจากนั้นเขาจะส่งบัญชีเดิมบัญชีใหม่แล้วก็แนวทางการดำเนินการเนี่ยไปให้กับ

0: คณะกรรมการกลางแล้วถึงค่อยกระจายรายชื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดไปดำเนินการเป็นรายบุคคลแล้วก็ไปแจ้งเหตุผลหลักเขาเรียกอะไรฐานกฎหมายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรับทราบค่ะ
1: ครับ
0: ต้องแยกสถานะให้ชัดนะตอนนี้
1: ใช่
0: มันมีทั้งหมด3สถานะเนาะสถานะแรกคือ
1: สอบผ่าน
0: เธอสุจริตเธอผ่านฉลุยได้เลยเธอสบายได้เลย2ผ่านแล้วนะแต่ถูกเพิ่มคะแนนก็คือไปทุจริตนั่นแหละ
1: คุณผ่านอยู่แล้วคุณไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเอง
0: เอาเพื่อความชัวร์แล้วกันเพิ่มเข้าไปหน่อยจะได้ชัวร์ๆกับตำแหน่งที่ได
1: ้
0: กับอีกกลุ่มนึงคือจริงๆไม่ผ่านจ้ะ
1: ไม่ผ่านแล้วก็ทำไม่ผ่าน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นในระดับการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เนี่ยอันนี้ทั้งผู้ที่ติดตามและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าอันนี้ไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าการตรวจสอบถ้าเกิดพูดกันแบบสรุปเมื่อกี้ง่ายๆเลยส่งกระดาษคำตอบเสร็จปั๊บตรวจคอมพิวเตอร์ปุ๊บคะแนนออกเรียบร้อยอยู่แล้วมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ข้อมูลหลังจากที่มีข่าวการทุจริตมาเปรียบเทียบปั๊บก็ไปเทียบกับของเดิมอ่ะมันก็รู้เลยไงว่าใครคะแนนเปลี่ยนแปลงจากการตรวจสอบครั้งแรกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนคะแนนให้ใหม
0: ่
1: แค่นี้เลยง่าย
0: ๆ
1: นะครับวันนี้มันมีข่าวใช่ไหมครับที่มีกำลังพลไปเหยียบกับระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจนทำให้บาดเจ็บสาหัสมีการสูญเสียข้อเท้าซ้ายไปนะครับแล้วก็
0: ยังคุยกันอยู่เลยว่ามันคือระเบิดเก่าหรือว่าระเบิดใหม่นะ
1: คือถ้าเราตรวจสอบจากข่าวในพื้นที่เนี่ยนะฮะมันเป็นปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อจะสร้างความปลอดภัยที่บ้านหนองจาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ขออนุญาตที่จะต้องใช้คำตามที่ปรากฏนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของจุดที่ถูกกำหนดเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่มีขนาด 8,800 ตารางเมตรแล้วในพื้นที่ที่ว่าตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีการทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรหรือถ้าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเห็นภาพก็คือในพื้นที่ตรงนี้ที่ว่ามีการเก็บกู้ไปแล้วประมาณ 76.73% ก็ถือว่าไม่น้อยแต่ยังไม่ครบยังไม่หมดมันเลยต้องมีการปฏิบัติการเพื่อจะเก็บกู้อยู่แล้วก็พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมเนี่ย489รายการก็แยกเป็นแต่ละประเภทก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมันเลยยังจำเป็นจะต้องมีการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ครบ 100% นี่ก็เป็นพื้นที
0: ่ก็แปลว่าต่อให้มันมีการเก็บกู้ไปแล้วบางส่วนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้อะว่าเส้นทางที่มันอยู่ในบริเวณนั้นปลอดภัยทั้งหมด
1: ไม่ได้เลยครับเพราะว่า มันเก็บไป70กว่า76กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็ยังมีอีกประมาณสัก20กว่าที่จำเป็นจะต้องเดินหน้าเก็บกู้กันต่อไป
0: ค่ะ
1: นะ
0: คือตอนนี้ข้อมูลของผู้บาดเจ็บเนี่ยถ้าได้ติดตามข่าวเท่าที่มันอ้างอิงจากข่าวสดแล้วก็อีก 2-3 สำนักข่าวเนี่ยนะ
1: ค
0: ือพูดตรงกันว่าขาซ้ายหรือข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่มันมีบางรายงานบอกว่าขาขวาได้รับบาดเจ็บหนัก
1: จากสะเก็ดระเบิดนะ
0: ก็เลยไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องรอแถลงการจากโรงพยาบาลหรือกองทัพล่ะค่ะว่าต้องมีการผ่าตัดเพิ่มไหมมีภาวะเสียเลือดหรือว่าติดเชื้อหรือเปล่าแล้วตรงลงขาขวาแขนซ้ายเสียหายระดับไหนต้องมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีศูนย์อุบัติเหตุหรือว่าโรงพยาบาลทหารที่ไหนหรือเปล่ายังไม่ได้ฟันธงนะคะเดี๋ยวต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันอ่ะพี่บอลว่ามันมีการวางทุ่นใหม่จากฝ่ายกัมพูชาหรือว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่ามันเป็นสนามทุ่นระเบิดเก่าจากบ้านหนองจานที่มันมีความอันตรายสูงคือตอนนี้ยังแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกลียดไปทางประเด็นว่าเป็นระเบิดเก่ามากกว่า
1: ใช่คือด้วยสภาพพื้นที่นะฮะแล้วก็ด้วยการสำรวจทางเทคนิคเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการตรวจพบแนวทุ่นระเบิด PMN ซึ่งอันนี้มันเป็นทุ่นระเบิดเก่าไง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องคงจะต้องตรวจสอบให้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะมันเอาเป็นว่าด้วยพื้นที่ด้วยแนวของมันอะมันเป็นชนิด PMN ที่มันพบในพื้นที่นั้นละกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดของเรื่องนี
0: อีกหนึ่งเรื่องราววันนี้คุยกับพี่บอลหลังไมค์อยู่เหมือนกันว่าพอพูดถึงเรื่องของจีนเนี่ยมันมีหลายมิติให้ได้พูดถึงพอสมควรเลยนะคะมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยอุ้มได้ฟังเจาะลึกทั่วไทยนะเขาบอกว่าตอนนี้ตีนไก่ต่างประเทศอ่ะที่มันสวมสิทธิ์อ่ะมันกลับเข้ามาในไทยอีกแล้วนะยังไม่จบนะ คือขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนที่เคยสร้างความ

0: ความเสียหายครั้งใหญ่จำได้ไหมก่อนหน้านี้
1: ใช่
0: เนื้อหมูเนื้อวัวเยอะมากอะค่ะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะคุณผู้ชมผู้ฟังลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเนื้อวัวตีนไก่แช่แข็งจากต่างประเทศโดยวิธีการคือเขาจะใช้วิธีสำแดงสินค้าไม่ตรงกับความจริงอะค่ะหลีกเลี่ยงใบอนุญาตและการตรวจโรคก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายหรือว่าสวมสิทธิ์เป็นสินค้าไทยเพื่อส่งออกไปจีนอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆตรงเนี้ยสินค้าทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันก็มีกระแสข่าวอันนี้มันใช้คำว่ากระแสข่าวนะพี่บอลว่ามันเหมือนกับบางส่วนอะมันเป็นสัตว์ติดโรคจากที่ประกาศต้นทางอ่ะที่เขาสั่งทำลายอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีการลำเลียงขนส่งมาแต่ว่ากรณีล่าสุดเนี่ยค่ะกรมศุลกากรไปตรวจพบตู้สินค้าขาออกที่สำแดงไม่ตรงกับของจริงบางตู้อ่ะบอกว่าเป็นมะพร้าวหรือเป็นกล้วยหอมแช่แข็งแต่พอเข้าไปดูข้างในอ้าวขาไก่แช่แข็งต้องการที่จะส่งออกไปจีนมันมีคดีนึงค่ะที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้คือตรวจยึดขาไก่แช่แข็งได้ 24,960 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 1,500,000 บาท
1: ครับ
0: หลังพบการสำแดงเท็จขณะที่กรมสุดขออภัยกรมปศุสัตว์ก็ยอมรับว่ามันมีรายงานการสวมสิทธิ์สินค้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็กำลังตรวจสอบค่ะว่าระบบออกใบรับรองมันมีช่องโหว่หรือมีเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
1: อีกแล้ว
0: ค่ะผลกระทบมันก็เลยไม่ได้หยุดแค่ว่าของเถื่อนหลุดเข้าระบบนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าจีนเขาก็ระงับการนำตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งระหว่างนี้ก็ต้องรอคำชี้แจงอะคะ่ะว่าถ้าเกิดไทยพิสูจน์ที่มาของสินค้าไม่ได้ผู้ส่งออกที่เขาทำถูกกฎหมายอะมันก็จะเสียตลาดไปด้วยอะคดีเดิม DSI เคยรับตรวจสอบจำได้ไหมที่มันเป็นตู้ตีนไก่ที่สงสัยคือ32ตู้อ่ะที่ท่าเรือแหลมฉบังอะค่ะเพราะว่ามันมีคนไปร้องเรียนไงตอนนั้นอะว่ามันมีการลักลอบนำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็สำแดงเป็นเท็จใช่ไหมอ่ะแล้วจำหมูเถื่อนได้ปะคดีหมูเถื่อน DSI เขาก็เคยส่งสำนวนบางส่วนที่พบข้อสงสัยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐส่งไปที่ปปช.ให้ไต่สวนแต่ตอนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ไปไหนแล้วเนาะแต่ละสำนวน
1: นั่นสิเนาะแต่ว่าจริงๆมันไม่น่าที่จะเงียบหรอกครับเพียงแต่ว่าม
0: ันไม่น่าที่จะเงียบแต่มันเงียบอยู่นะคะพี่บอล
1: ในทางข่าวเงียบ
0: ค่ะแล้วในความเป็นจริงในความเป็นจริงก็เงียบอยู่ค่ะที่เขาเรียกเป่าใช่ไหมแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่คือเราอยากทราบอ่ะเพราะเราเป็นผู้บริโภคอ่ะ
1: จริงจริ งจริงสิ่งลักษณะแบบเนี้ยสมมติว่าอันนี้เรามองแบบให้ความยุติธรรมแล้วก็แง่ดีไปก่อนนะว่าในทางคดีกำลังสืบสวนกันอยู่ในทางลับหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยโอ้น่าจะมีการเผยแพร่เน
0: า
1: ะว
0: ่
1: าถึงความคืบหน้าระดับไหนแล้ว
0: ค่ะนี่มันนานแล้วน
1: ะ
0: พี่ลองย้อนกลับไปดูสิคะว่าหมูเถื่อนอะไรนะ
1: 3ปีได้ไหม
0: 3ปีใช่ป่ะ
1: เออได
0: ้3ปีแล้วยังสืบไม่เสร็จเลยอ่ะยังไม่ได้รับทราบเลยหรือว่าบางทีเขาก็สืบแล้วแหละแต่เขาแค่ไม่ได้เล่าให้เราฟัง
1: ก็อาจจะเป็นคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ป่ะ
0: เอามันมีอีกเรื่องนึงพี่บอล
1: เรื่องอะไร
0: ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยค
1: ือ
0: ตอนนี้อุ้งก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีดราม่าบัตรทองอะไรกันนะ
1: อ๋อสปสช.ไอ้ใช่อันนึงเรื่องนี้บ้าง
0: ที่มีโรงอะไรนะแพทย์ชนบทเขาก็ออกมากันนะ
1: แต่ไม่ใช่เรื่องของไอแอปหมอพร้อมข้อมูล
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมอีกเรื่องนึงใช่ไหม
0: ไม่ใช่โอ้นี่ต้องบอกว่าตอนนี้เกิดคลื่นหลายระลอกในกระทรวงสาธารณสุขอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้มันเป็นประเด็นร้อนในระบบสาธารณสุขอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าคณะกรรมการสาธารคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกฎหมายบัตรทองนั่นแหละคือเดี๋ยวเขาอาจจะมีการนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาพี่บอล
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งมันมีการตั้งข้อสังเกตจากภาคประชาชนว่าการแก้กฎหมายเนี้ยมันอาจจะเปิดทางให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองต้องมาร่วมจ่ายค่ารักษาไอ้ที่เขาเรียกโคเพย์เมนต์
1: อ
0: ่ะแล้วก็เขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสัดส่วนคณะกรรมการสปสช.นั่นแหละจนทำใหอ้าวเสียงของประชาชนมันอาจจะเบาลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยประธานคณะทำงานยกร่างอ่ะเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวนะร่างฉบับเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มเงื่อนไขเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมจ่ายอ่ะเขาไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะกฎหมายเดิมอ่ะมันมีบทบัญญัติเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วร่างยังไม่ใช่กฎหมายยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อเช้าว่าอุ้มฟังคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ
1: ์ครับ
0: คือเขาบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องแล้วเราก็ได้เห็นในข่าวพี่บอลว่าบุคลากรเขาเหนื่อยล้าแล้วมันก็มีปัญหาที่ได้ยินมาเรื่อยๆคือค้างชำระค่ายา
1: ใช่ใช
0: ่แต่ก็ต้องบอกว่าคือคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่

0: มาแก้ปัญหาว่าอ้าวถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ต้องไปแก้กฎหมายบัตรทองแล้วให้ประชาชนมาร่วมจ่ายคือคุณหมอเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเงินที่โรงพยาบาลได้รับจากสปสช.มันมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดบริการประชาชนทั้งเรื่องของการรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็บริการที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงต่างๆเนี่ยให้เอามาจัดสรรให้ประชาชนแต่ว่าคุณหมอบอกในทางปฏิบัติอะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขายังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกเยอะมากเลยนะเช่นค่าตอบแทนบุคลากรค่าจ้างลูกจ้างค่าน้ำค่าไฟซ่อมอาคารอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งมันมีโครงการต่างๆที่ส่วนกลางเขามอบหมายมาหลายรายการอะมันไม่ได้มีงบมาจากกระทรวงสาธารณสุขรองรับโดยตรงไง
1: ครับ
0: ทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศอะเขาเรียกว่าถ้าบอมาดูงบที่ได้รับการจัดสรรนะคะตัวเลขอะมันอยู่เท่าเดิมอะแต่ภาระจริงๆอะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโรงพยาบาลเขาก็เลยต้องใช้เงินบำรุงของตัวเองอะมาจ่ายส่วนต่างนึกออกไหมเงินกลายเป็นว่าเงินทั้งหมดที่เอาไปจ่ายค่าใดๆที่เล่าให้ฟังอะมันก็เหมือนต้องไปเอาของสิ่งที่ต้องดูแลชาวบ้านอะมาคือสปสช.ส่งเงินมาให้ดูแลคนไข้แต่โรงพยาบาลต้องแบ่งเงินก้อนนั้นอะไปจ่ายค่าคนค่าซ่อมค่าน้ำค่าไฟค่านโยบายอะไรต่างๆนานาคุณหมอเขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ทางแก้ถ้าจะไปรื้อกฎหมายบัตรทองอ่ะ คืออันดับแรกอ่ะคุณหมอบอกว่าควรจะไปแยกบัญชีก่อน ว่าค่าใช้จ่ายไหนที่มันเป็นของกองทุนบัตรทองค่าใช้จ่ายไหนที่มันเป็นภาระของกระทรวงสาธารณสุขที่คุณต้องไปของบมาบริหารมารับผิดชอบกันเองอ่ะ แยกก้อนเงินก่อน
1: ใช่
0: แล้วถึงค่อยมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยประชาชนเขาได้รับการคุ้มครองหรือว่าเงินมันเข้าไปให้ประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถึงค่อยมาว่ากันว่าคุณจะแก้ปัญหายังไง
1: ครับ
0: แต่มันเป็นร่างอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายจริงจังนะคะ
1: ครับก็เป็นอยู่ในระหว่างการที่จะต้องพิจารณาตรงนี้มีเรื่องส่งท้ายนิดนึงนะฮะอันเนี้ยอ่านแล้วเหมือนกับกำลังไม่ค่อยเข้าใจและตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีคนไปพบมีผู้เสียชีวิตผูกคอตายอยู่ที่สะพานลอยคนข้ามถนน
0: ที่สะพานพระราม2
1: เมื่อเช้าเนี้ยฮะ
0: เมื่อเช้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ุ้ยขออภัยคุณผู้ชมตกใจเสียงปี๊ดไปหน่อยขอโทษนะคะเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ตรงแถวแถววัดใหม่ช่องลมอ่ะนั่นก็รอบนึงนะ
1: อันนี้เมื่อ
0: เช้า
1: ใช่ไปตรวจสอบนะครับคือเป็นสะพานลอยค่ายไผ่สีทองนะฮะแต่ว่าเนี่ยสภาพของผู้ที่ผูกนะครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนิดนึงคือบอลไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสภาพเชือกไนลอนเนี่ยผูกคอติดกับราวสแตนเลสของสะพานลอยนึกภาพออกเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะนั่งพิงราวสะพาน
0: นั่ง
1: แล้วคนที่เขาไปพบอ่ะคนที่เขาไปพบเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเดินขึ้นไปมองไกลๆก็เห็นคนเหมือนคนนั่งอยู่ก็คิดว่าคนสติไม่ดีมานั่งพักแต่พอเขาเดินไปใกล้ๆขยับไปใกล้ๆเห็นแบบชัดๆแล้วก็ช็อกแบบโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะแล้วจนวิ่งออกมาเพราะมันเป็นคนกำลังผูกคอตายอยู่แต่ว่าคือเราก็เลยงงว่าอ้าวผูกคอตายมันจะต้องเป็นฟิลแบบห้อยแล้วคอก็โดนกระชาก
0: ก็ขออภัยนะคะกับขอโทษนะมันเหมือนกับที่มันมีเหตุในคุกไงมันก็นั่งได้เปล่า
1: ก็นั่นสิมัน
0: แล้วมันรู้ว่ามันแน่น
1: มันต้องยังไงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจไง
0: แต่สรุปก็คือมีคนไปจบชีวิต
1: เป็นว่ามีผู้เสียชีวิตผูกคลัสลักษณะผูกคอตายนั่งอยู่บนสะพานลอยไม่ได้แบบห้อยตัวลงไปข้างล่างสะพานลอย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็คงจะต้อง
0: กระเป๋าเดินทาง1ใบด้วยนะพี่บอลที่เขาเจอ
1: กระเป๋าเดินทางแล้ววางแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ที่เขาเรียกอะไรทางขึ้นสะพานอ่ะอีกฝั่งหนึ่ง
0: อันนี้ผมบอกให้เลยว่าเอาจริงมันจะมีกลุ่มที่เขารายงานข่าวแบบตามหมู่บ้านตามตำบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอลตอนนี้นะมีเยอะมากเลยนะที่จบชีวิตตัวเองอ่ะ
1: โ
0: อ้คือส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่หมวดนะคะหมวดแรกก็คือเรื่องของการท้อแท้ในเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่สภาพความเป็นอยู่
0: มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับ2ก็จะไปเข้าข่ายในเรื่องของอาการโรคต่างๆใช่ไหมคะและ3มันก็จะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงพูดเสมอเลยว่าลองจริงๆตอนเนี้ยเอาให้ใช้ประโยชน์ได้ ChatGPT อ่ะลองคุยดูนะมันมีประโยชน์นะ
1: โอ้ยจะบอกว่า
0: แต่ไม่ต้องไปบอกข้อมูลกับเขาเยอะ
1: ผลสำรวจอ่ะคนที่เข้าไปคุยกับ AI อ่ะเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาทางจิตวิทยาสูงมากนอกจากเรื่องแค่เรื่องของการทำงานนะ
0: ค่ะ
1: โอ้นี่สะท้อนอะไรถึงสภาพสังคมโลกเลยนะ
0: ลองบ่นมากับเราได้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับติดตามสำหรับการติดตามข้อมูลกับอุ้มและพี่บอล นะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะ
2: 100.5

หน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

คอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตะกะวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กปิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวน

0: ระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสปสช.ร่วมสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลสุขภาพคลาดเคลื่อนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบกรณีประชาชนพบประวัติบริการสุขภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพร้อมแยกตรวจสอบข้อมูลแรงงานผลตามตัวชี้วัดและข้อมูลที่ส่งขอรับค่าใช้จ่ายหนุนนโยบายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนตรวจสอบผ่านช่องทางดิจิทัลเทนนิส WTA ทัวร์ในรายการปาดาล่า DC Open วีนัสวิลเลียมพ่ายให้กับอนาสตาเซียโปโตโปวาเทนนิส WTA ทัวร์ในรายการปาดาล่า DC Open ในกรุงวอชิงตัน DC สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกวีนัสวิลเลียมอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันวัย46ปีพ่ายให้กับอนาสตาเซียโปตาโปวามืออันดับ41ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6ทั้ง2เซตโดยความพ่ายแพ้นัดนี้ทำให้วิลเลียมแพ้ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวเป็นแมตช์ที่9ติดต่อกันในปีนี้และเป็นการแพ้ติดต่อกัน12แมตช์นับตั้งแต่คว้าชัยครั้งล่าสุดในรายการเดียวกันเมื่อปีที่แล้วส่วนโปโตโปวาซึ่งเก็บชัยชนะในศึกวอชิงตันดีซีได้เป็นครั้งแรกผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบไดอาน่าชไนเดอร์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ18ของโลกจากรัสเซียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
9: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid-Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์

0: บ้านเจ้าพระยา
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันที่29นะคะวันพุธที่29กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวนะคะจากทางกองกำลังบูรพาที่เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วปรากฏว่าไปเหยียบนะคะไปเหยียบทุนระเบิดชนิด PMNในขณะที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะคะในการสำรวจพื้นที่อันตรายปรากฏว่าโอ้โหก็โดนเข้าไปขาขาดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกรายหนึ่งแล้วล่ะค่ะนะคะตอนนี้อาการเนี่ยสาหัสเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะก็มีรายงานบอกว่าเนี่ยนะคะในช่วงระหว่างที่มีการปฏิบัติงานเนี่ยทางจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคค่ะของสังกัดกองพันทหารม้าที่30ได้เข้าไปทำการสำรวจเนี่ยนะคะทางเทคนิคภายในพื้นที่แล้วก็ไปตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งก็เป็นทุ่นระเบิดเก่าเนี่ยนะคะก็ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดแต่ทีเนี้ยระหว่างการสำรวจแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปเหยียบเอาทุ่นระเบิดชนิด PMNมันก็เลยส่งผลให้เกิดการระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายเนี่ยนะคะขาดขาขวาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยค่ะจากสะเก็ดระเบิดก็มีอาการบวมแล้วก็บาดแผลรุนแรงนะคะในขณะที่แขนซ้ายก็มีบาดแผลชะกันด้วยจากสะเก็ดระเบิดซึ่งผู้บาดเจ็บนั้นยังรู้สึกตัวในช่วงแรกเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอหลังจากเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยทางชุดปฏิบัติการก็ได้สั่งยุติภารกิจทันทีค่ะแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อรับการรักษาเป็นการด่วนนะคะรายงานอาการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในภาวะสาหัสอยู่เลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะทางกองทัพภาคที่1ก็ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาแล้วเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งยังไงก็ตามแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณก็ออกมาแสดงความห่วงใยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการกำชับเนี่ยนะคะให้กองกำลังบูรพาเนี่ยเน้นย้ำให้กำลังคนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็ให้หน่วยเนี่ยดูแลกำลังพลนะคะที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด

ค่ะรวมไปถึงเรื่องของสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆนะคะที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและก็ยังคงเดินหน้าภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่แล้วค่ะจากข่าวนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันกับข่าวคราวเรื่องของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานนะคะที่ถูกแพทยสภาชี้ว่ามีความผิดด้านจริยธรรมกรณีก็เกี่ยวข้องกันกับชั้น14เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปประมาณล่าสุดนะคะก็โดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและนะคะกับการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยก็เริ่มจะมีการชี้มูลกันออกมาว่ามีแนวโน้มละค่ะนะคะมีแนวโน้มว่าตัวของพลตำรวจโทในแพทย์ทวีสินเนี่ยนะน่าจะมีปัญหาละค่ะนะคะก็วันนี้เป็นประเด็นว่าทางผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้วโดยมีรายงานออกมาเนี่ยนะคะจากกรณีที่ทางคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะที่มีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยรองผบ.ตร.ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยมีมตินะคะว่าพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเนี่ยถูกแพทยสภาชี้ว่ากระทำผิดจริยธรรมเรื่องของชั้น14และต่อมาผบ.ตร.ก็ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยขาดจากตำแหน่งเดิมแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่30มีนาคมในปีนี้เพื่อเปิดทางเนี่ยนะคะให้มีการสอบสวนทางวินัยทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะได้มีคำสั่งขยายเวลาช่วยราชการที่สปกตร.ออกไปอีก3เดือนจากสาเหตุที่ทางพลตำรวจโททวีสินเนี่ยขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อเนื่องและต่อมาก็มีการยื่นคำสั่งเนี่ยนะคะออกในวันที่1สิงหาคมล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทางพลตำรวจเอกกรชัยเนี่ยนะคะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการค่ะแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์เนี่ยนะคะว่าทางด้านพลตำรวจโทในแพทย์ทวีสินเนี่ยมีแนวโน้มเข้าข่ายว่าจะกระทำผิดจริยธรรมตามที่แพทยสภาเนี่ยนะคะได้สั่งลงโทษค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมว่าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่แล้วก็ได้เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ตร.เนี่ยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผบ.ตร.ก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานนะคะพร้อมกับคณะกรรมการซึ่งเรื่องนี้ก็เลยมีการทำหนังสือค่ะก็ทำหนังสือการลาออกเนี่ยของพลตำรวจโททวีสินที่ระบุเอาไว้ในวันที่1สิงหาคมเนี่ยคือกฎหมายตามพรบ.ตำรวจเนี่ยจะไม่สามารถลาออกได้นะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ากฎหมายระบุเอาไว้ว่าข้าราชการตำรวจรายไหนก็ตามนะคะที่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงเนี่ยคือคุณไม่สามารถจะลาออกได้ซึ่งถ้าหากว่าพลตำรวจโททวีสินถูกคณะกรรมการมีมติว่าผิดจริยธรรมก็จะต้องถูกปลดออกกับไล่ออกเท่านั้นค่ะตอนนี้คือไม่มีสิทธิ์ที่จะลาออกเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องรอคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงค่ะว่าจะมีความเห็นออกมายังไงโดยพลตำรวจโททวีสินนั้นจะเกษียณอายุราชการนะคะในวันที่30กันยายนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าคณะกรรมการวินัยร้ายแรงเนี่ยจะมีมติออกมาอย่างไรนะคะและก็วันนี้ยังมีข่าวเรื่องของการปฏิรูประบบราชการด้วยคุณผู้ฟังเพราะมีข่าวว่าทางรัฐบาลนั้นเตรียมจะพิจารณานะคะยุบเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคค่ะหลังจากที่พบว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนนะคะโดยเรื่องนี้ทางคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ซึ่งล่าสุดทางกพร.คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางนะคะที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐเนี่ยหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มันทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นนะคะและก็ที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปแบบลักษณะเนี้ยมันจะยังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นทางคุณประกรณ์เองก็เลยบอกว่าที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.เนี่ยมีมติชัดเจนค่ะให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขานะคะไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ก็จะถือว่านะคะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เน้นการแก้ไขสิ่งที่มันผิดกฎหมายให้มันถูกต้องโดยรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะมีแพ็กเกจ
รองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง

ต่างๆในภูมิภาคนะคะนั่นก็คือการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือว่าเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคะตามความสมัครใจซึ่งยังไงก็ตามนะคะการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการเสนอให้ครม.เนี่ยยุติบทบาทต่างๆเหล่านี้เพื่อให้กลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่มันสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วความจำเป็นนะคะในการมีสำนักงานสาขาก็ลดลงไปมากค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาจัดการงานเอกสารแทนคนได้และก็ยังช่วยป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะด้วยระบบตรวจสอบที่มันมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็ว่ากันว่าขนาดเดียวกันนะคะรัฐบาลเองค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับการปฏิรูปนะคะการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยหลังจากที่ไปพบปัญหาความเหลื่อมล้ำนะคะของฐานเงินเดือนและก็สวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้นะคะมันไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็พบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลแล้วก็ปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ค่ะได้รับเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทางประเทศซะอีกนี่แหละค่ะมันก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมานะคะก็เกิดขึ้นมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตัวเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับราชการส่วนกลางนั่นเองเพราะนั้นรัฐบาลค่ะก็เลยเตรียมนะคะมอบหมายให้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยจัดทำระบบบัญชีกลางขึ้นมาเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานค่ะแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มันมีความคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่นั่นเองอ่ะรอติดตามดูนะคะคุณผู้ฟังคะกับการปฏิรูปในระบบราชการของไทยเนี่ยนะคะกับการยุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคนะคะแล้วก็การรื้อฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นค่ะไปต่อคุณผู้ฟังมากันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวจากกรณีของคุณยิ่งชีพนะคะอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์นี่แหละที่มีการโพสต์ข้อความเนี่ยนะคะผ่าน Facebook ถึงประเด็นเรื่องของหลักข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา18ว่าคดีเนี่ยจะเริ่มขึ้นที่ไหนได้บ้างใครจะไปแจ้งความต่อตำรวจและตำรวจเนี่ยจะต้องรับทำคดีบ้างตำรวจในแต่ละท้องที่จะรับคดีได้เนี่ยต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือทางคุณยิ่งชีพเองเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์ในแง่ของข้อกฎหมายว่าไอ้การแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะไปแจ้งความคนหนึ่งที่หนึ่งอีกคนหนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะก็มีการนำเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาระบุเอาไว้อย่างเป็นท้องที่ที่เหตุแห่งคดีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีถิ่นที่อยู่กับเป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ตรงนั้นซึ่งมันไม่มีกฎหมายไหนที่ระบุว่าสามารถแจ้งความตามภูมิลำเนาของผู้เสียหายหรือว่าสถานที่ที่ผู้เสียหายนั้นสะดวกได้เพราะฉะนั้นหลักการเนี้ยในทางกฎหมายเนี่ยนะคะในระยะยาวเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่ามันถกเถียงกันได้อยู่ว่าดีที่สุดหรือยังคือสมมติว่าผมเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ขากลับโดนขโมยของที่สนามบินตอนที่จะขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าใครขโมยถ้าจะแจ้งความเนี่ยมีทางเดียวก็คือผมต้องทิ้งตั๋วแล้วไปแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในคดีซึ่งผมไม่สะดวกแต่ถ้าผมเนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับบ้านมาก่อนแล้วก็มาแจ้งความเนี่ยนะคะที่กรุงเทพได้เนี่ยสำหรับผู้เสียหายแล้วสะดวกกว่าและตำรวจที่กรุงเทพก็ค่อยส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ตำรวจที่เชียงใหม่ช่วยสืบต่ออันนี้มันน่าจะดีกว่าผู้เสียหายมากกว่าคือคุณยิ่งชีพก็พยายามร่ายยาวเพราะว่าตอนนี้โดนฟ้องเนี่ยนะในหลายจุดหลายที่เลยบางคนอาจจะนู่นฟ้องเดี๋ยวอำนาจเจริญบางคนไปฟ้องดีในจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ซึ่งแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะในโจทย์ที่ฟ้องตัวของคุณยิ่งชีพมันก็เลยจะทำให้คุณยิ่งชีพเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะที่ต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี่ก็เลยมีการยกเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาให้ได้ดูกันซึ่งอย่างก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณยิ่งชีพบอกเลยว่าวันนี้กฎหมายมันเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าคดีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เนี่ยผมต้องไปแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นหรือถ้ารู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นใครก็ไปแจ้งความตามที่อยู่นะคะของผู้ต้องหาก็ได้ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายเขียนแบบนี้ก็เพื่อต้องการไม่ให้คนแจ้งความสามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายในกลั่นแกล้งคนที่ถูกแจ้งความได้ถ้าจะดำเนินคดีต่อเขาเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีในสถานที่เหตุต้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นหรือในสถานที่ที่ไม่เป็นภาระกับเขาจนเกินไปซึ่งหมายถึงตัวของจำเลยเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ต้องหานี่แหละซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทุกวันนี้

มีคนใช้ช่องว่างของกฎหมายเหล่านี้เพื่อกลั่นแกล้งคนอื่นในคดีหมิ่นประมาทแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์คนที่ถูกวิจารณ์แล้วรับคำวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยก็จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยพบเห็นข้อความที่ถูกด่าตอนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็อาศัยช่องว่างของมาตรา18บอกว่าคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการพบข้อความซึ่งไม่ได้อ้างว่าผู้แจ้งความสะดวกที่ไหนแต่อ้างว่าพบข้อความและคดีเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคดีเช่นที่นราธิวาส

ไม่รู้ว่าคนโพสต์เนี่ยนะคะตอนกดโพสต์เนี่ยอยู่ที่ไหนก็เลยมีการอ้างอิงว่าคดีเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่มีการพบข้อความซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าคุณยิ่งชีพก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ว่ากฎหมายเรื่องนี้มันจะเป็นช่องว่างให้มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและต้องการแก้ไขเพื่อที่จะอุดช่องว่างเหล่านี้กันต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คุณยิ่งชีพก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหลายคนอ้างหลักกฎหมายผิดผมก็ไม่สบายใจเพราะว่ากฎหมายตอนนี้ไม่มีใครสามารถไปแจ้งความคนอื่นยังสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยสะดวกได้หรือว่าตามภูมิลำเนาของตัวเองก็ไม่ได้ใครจะบ้านเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนไม่เป็นเหตุตามกฎหมายในการเลือกสถานที่แจ้งความเรียนมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนแล้วก็การแจ้งความผิดท้องที่เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ง่ายมากที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความเราในฐานะประชาชนล้วนประสบปัญหาเช่นเวลากระเป๋าสตางค์หายเดินไปแจ้งความตำรวจเนี่ยจะต้องถามคำถามแรกเลยว่าหายที่ไหนถ้าตอบแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ในเขตอำนาจเขาเขาจะไม่รับทันทีถ้าวันไหนเจอตำรวจที่ไม่ขยันทำงานก็จะพยายามหาข้ออ้างอธิบายว่าคดีเนี่ยเกิดขึ้นในเขตสน.อื่นแล้วก็ไล่ไปแจ้งความที่อื่นอันนี้แหละนะคะยังไงก็ตามกับการไล่เรียงออกมาของคุณยิ่งชีพแบบนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะบอกว่าโจทย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความกับจำเลยนะคะในพื้นที่ที่ตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่นั้นๆก็เหมือนจะเป็นการกลั่นแกล้งนะคะเพราะว่าโจทย์นี่ก็มีหลายคนฟ้องคุณยิ่งชีพคนเดียวเนี่ยซึ่งจะทำให้คุณยิ่งชีพเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะคะที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลตามจังหวัดต่างๆปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในเมื่อคุณยิ่งชีพออกมาไล่เรียงแล้วก็ยืนยันในแง่ของข้อกฎหมายคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้แหละโดยบอกว่าผมเริ่มเวียนหัวกับความมึนงงของน้องไอลอเสียแล้วสิที่บอกว่าไปแจ้งความคดีหมิ่นประมาทที่อื่นไม่ได้นอกจากแจ้งที่กรุงเทพเพราะเหตุเกิดที่กรุงเทพแล้วก็มีการยกตัวอย่างเรื่องกระเป๋าหายเขตโรงพักไหนก็ต้องไปแจ้งเขตโรงพักนั้นแล้วก็มีการอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยแต่ว่าความเห็นทางกฎหมายของผมต่างกับไอลอโดยเนี่ยนะคะคุณสุภชัยก็บอกว่าไอ้เรื่องกระเป๋าหายเนี่ยกับหมิ่นประมาทมันแตกต่างกันเพราะสิ่งที่ไอลอทำคือแทนที่จะเอาข้อมูลเรื่อง9คนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปแอบกระซิบข้างหูคุณไอติมเบาๆรู้กัน2คนแค่ไอลอกับไอติมคดีหมิ่นประมาทก็คงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่นี่คุณกลับยื่นหนังสือแถลงข่าวกันที่โพเดียมในห้องแถลงข่าวของสภาแล้วแถลงข่าวกันอย่างอึกทึกครึกโครมต่อหน้าสื่อนับร้อยแล้วสื่อก็นำไปเสนอข่าวทางออนไลน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์สารพัดช่องทางของผู้คนทั้งหลายก็ได้เห็นได้ยินได้อ่านกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่อำนาจเจริญอมก๋อยสุไหงป่าดีบึงการเหตุมันจึงเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ผู้เสียหายจะร้องทุกกล่าวโทษที่โรงพักไหนจะฟ้องศาลจังหวัดไหนก็ย่อมกระทำได้ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องการฟ้องร้องนะคะดำเนินคดีและนั่นนะคะทางด้านตัวของคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยในกรณีที่มีนักวิชาการเนี่ยไปออกรายการแล้วก็กล่าวท้าทายนะคะว่าหากกลุ่มสว.ส้มเนี่ยทำผิดหรือว่าโกงการเลือกตั้งสว.ก็ให้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยระบุว่าความจริงแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสืบสวนหรือว่าไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือว่ามีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอันนี้ก็มีคดีความอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็มาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะในกรณีที่ศาลบุรีรัมย์เนี่ยนัดไกล่เกลี่ยคดีที่คุณเนวินชิดชอบนะคะได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในวันที่6สิงหาคมเนี้ยนะคะก็ศาลเนี่ยนัดไกล่เกลี่ยเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าตนไม่ไกล่เกลี่ยเพราะตนต้องการพิสูจน์ความจริงและตนได้โทรศัพท์แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ศาลแล้วว่าให้แจ้งผู้พิพากษาเจ้าของคดีไปเลยว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้และขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาโดยเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะบอกว่าตนจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับทนายความค่ะเพื่อลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อทนายความเนี่ยได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีนะคะในวันที่17สิงหาคมนี้และก็ในวันที่31กรกฎาคมก็จะไปที่ศาลค่ะ
เพื่อขอให้ศาลเนี่ยออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วย

0: นี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในเวลานี้ที่ทางพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์นะคะโดนคุณเนวินเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเกี่ยวกับปมประเด็นที่ดินเขากระโดงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสันเพชรบุญยมณีค่ะพูดถึงเรื่องของการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญคือ missing link เนี่ยนะคะของโครงข่ายระบบรางไทยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็นโยบายของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็คุณสันเพชรก็บอกว่าเตรียมผลักดันเนี่ยนะคะรถไฟสายใหม่ชุมพรท่าเรือระนองเนี่ยในวงเงิน 2.7 หมื่นล้านค่ะก็มีการเปิดเผยเอาไว้ด้วยนะคะว่าสำหรับโครงการนี้จะมีระยะทางทั้งหมดเนี่ย110กิโลเมตรค่ะวงเงินลงทุน 27,000 ล้านคือแม้ว่าจะเป็นเส้นทางระยะสั้นๆนะคะเมื่อเทียบกับโครงการรถไฟสายหลักทั่วประเทศแต่ก็จะถือว่ามันเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพราะจะทำให้การลงทุนด้านระบบรางที่ไทยเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสามารถที่จะทำงานเชื่อมโยงกันกับโครงข่ายเดียวอย่างสมบูรณ์คือเหมือนกับเป็นการเติมเต็มนะคะชิ้นส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวว่ากันก่อนเท่านี้นะสำหรับเบรกแรกนะคะเดี๋ยวไปว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้คุยกันกับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามีปัญหาในระบบ LINE เนี่ยนะคะมาวันนี้ก็จะได้คุยกันละพอเห็นข้อความของผู้ฟังที่ส่งเข้ามารู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเมื่อวานไม่ได้คุยกันมา1วันน่ะนะคะก็มาเริ่มกันที่คุณพูนสุขกันก่อนเลยนะคะคุณพูนสุขเนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาถึงเรื่องของพืชผักโปรตีนสูงนะคะก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ฝรั่งนะแอสพารากัสเนี่ยแล้วก็มีถั่วงอกมีต้นอ่อนทานตะวันมีแครอทมีใบตำลึงมีกะหล่ำดาวนะคะมีผักโขมมีปวยเล้งมีข้าวโพดมีถั่วแร้ญี่ปุ่นถั่วแดงบรอกโคลีนะคะนี่คือพืชผักที่มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็มาที่คุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณวิชานตะลิ่งชันค่ะก็ส่งรูปดอกไม้มานะบอกว่าสวัสดีวันพระใหญ่ครับชาวบ้านโป่งเขาเรียกพระใหญ่ครับแล้วก็สวัสดีนะสวัสดีวันพุธเนี่ยวันพระใหญ่เข้ามาโอ้นี่ดอกไม้เต็มเลยแล้วก็มาต่อที่คุณสราวุธนะคะคุณสราวุธก็บอกว่าตอนไก่แพงลุงแนะให้เลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว

แล้วเพราะมหามิตรอย่างจีนจะนำไก่ราคาถูกมาให้คนไทยได้กินกันไม่ต้องลำบากเลี้ยงเองแล้วก็มาต่อที่คุณณัฐพลนะคะคุณณัฐพลก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณสุภชัยที่ดินนะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเหมือนกันแล้วก็คุณออดนะคะคุณออด59บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เด้งรอฟังอยู่เมื่อวานก็ฟังนะอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้บางนาฟ้ามืดมีฝนตกแล้วเนี่ยมีบางคนแจ้งข้อความก็มาบอกโอ้ยฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระวันอาสันหบูชาขอให้ร่มเย็นเป็นสุขอุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะเช่นกันนะคะคุณเกียงใช่ไหมคุณเกียงบอกว่าเมื่อวานส่งสวัสดีคุณเด้งแต่ไม่ถึงแกล้งละสิแหมเมื่อวานมีปัญหาไลน์แล้วไม่ได้เป็นปัญหาไลน์เฉพาะที่นี่นะเห็นว่าเมื่อวานนี้มันจะมีปัญหาไลน์ไปทั่วเลยใช่ไหมระบบไลน์เนี่ยมีปัญหาติดขัดนะคะก็เลยส่งกันไม่ได้คุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์เซย์ฮัลโหลเข้ามาคุณนิตินัยนะคะสสรมฎอนไม่ไปมีดราม่าอะไรกันกับการจอมพลังเหรอเห็นว่าโดนสวนหน้าหงายเงิบไปเลยอ๋อก็เรื่องคุณการจอมพลังเนี่ยเขาจะเอากล้องวงจรปิดนะคะไปติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วปรากฏว่าสสรมฎอนก็บอกว่าเออก็ไหนเห็นของงบประมาณไปเยอะแยะคืองบประมาณรัดไปอยู่ไหนทำไมไม่เอามาติดอะไรทำนองนั้นนะคะก็ทางด้านตัวของคุณกันจอมพลังก็เลยชี้แจงกลับไปแบบเหมือนตั้งคำถามกลับไปก็บอกว่าไปถามพวก BIN สิเนี่ยพวกที่แบบเหมือนกับพวกที่ทำลายกล้องวงจรปิดนะคะก็เลยทำให้กล้องเนี่ยมันเสียหายเป็นจำนวนมากนั่นเองแล้วก็มาที่คุณออยใช่ไหมคะคุณออยเนี่ยก็บอกว่าฝนตกกรุบกริบที่เอกมัยแสดงว่าตกมาเยอะใช่ไหมมาต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันกับนะประเด็นข่าวที่วันนี้เนี่ยโอ้โหดูจะเป็นข่าวใหญ่และถูกพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือยูทูบเบอร์คนดังค่ะฮัลลุนโซโล่เนี่ยนะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยนะซึ่งเขาเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ย2 ล้านกว่าคนเรียกว่าดังมากนะคะดังมากๆเลยเนี่ยอาจจะดังเพราะว่าด้วยชีวิตแล้วก็ประวัตินะคะของฮัลลุนเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กแบบสู้ชีวิตมากนะคะก็เลยทำให้มีคนเนี่ยติดตามก็เป็นจำนวนมากนะคะแล้วอยู่ดีๆไปเที่ยวที่จอร์เจียปรากฏขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่13กรกฎาคมจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงติดต่อกันไม่ได้นานมากแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนเชื่อเลยนะว่าทั้งประเทศเนี่ยกำลังเอาใจช่วยนะคะให้ฮัลลุนเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้หลายๆคนเป็นห่วงมากไม่เฉพาะครอบครัวนะคะและล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook โดยระบุว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่เดินทางไปยังจอร์เจียและครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วค่ะและได้ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วนะคะเพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของจอร์เจียในการติดตามตรวจสอบและค้นหาบุคคลค่ะงานนี้ตำรวจนะคะก็มาร่วมประสานงานด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังประสานงานกันอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศในกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเร่งติดตามตัวแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการดำเนินงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานต่างประเทศก็เลยอาจจะมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างในระหว่างการปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระทบนะคะต่อการติดตามแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้สูญหายด้วยและไม่เฉพาะนะคะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะคะกระทรวงต่างประเทศเองค่ะนะคะคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่ากระทรวงต่างประเทศนะคะโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีที่ดูแลประเทศจอร์เจียเนี่ยนะคะก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะได้ประสานงานค่ะทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียแล้วก็ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยนะคะประจำจอร์เจียรวมไปถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามตัวนะคะฮัลลุนโซโล่ค่ะหรือว่าบวรทักเป็นสุขนะคะและนอกจากนี้ก็ได้ประสานกับครอบครัวนะคะของทางฮัลลุนแล้วด้วยก็
กำลังเร่งติดตามเบาะแสนะคะของยูทูบเบอร์คนดังคนนี้คือถ้าว่ามีความคืบหน้าทางกระทรวงต่างประเทศเองเขาก็บอกว่าเขาจะได้แจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะอ่ะก็รอลุ้นรอติดตามกันดูนะคะท่ามกลางข่าวคราวที่มันเป็นเฟกนิวเนี่ยโอ้ก็ออกมาเยอะแยะมาก

มาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวว่าเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นเฟกนิวนะคะก็ทำเอาครอบครัวต้องออกมาขอร้องเลยนะคะว่าอย่าเผยแพร่เฟกนิวแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการติดตามตัวนะคะยูทูบเบอร์คนดังค่ะเอาละค่ะมาต่อกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผลพวงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โอ้โหผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จริงๆมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเปิดเผยกันออกมาแล้วนะคะว่าเสียชีวิตไปแล้ว13ศพเวลานี้และยังคงมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากตัวอาคารที่พังถล่มลงมาอีกเป็นจำนวนมากค่ะโดยนะจุดที่ถูกพูดถึงกันมากเลยก็คืออีออนมอลล์ค่ะที่คุมาโมโตะนี่แหละซึ่งเป็นที่เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงนะคะจนตัวอาคารบางส่วนเนี่ยมันถล่มลงมาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได้ช่วยผู้ประสบภัยออกมาได้8คนแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย2ศพสำหรับตัวที่อีออนมอลล์เนี่ยนะคะส่วนพนักงานของห้าง4คนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยทางนิกเกอินะคะเอเชียเนี่ยเขารายงานว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 เนี่ยก็ทำให้ทางจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยนะคะโอ้โหมีแรงสั่นสะเทือนระดับสูงสุดเลยตามมาตรวัดของญี่ปุ่นก็ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อเมืองอุกิแล้วก็ฮิคาวะอย่างรุนแรงบ้านเรือนที่พังถล่มถนนแตกร้าวเลยนะคะไฟไหม้ก็หลายจุดค่ะห้างก็ถล่มโรงงานก็เสียหายผู้คนเนี่ยหนีตายโอลหม่านเลยท่ามกลางไซเรนนะคะกู้ภัยที่ดำระงมกันทั้งคืนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอย่างที่รายงานกับผู้ฟังกันไปก็คือ13ศพแล้วแล้วก็บาดเจ็บสาหัส7แล้วบาดเจ็บอีก29ในขณะที่ยังมีผู้สูญหายแล้วก็ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกหลายแห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะตำรวจและทหารกองกำลังป้องกันตนเองกว่า 4,600 นายต้องระดมกำลังกันนะคะค้นหาผู้รอดชีวิตค่ะแข่งกับเวลาโดยมีการลำเลียงน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเนี่ยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโดยอย่างนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะก็มีการแถลงค่ะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันกระจายเป็นวงกว้างนะคะทั้งตัวอาคารที่พังถล่มลงมาถนนก็ได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้หลายจุดแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะก็เรียกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ายังมีโอกาสที่จะเกิด after shock รุนแรงได้อีกตลอดทั้งสัปดาห์นี้โดยโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยนะคะยังทำเอาโอ้โหด้านของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะในเมื่อจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตสำคัญเลยค่ะของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องหยุดชะงักกันไปทันทีโดยบริษัทเนี่ยนะคะผู้ผลิตชิปรายใหญ่เนี่ยว่ากันว่าเนี่ยนะคะตอนนี้สั่งอพยพคนงานทั้งหมดเลยค่ะออกจากโรงงานหลังจากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยอยู่ในระดับที่อันตรายแม้โรงงานแห่งที่2นะคะกำลังก่อสร้างและไม่ได้รับความเสียหายก็ตามแต่ว่าก็ต้องระงับงานชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเนี่ยนะคะก็ประกาศหยุดการผลิต3โรงงานค่ะในจังหวัดฟุกุโอกะตั้งแต่เมื่อเย็นวันพุธนะคะแล้วก็จะหยุดยาวไปถึงวันศุกร์เลยค่ะเพื่อประเมินความปลอดภัยของโรงงานซะก่อนแล้วก็รวมไปถึงระบบขนส่งแล้วก็เครือข่ายซัพพลายเออร์ก่อนที่จะพิจารณานะคะว่าจะกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งนึงในวันที่3สิงหาคมส่วนโรงงานมิยาตะนะคะซึ่งผลิตรถเล็กซัสนะคะรวมไปทั้งโรงงานโคคุระแล้วก็คันดะเนี่ยก็กลับมาเปิดเดินเครื่องได้เนี่ยนะคะในช่วงเช้าวันพุธหลังจากที่ต้องหยุดผลิตไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีโซนี่กรุ๊ปค่ะนะคะแล้วก็เรเนซัสนะคะอิเล็กทรอนิกส์ก็ประกาศหยุดสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบไม่มีกำหนดหลังจากที่โรงงานเนี่ยนะคะได้พบรอยแตกร้าวและน้ำก็รั่วด้วยฝ้าเพดานก็พังแม้ว่าจะไม่มีพนักงานนะคะได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะเครื่องจักรแล้วก็สายการผลิตทั้งหมดค่ะก่อนที่จะกลับมาดำเนินการกันได้อย่างสนามบินนะคะก็ถูกยกเลิกไป14เที่ยวนะคะแล้วก็เส้นทางการคมนาคมสาธารณูปโภคเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นอัมพาตเนี่ยนะคะทางด่วนในถูกปิด13ช่วงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะก็หยุดวิ่งตลอดเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยนะคะกว่า 36,900 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และอีกประมาณ 84,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปากว่า 9,500 ครัวเรือนถูกตัดแก๊สธรรมชาติค่ะระบบสื่อสารก็ขัดข้องในหลายพื้นที่ด้วยร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านอาหารจำนวนมากต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวโอ้เรียกว่าโอลหม่านกันเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเผชิญกับภาวะแผ่นดินไหวใหญ่มาหลายต่อหลายครั้งก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องถือว่าใหญ่จริงๆค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศเตือนประชาชนเลยนะว่าให้เตรียมพร้อมรับมือกับ after shock ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงอาคารที่แตกร้าวแล้วก็พื้นที่เสี่ยงค่ะจากประเด็นนี้ก็มาต่อกันกับ

0: เรื่องของเลขา UN คนใหม่ว่ากันว่าเนี่ยนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานแหละคุณผู้ฟังบอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดลงคะแนนอย่างเสียงลับค่ะแบบไม่เป็นทางการรอบแรกในวันที่30กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อประเมินการสนับสนุนนะคะผู้สมัครทั้ง7คนที่ลงแข่งชิงตำแหน่งเลขา UN คนต่อไปในการที่จะก้าวขึ้นมาแทนเนี่ยนะคะอันโตนิโอกูเตเรสเลขา UN คนปัจจุบันเนี่ยนะคะชาวโปรตุเกสที่กำลังจะหมดวาระลงในสิ้นปีนี้นะคะหลังจากดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา2สมัยในวาระละ5ปีแล้วโดยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็รอลุ้นนะคะสำหรับผู้สมัคร7คนที่มีการลงแข่งกันครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้อำนวยการองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมีอดีตประธานาธิบดีชิลีมีอดีตรองประธานาธิบดีคอสตาริกานะคะมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเอกวาดอร์มีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศกาเรน่านะคะมีอดีตประธานาธิบดีของเซเนกัลแล้วก็มีนักการทูตชาวยูกันดาค่ะที่เพิ่งจะประกาศตัวร่วมลงสังเวียนต่อสู้ในการที่จะเป็นเลขา UN แบบหมาดๆเลยทีเดียวก็ตอนนี้ยังไม่มีผู้สมัครคนไหนนะคะที่มีความโดดเด่นชัดเจนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในการลงคะแนนก็อาจจะดำเนินไปหลายรอบด้วยตลอดช่วงฤดูร้อนแล้วก็อาจจะสิ้นสุดในช่วงประมาณสักปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะหรือว่าต้นเดือนตุลาก็รอติดตามกันดูนะคะเอาละค่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้ไม่น่าจะมีข่าวร้ายเลยเนาะพี่เด้งเนาะ
0: ใช่
2: ทหารเราต้องเสียเป็นขาถ้านับก็เป็นขาที่14แล้วนะคะก็ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะว่าเอ๊ะเราจะต้องสูญเสียขาทหารเราไปอย่างนี้เรื่อยๆเหรอคือโอเคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่วันนี้ที่บ้านหนองจานซึ่งเป็นหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดนปท.ที่1เนี่ยนะเขาก็กำลังเก็บกู้คือก็ส่วนใหญ่เขาเก็บกู้มาหลายวันแล้วพี่แดงแต่ปรากฏว่าวันนี้ช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยประมาณ11โมงช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขามาตรวจพบว่ามันเป็นสนามทุนระเบิดคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าที่หนองจานสระแก้วเนี่ยมันเป็นระเบิดเก่าต
0: ั้
2: งแต่คือวางไว้คิดว่าน่าจะตั้งแต่ปีช่วงการสู้รบปี54แม้ว่าตรงนี้เราจะไม่ได้มีการสู้รบก็ตามแต่เขาดูจากรุ่นน่ะคือมัน PMN เฉยๆใช่ไหมซึ่ง PMN เฉยๆเนี่ยเขาก็เลยตีว่าเป็นแล้วก็ดูจากสภาพเนี่ยเขาก็เลยตีว่าเป็นระเบิดเก่าซึ่งวางไว้นานแล้วซึ่งก็อาจจะตกค้างตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่ใช่ระเบิดที่วางใหม่แต่เนื่องจากว่าพอเก็บกู้ไปเนี่ยกลับพบว่ามันเป็นสนามทุ่นระเบิดพอเป็นสนามทุ่นระเบิดเนี่ยอาจารย์คนที่เขาเก็บกู้เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเคลียร์แล้วว่าเฮ้ยกำลังหาว่าไอ้พื้นที่สนามทุ่นระเบิดเนี่ยมันขนาดไหนหลังจากที่เขาเจอไอ้ตัวแรกใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามหาคือเขาก็มีไอ้หลักการในเขาทำนี่แหละปรากฏว่าเขาจะขยายดูว่าสนามทุ่นระเบิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะก็พลาดไปเหยียบนะซึ่งต้องถือว่าแรงมากนะพี่เด้งหนึ่งนอกจากเท้าซ้ายขาดขาเวอะหวะเป็นแผลพอสมควรนะถ้าดูจากภาพที่กองทัพภาคหนึ่งได้ส่งให้สื่อเนี่ยนะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะเราก็ส่งกำลังใจให้ทหารเราแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะต้องทหารไทยเราจะต้องสูญเสียขาแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอแม้ว่าในยะของการที่สูญเสียคราวนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นฐานเขมรมาวางใหม่แต่มันเป็นทุ่นระเบิดเก่าก็ตามเพราะฉะนั้นมันคือเนื่องจากว่ามันเป็นความจำเป็นนะพี่เด้งเพราะทหารเราหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยต้องเข้าเคลียร์ทุกพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเข้าไปยึดครองหรือว่าพื้นที่ประเทศไทยที่เราได้คืนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็อยู่ที่หน่วย EOD หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยแหละใช่ไหมแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องบอกนะว่าทำงานกันมายาวนานนะแบบโอ้โหเก็บกู้กันมาเป็น10ปีแต่บางครั้งอ่ะมันอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตราบใดทหารส่วนนี้เนี่ยยังมีหน้าที่ที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บกู้เนี่ยวันนึงคนที่เหยียบเนี่ยก็อาจจะเป็นประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่หรือ ประชาชนที่ชอบไปเดินทำนาทำไร่เก็บของป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นคนที่รับความเสี่ยง

0: ในเรื่องนี้ไว้ก็คือทหารคือตอนนี้ทั้งทัพทั้งหนึ่งบอกว่าจริงๆเราเก็บกู้ไปได้ประมาณเกือบ 80% แล้วนะแต่อีกประมาณ 20 กว่า%ที่เหลือเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังมีคนถามเยอะเลยว่าทำไมไม่ใช้รถเก็บกู้ไถเข้าไปเลยทีเดียวไอ้รถหุ่นยนต์หรืออะไรเนี่ยมันก็ไถแต่ต้องบอกว่าบางพื้นที่อ่ะพี่แดงมันใช้รถไม่ได้เช่นบางทีมันเป็นเนินเขาเป็นหุบเขาเป็นคือมันเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศด้วยนะบางทีมันติดต้นไม้มันก็ใช้รถไม่ได้นะก็เลยต้องใช้คนหรือว่าใช้ทหารเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็จึงเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้มันก็นะไม่คือจะว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะคืออาจจะต้องคือจริงๆเนี่ยถ้าเราไปเดินงานยุทโธปกรณ์เนี่ยเราจะเห็นนะพี่แดงว่าก็จะมีหุ่นยนต์เก็บกู้ทุนระเบิดที่คนไทยเราคิดนั่นแหละแล้วมันจะมีขนาดเล็กมันจะไม่ใช่แบบรถเก็บกู้ขนาดใหญ่ที่มันต้องไถต้องใช้พื้นที่เยอะจริงๆมันมีนะเป็นรถเก็บกู้ขนาดเล็กหน่อยนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้จัดหามาหรือว่ายังไม่ได้มีการเอามาใช้งานเพราะฉะนั้นแต่เล็กเชื่อว่าทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาคงจะต้องหาทางที่จะเซฟขาของทหารไทยเราด้วยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คงต้องเจอเป็นปัญหาที่เราต้องเจอกันต่อไปนะพี่เด้งแต่ไงก็ตามนะถ้าบอกว่าในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะในส่วนของกองทัพนะเวลานี้อย่างที่บอกนะพี่เด้งว่าจากที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊เขาจะยิงกันเดือนหน้าแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าทางกองทัพเนี่ยเขามีการประเมินนะด้วยท่าทีเขาบอกว่าช่วงนี้มันมี2เหตุผลคือ1นอกจากท่าทีของจีนที่เข้ามาดูแบบว่าอยากให้เรากับกัมพูชาเนี่ยสงบศึกกันที่ดูท่าทีแบบจริงจังอะไรมากขึ้นการที่2คือทางฝ่ายเราเนี่ยมีการติดต่อพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาซึ่งฝ่ายกัมพูชาที่เป็นระดับแกนนำเขาก็แสดงทีท่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะรบนะหรือแม้แต่ท่าทีของคุณมาเน็ตนะตอนที่เขาไปเจอคุณอนุทินที่ตอนนั้นที่ประเทศอะไรนะรัสเซียที่รัสเซียเขาไปประเทศไหนกันมานะก่อนหน้านี้มันมีสองประเทศเลยนะที่เจอกันนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีทีมทหารของเราไปด้วยแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้คุยกันนอกรอบแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยจะหลอกหรือเปล่านะแต่ฮุนมาเน็ตก็พูดในทํานองว่าเขาอ่ะไม่ลบเขาจะไม่ใช้วิธีการสู้รบประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปเชื่อเขาหรอกแต่เขาเอามาประเมินกับหลายๆอย่างประกอบกันแล้วเขาก็เชื่อว่าการก่อเหตุหรือว่าการที่เขมรจะเปิดฉากในการสู้รบในเร็วๆนี้เนี่ยมันน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทหรอกเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุในแง่ของการยั่วยุแล้วทนไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้คือปะทะเฉพาะจุดนะอย่างที่เราเคยบอกกันไว้นะพี่เด้งแต่ส่วนอีกประเด็นนึงพี่เด้งก็คือเป็นผลจากเมื่อวานน่าจะเมื่อวานนี้มั้งที่ท่านพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ซึ่งเป็นผอ.คปอ.แล้วช่วงการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนคุมเครื่องบินรบแล้วก็ไปออกทีวีนะรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วก็มีการเล่าอันหนึ่งนะซึ่งอันนี้เราพี่เด้งจำได้ไหมตอนที่เรารบรอบแรกแบบมันมีข่าวว่าทหารเขมรเนี่ยเสียชีวิตประมาณ 6,000 คนตอนนั้นอ่ะเป็นตัวเลข 6,000ซึ่งกองทัพอากาศเขาก็เล่ามาแต่เขาอ่ะไม่เคยเล่าวิธีการว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเป็น 6,000 นะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นภาพแบบทหารเขมรนอนเกลื่อนคือมันมีอยู่คลิปแค่2คลิปเท่านั้นเองไงแต่ถ้า 6,000 เนี่ยมันต้องเยอะใช่ไหมปรากฏว่าพลอากาศเอกรวินเนี่ยซึ่งเป็นคนคุมเครื่องบินลบทั้งหมดเนี่ยออกรายการทีวีแล้วเขาก็มีเฉลยคำตอบอ่ะพี่เด้งดูอย่างคือเขาบอกว่าวิธีที่เขาประเมินว่าเป็น 6,000 เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคืนอันนี้รอบแรกนะในคืนที่วันที่28อ่ะก่อนที่จะหมดเวลาหยุดยิงเที่ยงคืน28ช่วงประมาณ 5:00 ทางทบเนี่ยแจ้งมายังพลอากาศเอกรวินบอกว่าเฮ้ยเขมรมันยังไม่ยอมหยุดคืออีก1ชั่วโมงอ่ะมันจะถึงช่วงหยุดยิงแล้วแต่ปรากฏว่าจากการสแกนของเขาไปในฝั่งเขมร

0: ากฏว่าเขมรเนี่ยเสริมกำลังเข้ามาจาก 4,000 5,000 คนเป็น 11,000 คนคือเขานับจากอะไรเขานับจากโทรศัพท์มือถืออ่ะอันนี้เดี๋ยวมันเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลพอสมควรนะว่าเขาเนี่ยจับจากสัญญาณมือถือของทหารแต่ละคนคือทหารแต่ละคนทุกคนเนี่ยต้องมีมือถือมาอยู่แล้วเขาก็ไปจับจากสัญญาณของโทรศัพท์มือถือที่เขาประมาณกันแล้วว่าประมาณ 11,000 จุดก็คือ 1,000 เครื่องไอ้ 11,000 เครื่องก็คือ 11,000 คนซึ่งแห่เข้ามาแถวปราสาทตาควายแล้วเนิน350ช่วงนั้นเขมรเนี่ยเขายึดปราสาทตาควายอยู่แล้วเขาคิดว่าเราอ่ะต้องเอาปราสาทตาควายคืนในห่วงชั่วโมงสุดท้ายแน
1: ่
0: เขาก็เลยระดมมานั่นแหละเพิ่มมาอีกประมาณ 5-6,000 คนทางเราเนี่ยตรวจจับเจอแบบนี้นะทางพบเขาก็เลยแจ้งให้กองทัพอากาศเอาเครื่องขึ้นแล้วพลอากาศเอกลวินเนี่ยก็เลยเล่าว่าก็เลยทิ้งไข่ไปพอทิ้งไข่ไปแล้วสำรวจปุ๊บสแกนปุ๊บปรากฏว่าไอ้มือถือเนี่ยมันหายไปประมาณ 6,000 จุด
1: อ๋อก็เลยเป็นที่มา
0: ใช่เขาก็เลยทางทออเขาก็เลยคิดว่านี่คือการสูญเสียหรือเสียชีวิตคือเราอาจจะไม่ได้เห็นบอดี้เขาหรอกแต่ในเน็ตเนี่ยมีการโยงกันว่าเอ้ยมันนับแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าทหารเขมรอาจจะปิดเครื่องหรือเปล่าหรืออะไรนะอันนี้ก็คือเป็นการประมาณการเขานะพี่เด
1: ็กต้องว่าเท่านี้แล้วล่ะเพราะว่าต้องถ่ายทอดเสียงนะวันนี
0: ้อ๋อค่ะพี่โอเค
1: ต้องลาคุณฟังแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

0: และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพลับพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์

0: 5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถ

รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจปอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล

0: ยังทันเตวิสุมิสุรหันธายาติสระเนนสหขันจักศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังทันเตวิสุมิสุรหันธายาติสระเนนสหขันจักศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังทันเตวิสุมิสุรหันธายาติสระเนนสหขันจักศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
2: ครับสมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ที่ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑล

0: ชนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่หน้าเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักคีนังกัตตวาหรือปทักคีนังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มาควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักคีนังกัตตวาหรือว่าติขตตุงปทักคีนังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักษิณทักษิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักษิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตร

0: ส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทําขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

สัมพุทธกายุนยะภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดู

และก้าวกับทางนิพพานทรงยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬาร

ดูจากครองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจัตุสัตว์เสร็จบังทุดาไออันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธทวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุตต

พระหนพยุหมารามเรืองมารายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธี

0: ในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทายธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทายธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทายธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทายธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติพิชิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำประสงค์ถวายประสงค์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีพระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวัชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถ

0: พิธีได้ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันวันพระใหญ่นะครับวันอาสาบูชา ฟังการถ่ายทอดเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คงได้อิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วนะเด้งนะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับก็ขออนุญาตรายงานข่าวสำคัญสำคัญแบบสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังหน่
3: อ
2: ยเรื่องของโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเด้งโอ้วันนี้ข่าวเศร้าครับเพราะว่าม
3: ีผู้เสียชีวิต
2: ลูกค้านะครับอายุ25ปีเสียชีวิตเพิ่มครับชื่อนางสาวอ่อนอนงสารีศรีครับ
3: ค่ะ
2: นี่นะเธอถูกไฟลวกอาการบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่วันแรกเลยนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่มาดื่มกินแล้วก็เที่ยวในวันเกิดเหตุเด้งนี่นะก็ถือว่าเป็นคนที่37นะครับที่เสียชีวิตไปส่วนคุณสุวิชาสยบาทนะครับเจ้าของร้านอายุ45ปีตอนนี้ทางเจ้าที่ยังไม่สามารถแจ้งข่าวหาได้นะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในห้อง ICU นะครับซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าครับจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้ความสมบูรณ์พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายคือแจ้งข้อกล่าวหาครับเด้ง
3: ส่วนฮารุนโซโล่นะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหเฝ้าติดตามนะว่าตกลงเดี๋ยวจะเจอตัวไหมเพราะว่าขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเนี่ยนะคะตอนนี้แม้จะมีข่าวออกมาแล้วว่าเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วแต่เป็นเฟกนิวทั้งสิ้นยังไม่เจอตัวนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีการคาดการณ์กันไว้ว่าเอ๊ะมันคือตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่จอร์เจียจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอาจจะอยู่อาร์เมเนียไหมเพราะว่านะในการขาดการติดต่อเนี่ยตามแผนการเดินทางจริงๆเนี่ยฮารุนมีกำหนดที่จะต้องเดินทางจากจอร์เจียเนี่ยไปอาร์เมเนียในช่วงวันที่5ถึงวันที่10เนี่ยนะคะแล้วก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ชงชิ่งที่จีนในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนมีหลายจุดละที่จะต้องตามตัวและที่สำคัญก็คือมีคนออกมาเล่าประสบการณ์กับการที่ไปอยู่จอร์เจียก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเกิดเหตุคุณพรชัยเนี่ยนะเคยเกิดเหตุโดนจี
2: ้
3: คือโดนจี้นะแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธจี้ชิงทรัพย์ในระหว่างที่เขาเดินทางแบกเป้เนี่ยเข้าไปจอร์เจียแล้วก็ต่างคนต่างยื้อแย่งกันแล้วเขาก็สามารถเอาโทรศัพท์มือถือของคนร้ายมาได้แล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจปรากฏว่าได้ตัวคนร้ายค่ะในวันถัดมาแต่ขอโทษคนร้ายโดนยอมให้จับแต่ไม่ยอมบอกที่มาของทรัพย์สินว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเรื่องราวต้องขึ้นศาลและพอขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้คือด้วยความที่สถานทูตไทยก็ไม่มีไงเขาต้องติดอยู่ที่นั่นน่ะ1เดือน
2: เออเอาเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศครับถามว่าฮารุนคนนี้นะครับผมนึกว่าชาวต่างชาติอะเด้งนะโอ้ที่แท้นะครับเป็นเด็กจังหวัดกาฬสินธุ
3: ์
2: ประเทศไทยนี่เองครับเป็นนักสู้ชีวิตเพราะว่าพ่อกับแม่นะครับคือเลิกกันแล้วก็พ่อตายตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วก็เรียนหนังสือนะครับในพื้นที่แต่เป็นคนเก่งอะเด้งนะ
3: สอบได้ที่1อ
2: ่ะสอบได้ที่1นะครับในอำเภอแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานคร

0: เรียนจุฬา
1: ก็ได้ทุนไง
0: ได้ทุนสอบชิงทุนนะครับก็คือว่าไม่มีเงิน
1: อ
0: ะ
1: เออถือถ้าไม่มีทุนก็ไม่สามารถจะเรียนได้นี่คือได้ทุนเพราะนั้นในช่วงที่เขาได้ทุนเนี่ยก็เลยทำให้เขาสามารถทำงานเก็บเงินได้ได้มา 400,000
0: ใช่ครับเป็นคนทำงานโรงงานนะครับวันละ300-300เนี่ยถือว่าเก่งมากนะเป็นไปตามความฝันนะครับถือว่าเป็นคนที่มีคนติดตามด้วยนะครับเป็นคนเก่งแล้วก
1: ็แต่ว่าไอการไปเที่ยวของเขาว่าเสี่ยงมากเลยนะ
0: ครับใช่ๆ
1: คือแบกเป้เที่ยวแล้วก็โบกรถเที่ยวอ่ะ
0: ไปทำความฝันของเขานะครับแต่ขณะเดียวกันคนต่างชาติวันนี้บ้านเรานะครับเป็นข่าวเยอะเลยสำหรับนะครับมิสเตอร์ลาลี่มันปยาครับถือว่าเป็นนักบินหนุ่มอดีตกัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะครับมานอนป่วยโรคเบาหวานเร่ร่อนใต้สะพาน BTS ที่เพลินจิตเด้งนะโอ้โหปรากฏว่ามีคนไปพบครับนายคนนี้ดูท่าทางไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ให้มีใครช่วยนี่นะทั้งที่มีบาดแผลด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไปสืบมาสืบจริงโดยมูลนิธิกระจกเงาเด้งน
1: ะ
0: โอ้โหปรากฏว่านายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับอดีตเป็นกัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ครับนี่นะแล้วก็มาได้ภรรยาเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเข้าใจว่าเลิกกันแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนเร่ร่อนสืบประวัติดูนะครับเด้งนะเป็นนักเล่นหุ้นตัวโยงเลยเข้าใจว่านะครับเกิดความผิดพลาดด้วยการเล่นหุ้นก็เลยกลายเป็นคนเร่ร่อนจรจัดนี่น
1: ะ
0: วันนี้ทางเจ้าที่นะครับมูลที่กระจกเงาก็ประสานกับทางโรงพยาบาลแล้วนะครับเพื่อเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเด้งนี่นะตอนนี้ก็ถือว่าเอาต้องเอาใจช่วยนะครับคนเก่งแล้วก็คนที่ว่ามีฝีมือขนาดนี
1: ้
0: แล้วก็สุดท้ายก็ประสบปัญหาแบบนี้ครับเหมือนกับละครเลยเด้ง
1: ส่วนเรื่องของในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะข่าวล่าสุดกันออกมาแม้ว่าทางหัวหน้าคณะเจรจาเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าจะไม่มีการพูดคุยกับกลุ่ม BIN ตามกำหนดคือเดือนกันยายนจนกว่าเนี่ยทาง BIN จะบอกถึงสาเหตุในการก่อเหตุจนกระทั่งทำให้ทหารพลานเนี่ยต้องเสียชีวิตกันไป5รายล่าสุดนะคะทางน้ำรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะบินไปหารือด่วนและกับน้ำรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะไงว่าไอ้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันไม่สำเร็จทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเพราะมาเลเซียเองไม่เคยให้ความร่วมมือกับไทยอย่างจริงจังอะไรเงี้ย
0: นะแต่ข่าวถึงที่น่าสนใจนะครับที่เมื่อวานนี้ผมก็พูดเอาไว้นะครับเนี่ยนะลูกสาวแล้วก็ลูกชายชาวรัสเซียนะครับที่หายตัวไปอยู่ที่หนองปรือชลบุรีเมื่อวานนี้ครับโอ้ปรากฏว่าไปพบรถมอเตอร์ไซค์แล้วเด้งถูกฝังครับถูกฝังแล้วก็คนฝังนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปพบครับวิ่งหนี4คนเด้งนะครับแต่สอบไม่รู้ว่า2คนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: หรือไม่มีชีวิตนี่ครับเราก็ภาวนาในใจนะเด้งนะโอ้โหขอให้มีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นผืนแผ่นดินไทยแล้วเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในประเทศไทยอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นชะตากรรมกันนะเด้งนะ
1: ค่ะได้เวลาต้องลาแล
0: ้
1: ว
0: เวลาด้วยความรวดเร็วขออนุญาตนะครับพาดหัวข่าวท่านผู้ฟังนะครับแล้วค่อยติดตามสำนักข่าวไทยต่อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่เช่นเคยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
3: ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้เราช่วงแรกนี่เราจะคุยกันถึงช่วง 18:50 ใช่ไหม50หรือ55ใช่ไหม
4: ค่ะโดยประมาณ
3: หลังจากนั้นก็จะไปติดตาม 18:50 นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณนันผมดูที่สื่อไทยก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดเนี่ยสรุปว่าเสียชีวิตแล้ว18นะเห็นตัวเลขที่คือบางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่13แต่ผมดูที่อัปเดตล่าสุด
4: ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: 18นะเสียชีวิต18ราย
4: จะเพราะในอีออนหรือเปล่าพี่ไพศาลนะ
3: อีออนเนี่ยน่าจะเป็นหลักนะน่าจะเป็นที่อีออนเนี่ยเป็นหลักเลย
4: ค่ะ
3: นะครับ

0: ก็
1: คุมาโมโตะเวลาที่เราไปคุมาโมโตะเราจะลงที่ฟุกุโอกะถูกไหมฮะพี่เพชรยิ่งจำได้ว่ายิ่งเคยไป
0: เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็เฟนฟุกุโอกะ
1: เวลาเราไปฟุกุโอกะแล้วเราก็จะเที่ยวคุมาโมโตะเป็นวงรอบ
0: เขาอยู่เกาะเดียวกันเขาอยู่เกาะเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เกาะคิวชูด้วยกันนะ
1: ห้างอีออนมอลล์ที่รับความเสียหายที่สุดอยู่ที่เมืองคาชิมะนะคะที่เสียหายมากสุดเพราะว่าเกิดระเบิดจนอาคารถล่มลงมาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหว2559เนี่ยก็เสียหายหนักคราวนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะ
1: 200คนโดยประมาณค่ะ278คนบาดเจ็บถึง 2,800 คน
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อปี59 10ปีที่แล้วแล้วเขาก็ปิดซ่อมแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วได้เดือนเดียวเองนะคะคือจะพังถล่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่างงตรงที่ว่าระเบิดเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: แล้วก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุที
1: ่ระเบิด
0: แท้จริงด้วยนะว่ามาจากแก๊สระเบิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นแก๊สระเบิดอย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่ามันจะทำให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะอันนั้นคือที่ญี่ปุ่นส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยโรงเบียร์นาลาดพร้าวลูกค้าผู้หญิงชื่อคุณออนอนงอายุ25ปีเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วนะคะในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ไพศาลถ้านับจนถึงวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเป็นจำนวน37คนค่ะ
0: ยังอยู่ใน
1: คนที่ถูกไฟลวกเนี่ย79คนนะฮะเสียทันทีในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เบ็ดเสร็จมาจนถึงตอนนี้37รายแล้วค่ะ
0: ครับย้อนกลับมาเรื่องแผ่นดินไหว
1: เจ้าของก็ยังอยู่ ICU นะฮะสุวิชาสไลบาทเนี่ยอยู่ ICU ค่ะค่ะ
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น18รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้ที่ติดใต้ซากอาคารโดยจังหวัดคุมาโมโตะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดบริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูครั้งนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในจังหวัดคาชิมะหลังจากห้างได้เกิดระเบิดขึ้นและพังถล่มลงมาโดยทางห้างแจ้งว่าได้มีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนไปยังบริเวณลานจอดรถก่อนหน้าที่จะเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ส่วนอื่นของห้างและบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่ห้างอีออนเนี่ยอยู่ที่4รายนะตอนนี้อยู่ที่4รายแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้หรือสูญหายอยู่ด้วยนะนายอากิโอโยชิดะประธานอีออนได้เปิดแถลงข่าวที่คุมาโมโตะนะและภาพที่เราคุ้นชินเลยนะก็จะมีประธานอีออนแล้วก็ผู้บริหาร
1: ยืนเรียง
0: นั่งแถลงยืนเรียงกันแล้วก็โค้งเกือบจะหลุดโต๊ะฮะนะก็นายอากิโอโยชิดะแถลงถึงเหตุที่เกิดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่าของผู้คนก่อนที่จะโค้งตัวลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางการคุมาโมโตะแจ้งว่ายังมีประชาชนเกือบ 34,900 หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก 15,000 หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ขณะที่ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า400แห่งก็เห็นมียูทูบเบอร์ที่เป็น

0: ผู้หญิงไทยอ่ะเขาไปที่คุมาโมโตะนี่พอดีเขาก็ไลฟ์สดให้ดูนะก็พอหลังแผ่นดินไหวปั๊บแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างอีออนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่ตรงฟุตบาทกันเต็มไปหมดเพราะว่าเขามีคำสั่งเลยว่าห้ามเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่พักเนี่ยให้ออกมาให้หมดให้มาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็มีถ้าสามารถอพยพได้เนี่ยให้อพยพไปให้ขับรถออกไปผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เลยกับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถออกไปจะไปที่ฟุกุโอกะจะไปเช่าโรงแรมนอนแต่ว่าระหว่างทางก็ปรากฏว่าโอ้โหรถติดกันยาวเหยียดเลยเพราะคนก็คงจะออกจากจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุกันโดยพร้อมเพรียงการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงรถเปิดไซเรนรถดับเพลิงรถกู้ภัยแล้ววิ่งกันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เกิดเหตุในเมืองต่างๆนี่ก็เป็นข่าวโดยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดถึงวันนี้นะครับ
1: เมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันก็คือว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งส่งจดหมายว่าขอเกษียณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยินยอมให้ย้ายไปที่อื่นปรากฏวันนี้มีต่อเนื่องนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ต่อเนื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นค่ะชื่อว่าพลตำรวจโทไพศาลลือสมบูรณ์หรือว่าผู้การเต๋อเป็นอดีตหัวหน้าเจรตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนร้อยตำรวจ43โพสต์ Facebookบอกว่าเมื่อกระบวนการที่ต้องโปร่งใสกลับทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบแล้วก็พูดถึงหลังจากเลือกผบ.ตร.ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ยังค้างคาใจในข้าราชการตำรวจและผู้ติดตามกระบวนการนี้จำนวนไม่น้อยยังไม่มีคำตอบว่าเหตุใดผู้มีอาวุโสในลำดับเกือบท้ายจึงได้รับการพิจารณาเหนือกว่าผู้มีอาวุโสลำดับก่อนหน้าในมิติใดบ้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับแม้จะมีการแถลงในหลักการว่าได้พิจารณาทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบต่อสาธารณะว่าเหนือกว่ากันในจุดใดอย่างชัดเจนสิ่งที่ระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนคือคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่ประกาศลอยๆค่ะ
0: ออกรอบที่สองรอบแรกก็เคยแสดงความเห็นมารอบหนึ่งแล้วในวันที่เขามีการโหวตเลือกคุณสำราญนวลมาพอโหวตเลือกเรียบร้อยเลยก็โพสเลย
1: คุณตำรวจโท
0: นี่แหละ
1: ไพศาลลือสมบูรณ
0: ์ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณนิรันดรเนี่ยแหละบิ๊กไมค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กไม
1: ค์อันน
0: ี้
1: เป็นบ
0: ิ๊
1: กเต๋ออ
0: ันนี้เป็นบิ๊กเต๋อก็เขาพูดทำนองเนี้ยบอกว่ามันเหลือหลักเดียวที่ยังถือว่า
1: ลองไหมกับผู้การ
0: คือไปตีความไปอะไรไม่ได้เลยก็คืออาวุโสอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปวัดไงความรู้ความสามารถเนี่ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้ด้อยกว่าคนนี้มันไม่รู้เอาไม้มันทัดตรงไหนไปวัดอ่ะแต่อาวุโสเนี่ยมันไม่ได้มันไปบอกว่าใครอาวุโสมากอาวุโสน้อยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเนี่ยก็รู้สึกเขาจะแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมารอบนึงละแล้วก็รอบนี้ก็คงเป็นรอบที่สองที่แสดงความเห็นออกมาก็ค่อนข้างจะต้องเป็นสวมวิญญาณแบบที่แบบเด็ดเดียวใจเด็ดอ่ะต้องถือว่าใจเด็ดนะที่ผมถือว่าใจเด็ดคือครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ยังมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมอะไรไปก็ยังพอเข้าใจได้บรรยากาศนะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าใจเด็ดก็คือว่า
1: อันนี้ต้องการผล
0: แม่ตำแหน่งมุสลิมโปรดเกล้าลงมาแล้ว
1: อ๋อ
0: จบไปแล้ว

0: ือคุณจะไปติดใจอะไรอย่างใช่ไหมรติเขาก็เอกฉันท์แล้วก็โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วให้มีผล1ตุลาเลยนะผมถึงบอกว่าใจเด็ดนะยังมีโพสเซิร์ชนู่นนี่อะไรต่างๆนะ
1: วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะโดยพลตำรวจเอกกฤชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการนี้ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติว่าอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานเคยถูกแพทยสภาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ถูกพักใบประกอบโรคศิลป์นะคะกรณีชั้น14อ่ะแล้วก็ต่อมาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาก็ยื่นหลักฐานเพิ่มพวกสอบก็เลยลงมติไม่ได้สักทีเมื่อลงไม่ได้มติไม่ได้สักทีเขาก็ต้องขยายเวลาไปช่วยราชการไปขยายไปขยายมาเนี่ยขยายไปจนถึงนู่นเลย1ตุลาตั้งแต่1ตุลา68ตอนแรกจะจบที่31มีนา69ปรากฏก็ต้องขยายไปจน1สิงหา69เพราะเขาก็ยื่นลังไปเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ลงนามผบ.ตร.ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้เขาลาออกจากราชการไม่ได้เขายื่นลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีผล1สิงหาค่ะเมื่อลาออกจากราชการไม่ได้เพราะว่า
0: อยู่ระหว่าง
1: ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาว่าพอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนได้ก็ลาออกซะให้มันจบตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะโดนสองคนไม่ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดอีกท่านนึงเอาเสียนไปแล้ว
1: ก็เลยไม่ต้องสอบอะไร
0: ก็เสียนไปแล้วก็เรื่องจะสอบย้อนหลังก็คงไม่มีอะไรเพราะออกจากราชการพ้นไปแล้วแต่ว่าในทางคดงคดีถ้าจะต้องมีก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามีในส่วนที่อันนึงโดยอาจจะโดน157ปปช.จะต้องจัดการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนอื่นไปแต่ว่าในส่วนวินัยก็จบไปละพ้นไปละจึงมีปัญหาว่าเมื่อยื่นใบลาออกแล้วถูกตั้งกรรมการสอบจึงออกไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปสอบแล้วจบไปแล้วเลยยังต้องไม่ให้ออกนะต้องสอบให้จบก่อนให้เสด็จน้ำก่อนแล้วก็จึงจะพิจารณาไอ้หนังสือลาออกน
1: ะ
0: ซึ่งก็น่าคิดนะคุณนัน
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมจึงมาถึงจุดนี้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นว่าเตรียมจะเสนอตำแหน่งอะไรต่างๆกันแล้วก็มีผู้ท้วงติงก็เลยถอดชื่อออก
1: ตอนเสนอมาสมัยคุณอุ๊งอิงค่ะนี่มันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงคุณอุ๊งอิงหรือว่าเป็นช่วง
1: คุณอุ๊งอิงไม่ใช่ช่วงรัฐบาลนี้ค่ะรัฐบาลนี้แหละดิฉันว่าการที่เขาเอาตายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่ว่า
0: ได้เพราะตอน
1: รัฐบาลและยอมทุกอย่างนะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่เขาเจาะลึกเขาวิเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: M-CUT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-CUT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับป่ามา
3: ค่ะสิบแปดนาฬิกา
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เ
3: มื่อกี้พี่เพศสารบอกมันมีอะไรบางอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะนั่นคือรัฐบาลเก่าพอมารัฐบาลนี้เขาเดินหน้าเต็มที่
2: อืม
3: มันก็ทำให้เห็นว่า
2: คือ
3: ความเข้าใจของเราอะเหมือนกับว่าบางอย่างอะเขาก็ไม่ทำบางอย่างเขาก็ทำเพราะนั้นบางอย่างที่เขาทำมันก็ต้องมีความหมายเพราะบางอย่างที่เขาไม่ทำมันก็มีความหมายกันเช่นคุณอุ๊งอิงเนี่ยไม่มีใครไปร้องต่อเรื่องจริยธรรมนะไอ้คริสอังเคิลค่ะไม่มีคดีจริยธรรมนะฮะไม่มีใครร้องเลยค่ะแต่หมอเนี่ยทั้งโดนเรื่องใบประกอบโรคศิลป์และยังผิดวินัยร้ายแรงต่อ
2: เรื่องของแพทยสภา
3: ใช่ใบประกอบโรคศิลป์ของแพทยสภาก็ว่าไปเพราะถ้าอันนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยคดีอื่นมันไม่เดิน
2: แต่ว่าก็เข้าใจว่าที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยนี่ก็เนี่ยมันถูกแพทยสภาถูกแพทยสภาสั่งลงโทษอ่ะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานไปถูกไหมแต่ว่าก็โอเคเปลี่ยนยุคปาก็ไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเนี่ยพอเขายื่นใบลาออกปั๊บนาทีนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเลยมันก็อาจจะชวนคิดได้ว่าเอ๊ะจังหวะเวลามันมาช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนิ่นนานมาแล้วนะถูกไหม
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเรื่องมติของแพทยสภามันนานมากก่อนที่ศาลฎีกาท่านจะชี้ให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกใหม่ด้วยซ้ำไป ใช่ไหมฮะซึ่งในส่วนของศาลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปปช.จะต้องไปตรวจสอบต่อข้าราชการของกรมราชทัณฑ์หมอของสำนักหมอของโรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยจากเรื่องของการนำสืบแล้วมีพฤติการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอย่างนี้คืออาเบลมาเนี่ยเขาเริ่มมองกันว่าไอ้สิ่งที่มันมีการพูดกันถึงเรื่องสองนอกับหนึ่งพอกินเกาเหลากันแล้วก็ซอต่ายก็จู่ๆก็มาโพสอะไรนะเหลี่ยมจัด
3: ก็ครบ
2: มี
3: อรยศก็ตักทิ้งแก่แล้วอายุมากแล้วอย่าซ
2: ับ
3: ซ้อน
2: นะมุ่งไปที่คนบางคนนะที่เป็นผู้อาวุโส
3: ของพรรคอะไรคะ
2: ถ้าบอกพรรคก็รู้กันหมด
3: จริงๆอันนี้ไม่มีใครทราบไม่เป็นไรพรรคแกเองหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาล
2: ไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยด้วยกันนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปแคะคุยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไปมาเนี่ยทางฝั่งของภูมิใจไทยเขามองว่าศูนย์กลางที่มีปฏิบัติการถล่มเขาในขณะเนี้ยนะไอ้หน้าฉากเนี่ยมันก็ว่างไปตามกลไกผ่านสื่อนักวิเคราะห์วิแคะอะไรต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอัวสอวงสอวอะไรมาเนี่ย
3: ตอนนั้นเขาก็เปิดหน้ากันไป
2: เขามีดักไอ้ตัวเปิดเขาเปิดไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้โม่งอยู่ไอ้โม่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนที่แบบมาจับไม้จับมือกันอย่างดี
3: เคยอยู่กับเขามาก่อน
2: เคยอยู่แล้วก็แยกแล้วก็กลับมาอยู่อะไรพอมองเนี้ยแต่อยู่เบื้องไปมาเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจเลยว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์

ที่ถล่มอย่างต่อเนื่องอยู่ขณะนี้ทั้งเรื่องของข้อมูลที่ส่งไปฝ่ายค้านส่งไปที่ไอลงไอรออะไรเงี้ยนะเปิดออกมาเป็น

0: เขาก็ไล่ฟ้องไล่ฟ้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะพอรู้แล้วว่าเป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติการอะไรของใครยังไงแล้วจู่ๆวันนี้พอมาหมอโดนอย่างนี้ด้วยนะมันก็ทำให้ผมเอ๊ะอ้าว
1: เอาตาย
0: เลยเขาเล่นกันถึงนี่เลยเขาไม่ปล่อยมาทั้งตรงนี้กันเลยนะอ๋ออะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็เอาหมด
1: ขอกันไม่ได้นะ
0: เอากันหมดทุกเม็ดนะมันก็ทำให้ดูว่าเออแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของครม.ไหมการร่วมรัฐบาลอะไรกันยังไงหรือไม่นะถ้าสมมติว่าไอ้ข่าวที่เขาไปแคะคุยเจาะลึกมานะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในสิ่งที่เขากำลังมองกันอยู่ว่ามันมียุทธการบางอย่างละของท่านผู้อาวุโส
1: พี่ไพศาลลืมคลิปกริดกับส้มหรือยังฮะ
0: ก็เคยฮือฮามาแต่ตอนนี้ก็มันคดีมันก็ไปคืบหน้าไปส่วนกริดกับส้มอะไรต่างๆ
1: กริดเนี่ย DSI เรียกนะคะเป็นคดีแล้วนะคะถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีอ๋อ
0: ใช่
1: ถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีนี้มันก็จะแปลกใจอีกแล้วค่ะว่าเป็นใครคือมันหลายดิฉันเองก็ทำความเข้าใจยากมากพอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกัน
0: กริชนี่รู้สึกคุณทรงศักดิ์เขาฟ้องคดีหมิ่นประมาทเลยด้วยใช่ไหมที่มาแถลงขอโทษขอโพยคุณทรงศักดิ์ทองศรี
1: แต่กริชก็เป็นคดีค่ะแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปให้อ่ะอันนี้สนุกใครที่คนเอาให้ DSI ที่ไปร้อง
0: อ๋อเห็นบอกเน็ตหลุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: แก้แล้วใช่ไหมคะ
0: เมื่อกี้
1: เสียงไม่มีค่ะพี่ประสานเรียกเข้าไปดูในFacebook อ่ะแล้วเรียกก็แปลกใจว่าทำไมคนดูน้อยจังแล้วก็มีคนเขียนมาว่าเสียงไม่มี
0: แก้ไขแล้วหรือว่าแก้ไข
1: น่าจะโอเคแล้วมั้งเข้าไปดูได้แล้วนะคะเวลาคนดูน้อยแล้วใจหายไม่รู
0: ้ครับก็ลองจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆนะถ้าสมมติว่ามันเป็นสมมติฐานมันมาจากจุดตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะเวลาเขาพูดอุปมาอุปไมยหรือว่าเสียดสีนู่นเสียดสีนี่อะไรกันเนี่ยนะมันแล้วมันเราก็ในฐานะผู้ที่ติดตามบางทีเราก็งงๆเอ๊ะมันจะหมายถึงใคร
1: เขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่คนที่โดนนะเขาจะรู
0: ้เขาสื่อถึงคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงกัน
1: แล้วเขาจะกล้าปรับออกจากครม.ไหมคะ
0: ก็ไม่ง่ายก็มีการพูดกันถึงเรื่อง
1: พรรคคุณธรรมนัสเข้ามาได้ไหมคะ
0: เรื่องอะไรต่างๆก็ยังปริ่มอยู่อะปริ่มอยู
1: ่เอาประชาธิปัตย์มาเลยสิจะได้ตัดกำลังฝ่ายค้านไป
0: ก็ถ้ามีเขียวกับฟ้าก็โอเคก็จะดีขึ้น
1: ประชาธิปัตย์จะได้ไม่ต้องพูดอะไรบางเรื่องใช่ไหม
0: คะคืออย่างนี้คุณนันรัฐบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเจอเหตุการณ์หนักๆขนาดนี้นะมันก็มีสิ่งที่โอกาสที่มันจะเกิดสูงมากก็คืออย่างเอาสเต็ปแรกก็ต้องมีการขยับปรับครม.กันพอสมควรนะ
1: เดี๋ยวนะคะพี่ไพศาลประเด็นคือว่าคนที่เขาปล่อยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการล้มรัฐบาลหรือต้องการทำให้ภาพรัฐบาลดูแย่ไปเรื่อยๆ
0: คือจะล้ม
1: เขาต้องการอะไร
0: จะล้ม
1: ในเมื่อเขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะ
0: ไม่มันล้มเนี่ยมันคงไม่ล้มนะมันคือมันบางหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไป
1: สร้างขึ้นมา
0: ใช้นวัตกรรมอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ไหมมันแค่เอาความจริงไป
0: คล้ายๆมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดที่ถึงคล้ายๆเป็นจุดสลบจุดตายอยู่อย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงว่าผ่านมาได้ก็ช้ำน่วมไปหมดทั้งตัว
1: ม
0: ันก็คงจะแบบเนี้ยคือไม่
1: ขออย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าก็โอเคก็ไม่โตอ่ะนะกว่าจะแก้กว่าจะดิ้นหลุดอะไรต่างๆก็ทำเอาเหงื่อการแตกกันไป

0: อืม
1: อ่า
0: แต่ถ้าเราเป็นประชาชนพี่ว่าพี่สันว่าดีไหมที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องดูเรื่องนี้อะไรอะค่ะ
1: ก็
0: มันเป็นประโยชน์กับประชา
1: บ้า
0: ช
1: น
0: น
1: เม
0: ไ
1: ื
0: หม
1: อง
0: ค
1: ม
0: ะ
1: ันก็ยังอยู่ในเรื่องที่เกะที่นักการเมืองก็ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนของความร่วมไม้ร่วมมือนะเพราะว่าท่ามกลางความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ผ่านบาดแผลอะไรกันมาพอสมควรนะ
0: อืมอืม
1: อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าไอ้ที่เขาโดนหนักๆนี่ก็คงไม่ใช่ศัต
0: ไม
1: ร
0: ู่ ใช่
1: เ
0: ธ
1: ฉ
0: รร
1: พ
0: ม
1: าะ
0: ช
1: หน้า
0: าติ
1: เนี่ยศัตรูเฉพาะหน้ามันก็คงจะมีอะไรที่คนใกล้ๆกันนี่แหละคงจะมีอะไรกันอยู่
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายที่เขาจะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กัน
0: อืม
1: ต้องพักอีกสักครู่หนึ่งฮะคุณนัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลั
0: ไ
1: บ
0: ด้
1: มา
0: เล
1: ค
0: ย
1: ุย
0: ค่ะ
1: กันช่วงที่สองครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: โอ้โหมีเหตุการณ์คุณนันฮะ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ EOD ของไทยเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจานนะคอเท้าฉีกขาดก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นกับระเบิดเก่า
0: ค่ะ
1: แต่ผมสันนิษฐานว่าถึงกับระเบิดเก่าน่าจะวางใหม่นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เป็นข้อพิพาทเราก็ใช้การเจรจาใช้ข้อเรียกร้องพยายามที่จะให้เขากลับไปอยู่ในแนวเขตที่ยอมรับกันนะก็อยู่กันมาลุกล้ำเข้ามาแล้วไม่เคยเหยียบจู่ๆพอลบกันแล้วเราก็ยึดพื้นที่ขึ้นมาได้พอเข้าไปตรวจโดนเองผมก็เลยสันนิษฐานว่าระเบิดก็คงระเบิดเก่าเพราะเอามาดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงอ่ะแต่ว่าไอ้ระเบิดเก่าก็ไม่ใช่ว่าฝังเดิมระเบิดเก่าฝังใหม่มันก็มีเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าของกัมพูชาเขาก็มีหน่วย EOD เขาเหมือนกันก็เก็บกู้กันมาถึงเวลาถอยก็เอาระเบิดที่เก็บกู้มาฝังกลับเข้าไปหรือเปล่า

0: ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสอบสวนดูนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปเคลียร์ครับ
1: ค่ะพี่พิสารคะพี่พิสารเคยทราบไหมคะว่าพวกปลัดเทศบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร
0: ่ก็เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวง
1: สูงกว่าปลัดกระทรวง
0: แต่ผมก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาตั้งเงินเดือนกันเองอยู่นะ
1: ทำไมเขาตั้งเงินเดือนกันเองได้อะ
0: เพราะว่าเขามีอัตราเขามีอะไรต่างๆเขาทำเองอะมันไม่ต้องไปผ่านกอพอไงส่วน
1: เขามีภาษีเขาเก็บภาษีเขามีเงินของเขาเหมือนกับเวลาสอบเข้าก็ไม่ผ่านกอพอม
0: ัน
1: เป็นรัฐอิสระเลยอะเอาพวกของตัวเองเข้ามาตั้งเงินเดือนกันเองโยกย้ายกันเอง
0: ก็ดูแลโดยทางมหาดไทยก็กลับดูแลอยู
1: ่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกบอกว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่แล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดหน่วยงานส่วนกลางจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในต่างจังหวัดถือเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าที่ผู้ว่ามีหน้าที่อยู่แล้วแต่ปรากฏหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งสาขาในจังหวัดเลยและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องไปเช่าสำนักงานถูกไหมคะให้ออนไลน์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องลุยไปเลยค่ะคนไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะไปมีเรื่องกับข้าราชการ
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมีเช่นว่าเป็นข้าราชการไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันขยายอัตราด้วยไง
1: มันทำให้
0: ม
1: ี
0: ตำแหน
1: ่
0: ง
1: อย่าเพิ่งแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วย
0: ใช่ทุกกระทรวง
1: บางกระทรวงเนี่ยไปดูสิไปดูด้วย
0: ที่รัฐบาลก็เลยต้องตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์
1: ที่เขาเพิ่งรู้ว่ากระทรวงเกษตรที่เขามีข้าราชการ
0: มี
1: ไปอยู่ UN ไปอยู่อะไรต่อมีอะไร
0: ใช่
1: โอ้เพิ่งรู้เนี่ย
0: เกษตร
1: ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะต่างประเทศด้วยท่านรองประกรณ์ไปดูนะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับอย่างที่ว่าในภูมิภาคก็จะมีการโอนกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วม early retire ไปเลยการตั้งหน่วยงานไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและปล่อยให้ทำได้ไงถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเสนอครม.ให้ยุติเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเพราะว่าฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปสิอบต.กับเทศบาลเงินเดือนมากกว่าปลัดกระทรวงเข้าใจละเขาถึงได้พาญาติพี่น้องให้ลาออกจากการเป็นทหารไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบต.กันที่ไปพี่หลานเห็นไห
0: ม
1: จ่าพิชิตจ่านู่นจ่านี่ลาออกจากทหารเพราะว่าเงินเดือนมันสูงนี่เองเข้าใจแล้วแล้วก็รัฐบาลมอบให้กรมบัญชีกลางจัดทำระเบียบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่านะคะแล้วก็จะผลักดันเรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้บริษัทใหญ่ๆเข้าไปตั้งที่ต่างจังหวัดสนับสนุนให้ท้องถิ่นเล็กๆมีรายได้ที่รายได้ยังไม่ถึง25ล้านและยังขาดโอกาสพัฒนาไอ้ดีเรียนก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเน
0: ี่
1: ยยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าจะดีจริง
0: ต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ย
1: ก็ให้จ่ายไฟกันเองดีไหมฮะเสาไฟตรงไหนก็จ่ายกันเองไม่ต้อง
0: ก็ตัดปัญหาไปแล้วจะให้พวกอะไรล่ะพวกที่ใช้ไฟเยอะๆเป็นคนจ่ายแทนเอาไปเพิ่มค่าไฟให้เช่นพวก data center อะไรพวกนี้

0: ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเขาก็ได้ราคาไปอย่างหนึ่งไปแล้วนะไปตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ก็เขาก็จูงใจให้เข้ามาลงทุนหรือเปล่า
1: อันนี้วันนี้ทางประชาธิปัตย์เหรอชื่อคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
0: เป็นทนายด้วยคุณเชา
1: เป็นทนายก็พูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ว่าเรื่องในบ้านไม่ต้องมายุ่งคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ไม่ต้องถามคุณเชาก็บอกว่าต้องตระหนักว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพวกคุณนะเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองกันความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการจัดวางอำนาจการแต่งตั้งบุคคลกำหนดนโยบายแบ่งงานในรัฐบาลหรืองบประมาณของประเทศหรือไม
0: ่
1: การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้กับทรัพย์สินและอำนาจของส่วนรวม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลเท็จในหมอพร้อมตอนนี้พบ3ปมหลักนะฮะคือจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าหมอพร้อมและลายบัญชีทางการหมอพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า400รายและมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80รายเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมเลิศจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดสาธารณสุขซึ่งกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.รวบรวมข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ละกรณีเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีลักษณะปัญหาหลายรูปแบบโดยคณะทำงานประเมินว่ามีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าแต่ละกรณีเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าสรุปผลและแถลงข่าวร่วมกับสปสช.ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคมหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนโดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นรพ.สต.เนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่เดิมก็คือสถานีอนามัยใช่ไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูล16แฟ้มหากข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าที่บางแห่งอาจกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้จึงจะเป็นต้องตรวจสอบการกรอกดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จประการที่2คือเรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนมากและตกอยู่กับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะรพ.สต.ทั้งนี้การดำเนินงานต้องส่งเสริมสุขภาพเช่นการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดก็จะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกันคือกำหนด KPI เอาไว้ระดับหนึ่งเขาไม่ถึงก็ต้องทำให้ถึงไงก็ต้องเติมผู้ป่วยเติมอะไรต่างๆเข้าไปว่างั้นนะส่วน3ก็คือเป็นกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในส่วนของกระทรวงคาดว่าจะมีไม่มากและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสปสช.โดยตรงนะฮะอันนี้ก็ประเมินว่ามันอาจจะมาจาก3สาเหตุด้วยกันครับ
1: ไม่ใช่เรื่องแบบว่าจริตอะไรขนาดนั้น
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวฮะคุณดานเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาฮะ

0: News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันอีกประมาณสัก3นาทีนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามเรื่องของน้องฮารุนโซโล่นะคะพี่ไพศาลต้องต้องขออภัยน้องด้วยพี่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องไปหายตัวในจอร์เจียเนี่ยเลยทำให้อัญชลีพรได้รู้จักคุณอันฮารุนโซโล่
2: คุณอันน่าจะเที่ยวคนละสไตล์กับเขา
3: ใช่ไม่เคยไปเองค่ะพี่ไปฉันอันไปนี่อัน
2: เขาแบบ
3: ทัวร์ตลอด
2: เขาแบบเป้แล้วก็ลุยแล้วก็ไปในจุดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะไปเพื่อไปดูโลกไปเปิดโลกกระทัดไปสัมผัสโลกอีกมิตินึงของหลายๆประเทศที่คนไปแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะ
3: คือเข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะอาชีพเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปในที่ที่ใครๆก็ไปได้ทัวร์ก็พาไปอยู่แล้วเนี่ยใครจะไปดูคะใครๆก็ไปได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทราบที่ฉันไปที่จอร์เจียเนี่ยที่ก็มีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะไปในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะพอบางจุดที่มันคนน้อยเมืองเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะพี่ประจันเขาเลยต้องปล่อยให้มีคาสิโนฮะจอร์เจียดึงดูดคนในคาสิโนนะคะข้ามจากตุรกีมาปุ๊บไอ้เมืองที่มันมีหุ่นที่เดินเข้าหากันที่จุ่มพิษกันได้เมืองนั้นอยู่ริมทะเลดำก็เป็นเมืองคาสิโนทาบิลิซีก็คาสิโนค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทำให้คนมันมีรายได้บางส่วนของเมืองนะพอมันมืดมันอับหน่อยนะเราก็ไม่ไปละถึงเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้หรอกกรุงเทพก็เหมือนกันทุกที่ในโลกอ่ะมันมีจุดแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพูดถึงความไม่ปลอดภัยอะนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮารุนก็
2: เพราะขาดการติดต่อไป10วัน
3: ตั้งแต่วันที่13
2: ใน10วัน
3: ก็เรียนฟังข่าวดูก็เหมือนกับพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็รอฟังจากคุณแม่เขารอฟังจากครอบครัวเขาซึ่งเป็นคุณย่า
2: เป็นคนเลี้ยง
3: ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ได้ทุนช่วยเหลือเต็ม 100% จากรัฐศาสตร์จุฬา
2: เรียนหนังสือเนี่ยได้ใช้เรียนจากทุนล้วน
3: ๆ
2: แล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปทำงานโรงงานทำงานทุกอย่างผมว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยก็คงจะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าต้องหาเงิน
3: ต้องหาเงินขออย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะพอดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจพวก
2: อายุเพิ่ง24
3: พวกนักสู้พวกนี้มากเลยช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตเขากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยกว่าคนธรรมดามาก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: นะก็วันนี้ก็วันอาสาฬหบูชานะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวมหาวิทยาลัยของข้าไทยคาดว่าหยุดยาวซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวได้ถึง9วันนะเงินสะพัด 8,000 ล้านว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราต้อง
3: เจอที่นั่นอีกทีวันจันทร์ตอนเช้านะคะว
2: ัน
3: นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียง

0: ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

ำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนินริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

0: หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาของการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤกิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีกลับมาติดตามรายการ2มุมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พบกับ1มุมผมไปสายมังกรชยากันไปก่อนนะฮะกำลังติดต่อทางคุณอัญชลีพรอยู่นะเดี๋ยวเข้าใจไว้อีกสักครู่เดี๋ยวคงจะได้เข้ามาร่วมสนทนากันเป็น2มุมข่าวนะครับในช่วงที่เราหยุดยาวกันนี้นะครับส่งท้ายวันหยุดของเราเมื่อช่วงวันอังคารเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะฮะรวมๆแล้วจันทร์อังคารจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็เป็นการ

ซื้อขายในวันอังคารของต่างประเทศเขาราคาก็ยังลงนะลงถึง 3-4% ทีเดียวก็ราคาน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่แถวๆก็ลงมาประมาณ 33-34 เหรียญทีเดียวลงมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ WTI นี่ก็หลุด80เหรียญลงมาแต่ว่าก็อย่างที่เราก็ได้เคยย้ำตลอดนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของไทยกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเดี๋ยวก็จะคุยกันก็จะหยุดยิงแล้วก็จะกลับมายิงกันต่อสลับกันไปอย่างนี้นี่อยู่หลายรอบแล้วนะครับสองรอบสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าราคาน้ำมันเนี่ยในขณะนี้ซึ่งกำลังซื้อขายกันอยู่ทั้งในตลาดลอนดอนนะครับน้ำมันผลิตภัณฑ์เบรนท์แล้วก็ตลาดสหรัฐก็คือเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยราคากลับมาทะยานพุ่งขึ้นเมื่อคืนเนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ก็ตอนนี้ผมดูแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ลงมาเมื่อคืนนะครับก็คือ WTI ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นไปกลับบวกขึ้นไป3.79 เหรียญอันนี้ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือ 4.78% ส่วนเบรนท์นี่ก็บวกขึ้นไป4.20 เหรียญหรือ 4.99% เกือบ 5% นะครับเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 88.29 กำลังเข้าใกล้80เหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วน WTI ก็ทะลุ80เหรียญขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 83.07 เหรียญสาเหตุนะครับก็เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ก็เปิดเผยในวันนี้ยืนยันนะครับว่ากองกำลังIRGC ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่อิหร่านระบุว่าฝ่าฝืนคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุสนะฮะIRGC ของรัฐบาลอิหร่านยังระบุผ่านสำนักข่าวซีพานิวส์นะว่าการโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์แดนโดยกองกำลังอวกาศนะของ IRGC เนี่ยเป็นการตอบโต้สิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการลุกรานของสหรัฐ IRGC ระบุว่ากองกำลังทางเรือของตนได้โจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลังจากเรือดังกล่าวยังคงเดินเรือผ่านเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุสแม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ตามก็ยังฝ่าฝืนและ IRGC ยังระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านก็ยังคงควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเตือนว่าการแทรกแซงและคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีต่อเรือในภูมิภาคจะไม่ได้รับการปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้อันนี้ก็ทำให้บรรยากาศก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันนะกลับมาทะยานพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทั้งที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะกองทุนน้ำมันนี่เขาปรับลดการอุดหนุนลง2วันทำการเลยนะครับทั้งเย็นวันจันทร์ประกาศให้มีผลตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วก็เมื่อเย็นวันอังคารโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเช้าวันพุธนะครับโดยปรับลดการอุดหนุนไปได้มากพอสมควรรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลักบาทนะฮะคือไม่ใช่เป็นหลักสตางค์เป็นหลักบาททีเดียวบาทกว่า2บาททีเดียวนะครับที่ลดการอุดหนุนลงได้ซึ่งก็น่าจะทำให้กองทุนเองก็ติดลบต่อวันก็ลดลงนะทำให้ไอ้ที่จะวิ่งไปถึงติดลบถึงแสนล้าน

ั้นเนี่ยก็อาจจะพอมีเวลาหายใจกันได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์พลิกกลับเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าต้องการจะตรึงราคาไว้ไม่ให้มีผลต่อผู้บริโภคนะฮะก็กองทุนก็อาจจะต้องกลับด้านก็หันมาเพิ่มการชดเชยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นดีเซลหรือว่า E20 สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์เป็นต้น

ในอนาคตก็เป็นภาระที่ยามที่น้ำมันควรจะลงได้เราก็อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์กันนะครับเพราะว่าจะต้องหาเงินไปช่วยกอบกู้ฐานะของกองทุนน้ำมันในช่วงที่ตอนน้ำมันแพงๆแล้วก็อุ้มเอากองทุนมาอุ้มราคาไว้มาเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานข่าวว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการเยือนเพื่อหาลือทวิภาคีกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะครับก็คือดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินนะดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะที่มีพรมแดนติดกันด้วยการหารือทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคร่วมกันนะแล้วก็แน่นอนครับไปช่วงนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปพูดในเรื่องปัญหาของภูมิภาคของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็จำเป็นต้องคุยกันแหละครับไหนๆที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนกันแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องรีบเดินทางไปช่วงนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรายงานข่าวว่าฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศไปแบบนี้ก็ไปจ้องตากันหน่อยนะถึงความจริงใจถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพสันติภาพขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดพรมแดนติดต่อกันระหว่างสองประเทศแล้วก็มีคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติที่ก็ถือว่าเป็นความคาบเกี่ยวกันของทั้งสองประเทศมีทั้งผู้ที่ถือทั้งสองสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในพื้นที่ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันทั้งนี้เป็นต้นนะฮะก็คงเป็นจังหวะที่ดูแล้วก็คงจำเป็นนะที่จะต้องเข้าไปนะที่จะต้องเข้าไปเจรจาเพราะว่าทางฝ่ายไทยถ้าเราติดตามตั้งแต่สถานการณ์ที่มีการก่อเหตุนะฮะมียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจที่อำเภอหลังแง่เนี่ยหลังจากนั้นมีฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารก็ได้เปิดยุทธการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เปิดยุทธการเรียกว่าถ้าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าเนี่ยก็ผมก็ยังนึกหาคำอื่นมาทำให้มันดูเป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็คงยากก็ขอใช้คำว่าไล่ล่าคือตอนนี้ก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันแล้วสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งทางฝ่ายนโยบายรัฐมนตรีกลาโหมนะหัวหน้า

0: ผู้แทนที่จะไปร่วมพูดคุยเพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ก็คุยให้ฟังเพราะว่าท่านก็ให้สัมภาษณ์ยาวบอกว่าที่กำหนดว่าจะพูดคุยกันพบปะพูดคุยกันโดยมีมาเลเซียจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นั้นเนี่ยจากเดือนกันยายนเนี่ยคงจะเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยจู่ๆก็มีการใช้กำลังยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ที่อย่างไรมันจะต้องหาคำอธิบายให้ได้ก่อนที่จะมีการเจรจากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีวัตถุประสงค์หรือมีความมุ่งมั่นเรื่องอะไรยังไงให้มันชัดเจนซะก่อนวันนี้การบินไปของรัฐมนตรีกลาโหมก็เข้าใจว่าก็คงจะต้องไปแจ้งกับมาเลเซียซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ในการเป็นคนกลางนะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างขบวนการของกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหว อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะกับทางการไทยนี่ก็เป็นเรื่องข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเห็นทางทีมงานบอกว่าติดต่อคุณอันไม่ได้เข้าใจว่าคุณอันคงจะประเมินว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะมีเวลายาวเพราะปกติก็โดยทั่วๆไปเท่าที่ทราบที่ก็ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทอดงานสโมสรสันนิบาตค่อนข้างรวดเร็วนะต้องขออภัยด้วยครับไม่เป็นไรก็คุยกับผมไปเพียง1มุมไปก่อนกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับวันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับเนื่องจากว่าปิดทำการเป็นวันที่สองติดต่อกันนะพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเปิดทำการนะแต่ว่าดูบรรยากาศการลงทุนของทางแถบภูมิภาคใกล้บ้านเรานะทางฝั่งเอเชียในวันนี้ก็

ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวกกันได้นะครับก็ยกเว้นญี่ปุ่นที่ปิดการซื้อขายวันนี้ปรับลดลงไปก็คงจะมีเหตุปัจจัยจากเรื่องของประเด็นเหตุแผ่นดินไหวนะคงจะมีผลกระทบนะส่วนที่เหลือตลาดอื่นๆนี่ก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐไปนะปิดในแดนบวกกันทองคำวันนี้นี่ดูความเคลื่อนไหวแล้วมีแรงขายนะถ้าดูราคาล่วงหน้านี่ใกล้ๆจะหลุด 4,000 เหรียญแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ 4,015 เหรียญลงมา23เหรียญ40เซนต์มีโอกาสสูงที่จะหลุด 4,000 นะครับเช่นเดียวกับน้ำมันก็ทะยานขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่า4เหรียญกว่าๆนี่ตอนนี้5เหรียญกว่าแล้วนะครับน้ำมันขยับบวกขึ้นไป5เหรียญ23เซนต์สำหรับ WTI นะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ84เหรียญ48ส่วนเบรนท์นี่ก็จะแตะ90เหรียญอยู่แล้วครับขาดอีกแค่3เซนต์ตอนนี้ 89.97 เหรียญขึ้นไป 5.88 เหรียญนะ5เหรียญ88เซนต์นะฮะทองที่วันนี้เนี่ยล่วงลงนะครับผมดูราคาที่เป็นราคาสปอตสักนิดหนึ่งว่าหลุด 4,000 แล้วยังนะสปอตก็ตอนนี้อยู่ที่ 4,018 เหรียญยังอยู่เหนือ 4,000 เหรียญอยู่นะครับลงมาแล้ว 18.88 เหรียญหรือว่า 0.47% ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ 4,000 ราคาที่ลงมาวันนี้ก็ทำให้สมาคมแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีราคาเคลื่อนไหวโดยการประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับสำหรับตลาดทองคำก็วันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงราคา18ครั้งลงไป100บาทนะทองคำแท่งนี่ราคาสุดท้ายก็ขายออก 64,050 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ 64,850 บาทนะครับอ้างอิงโกลด์สปอตที่เป็นครั้งที่18ครั้งสุดท้ายนี่อยู่ที่ 4,000 กับ35เหรียญส่วนตอนนี้ 4,000 กับ19ลงมาจากที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายอีก10กว่าเหรียญด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหุ้นในภูมิภาคแล้วก็หุ้นในส่วนของบ้านเรานะครับมาดูข่าวสารอื่นๆวันนี้เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะฮะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของตัวพลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าศาลบุรีรัมย์นัดไกลเกลี่ยคดีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ในยูไนเต็ดยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จในวันที่6สิงหาคมนะโดยศาลยังขอนัดไกลเกลี่ยในวันนัด6สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าอย่างนั้นในคดีที่คุณเนวินฟ้องหมิ่นประมาทคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ไปเคลื่อนไหวกล่าวหาในเรื่องการรุกที่ดินการรถไฟนะกรณีที่เรียกว่าเป็นกรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตนยืนยันจะไม่ไก่เกลี่ยเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงและได้โทรศัพท์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศาลให้แจ้งผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่าไม่มีความประสงค์จะไก่เกลี่ยเรื่องดังกล่าวและขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาโดยในวันพรุ่งนี้ก็คือ30กรกฎาคมเนี่ยก็จะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์อีกพร้อมกับทนายความเพื่อลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีในวันที่17สิงหาคมนี้นะแล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ยังระบุนะครับว่าในวันที่31กรกฎาคมนะก็คือวันศุกร์เนี่ยก็จะไปที่ศาลเพ
พื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆแล้ว

รวมทั้งพยานบุคคลนะมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วยเพราะฉะนั้นจะประกาศเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยนะครับก็คงจะจำกันได้นะมีภาพที่คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านตรงที่เขาเป็นเขียนเป็นบ้านเลขที่นะก็ไปยืนให้สัมภาษณ์สื่อกันบริเวณตรงนั้นไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ้านของคุณเนวินนะไปยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านส่วนนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่คุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่ซักถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องว่านนพเนี่ยนะหนูเนแล้วก็พิพัฒน์ชื่นมื่นกันแล้วยังอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณอนุทินก็บอกว่าคุณจะมายุ่งอะไรเรื่องปัญหาภายในครอบครัวนะมาย้อนเก็ดนักข่าวที่ถามเมื่อวานเนี่ยนะก็ปรากฏว่าวันนี้มีตัวแทนหมู่บ้านยังไงก็ไม่ทราบได้นะแต่ดูฟังซุ้มเสียงแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านของสื่อทั้งหลายได้นะฮะออกมาในแนวอย่างนี้ทนายชาวซัดอนุทินปมวีนสื่อนะทนายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์วิจารณ์ก็ผ่าน Facebook นะช่วงวันหยุดอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้เดินมาให้สัมภาษณ์สื่อได้หรอกสื่อเขาก็หลายสำนักเขาก็หยุดงานกันด้วยนะฮะก็พูดผ่าน Facebook ส่วนตัวก็พูดถึงพฤติกรรมแล้วก็ตรรกะของนายกอนุทินที่แสดงความเกรี้ยวกราดใส่นักข่าวที่ตั้งคำถามถึงภาพร่วมเฟรมว่าสถานวงภาพร่วมเฟรมสถานวงกลางระหว่างนายกอนุทินคุณเนวินชิดชอบแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการโดยทนายชาวเนี่ยเขาบอกงี้นะสืบเนื่องจากกรณีที่คุณอนุทินโพสต์ภาพร่วมกับคีแมนภูมิใจไทยพร้อมแคปชั่นสัมพันธ์นนพล้าวฉานปานเครมบูเล่ขนมเครมบูเล่ของฝรั่งเศสเนี่ยนะแต่เมื่อผู้สื่อข่าวจี้ถามว่าเป็นการเคลียร์ใจกันหรือไม่นายอนุทินกับมีอารมณ์ฉุนเฉียวและสวนกลับว่าคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามพร้อมตอกย้ำว่าเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ใช่ธุระโครงการของใครนะทนายชาวก็บอกว่าคำพูดดังกล่าวฟังดูเผินๆเหมือนจะดูเด็ดขาดปกป้องคนในบ้านแต่แท้จริงแล้วคือตรรกะที่ผิดเพี้ยนและวิบัติอย่างยิ่งก็เตือนสติว่านายกอนุทินต้องตระหนักว่าตนเองคือนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่หัวหน้าครอบครัวหรือนายอนุทินนักชิมที่ชอบดนตรีความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าตัวละครทั้ง3คือผู้มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองระดับประเทศประชาชนจึงมีความชอบธรรมเต็มที่ที่จะตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้ส่งผลต่อการจัดวางอำนาจงบประมาณแผ่นดินหรือนโยบายรัฐหรือไม่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สมบัติประจำตระกูลกระทรวงไม่ใช่ห้องไหนบ้านงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินกองสีและประเทศไทยไม่ใช่มรดกของครอบครัวการเมืองใดนี่ชาวว่าแสดงเลยนะอีกหนึ่งประเด็นคือความย้อนแย้งตัวนายกเองที่เป็นคนนำภาพความสัมพันธ์นี้มาโพสต์ลงพื้นที่สาธารณะเพื่อหวังผลทางการสื่อสารแต่พอนักข่าวถามกลับอ้างความเป็นส่วนตัวนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเลือกสาธารณะเฉพาะตอนที่สาธารณะเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่พอถูกตั้งคำถามกับอ้างความเป็นส่วนตัวมาปิดปากคนอื่นตรรกะอย่างนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะทนายชาวยังได้ไล่เลียงไทม์ไลน์รอยร้าวตั้งแต่โพสต์ของซอต่ายนะคุณกรุณาชิดชอบภรรยาคุณเนวินที่ระบุว่าเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งมาจนถึงโพสต์เปรียบเปรยขนมหวานของนายอนุทินและคอมเมนต์ที่ถูกลบทิ้งของซ้อต่ายที่ว่าคิดว่าแหลกเหลวเหมือนอีตันเมส

ากวิเคราะห์จากคลังคำศัพท์ที่ใช้ตอบโต้กันตั้งแต่เหลี่ยมจัดทรยศตัดทิ้งล้าวฉานและแหลกเหลวคำศัพท์เหล่านี้คือภาษาของความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในมุมเครื่องหมายคำถามการที่นายกหัวเราะกบเกลื่อนแล้วหันมาวีนใส่นักข่าวยิ่งทำให้สังคมสงสัยว่านักข่าวอาจจะไปเตะถูกจุดอาจจะไปแตะถูกจุดนะท่านโทษนะไม่ใช่เตะนะแตะถูกจุดเข้าให้แล้วพร้อมยกตัวอย่างความสัมพันธ์ล้าวลึกของ3ปอในอดีตเป็นบทเรียนทนายชาวจะบอกว่าท่าทีที่เหมาะสมของนายกควรเป็นการอธิบายด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่ใช่การขึ้นเสียงหรือไล่แต่เพื่อสื่อมวลชนอยากให้จำขึ้นใจว่านายกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นความไว้วางใจของประชาชนไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนในครอบครัวจะได้ไม่พกตรรกะวิบัติติดตัวคุณชาวก็เรียกว่าจัดชุดใหญ่เลยนะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยก็ต้องรีบๆจัดด้วยนะแม้จะเป็นวันหยุดก็ต้องรีบๆเพราะว่าเชื่อว่านายกนี่เขาก็โดยเฉพาะกับสื่อนะก็จะเป็นเรื่องที่ได้เห็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วนายกเขาก็จะมีหลายๆมิติหลายๆมุมอยู่แรงไปเดี๋ยวก็จะมีลูกอ้อนลูกเบาอะไรต่างๆมาทำให้การรักษาระดับความสัมพันธ์โดยเพราะนักข่าวที่ตามนายกกันอยู่ทั้งหลายนะฮะก็แรงมาก็เดี๋ยวก็จะมีลูกเบาลูกปลอบโยนลูกอะไรต่างๆก็เป็นลูกเล่นที่นายกก็ใช้อยู่สม่ำเสมอนะแต่ว่าก็แต่ถูกจุดเข้าให้เนี่ยที่ทนายชาวก็พูดเนี่ยน่าคิดนะที่ถ้าไปย้อนกลับดูว่านักข่าวเขาถามอะไรนายกเมื่อวานบ้างซึ่งก็แน่นอนเขาก็ถามถึงเรื่องว่าสามท่านตกลงเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหากันแล้วใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะมาดูเรื่องอื่นๆต่อนะครับมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็ความเคลื่อนไหวของทางพรรคฝ่ายค้านนะก็วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณผลิตนะยังเอาข้อมูลอย่างล่าสุดนี่ก็รายงานข่าวก็บอกว่าไอ้ติมเปิดหลักฐานเส้นเงินใหม่เกี่ยวกับการโกงเลือกสวก็โยงไปถึงสวท่านหนึ่งโอนผ่านผู้ช่วยถึงผู้สมัครถึง7คนนะฮะทำตารางอะไรกันมาอย่างละเอียดทีเดียวก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีการนำเสนอกันในด้านของฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็ในเรื่องเดียวกันนี้เองนะครับนักวิจารณ์การเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็จังหวะช่วงวันหยุดนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเนี่ยใช้การสื่อสารผ่าน Facebook ให้มุมมองให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสวคุณเทพไทยเขาว่าอย่างนี้นะบอกว่าขณะนี้สังคมกำลังจับตาการตัดสินใจของกกต.ว่าจะมีมติสั่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่จริงๆก็เห็นบอกว่าอีกประมาณสักต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมแต่บ้านก็บอกว่าอาจจะไม่ทันก็ยังยืนยันทีแรกบอกว่าทันแน่สิงหานี่ลงมติแน่นอนมีบางเสียงก็เริ่มออกมาแล้วว่าอาจจะติดขัดข้องทางเทคนิคอาจจะไม่ทันนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าไม่ต้นสิงหาภายในสิงหานี่ยังไงก็ไม่น่าจะเกินนะครับคุณเทพไทยบอกว่าก็กำลังจับตาดูว่าจะมีมติสั่งฟ้องหรือไม่หลังมีการสืบสวนสอบสวนจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรม DSI นะกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการหัวดังกล่าวนะแล้วก็มีการจ้างลงคะแนนการโหวตเลือกแบบล็อก

โหวตและการใช้โพยในการลงคะแนนซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนกว่า 80,000 หน้าก่อนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานและมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการจะมีมติเห็นว่าคดีมีมูลก็เสนอให้สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องรวม229คนแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้138คนและบุคคลภายนอกรวมถึงนักการเมืองอีกจำนวนหนึ่งนะอย่างไรก็ตามต่อมากกต.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดพิเศษเป็นชุดที่เรียกว่าชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาความเห็นของชุดที่26ทั้งที่โดยปกติกกต.จะมีอนุกรรมการเพียง35คณะอนุชุดนี้เนี่ยตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษจึงถือว่าเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วก็ปรากฏว่าอนุชุดที่36มีมติ5-2เห็นว่าคดีนี้ไม่มีมูลและเสนอให้สั่งไม่ฟ้องส่งผลให้กกต.ชุดใหญ่ต้องเป็นผู้ตัดสินว่าจะยึดตามความเห็นของอนุกรรมการนะชุดไต่สวนหรือว่าจะเป็นชุดที่วินิจฉัยนะฮะคุณเทียบไทยบอกว่าการตั้งอนุกรรมการชุดที่36คือชุดหลังเนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยจากสังคมว่าอาจเป็นการสร้างทางลงให้กับคดีโดยใช้มติของคณะดังกล่าวเป็นเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องโดยกกต.ชุดใหญ่ซึ่งทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อความเป็นกลางกกต.โดยเฉพาะเมื่อกกต.ชุดปัจจุบันได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะว่าเป็นสายสีน้ำเงินจึงเกิดคำถามว่าจะสามารถพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสว.กลุ่มดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่คุณเทพไทยบอกว่าข้อเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่26คือชุดแรกเนี่ยและส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมพร้อมขอให้กกต.แสดงความบริสุทธิ์ใจและรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนต่อคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างยิ่งในขณะนี้คุณเทพไทยก็ตบท้ายว่าอย่างนั้นนะว่าขอเรียกร้องอย่างที่ว่านี้นะครับนี่ก็เป็นบทบาทของผู้ที่ก็หลังจากถูกสั่งให้ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะในเรื่องการเข้ามาแข่งขันมีตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะศาลได้วินิจฉัยไปให้เป็นคนที่ยืนอยู่นอกเชือกเกาะเชือกเกาะรั้ววิพากษ์วิจารณ์ได้ก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันมาโดยตลอดนะคุณเทพไทยเสนพงษ์มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่งท้ายกันนิดนะครับจริงๆก็ก่อนที่จะลากันในช่วงเบรกก่อนหน้านะที่จะมีถ่ายทอดสดเนี่ยก็เกริ่นเอาไว้นิดหน่อยละแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาทำสำรวจนะครับว่าในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องมามีหลายท่านเนี่ยก็มันจะมีช่วงวันหยุดที่มันเป็นวันทำการที่มันเป็นฟันหล่อเนี่ยก็จะถือโอกาสลาหยุดก็จะทำให้ได้หยุดยาวต่อเนื่องกัน9วันนะครับก็คือมีเสาร์อาทิตย์หัวท้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็หยุดรวดเลย5วันจันทร์ถึงศุกร์ก็รวมเป็น9วันวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโกลเด้นวีคสำหรับคนไทยนะที่ซึ่งก็เป็นคนจำนวนไม่น้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกรถลาก็ไม่มากก็แสดงว่าคนก็คงจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดกันไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างหรือไปเยี่ยมญาติก็ตามนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยบอกว่าสัปดาห์นี้เชื่อว่าจากการสำรวจนะฮะการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยดูแล้วมีบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษซึ่งมีปัจจัยหนุนหลายประการได้แก่วันหยุดยาว

0: ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่25 26วันหยุดพิเศษต่อเนื่อง3วันช่วงวันอังคาร28ถึงวันพฤหัสที่30แล้วก็ยังมีวันเสาร์อาทิตย์ที่1 2สิงหาคมบางส่วนลาหยุดเพิ่มอีก2วันคือวันจันทร์27กับและวันศุกร์ที่31ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง9วันทำให้บางส่วนวางแผนเดินทางไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดและพักผ่อนเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ย 2-3 คืนบวกกับความผ่อนคลายจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้สู้รบยังเป็นการยิงสลับจุดยิงก็ตามก็มีผลต่อราคาน้ำมันลดลงก็ลดลงมากกว่าตอนช่วงที่มันพีคๆกันนะครับหรือมองว่าไม่ปรับขึ้นรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแรงสะสมของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีผลกระตุ้นการค้าและการใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อโครงการเข้าเดือนที่2และโครงการนี้ก็ยังเหลือเวลา2เดือนรวมทั้งการท่องเที่ยวของต่างชาติก็มีจำนวนเพิ่มต่อเนื่องจากหลายปัจจัยจึงเป็นแรงส่งทางจิตวิทยาให้เกิดการใช้จ่ายและการเดินทางมากขึ้นอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าโดยปกติการใช้จ่ายต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งใช้จ่ายเพื่อการทำบุญหล่อเทียนรับประทานอาหารคนในครอบครัวจะอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทแต่ในปีนี้วันหยุดยาวต่อเนื่องได้เดินทางข้ามจังหวัดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครอบครัวคาดว่าจะสูงขึ้นโดยคาดว่าสาระบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้พรุ่งนี้จะวันเข้าพรรษานะครับท่านผู้ฟังก็คาดว่าจะมีการใช้จ่ายประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินใช้จ่ายเพื่อการเดินทางและพักผ่อนในช่วงสัปดาห์ชนสัปดาห์น่าจะมีเม็ดเงินใช้จ่ายสะพัดอีกประมาณ 5,000 ล้านรวมเป็นเงินสะพัดในช่วง9วันในช่วง9วันนี้กว่า 8,000 ล้านบาททีเดียวนะโดยหากไม่มีปัจจัยภายนอกที่มากดดันเพิ่มอีกเชื่อว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเป็นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอาจารย์ธนวัฒน์ก็ปิดท้ายว่าอย่างนั้นนะก็ดูจะเป็นสัญญาณที่น่ายินดีพอสมควรนะถ้ามันจะคึกคักจริงนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ครับคำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

นี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพณะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความ

0: ก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนานางเคโกโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลชาวพุทธจังหวัดยะลาเวียนเทียนกลางวันเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องจัดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาในช่วงกลางวันแทนเพื่อความปลอดภัยเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำส่วนราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนฟังธรรมเทศนาและร่วมพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันการจัดพิธีเวียนเทียนในช่วงกลางวันของวัดเวรุวันรวมถึงวัดต่างๆในพื้นที่ถือเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันตั้งจิตภาวนาขอให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบสุขร่มเย็นและในวันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้จังหวัดยะลายังได้จัดเตรียมพิธีตักบาตรดอกไม้และสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองณวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในพื้นที่ชายแดนใต้เช่นเดียวกันท่าเรือแหลมปาลีไฮแน่นหมดวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวแห่เดินทางกลับนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับส่งท้ายวันหยุดยาวทำให้บริเวณท่าเรือแหลมปาลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางกลับมาจากการท่องเที่ยวเกาะล้านโดยพบว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้บรรดาผู้ประกอบการเรือโดยสารต้องเพิ่มเที่ยวเรือให้เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารส่วนที่จังหวัดภูเก็ต

0: ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชมความสวยงามในวันหยุดยาวแต่จากการสังเกตพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างน้อยประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมและคลื่นลมแรงรวมทั้งมีฝนตกลงมาเป็นระยะทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ค่อยสะดวกนักระดมกำลังกว่า200นายค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียต่อเนื่องหลังพบรถจักรยานยนต์ฝังดินในป่าห้วยใหญ่จากกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด26กรกฎาคมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ถูกฝังดินอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีล่าสุดตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาระดมกำลังกว่า200นายเข้าปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่โดยรอบจุดที่พบรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดกระจายค้นหาตามโซนต่างๆภายในป่าอย่างละเอียดโดยใช้เวลาในการค้นหาต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงแต่ยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปูพรมค้นหาทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีการถอนกำลังออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งติดตามตัว2พี่น้องชาวรัสเซียให้ได้โดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ได้นำชาวบ้านในระแวกนั้นมาพบซึ่งก็คือนายธงเป็นชาวบ้านในจุดเกิดเหตุนำตัวมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดใดๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์
6: คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
5: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
8: สน ับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแล

0: การขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะสวัสดีวันพุธ29กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาวิภิสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
3: ครับคุณอ้อมครับคุณผู้ฟังครับขอสวัสดีท่านทั้งหลายไกลหน่อยจากหาดใหญ่ครับตอนนี้ผมอยู่หาดใหญ่นะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีงานใหญ่ผมว่ามันเป็นงานใหญ่ในระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.หาดใหญ่เนี่ยจัดอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลนะฮะสถาบันฮาลาลของม.อ.เนี่ยก็มาเปิดมาบริการให้ความรู้ให้วิชาการกับนิสิตนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมมาเนี่ย15ปีแล้วครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งได้มาทำงานในฐานะได้รับเชิญเป็นกรรมการสถาบันฮาลาลของม.อ.มาก็หลายปีอยู่ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนี้ก็จะทราบดีเพราะว่าผมก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านนวัตกรรมอะไรต่างๆนี่นะฮะที่เป็นผลิตผลออกมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากสถาบันฮาลาลอันมีท่านผู้อำนวยการอาจารย์อัสมันแต่อาลีเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมีความคิดสร้างสรรค์มีศักยภาพสูงในการนำสถาบันฮาลาลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับรวมทั้งในนานาอารยประเทศอันนี้เป็นความจริงคืออย่างพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพิธีเปิดงานฮาลาลฮาเปกนะฮะก็เป็นงานใหญ่ผมก็คิดอย่างนี้ครับก็จะเรียนคุยกับคุณผู้ฟังว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเราเนี่ยพอเข้ามาในส่วนของดำรงเล่าดำรงคุยเนี่ยจะมาลุมมาตุ้มวนเวียนอยู่แต่เรื่องฟุตบอลโลกซึ่งมันก็เป็นมหากรรมใหญ่ของโลกแต่พอฟุตบอลโลกจบลงไปเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแฟนฟันแท้ของผมเป็นแฟนรายการผมมานานแล้วนะฮะจนกระทั่งผมเลิกทำหนังสือผมเลิกทำรายการคู่สร้างคู่สมเจาะใจอะไรเนี่ยท่านก็ยังติดตามผลงานของผมอยู่ท่านก็ฟังรายการของเราทุกคืนแต่พอบอลโลกเลิกเนี่ยปรากฏว่าลูกชายของท่านเนี่ยนะฮะก็อายุก็เยอะแล้วนะฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณดำรงคุณแม่ถอนหายใจเลยบอลโลกจบสักทีจะได้ฟังเรื่องอื่นๆจากพ่อดำรงเขาแต่นี่ผมก็จะมาฉายหนังตัวอย่างอย่างนี้บอกคุณอ้อมด้วยเลยครับว่าเนื้อหาสาระในรายการส่วนในช่วงของผมเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เอาเป็นว่ารายการอื่นไม่มีคนอื่นไม่มีแหละ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมมักจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับองค์กรองค์การต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆอันนี้จะบอกท่านคุณอ้อมไว้เลยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยมีจดหมายมาเรื่องขอทาบทามเรียนเชิญนายดำรงพุทธานเป็นวิทยากรเรียนนายดำรงพุทธานด้วยทางสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีกำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะฮะคือก็อบรมผู้พิพากษาแหละแต่เป็นไม่ใช่ผู้พิพากษาธรรมดานะก็เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหมายความว่าเมื่อท่านไปอยู่จังหวัดอะไรท่านก็เป็นหัวหน้าศาลจังหวัดนั้นจะมีการอบรมรุ่นที่27ระหว่างนี้ไปจนกระทั่งถึง28สิงหาคมมีผู้เข้ารับการอบรม120คนณห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ชั้น7สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายบุคลาฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนี้ขอทาบทามเรียนเชิญคุณดำรงพุทธานเป็นวิทยากรบรรยาย

0: ใจชื่อหัวข้อคือบุคลิกภาพผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพก็ผมก็จะสรุปอย่างนี้ครับคุณอ้อมว่าแล้วก็สรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าอย่างเงี้ยผมไปให้การอบรมแล้วคนที่ฟังผมก็เป็นผู้พิพากษาระดับหัวหน้าศาลด้วยเนี่ยผมคงมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็เลยขอฉายหนังตัวอย่างเอาไว้ว่าในไม่ช้าเนี่ยมันไอ้เรื่องบอลโลกมันจบไปแล้วผมก็จะมีเรื่องอื่นๆมาเล่ามาคุยซึ่งก็จะเป็นความรู้กับคนที่กลางคืนขับรถกลับบ้านแล้วก็ใฝ่หาว่านายดำรงจะเอาอะไรมาเรื่องมาคุยนะครับในอย่างพรุ่งนี้เนี่ย เวลา10โมงผมก็จะเข้าประชุมเขาเรียกว่าประชุมราวเทเบิลที่เป็นชื่อภาษาฝรั่งก็เพราะว่าทางสถาบันฮาลาลทางมหาวิทยาลัยมออเนี่ยสงขลานครินทร์เนี่ยได้เชิญผู้นำคำว่าผู้นำนี่ไม่ใช่ผู้นำประเทศนะครับเป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องฮาลาลนะฮะหรือจากต่างประเทศเช่นที่ผมพบบนเครื่องบินเนี่ยบินมาด้วยกันนี่ก็มีมาจากประเทศบาห์เรนซาอุดีอาระเบียนะครับก็ได้คุยได้ทักทายกันซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยการประชุมโต๊ะกลมเนี่ยก็จะมีประโยชน์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทักษะแล้วก็มันจะส่งผลถึงนวัตกรรมใหม่ๆ innovation ที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องฮาลาลแต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ครับในการพิสูจน์ทราบอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ผมก็คืนพรุ่งนี้ผมก็จะเอามาคุยเอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประสบการณ์กับท่านผู้ฟังนะฮะโอ้แต่ว่าคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาเนี่ยตอน2ทุ่มกว่าๆเนี่ยผมยังอยู่ในงานกาล่าดินเนอร์ที่ทางมอ.จัดต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มารวมทั้งท่านจุฬาราชมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทูตานุทูตอดีตเอกอัครราชทูตแล้วก็นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์พ่อค้าวานิชต่างๆถ้าในคืนวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาร่วมรายการก็แปลว่ายังไม่ได้ออกมาจากงานก็คุยกันคืนมะรืนนี้กันแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการฉายหนังตัวอย่างไว้ว่าทุกคืนยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่ดำรงมาคุยเนี่ยต่อไปก็จะมีเรื่องที่เป็นสาระความรู้อะไรอีกนะครับเอาอีกเรื่องนึงคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันนี้วิทยาเขตภูเก็ตที่ผมมาเที่ยวนี้นี่มันวิทยาเขตนี่นะครับที่หาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่นี่นะฮะเขาขอความอนุเคราะห์ให้ผมไปให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักสูตรในจดหมายเชิญบอกว่าตามที่ท่านหมายถึงตัวผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็คือหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปรับปรุง2570คณะบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและทางคณะกรรมการหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการนี้หลักสูตรจึงขอความกรุณาท่านพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าวพร้อมทั้งแนบเอกสารมาดังต่อไปนี้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็งานใหญ่นะฮะคุณอ้อมผมไม่ได้จบปริญญาเอกไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่ว่าผมมองว่าผมมีความชำนาญเรื่องการท่องเที่ยวเพราะผมเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวชื่อออสการ์ก็เที่ยวมาแล้วพาคนไทยไปไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนไปแล้วทั่วโลกแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประสบการณ์ของผมที่ทำมา 20-30 ปีเนี่ยก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้นะครับไปแนะนำหลักสูตรให้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือเสริมเพิ่มต่ออะไรก็ด้วยความยินดีและก็รู้สึกภูมิใจนะฮะ

0: ที่ได้รับเชิญแล้วผลก็คือว่าประสบการณ์ที่เราจะไปแนะนำหลักสูตรเนี่ยหรือแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะได้เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะเชิญชวนใครอยากเรียนปริญญาเอกเรียนจบได้ดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์สาขาการท่องเที่ยวนะฮะก็ขอเชิญได้ครับนี่ก็นี่มีอีกประสบการณ์อีกครับก็ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสุขภาพ Health Ambassador รุ่นที่7ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อสุขภาพ Health Ambassador รุ่นที่7เพื่อสร้างผู้นำด้านสุขภาพของประเทศให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและหัวข้อตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขไทยนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสุขภาพที่ดีต่อไปซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีข้อกำหนดการอบรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าโดยอบรมสัปดาห์ละ1ครั้งคุณผู้ฟังคุณอ้อมสนใจก็ติดต่อได้นะครับอบรมทุกวันพฤหัสบดีครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงอาจว่าถึง5โมงเย็นกันแล้วกันนะฮะรวมเวลาระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น36ชั่วโมง27สัปดาห์ที่ห้องประชุมConvention Hall ชั้น2อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับนี่ผมก็ได้รับการทาบทามมาจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับอย่างเนี้ยก็จะมีประสบการณ์เมื่อทราบผมไปนะฮะมันก็จะได้ประสบการณ์ไอรายการเรานี่ก็ ก็มีเห็นบางทีคุณอ้อมคุณไหมก็พูดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่ออะไรต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดบ้างแต่ไปพูดแบบที่ว่าผมไปอาจจะไปเข้ารับการอบรมถึง27สัปดาห์ครับ ก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่อายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดร้ายแรงไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับฟังการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ8ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้อำนวยการองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการขององค์กรเอกชนนะครับท่านใดผู้ใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่ตอนนี้ยุ่งแล้วเป็นก็เอาง่ายๆครับที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะฮะ
1: ให้ติดต่อที่โรงพยาบาลให้ติดต่อที่โรงพยาบาลก็แล้วกันเนาะคุณดำรง
0: หรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสนใจนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เชิญเลยครับตอนนี้ก็เพียงแต่มาบอกคุณผู้ฟังว่าต่อไปนี้เปิดรายการของคุณดำรงก็คงไม่พ้นเรื่องที่ผมนำเอามาเล่ามาบอกนี่แหละครับนะครับ
1: ก็ขออาจจะขอเป็นเนื้อหาที่คุณดำรงบางประเด็นที่คุณดำรงยกไปบรรยายให้ฟังอะค่ะเราคนฟังจะได้ประโยชน์ด้วยว่าสิ่งที่คุณดำรงนำเสนอข้อคิดเห็นไปมีประเด็นอะไรบ้างนอกเหนือจากได้รับเชิญไปที่เอามาอ่านให้ฟังวันนี้อยากได้เป็นตัวเนื้อ

0: ค่ะคุณดำรงที่คุณดำรง
1: ได
0: ้พูดไปบนเวท
1: ี
0: เนาะค
1: ่
0: ะหย
1: ิ
0: บมาบางประเด็นเท่าที่เวลาจะมีค่ะ
1: ตื่นเช้ามาก็นั่งเตรียมโอ้โหคุณอ้อมเราเป็นใครอ่ะแล้วจะไปพูดให้ผู้พิพากษาผู้น่าสารท่านฟังเนี่ยนะก็คงท่านคงอยากฟังประสบการณ์อย่างเช่นบุคลิกภาพคนนี้เป็นผู้พิพากษานี่ personality นี่สำคัญนะฮะบุคลิกภาพสำคัญนะครับ

0: ค่ะ
1: มัน
0: ไม่ใช่ดูดไหลอย่างเดียว
1: อะไรที่เรียกว่าสุขภาพคือ all appearance อะไรที่มันปรากฏต่อสายตานั่นคือบุคลิกภาพของท่าน
0: ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณดำรงจะนำไปบรรยายเนี่ยคุณดำรงมาคุยให้ฟังในรายการด้วยคนที่ไม่ได้รับฟังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปฟังก็จะได้รู้ด้วยนะคะเอาลักษณะแบบนี้ดีกว่าเป็นเนื้อหาที่คุณดำรงจะเข้าไปบรรยายอะค่ะเป็นเนื้อหาเลยค่ะคุณดำรงค่ะ
1: ครับอย่างพรุ่งนี้ผมตอนเช้า10 โมงผมก็จะเข้าประชุมโต๊ะกลมเนี่ยตอนนี้มันประชุมกับคนต่างชาติมันพูดกันภาษาอังกฤษก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเขาคุยอะไรกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อการค้าต่อระบบฮาลาลของประเทศไทยหรือนานาอารยประเทศต่อการพัฒนาสินค้าสร้างอะไร innovation นวัตกรรมใหม่ๆอะไรนี่นะครับซึ่งมันน่าภูมิใจที่มันมาทำในมหาวิทยาลัยของเราในประเทศเราอันนี้เราต้องชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงงั้นก็ฝากด้วยนะคะจะได้ข้อมูลจากคุณ
1: ด
0: ำ
1: ร
0: งไม่ได้เข้าไปฟังแต่ก็ได้มุมมองคุณดำรงมาเยอะๆนะคะสำหรับ
1: บ
0: นเวทีนะคะค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
1: ก็ไม่มีแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะพี่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมคุณนรงค์ท่านผู้ฟังนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาติดตามหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะคะวันนี้โอ้พี่ใหม่ที่อ้อมเตรียมมาก็จะมีเรื่องของเพื่อนบ้านอันนี้สำคัญนะเห็นหลังๆนี่เจอปัญหากันเยอะถ้าจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยนอกเหนือจากถูกใจบ้านแล้วต้องดูเพื่อนบ้านด้วยนะเพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนบ้านนี่เปลี่ยนยากนะพี่ใหม
2: ่ค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเห็นญี่ปุ่นมีปัญหาบอกว่าทนมา7-8 ปี
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องเพื่อนบ้านดีเราจะอยู่อย่างมีความสุขหรือไม่สุขเนี่ยกันเนี่ยแหละค่ะสำคัญสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าแค่รั้วติดกันนะแต่ว่ารั้วไม่ติดกันเนี่ยก็ยังมีปัญหากันได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีต้องดูให้ดีนะคะเอาก่อนที่จะพักกลางรายการนะคะพี่ไหมย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วที่เราจะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐกับจีนด้วยโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะพี่ไหมก็จะต้องดูแนวโน้มว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเดินไปทางไหนจะมีผลต่อเรายังไงนะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลึมลึกวิลิมลือชาและอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะยังมีอีกหลายคนเลยค่ะเป็นนักธุรกิจทั้งนั้นเลยที่จะนำพาให้คุณผู้ฟังนั้นไปเปิดตลาดได้เลยนะคะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้แต่เรารับสมัครเลยนะคะรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง25 สิงหาคม 2569นี้อย่ารอช้านะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดประมาณ25ท่านเท่านั้นนะคะถึง25 สิงหาคม 2569นี้นะคะคุณผู้ฟังท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็โทรมาขอโปรแกรมการเรียนได้การอบรมได้เลยมีครบทุกสัปดาห์จะอบรมทุกวันพุธค่ะตั้งแต่8โมง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลย3หมายเลขนะคะสามารถโทรได้ทันทีค่ะ0944803034นะคะ0944803034 0943966649 0943966649และ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
2: ขณะนี้2:31 นาทีค่ะคุณอ้อมเราจะพักกลางรายการก่อนที่ไหมจะมาต่อเรื่องหญิงไทยคนเก่งในต่างแดนในเยอรมันหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะพักกันก่อนดีไหมคะ
0: พักเกิดพักกันก่อนค่ะ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Beethagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beethagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beethagen

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะพี่ไหมขออภัยช้าไปนิดนึงตกใจข่าวน้องฮารุณพี่ไหม
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: โอ้โหคือปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคะหลอกหายไปทั้งหมด15วันนะคะก็รับแจ้งว่า
5: ไม่ได้ตั้งแต่16กรกฎาคมค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเพจอาสาพาไปหลงโพสต์แจ้งข่าวเศร้าบอกพบร่างฮารุณแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮารุณด้วยนะครับผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้วรายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งนะครับนะคะ
5: คงจะอย่างนั้นแหละค่ะคุณอ้อม
4: ตอนแรกเรายังวันนี้เมื่อกี้หัวข้ามมานั่งดูข่าวเขายังไปสัมภาษณ์คุณย่าหรือคุณยายของฮารุณนะคะยังยิ้มแย้มอยู่เลยอ่ะไม่คงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรกับน้องขึ้นมานะคะ
5: เพราะปกติเวลาน้องกลับบ้านก็จะมีเรื่องราวมาลงในสื่อให้เราเห็นตลอดนะคะสื่อโซเชียลนะคะแล้วครอบครัวน้องก็ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรแล้วน้องก็เป็นคนพยายามที่จะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วก็ถ่ายมาสำหรับท่านที่ไม่รู้จักคุณฮะลุนโซโลเนี่ยนะคะถ้าไม่จำไม่ผิดรู้สึกว่าน้องจะเป็นมุสลิมนะคะแล้วก็เป็นน้องเป็นเด็กชายจนจากทางภาคใต้แต่มีความฝันที่จะท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วน้องฮะลุนก็ทำได้จริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ติดตามเป็นล้านแล้วก็สำหรับหมายส่วนตัวหมายคิดว่าเขาเก่งมากในการเล่าเรื่องในการที่จะตัดต่อในการที่จะนำพาความสนใจเนี่ยให้กับผู้ชมที่ดูวิดีโอของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งก็ต้องเรียกว่าน่าเสียดายแล้วก็เสียใจมากๆขอให้น้องก็ไปสู่ในสิ่งที่ค่ะในสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะเขาเสียแรงความเสียใจมากจริงๆค่ะ
4: ในข่าวยังไม่ได้แจ้งว่าพบในห้องพักเหรอคะพี่ไหมบางข่าวบอก
5: พบที่โรงเห็นว่าทราบว่าเสียชีวิตที่โรงแรมส่วนจะข่าวเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดค่ะคุณอ้อมนะคะ
4: หมายว่าแค่นี้จริง
5: ค่ะท่านที่สนใจหรืออาจจะเพิ่งรู้จักน้องตอนนี้นะคะชื่อฮารุณโซโลก็ลองพยายาม

0: ดูในบล็อกหรือดูในสื่อโซเชียลนะคะซึ่งต่อ
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: เนี่ยหมายก็จะตามดูอะทุกประเทศเพราะน้องเวลาไปเนี่ยเจาะลึกไปหมด
1: ค่ะ
0: เราคิดถึงเขาพูดถึงเขาในแง่ดีๆดีกว่าก็คือ
1: ใช
0: เว
1: ่
0: ลาที่ไปจริงๆน้องก็ไม่มีแง่ร้ายอะไรนะคะแง่ดี
1: ค
0: หมด
1: ่ะ
0: นั่นแหละคือช
1: ค
0: อ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: น้องที่เวลาน้องคนเนี้ยน้องชายคนเนี้ยนะคะเวลาเขาไปเที่ยวไหนเขาไปเจอใครเขาก็จะยิ้มแย้มแจ่
1: ท
0: ม
1: ัก
0: ใส
1: ทาย
0: บาง
1: หม
0: ที
1: ด
0: ไม
1: เ
0: ่
1: ล
0: รู้
1: ย
0: จักแล้วก็ไปอยู่บ้านเขา3 วัน4 วันไม่รู้จักแต่ปกติน้องจะเจอแต่คนดีๆอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยจนกว่าเ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: จะฟังครอบครัวแถลงข่าวนั่นแหละค่ะคุณออมค่ะ
1: ค่ะก็
0: แ
1: ต
0: ต
1: ้
0: ่
1: อง
0: ก็
1: ให้
0: เพีย
1: ค
0: ง
1: รอ
0: เ
1: บ
0: ป็
1: ค
0: น
1: รัวเป็นคนแถล
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เนาะ
0: เพียง
1: ว
0: แ
1: ั
0: ต
1: น
0: ่
1: นี้
0: วัน
1: ก็
0: นี้
1: พ
0: แจ
1: ย
0: ้
1: าง ยาม
0: ข่าวค่ะ
1: ติดต่อก่อนนะคะก็สถานทูตในกรุงอังการาตุรกีคือในจอร์เจียไม่มีเขาบอกไม่มีสถานทูตไทยใช่ไหมพี่ไหมก็เลยต้องอา
0: น่
1: ศ
0: า
1: ัยประเทศใก
0: ก
1: ล
0: ็
1: ้
0: ค
1: เค
0: ื
1: ี
0: อ
1: ยงกัน
0: ถ้าใกล้ๆเคียงถ้าสถานทูตเรามีอยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะ
1: ค่ะ
0: จอร์เจียหรืออาเซอร์ไบจันหรืออาร์มาเนียนี่น่าจะเป็นเขตอาณาที่
1: ค่ะ
0: ทางสถานทูตตุรกีสถานทูตไทยในตุรกีดูแลอยู่อะค่ะค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: เขาเรียกว่า
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: เขตอาณาข่าวล่าสุดบอกว่าน้องจากจอร์เจียน้องจะไปอาร์มาเนียซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ทางใต้ของรัสเซียไม่เท่าไหร่นะคะแล้วถัดลงมาก็จะเป็นอิหร่านเป็นตุรกีนั่นแหละค่ะคุณออมแถบนี
1: ค
0: ้เ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี่ยไหมไม่เคยไปด้วยตัวเองนะคะแต่สมัยก่อนในยุคหนึ่งก็ส่งทัวร์ไปเขาก็จะไปเที่ยวกัน3 ประเทศเนี่ยคุณออมไปจอร์เจียอาเซอร์ไบจันไปอาร์มาเนียซึ่งคุณดำรงต้องเรียนถามท่านท่านไปอาเซอร์ไบจันละแน่ๆล่ะแต่ท่านไปจอร์เจียหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะจอร์เจียเป็นประเทศที่ค่าครองชีพก็ถูกแล้วก็เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงกับเมืองหลวงเนี่ยชื่อทบิลิซีเนี่ยก็สวยเสียละเกินนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นประเทศที่อยู่ทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ประเทศจอร์เจียค่ะ
1: แต่อ้อมดูข่าวในระยะเวลาที่น้องเขาหายไปเนี่ยอ้อมก็ยังคิดในแง่ดีอยู่นะพี่ใหม่ว่ามันจะไม่เกิดอะไร
0: ใช่
1: ขึ้นเนาะ
0: ใช่เพราะ
1: ค่ะ
0: น้องก็ผ่านมาตั้งหลายประเทศ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ากแล้วนะคะ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ิ่งที่ไหมเนี่ยตั้งใจอยู่ว่าบางเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายในประ
1: ค
0: เท
1: ่ะ
0: ศแถบนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องดูวิดีโอของน้องแล้วก็จะหาความรู้เกี่ยวกับประเทศนี้เพราะเราไม่เคยไปนะค
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณอ้อม
1: อ่ะเดี๋ยว
0: น
1: เรา
0: ะค
1: ก็
0: ะ
1: ติดตามข่าวกันต่อไปขอแสดงความเสียใจกับค
0: คร
1: อ
0: ่
1: บ
0: ะ
1: ครัวน้อง
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: รุณโซโล่ด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะน้องบวรทัตเป็งสุขนะคะค่ะ
0: อ๋อชื่อจริงๆของน้องเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋
1: บวรท
0: อ
1: ัตเป็งสุขค่ะ
0: น่ารักจังเลยทำไมก็เพิ่งรู้เนี่ยนะคุณอ้อมเร
1: ค
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ไม่ได้ติดตามเขาอย่างแน่นอนเอา
1: ค
0: ล
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะค่ะมารู้จักคนนี้หมายขออนุญาตนำเสนอต่อนะคะคุณอ้อมตอนนี้2:39ไหมคะยังพอมีเวลานะคะคุณอ้อมก็จะขอนำเสนอสุภาพสตรีท่านนี้นะคะคุณสมพงษ์โพบอนซึ่งผู้สร้างผู้สมได้ไปสัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์เนี่ยไหมเล่าเรื่องแล้วก็เกริ่นเอาไว้แล้วว่าเธอเป็นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ในเยอรมันเป็นดอกไม้ที่ดีหอมหวนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยใครเห็นเธอเป็นต้องรู้จักประเทศไทยรู้จักแต่ในด้านดีๆทั้งสิ้นเพราะว่าเธอเป็นคนที่แสดงแต่ด้านดีๆนำเสนอเช่นคุณอ้อมแต่งตัวด้วยชุดไทยผ้าไหมไม่ว่าจะไทยจิตรลดาไทยอะไรก็ตามเนี่ยบางวันไม่ใช่ไทยอะไรก็ตามแต่ก็เป็นผ้าไหมไทยแล้วก็แต่งตัวสวยเฉิดฉายยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แนะนำคนเยอรมันให้รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะคุณสมพงษ์โพบอนคุณสร้างคุณสมเราได้รับการแนะนำให้รู้จักเธอจากท่านเอกอัครราชทูตคุณจริวัฒน์สันตบุตรแล้วก็เมื่อเราสัมภาษณ์เธอในเมื่อหลายปีมาแล้วเราก็ได้รู้ว่าอัตชีวิตประวัติของเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอามาเล่าแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่อีกหลายๆคนที่อยากจะไปต่างประเทศนะคะก็คงจะมีเธอเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็การที่เราไปทำดีๆในต่างประเทศไม่มีชื่อเสียงเสียใดๆเลยสำหรับสาวไทยแต่นอกจากนั้นอีกเนี่ยนะคะเธอก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะเมื่อวานไหมเล่าว่าเธอก็เป็นสาวศรีสะเกษเป็นสาวอีสานธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่เธอเป็นคนที่มีความสามารถมากแม้ว่าความรู้ของเธอจะมีเพียงเพลงเขาจะบอกว่าอะไรนะจบชั้นป.4แต่จริงๆแล้วความสามารถของเธอมันมากกว่าคนจบปริญญาเอกซะอีกคุณอ้อมในแง่ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาตินะคะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของโรงแรมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ย

0: บอกว่าการทำงานของเธอเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า learning by doing ทำงานไปด้วยหาความรู้ไปด้วยนะคะคุณออมหมายจะขอเล่าประวัติของเธอต่อนะคะเธอบอกว่าจุดเริ่มต้นของเธอเนี่ยก็คงจะเกินศูนย์มาไม่มากนี่แหละที่บ้านที่ศรีสะเกษก็ทำไร่ทำนาดิฉันก็เป็นลูกสาวคนที่4นะคะจากบรรดาพี่น้องหลายคนพออายุได้10กว่าขวบก็คิดว่ามาอยู่กรุงเทพดีกว่ามันก็เป็นความคิดของคนต่างจังหวัดหลายคนนะคะคุณอ้อมก็อยากจะมาทำอะไรมาหางานทำหรือหาความรู้เพิ่มเติมในกรุงเทพก็เลยมาอยู่กับญาติก็ทำงานไปด้วยเริ่มทำงานบ้านต่อมาก็เป็นสาวโรงงานเพราะเธอบอกว่าความรู้เรามันน้อยทำที่โรงงานประทัดค่ะแล้วขยับไปทำที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็เป็นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นอยู่ตั้ง11ปีคุณอ้อมในช่วงนั้นเธอก็เป็นสาวแล้วนะฮะเธอก็มีหน้าที่ดูแลคนไข้เอาข้าวให้คนไข้ทำความสะอาดทุกอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นตอนเย็นเนี่ยไม่ได้ปล่อยเวลาว่างไปเฉยๆค่ะก็ไปทำงานให้กับคุณหมอที่คลินิกต่ออีกนะคะแล้วก็เรียนหนังสือด้วยค่ะคุณอ้อมแล้วต่อมาก็ไอเหตุนี้แหละทำให้เธอรู้จักแฟนคนแรกก็แต่งงานอยู่ตกลงอยู่กินกันมีบุตรอยู่2คนนะคะบุตรชายทั้งคู่นะคะตอนทำงานตอนนั้นน่ะเธออยากจะมีความรู้ที่ดีมีความมีอนาคตที่ดีอยากให้ลูกสบายบ้างด้วยมากกว่าของตัวเองอ่ะนะฮะไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนแม่ทุกคนที่เป็นบุพการีก็จะคิดอย่างนี้กันทุกคนนะนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเธอก็บอกว่างั้นพยายามเราก็ต้องพยายามหาเวลาที่มีอยู่น้อยนิดนั่นแหละไปเรียนเพิ่มเติมทั้งวิชาชีพนะคะแล้วก็วิชาการต่างๆเธอก็สมัครเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะเธอมองแล้วว่าโอ้ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษนี่เราจะเปิดโลกกว้างนะเนี่ยเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเธอก็ไปเรียนหนังสือภาคค่ำด้วยที่โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักตรงนี้เองอะค่ะเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยพลิกผันเพราะหลังที่จากเธอลาออกจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วเนี่ยนะคะเธอก็มาเป็นประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษที่มีคนรู้จักเป็นหุ้นส่วนอยู่ก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์นั้นนะคะมีแววอะไรหรือดิฉันไปส่อแววอะไรแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มองเห็นแววตอนแรกที่ท่านชวนทำงานดิฉันก็ปฏิเสธคิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคุณอ้อมแต่เราพูดไม่ได้เลยอาจารย์ก็มาชวนตั้ง3ครั้งเพราะเห็นว่าบุคลิกเราทำได้แล้วเธอเนี่ยก็เป็นคนสวยเธอเนี่ยรูปร่างหน้าตาที่เมื่อวานไม่นึกไม่ออกเธอเหมือนนางสาวไทยที่ชื่อทวีพรคลังพลอยคุณอ้อม
1: โอ้ยเกิดไม่ทัน
0: ไม่เกิดไม่ทันหรอกคุณอ้อมไม่ทันแต่ลองไปดูสิสวยนะคะไม่เกิดทันตอนนั้นแหมสาวๆใครจะไม่ชอบดูนางสาวไทยล่ะสมัยก่อนไม่มีมิสอะไรต่างๆเป็นปีเดียวกับที่ประกวดกับคุณสราญรัตน์รุ่งเรืองวงศ์แล้วก็มีข่าวพาดหัวสมัยก่อนก็ต้องพาดหัวไทยรัฐล่ะคุณอ้อมไอ้เรื่องแย่งมงกุฎหรือคนที่เราหมายตาเรามองแววแล้วต้องเป็นนางสาวไทยแต่อ้าวกลายเป็นพลิกโผกระทันหันชั่วข้ามคืนอะไรเงี้ยเป็นข่าวดังคุณอ้อมตอนนั้นคุณอ้อมก็อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่นะคะตอนนั้นเป็นข่าวดังทีนี้กลับมาพูดถึงคุณแพมหรือคุณสมพงษ์โพบอลเธอก็บอกว่านี่มันก็เป็นความคิดที่ดีอย่างนะคุณอ้อมเขามาชวนอาจารย์เข้ามาชวนแล้วก็อาจารย์ก็พูดว่านี่มันเป็นอนาคตของเธอนะคุณต้องตั้งใจผมเชื่อว่าคุณทำได้ครั้งที่4เนี่ยเราถึงได้ยอมไปทำนะคะแล้วอาจารย์ก็ถามว่าจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่เราก็มาคิดคุณแพมก็บอกก็มาคิดบอกว่าแหมจะไปเอาเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะคะไม่เอาเงินเดือนหรอกค่ะพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้ก็หวังว่าการไปทำงานที่เนี่ยดิฉันจะได้พัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษเห็นไหมคุณออมค่าตอบแทนยังไม่ต้องพูดถึงเอาความรู้ไว้ก่อนนี่คือคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจริงๆค่ะคุณอ้อมแต่แรกๆก็พูดไม่ค่อยเป็นเธอก็พูดภาษาอังกฤษตะกุกตะกักตะกุกตะกักติดๆขัดๆไปหมดเลยนะคะแต่ด้วยความที่พูดบ่อยพูดทุกวันก็ดีขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นกับฝรั่งพูดได้เลยระหว่างที่ทำงานที่นั่นก็เรียนภาษาไปด้วยตอนเที่ยงวันละชั่วโมงก็เรียนฟรีตอนนั้นเธอได้เงินเดือนหลายสิบปีมานะคะได้3,000ตารางเพิ่มเป็น5,000แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มอีกทำงาน8โมงถึง3ทุ่มทำเดือนแรกจากที่เขาเคยมีรายได้กันเดือนละ30,000เธอประชาสัมพันธ์เก่งยังไงก็ไม่รู้วันนั้นศูนย์ภาษาที่เธอทำงานอยู่ด้วยเนี่ยได้รายได้ถึง70,000เธอบอกว่าไม่รู้เพราะบุญวาสนาหรือว่ายังไงหรือความสามารถน้อยนิดของเรามันจะพัฒนาได้เธอก็แต่แล้วว่าทำอะไรก็ทำอย่างมุ่งมั่นนะคะก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ไอ้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เธอเปลี่ยนจากทำงานโรงพยาบาลเป็นช่วยทำความสะอาดช่วยคุณหมอทำนู่นทำนี่ทำมาสารพัดแล้วเธอก็มาทำอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาทำให้เธอมีความคิดเปลี่ยนไปค่ะเธอเจอแต่คนที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรเพื่อเขาอยากจะไปนอกอยากจะไป

เรียนต่อต่างประเทศหรืออยากจะไปอยู่ต่างประเทศตอนนั้นเธอก็เอาลูกเป็นที่ตั้งนะคะลูกเป็นแรงผลักดันที่สำคัญเธอก็คิดว่าถ้าเธออยู่เมืองไทยเนี่ยเธอก็จะไม่ได้เธอก็จะไม่มีชีวิตไม่มีเงินเดือนที่มันดีไปกว่านี้ชีวิตมันต้องดีกว่านี้ถ้าเราได้ไปต่างประเทศเธอคิดว่าจะเธอก็คิดถึงแต่ว่าเธอเป็นคนไทยถ้าเธอไปทํางานต่างประเทศถ้าบวกกับความขยันค่าเงินเขามากกว่าเราเราน่าจะดีกว่านี้เห็นไหมคะเธอมีความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเธอก็คิดว่าลูกคือแรงผลักดันที่สําคัญเอาลูกเป็นตัวตั้งเพื่อเราจะได้มีความพยายามคิดไปคิดมาก็ลา งานออกจากโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็บินไปหาเพื่อนที่ประเทศเยอรมันที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นก็เป็นปี2525มาลองอยู่ว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าเอาลูกมาแล้วลูกจะเรียนได้ไหมเรียกว่ามาหาลูกทางใหม่ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่นะคุณอ้อมอุตส่าห์ลงทุนและตั๋วบินไปดูซิว่าไอ้เจ้าเยอประเทศเยอรมันนั้นมันเป็นยังไงคิดดูคิดได้เก่งกล้าทีเดียวนะคะอยากจะอยู่ที่นี่ทำยังไงเธอก็บอกกับตัวเองไว้ว่าแล้วตอนหลังๆเธอก็เลิกกับสามีเพราะว่าก็คงจะมีปัญหานะคะอันนี้ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเพราะอะไรเธอบอกว่าถ้าเราตัวคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไอ้สมัยก่อนไอ้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินกันหรอกค่ะคุณอ้อมเราจะไม่ได้ยินกันในสมัยนี้นะคะแต่เธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งนานแล้วล่ะเธอก็บอกว่าเราต้องสู้เพื่อลูกเธอก็เก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินนะคิดแล้วว่ายังไงก็ต้องกลับมาเธอก็พยายามเก็บเงินแล้วซื้อตั๋วกลับค่ะแล้วก็มาทำงานอีกเพื่อที่จะซื้อตั๋วไปเยอรมันให้ได้คุณอ้อมเธอมีความเก่งจริงๆนะคะเธอบอกว่ามันเสี่ยงแต่ก็ต้องลองมันน่าลองเพราะว่าถ้ามัน high risk มีความเสี่ยงสูงก็แปลว่ามันจะ high return มันก็จะต้องมีค่าตอบแทนที่สูงเหมือนกันเธอก็คิดอย่างนั้นค่ะคุณอ้อมจากนั้นเธอก็บอกว่าฉันจำได้แม่นเลยแพมจำได้แม่นไม่เคยลืมเลยว่าเมื่อวันที่22มกราคม2531เนี่ยค่ะหรืออีก6ปีต่อมาหลังจากที่เธอไปทดลองดูแล้วว่าเยอรมันเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงประเทศนี้ฉันจะไปอยู่ได้ไหมเนี่ยนะคะเธอก็ได้ออกจากประเทศไทยไปเยอรมันเป็นครั้งแรกที่คิดว่าจะไปอยู่แน่ละนะคะเธอก็เป็นวันแรกที่เอาลูกมาอยู่เยอรมนีด้วยกันทั้งสองคนตอนนั้นลูกชายคนโตเพิ่งจะอายุ11ขวบคนเล็ก7ขวบแต่ตอนนี้ก็โตหมดแล้วทำงานทำการแต่งงานมีครอบครัวหมดแล้วนะคะเธอบอกว่าตอนแรกไปอยู่ที่เมืองเบอร์สตัดนะคะไม่อาจจะอ่านผิดนะคะเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เริ่มทำงานที่ร้านอาหารไทยช่วงเย็นถึงกลางคืนค่ะไปถึงก็ลุยงานเลยเอาความเป็นไทยนี่แหละเอาความเป็นสาวไทยใจสู้นี่แหละค่ะไปทำงานที่นู่นเธอบอกว่าทำอยู่ 2-3 อาทิตย์แรกก็ขอเขาลาออกเลยเพราะพูดภาษาบ้านเขาไม่ได้พูดดอยช์ภาษาเยอรมันไม่ได้นะคะแต่เจ้านายก็บอกว่าฉันมองหน่วยก้านเธอที่ดีมากนะจะลาออกทำไมวะเล่าก็อยู่ทำงานต่อไปเดี๋ยวก็เก่งเองเธอก็บอกว่าคุณแพมเธอก็บอกว่าก็อ่านรายชื่อเครื่องดื่มที่ลูกค้าได้ไม่หมดสักคำได้ไม่หมดทุกคำด้วยอ่านได้แต่โคล่าแฟนต้าแล้วก็พวกชื่อวายเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มอื่นๆน่ะมันมีตั้งเยอะอ่านไม่ออกแต่เจ้านายก็ดีมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะช่วยบางทีดิฉันก็ใช้วิธีนี้ค่ะเขียนภาษาไทยกำกับกับภาษาเยอรมันเพราะเขาอ่านให้ฟังเราก็เขียนภาษาไทยกำกับว่ามันจะอ่านออกว่ายังไงก็เป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเธอก็ทำได้ก็หมายเจอเธอหลังๆนี่เธอพูดภาษาเยอรมันมากกว่าไทยอีกนะคะแล้วพูดชัดพูดเก่งมากสื่อสารกับระดับไม่ใช่ชาวบ้านนะคะระดับเทศมนตรีระดับgovernorคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดของเธออยู่เนี่ยในลักษณะนั้นนะคะคุณอ้อมตอนนี้20:50เดี๋ยวใหม่ค่ะเดี๋ยวใหม่เขาต่ออีกนิดนึงค่ะคุณอ้อมแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีข่าวใหม่เชื่อว่าคุณอ้อมต้องมีข่าวอะไรใหม่ๆดีๆแล้วก็ทันเหตุการณ์แน่นอนนะคะแล้วมาพูดถึงความขยันของคุณแพมเธอต่อนะคะเธอก็หลังจากที่ทำงานอยู่ที่นั่นเธอก็บอกว่าต่อมากลางวันก็มาทำงานที่ร้านกาแฟอีกนะคะเพิ่มงานเพื่อที่จะได้เพิ่มเงินเพิ่มรายได้จนได้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยแนะนำให้เธอได้รู้จักสามีในอนาคตของเธอตอนนั้นชื่อคุณเกอร์ฮาร์ดสเตลนะคะก็คือตอนที่เราสัมภาษณ์ก็คือสามีของคนปัจจุบันของเธอที่นั่นนะคะซึ่งตอนนั้นคุณเกอร์ฮาร์ดสเตลเนี่ยเขาก็หย่ากับภรรยาแล้วล่ะมีลูก2คนเหมือนกับดิฉันเหมือนกับคุณแพมเพื่อนก็แนะนำให้รู้จักแล้วก็เจอในกันในปี2538ที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักเธอเรียกว่าคุณลุงเกอร์ฮาร์ดที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักคุณลุงเนี่ยก็เพราะดิฉันเคยพูดกับเพื่อนว่าแฟนหนุ่มๆไม่เอานะผู้ชายเยอรมันหนุ่มๆไม่เอาฉันขออายุมากๆก็แล้วกันนะคะจะเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเกิน60นะเพราะดิฉันเนี่ยจากพ่อจากแม่มาตั้งแต่เล็ก

0: อยากจะได้ความรักความอบอุ่นแล้วก็คิดไปเองว่าผู้ชายที่เขาอายุเยอะนะเขาต้องมีความรักความอบอุ่นให้เราเขาคงจะไม่เจ้าชู้แหละเพราะเราเองก็ผ่านชีวิตมาแล้วก็ไม่อยากจะแบบเศร้าอีกเจอปัญหาเดิมๆอีกอะไรประมาณนี้ค่ะคุณออมเธอก็บอกว่าตอนนั้นที่บอกกับเพื่อนไปก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยก็บอกกับเพื่อนไปอย่างนั้นเองพูดเล่นๆแล้วก็ลืมแต่เพื่อนสิไม่ลืมเลยนะคะเพื่อนก็หัวเราะแล้วบอกว่านี่ฉันจะแนะนําให้รู้จักเธอรู้จักคุณลุงเกอร์ฮาร์ดเขาเป็นคนดีแต่เขาอายุมากกว่าที่เธอคิดไว้เธอบอกว่า60ใช่ไหมหรือเกิน60อันนี้เขา62 อายุเกินเกณฑ์เธอไปหน่อยนะคะแต่พอได้มาเจอกับคุณลุงเธอก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ถูกชะตาแล้วคุณลุงแกก็พาไปดูกิจการที่นู่นที่นี่ดูบ้านแกไอ้ตรงนี้กับของแกไอ้ตรงนั้นกับของแกไอ้ตรงที่ดินตรงนั้นกับของแกบริษัทนี้กับของแกอู้ยทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไอ้บริษัทสายเคเบิลส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่นี่กับของแกเอาละคุณแพมตัดสินใจยังไงรู้ไหมเราก็คงจะเดาว่าเธออยากตัดสินใจแต่งงานไม่ใช่ค่ะเธอคิดว่ารวยเกินไปอยู่ไม่ได้ก็ขอบอกเลิกเขาค่ะไปขอบอกเลิกเขาคุณอ้อมแม่ทำถ้าเป็นพี่สมัยแล้วไม่ใช่เนี่ยไปขอคุณลุงแต่งงานดีกว่านะคะนี่แหละค่ะนะคะไปขอคุณลุงเลิกบอกว่าเธอเยอะเธอรวยเกินไปเธออนุ่งกิจการอะไรเธอเยอะเกินไปเธอน่าจะเป็นคนระดับกับฉันเธอดูไฮโซจังเลยฉันเป็นชาวบ้านนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังต่อใหม่จะเล่าต่อให้จบนะคะตอนนี้ก็ฟังเรื่องดีๆจากคุณอ้อมซะก่อนค่ะค่ะ
1: ก็วันนี้ขออนุญาตแทรกเรื่องประวัติของน้องฮารุณ
0: ดีค่ะ
1: สั้นๆเนาะเพราะว่าเราเขาเป็นคนดีเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความพยายามจนประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะอยากจะเล่าประวัติให้ฟังถึงแม้ว่าเขาจะได้จากเราไปแล้วเนาะ
0: ดีค่ะดีจัง
1: น้องอยู่กับย่าค่ะอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
0: กาฬสินธุ์เหรอคะ
1: ใช่
0: หมายถึงว่าน้องเป็นคนใต้อ๋อ
1: อยู่กาฬสิน
0: ธุ์ขอโทษนะคะหมายข้อมูลผิดค่ะค่ะ
1: ค่ะสำหรับฮันหลุนจริงๆเขาชื่อฮันหลุนเนาะ
0: ฮันหลุน
1: ฮันหลุนแต่เราก็ถ้าเกิดเป็นเนี้ยเราก็อ่านฮันหลุนน้องฮันหลุนเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าของเพจฮันหลุนโซโล่มีผู้ติดตามทาง Facebook มากกว่า 2,600,000 คนแล้วก็มีผู้ติดตามใน YouTube นะคะโอ้โห 900,000 กว่าคนก็ทำคลิปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรอบโลกนำเสนอด้วยตัวคนเดียวถ่ายเองทำเองหมดทุกอย่างนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาเคยทำคลิปเล่าชีวิตของตัวเองค่ะชีวิตไม่มีพ่อไม่มีแม่ค่ะพี่ไหมงานโรงงานได้วันละ300บาทเช่าห้องเดือนละ 2,000 บาทฮันหลุนเนี่ยก็มีความฝันอยากจะเที่ยวรอบโลกแล้วก็สามารถทำได้แล้วโดยเดินทางเที่ยวรอบโลกมากกว่า50ประเทศนะคะชีวิตครอบครัวของน้องฮันหลุนเนี่ยพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนน้องอายุประมาณ4ขวบส่วนแม่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณย่าตั้งแต่เด็กนะคะที่บ้านก็ทำนาไม่มีใครได้เรียนหนังสือต้องหาเช้ากินค่ำเงินซื้อของกินเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีเห็นว่าอย่างน้องก็ลำบากเนาะวันไหนที่รถไอศกรีมขับผ่านเนี่ยลูกบ้านอื่นๆจะได้กินแต่น้องฮันหลุนก็บอกเราก็ต้องอดนะคะแต่ละวันเมนูก็วนๆทั้งทอดไข่ต้มยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะถ้าย่าไปวัดย่าก็จะเอาอาหารจากวัดมานะคะก็จะได้กินอะไรดีๆหลากหลายหน่อยนะคะตอนเด็กเขารู้ว่าชีวิตลำบากมากค่ะฮันหลุนเลยตั้งใจเรียนอ่านหนังสือหนักมากเพื่อให้ชีวิตโตไปไม่ลำบากแบบนี้เลยกัดฟันสู้มีอะไรทำก็ทำหมดจนเรียนจบม.6ที่โรงเรียนประจำอำเภอสอบได้ที่1นะพี่ไหมที่1ของโรงเรียนนะไม่ใช่ของห้องนะของโรงเรียนเลยคิดว่าคงไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วเพราะไม่มีเงินต้องไปทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านแต่ถ้าอยากเรียนต้องได้ทุนเท่านั้นนะคะช่วงนั้นน่ะเขาก็ไปทำงานโรงงานที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเข้ากรุงเทพเก็บเงินรอได้ค่าจ้างวันละ300บาททำงานตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มเกือบทุกวันนะคะช่วงที่ทำงานก็ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างอ่านหนังสือชิงทุนสอบชิงทุนที่จุฬาได้ค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเลย
1: นะคะเขาบอกว่าวันที่เขาสอบได้เนี่ยน้ำตาไหลเลยที่บ้านดีใจมากๆนะคะรู้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปเยอะนะ
0: คะ
1: การเรียนที่จุฬาความที่ทุนจ่ายให้ทุกอย่างช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้เงินตัวเองจึงคิดทำตามความฝันคืออยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งเลยเริ่มเก็บเงินทำทุกอย่างที่ได้เงินแจกทั้งใบปลิวสอนพิเศษขายของออนไลน์ตั้งใจทำทุกอย่างที่ได้เงินค่ะจนเรียนจบภายใน4ปีสำเร็จนะคะเก็บเงินได้400,000นะพี่ไหมดูดิช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตกร
0: ุ
1: งเทพอ่ะชีวิตกรุงเทพเก็บเงินได้400,000นี่เก่งมากเลยนะแล้วก็พอได้เก็บเงินก็ไปตามหาความฝันตัวเองก็คือไปแบกเป้เที่ยวคนเดียวภาษาก็ไม่ค่อยได้เน้นเปิดใจและเรียนรู้อย่างเดียวใครที่ได้ดูคลิปจะรู้ว่าฮันหลุนนั้นเที่ยวแบบประหยัดขั้นสุด

0: น
1: ใช
0: ั่ง
1: ่
0: รถป
1: ใช
0: ระ
1: ่
0: จํา
1: ค่ะ
0: ทางโบกรถห้องนอนถูกๆไปอยู่กินกับชาวบ้านตอนนั้นเขามีความสุขมากเงินสี่แสนเนี่ยเที่ยวได้1 ปี17 ประเทศนะคะพี่พันธ์เออแล้วก็ล่าสุดไปมาแล้วกว่า50 ประเทศนะคะทีนี้เขาก็งงชื่อเนาะว่าฮันหลุนเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆแล้วแม่เขาตั้งชื่อให้ว่าหลุนค่ะหอหีบลอลิงสระอุนอหนูคนเรียกไม่ถูกสักทีบางทีก็เรียกหล่นหมุนหลุยอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะเรียกฮารุนเลยมาตั้งชื่อเป็นเพจค่ะนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าหลุนแปลว่าอะไรเพราะไม่ได้อยู่กับคนที่ตั้งชื่อให้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเจอแม่เขาก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะก็อยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะพี่ไหมนะคะก็ผ่านมา10 กว่าวันครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้นะคะล่าสุดก็อย่างที่เราทราบข่าวกันนี่แหละค่ะโห
1: โอ
0: น้
1: ้
0: อง
1: เก
0: เก่
1: ่
0: ง
1: ง
0: มากๆเลยนะเก่
1: จ
0: ง
1: บรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็
0: ค่ะ
1: ขออภัยนะคะไม่ได้รู้จักน้องอะไรเลยนะคะนึกว่าเป็
0: ค
1: น
0: ่
1: ค
0: ะ
1: นใต้ที่แท้เป็นคนเก่งจากอีสานนี่เองเป็นเด็กเก่งจริ
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: ๆแล้วหมายก็ชอบหมายเองก็โตมากับย่าไงชอบจ
0: ค่ะ
1: ริงๆคลิปที่เขาไปแล้วก็ไปหาย่ากลับบ้านทีไรก็ต้องไปหาย่าแล้วน้องก็จะมีรายได้จากการทำ YouTube หรืออะไรเนี่ยน้องก็เอาไปให้ย่าโอ้
0: ค
1: หมา
0: ่
1: ย
0: ะ
1: รู้สึกว่าเศร้ามากๆนะคะข่าว
0: ค่
1: เน
0: ะ
1: ี่ย
0: เก็บเงินเก็บเงินเที่ยวเองเที่ยวเนี่ยเขาไม่เที่ยวเปล่าด้วยทําประโยชน์ด้วยเนาะก็เที่ยวแบบประหยัดแล้วก็ทําคลิป
1: เด็
0: ใ
1: ก
0: ห
1: ก
0: ้
1: ตัญญูด้วยนะคุณอ้อม
0: เอ
1: นะ
0: อเป็นเด็กกตัญญูด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามข่าวกัน
1: แน
0: อย
1: ่
0: ่าง
1: นอ
0: ต่
1: น
0: อเน
1: ค
0: ื
1: ่
0: ่
1: ะ
0: องเลยนะคะพี่ไหมค่ะนะคะอ้าวก็เดี๋ยวเรื่องของเพื่อนบ้านมหาโหด ไม่ใช่มหาโหดแล้วเขาเล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เสียงดังต่อเนื่องกัน7 ปีอ่ะเพื่อนบ้านป่วยเลยพี่ไหม
1: โอ้
0: เป็นโรคนอนไม่หลับต้องไปหาคุณหมอเลยทนได้ยังไง7 ปีของเรานี่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเนาะพี่ไหมเนาะ
1: วันเดียวก็ไม่ไหวแล้วคุณน้
0: เ
1: อ
0: องวันเดียวก็ไม่ไหวนะอ้อเห็นข่าวเนี่ยมีพฤติกรรมเพื่อนบ้านแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะนํามาเตือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะ
1: ค่ะค่ะพรุ่งนี้มาพบกับเรื่องดีๆค่ะค่ะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัส
1: ค
0: ด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดี
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสถานทูตณอังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอ

0: ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับลอมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนันเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้ง2คนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 480 3076 094 480 3034และ

0: 0943966649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวประจำวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569นะคะเช่นเคยค่ะไขปมคนในข่าวอยู่กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการของเรานะคะและในช่วงที่2ค่ะในเชิงจิตวิทยาวันนี้ไปคุยกับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกมลพรร่มทองคำสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ค่ะวันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติที่มากิจกรรมอื่นๆอาจจะไม่ได้มาท่องเที่ยวอย่างในกรณีที่เป็นวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยก็มาในเรื่องของโครงการมาศึกษาวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตคนไทยใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับปมกรณีแฟนคลับชาวจีนก็อาจจะมาติดตามศิลปินหรือว่าเมนที่ตัวเองชอบแต่ว่าเรื่องราวของทั้งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีและชาวจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่โตลุกแบบเหมือนกับว่าไปไกลถึงขั้นที่สถานทูตของทั้งสองสถานทูตเนี่ยออกเอกสารหรือว่ามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยทีเดียวก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่าจบปมแก๊งวัยรุ่นอิตาลีต่อดราม่าแฟนคลับจีนทำไมลามถึงสถานทูตอันนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีลำดับความสำคัญมากๆทีเดียวอาจารย์มันไม่ง่ายนะคะที่สถานทูตจะออกมาตั้งโต๊ะหรือว่าแถลงข่าวใดๆในแต่ละครั้งอ่ะค่ะอาจารย์คะ
6: มันเป็นเรื่องที่คือปกติสถานทูตนี่เขาก็ดูแลคนของเขาอยู่นะ
5: ทุก
6: แห่งนะแม้กระทั่งสถานทูตไทยก็เหมือนกันพอเวลาเกิดกรณีขึ้นในต่างประเทศสถานทูตนั้นก็เขาจะต้องดูแลนะฮะแต่ว่าไอเหตุที่จะต้องมาแถลงข่าวอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องมีความสลักสำคัญจริงๆนะฮะ
5: ค่ะ
6: เราลองไล่กันดูว่าปรากฏว่าไอสองดราม่าเนี่ยมันก็เป็นความต่อเนื่องจริงๆดราม่าแรกเนี่ยแรงมากเพราะมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็รู้สึกคนไทยแล้วก็เขาเรียกอะไรตามข่าวกันเยอะแยะมากมายนะฮะจนกระทั่งมันเป็นเรื่องยาวเลยก็คือกรณีของวัยรุ่นอิตาลีอะนะที่กำลังเมืองไทยนะฮะและไอ้ตัวนั้นเนี่ยผมก็ยังจำได้อยู่เลยนะฮะว่าโอ้นี่มันแรงกันถึงขนาดนี้เชียวหรือนะครับจากประเด็นที่มันเกิดเรื่องในไอ้รถ BTS นะ
5: ฮะ
6: ที่เรามีคนของเราอ่ะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกน้องสุกัสใช่ไหมฮะน้องสุกัส
5: ใช่ค่ะน้องสุกัสคือเขานั่งใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มาอยู่ก่อนแล้วแล้วพอถึงบริเวณสถานีศาลาแดงเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะรถเทียบชานชาลาศาลาแดงเนี่ยได้ยินเสียงแบบดังมากแต่ก็
6: ดังรูดขึ้นมาเลยเนี่ยนะแบบเพราะว่าคนขึ้นมาเป็นกลุ่มไงพวกวัยรุ่นขึ้นมาก็แบบแสดงอาการอย่างนี้นะฮะแต่แล้วน้องสุกัส

0: ็เรียกอะไรนะแสดงตัวขึ้นมานะก็เหมือนเตือนให้รู้ว่ามันต้องเงียบนะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งคือคุณขวัญนะความจริงผมก็เดินทางมาหลายประเทศไอ้เรื่องของการโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยมันถือว่าเป็นมารยาทนะมารยาทรวมที่ทุกที่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่แรกๆเลยเนี่ยผมที่เราคุ้นเคยที่ผมเองคุ้นเคยที่สุดก็คือรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์นะฮะก็เรียกว่ารถ MRT เนี่ยนะครับซึ่งพอขึ้นไปปั๊บนี่รู้เลยมันก็ต้องมีมารยาทนะไม่ถึงว่านะไม่จะไปตะโกนส่งเสียงไม่ใช่ไปอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องต้องเกรงใจคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหพอถึงเวลาปั๊บเราก็เล่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าไปประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เรื่องการโดยสารรถไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นมารยาทหลักๆอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็เจอลักษณะอย่างนี้จริงๆอ่ะบางครั้งก็จะเจอพวกอะไรวัยรุ่นนะที่ประเภทเป็นเพื่อนกันบ้างขึ้นมาก็ถีบกันแกล้งกันอะไรบนรถอยู่บ้างอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: แต่ผมเข้าใจว่ากรณีของวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะว่าแล้วก็มีอาจารย์เป็นคนดูมาด้วยถูกไหมครับนะฮะมี
1: ใช่ค่ะมีอาจารย์ที่เป็นคนนำคณะมาด้วยท่านเท่าที่ทราบนะคะแล้วก
0: ็
1: มีหัวหน้าทัวร์อีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในคณะนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ซึ่งความจริงผู้ใหญ่ก็ต้องรู้นะเรื่องอย่างนี้นะครับนะ
1: ฮะ
0: ที่เราได้ยินคำเมื่อสมัยก่อนโบราณก็เตือนไว้ว่าอะไรนะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะพูดง่ายๆว่าสม
1: ั
0: ยก็คือไปที่ไหนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันสงบเรียบร้อยเราก็ต้องสงบอะไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงแล้วเราก็ไปวุ่นวายอยู่คนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าก็ต้องชมน้องสุกัสของเราก็คือแสดงตัวออกมาเลยก็พยายามจะพูดให้เขารู้ว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้เขาหยุดแต่ปรากฏว่าไอ้คำพูดที่มันลามปามออกมาเนี่ยมันก็โอ้โหส่งกระแสโดยเฉพาะยิ่งคำพูดที่นะคนที่เป็นเหมือนเป็นอาจารย์นะเป็นคนพูดออกมาบอกว่า sorry แบบว่า I'm bringing money to your country นะโอ้โหไอ้คำนี้มันโดนใจอ่ะขอโทษด้วยนะที่ฉันเป็นคนเอาเงินเข้าประเทศของคุณให้โอ้โหพูดอย่างนี้ปั๊บนี่มันทำให้มีความรู้สึกคนที่ดูคลิปนี้ก็รู้สึกก็เรียกว่าอะไรหัวเสียนะของขึ้นกันไปตามๆกันโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยนะนอกเหนือจากอากัปกิริยาของวัยรุ่นทั้งหลายที่แสดงออกมาท่าทางต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในแง่ของการกระทำที่มันดูมันไม่เหมาะสมขึ้นมาถูกไหมครับเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องในระดับหนึ่งถ้ามันไม่มีเรื่องของคำว่าโซเชียลถูกไหมครับนะ
1: ก็ถ้าเราไม่มีสื่อโซเชียลความรับรู้ก็จะอยู่ในวงแคบๆที่คนที่อยู่ในรถโดยสารแค่นั้นนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นเก่าๆรุ่นเก่าที่มันไม่มีสื่อโซเชียลอย่างมากก็จะมีข่าวเล็ดลอดมาทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเราก็จินตนาการไม่ออกอีกนะว่ามันจะมียังไงอ่ะจะบอกว่ากระทบกระทั่งอะไรวัยรุ่นอะไรขึ้นมาบนมันก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่พอเวลามันเป็นสื่อโซเชียลแล้วก็มีบันทึกเอาไว้นะของทุกขั้นทุกตอนขึ้นมาพอแสดงออกมาปั๊บนี่มันยิ่งมีความชัดเจนถูกไหมครับแล้วสื่อโซเชียลมันไม่ได้สื่อทางเดียวไงมันเปิดตอบรับในเรื่องของการแสดงความเห็นใช่ไหมมันเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับที่เราเรียกว่าทัวร์เดี๋ยวนี้เขาเรียกนะเป็นสัตว์เฉพาะเป็นที่รู้กันว่าพอเวลาเกิดความไม่พอใจก็ใช้คำว่าทัวลงเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มาในทิศทางเดียวกันเลยแหละพอเคสนี้เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ทัวก็ลงกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีนี่เลยนะรวมก็เรียกว่าทั้งชุดเลยแหละบางคนเรียกว่าเป็นแก๊งเนี่ยนะ
1: ก็มีอีกคำหนึ่งอาจารย์มีพฤติกรรมล่าแม่มดก็เกิดขึ้น
0: ก็นั่นนี่คำนี้ก็ถูกใช้มาในระดับหนึ่งก็คือพอเห็นก็หัวร้อนก็ต้องมานั่งตามว่ามาจากไหนยังไงถูกไหมครับเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะมันพวกนี้มันก็ตามกันได้แหละสุดท้ายก็รู้ว่าอยู่ที่โรงแรมไหนแต่ทีนี้เรื่องนี้มันก็ตามกันไปจนกระทั่งไปดักกันถึงหน้าโรงแรมกันเลยทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะให้ออกมาก็ลามเข้าไปถึงโรงแรมโดยโรงแรมด้วยความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวนะเขาไม่ได้แปลว่าเขาสามารถจะเลือกแขกเลือกอะไรเขาก็ปฏิบัติรับเรื่องของการบริการเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าโรงแรมก็โดนกระทบไปด้วยงานนี้เนี่ยนะเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มนี้ไปพักอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำไมมันไปถึงสถานทูตก็เพราะว่างวดนี้เนี่ยโซเชียลแรงมากถูกไหมครับแรงมากเนี่ยของเราก็ตามล่ากันไปจนถึงสถานทูตเลย
1: ในโซเชียลของสถานทูตด้วย

0: เหมือนกันอาจารย์แล้วเอ้าทำไมไม่
1: ม
0: ีท่าทีจากสถานทูตเลยท่านทำอะไรอยู่โอ้โหจนเฟซบุ๊กของสถานทูตอิตาลีในตอนนั้นเนี่ยปิดคอมเมนต์ไปเลยอาจารย์มันเยอะมากจริง
1: ๆมันคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแล้วกรณีจีนนี่มันอีกอย่างนึงเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือพลังโซเชียลที่ดูเหมือนว่ามันแรงแต่สองประเทศนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าของจีนนี่ก็จะถูกสกรีนอีกแบบนึงเลยคนละอย่างกันเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเพราะจริงๆผมก็เพิ่งไปเมืองจีนมาเมื่อสัก2เดือนนี้เองนะฮะก็เห็นอะไรบางอย่างหลายอย่างที่มันแตกต่างจากประเทศไทยเราความจริงประเทศจีนนี่ผมก็ไปมาหลายวนมากนะพูดง่ายๆเอาอิตาลีก่อนก็คือปรากฏว่างานนี้ก็ไปถึงจนกระทั่งมันกลายเป็นว่านะครับก็นะสถานทูตอิตาลีก็มาแสดงการขอโทษนะฮะขอโทษไม่พอเราก็ต้องตามล่าให้อะไรอะให้พวกบรรดาแก๊งวัยรุ่นเหล่านี้ต้องออกมาขอโทษด้วยแล้วเพื่อนน้องสุการไปดำก็เรียกว่าดำเนินคดีไปแจ้งความตำรวจก็เก่งนะก็ไปดึงตัววัยรุ่นเหล่านี้มาได้หมดซึ่งรวมถึงคนที่เป็นผู้ควบคุมรวมถึงอาจารย์อะไรของเขานี่แหละนะฮะไปดึงมาได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการดำเนินคดีจริงๆก็คือมีการปรับเงินถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ 1,000 บาท
1: ปรับไปคนละ 1,000 บาทความจริงในอัตราปรับเนี่ยมันสามารถจะปรับได้ถึง 10,000 นะแต่ตำรวจก็ปรับที่อัตรานี้นะฮะที่ 1,000 บาทแต่ว่าคนที่แสดงสัญลักษณ์ไม่สุภาพก็โดนไป 2,000 ถูกมั้ยฮะก็เพิ่มเติมหน่อยเสร็จแล้วพร้อมกับคันกล่าวขอโทษจากทุกๆคนนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเข้าใจมั้ยว่าไอ้ที่มาทำอย่างเนี้ยมันผิดยังไงอะไรกันเนี่ยเขาก็คงขอโทษไปตามกฎเกณฑ์นะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสถานทูตเขาแสดงความรับผิดชอบออกมาขอโทษมาก่อนเนี่ยนะครับนะมันก็เลยเรื่องมันก็จบลงได้ทั้งที่ความจริงแล้วยังพยายามจะตามล่าไปอีกเขาไปถึงเกาะล้านไปอะไรก็ไปดักรอเขาอีกถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ในที่สุดเราก็ต้องปรามกันเองว่าอันนี้มากไปแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันมากเกินไปแล้วเพราะไม่งั้นมันจะเกินความพอดีไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็จบลงแต่จบลงแบบประเภทที่เรียกว่าอะไรอ่ะคนไทยก็เลยรู้จักเลยครับว่าวัฒนธรรมนี่ก็หมายความว่า
0: เหรอ
1: มันเราเองก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: นี่เราเล่นเขาอย่างเงี้ยแล้ววันหลังถ้าเราไปทำที่อื่นไปอย่างนี้เพราะของไทยแล้วก็เคยเกิดใช่ไหมฮะกรณีของเราเนี่ยไปญี่ปุ่น
0: จำได้ที่ญี่ปุ่นที่ภูเขาฟูจิใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นการเตือนพวกเรากันด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าไปเล่นกับเขาเวลาเขามาบ้านเราแล้วไปทำเขาอย่างนี้นะไปนั่งแค่อย่างนี้แต่เวลาเราไปที่อื่นเราก็ไปแสดงอาการอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมครับนะ
0: ค่ะก็มีคนให้ทัศนคติมุมมองความคิดเห็นเหมือนกันว่าคนไทยเวลารวมตัวกันเยอะๆก็เสียงดังใช่ย่อยอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ถูกเอาไม่ต้องมากหรอกเอาแค่สถานที่ต่างๆนี่ก็แล้วกันในห้างสรรพสินค้าหรือก็แล้วแต่เวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาก็โอ้โหใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยเจอในลิฟต์แล้วพวกวัยรุ่นก็เข้ามาในลิฟต์ไปละครับถูกไหม
0: ฮะมันตะโกนใส่กัน
1: เ
0: ลย
1: เราไม่ยันนะเราเป็นตัวประหลาดอยู่ในลิฟต์นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็มีสิงสาราสัตว์อะไรออกมาไม่รู้ลั่นจะไปหมดเนี่ยนะอย่างนี้บางทีมันก็มีเข้าใจได้แหละพวกวัยรุ่นในบางทีมันก็นะอย่างเงี้ยนะฮะแสดงความสนิทสนมแต่ว่าบางทีกาลเทศะมันต้องดูด้วยนะในประเทศบางประเทศนี่เขาเคร่งครัดอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราไปทานอาหารต่างๆนี่นะไปพูดโทรศัพท์อะไรไม่ได้นะโทรศัพท์นี่โดนยึดเลยนะทำไม่ง่ายนะฮะ
0: ค
1: ่ะคือมันต้องเป็นมารยาทสังคมซึ่งก็จะต้องถูกถ่ายทอดแล้วก็ต้องพูดกันไปตามลำดับทีนี้พอพูดถึงอิตาลีเนี่ยนะผมเองก็มีประสบการณ์เยอะเพราะผมก็ไปอิตาลีมาหลายคนนะฮะไปอิตาลีมาแล้วก็ถามว่าอิตาลีนี่เป็นชาติหนึ่งที่อยู่ในยุโรปถูกไหมครับเราก็รู้จักอิตาลีอยู่ดีพอสมควรขนาดของอิตาลีเนี่ยก็มีขนาดพอๆกับประเทศไทยอ่ะนะฮะบางคนก็จะจำได้นะแต่เรียนวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่บอกว่าลักษณะของประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นตัวยาวนะเป็นลักษณะเหมือนรองเท้าบูทอะไรเงี้ยนะแล้วคนของอิตาลีเนี่ยเราก็คุ้นเคยมานานแล้วล่ะแล้วก็เราบางคนก็ไปมักจะใช้ไปเปรียบเทียบกับอะไรเป็นประเทศสปาเกตตี้อะไรเงี้ยนะนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารหลักของเขาแต่อิตาลีเนี่ยแต่บ้านเขามาเที่ยวบ้านเราก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานแต่บ้านเราไปเที่ยวอิตาลีก็ต้องระวังนะก็ต้องเตือนไว้นะเพราะว่าโดยไม่ยิงคนที่ไปกรุงโรมไปโรมเนี่ยนะครับต้องระวังมากเพราะที่นั่นมันจะมี

0: าเรียกว่าแก๊งพวกไอ้กรีดกระเป๋าพวกล้วงกระเป๋าเนี่ยแรงมากเลยนะครับท่านต้องระวังนะครับผมเจอมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องเตือนกันจนทั้งถึงทุกวันนี้อย่าไปคิดว่าเป็นประเทศที่เราไปเที่ยวแล้วก็สบายนะไม่ใช่นะฮะ
1: ผมดูเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะไม่มี
0: อะไรนะฮะ
1: ดูเป็นประเทศพัฒนาแล้วคิดว่าจะไม่มีเรื่องเหล่านี้อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ไม่ใช่เลยครับอิตาลีนี่มีความน่ากลัวโดยเฉพาะยิ่งในเมืองโรมในกรุงโรมเมืองหลวงเขาเนี่ยนะครับคือจริงๆอิตาลีนี่ผมไปมาอย่างน้อยก็ประมาณสัก40ปีแล้วเนี่ยนะผมไปอิตาลีมาอย่างน้อยสัก 5-6 ครั้งได้มั้งนะฮะที่โรมเนี่ยผมไปแล้วผมโดนปล้นเลยนะโดนปล้นโดย
1: รถตำรวจเข้ามาประชิดตัวเลย
0: ฮะ
1: แล้วก็ลูดทรัพย์ไปเลยเหรอคะ
0: ปล้นคือเอาปืนแล้วก็นั่นตำรวจเป็นตำรวจแต่งตัวจริงๆเลยออกมาเอารถตำรวจแบบเขาเรียกบ้านเราก็เรียกรถฉลามบกอะไรก็ได้แต่เนี่ยนะก็คือรถตำรวจแบบที่เราเห็นเป็นรถสายตรวจอ่ะมาให้ผมหยุดแล้วก็ให้ลงเขาลงมาจากรถปั๊บก็แสดงตัวเป็นตำรวจเลยแล้วก็เอาปืนเอาแรงต่างออกมาเลยนะฮะแล้วก็ขอพาสปอร์ตผมดูแล้วก็บอกว่าเป็นคนไทยเขาบอกเขาตามล่าจับคนไทยอยู่เพราะว่าคนไทยไปโกงเงินอะไรก็ไม่รู้ผมบอกไม่รู้เรื่องผมมาทำประชุมงานบริษัทตอนนั้นนะฮะปรากฏว่าเขาเอากระเป๋าตังค์นะเอาให้ผมแสดงกระเป๋าตังค์ไปแล้วก็พอส่งกระเป๋าตังค์ไปเขาก็เอาตังค์ผมสดๆไปเลยนะฮะเอาล้วงออกจากกระเป๋าไปหมดเลยแล้วก็โยนกระเป๋าตังค์ทิ้งไปโยนพาสปอร์ตทิ้งไปแล้วก็ขึ้นรถไปเลยรถตำรวจนะตอนนั้นเนี่ยผมรอดกลับมาเมืองไทยได้ก็เพราะว่ามีบัตรเครดิตอยู่ในอีกกระเป๋านึงนะแยกไว้ต่างหากอันนี้ไปแจ้งความก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าเท่าที่ดูเผลอๆก็เป็นตำรวจจริงนี่แหละทำที่เรื่องอย่างนี้เลยนะมันเป็นเรื่องน่าเกลียดมากนอกจากนี้เวลาผมไปอีกก็โดนอีกขึ้นรถไฟเนี่ยนะฮะไอ้จุ้งจังจุ้งจังจุ้งจังอะไรเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแก๊งเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้วิธีการชนเราบ้างอะไรเราบ้างเนี่ยทำไปทำมาผมก็โดนล้วงกระเป๋าไปอีกนั่นในรถไฟเขาเนี่ยนะฮะนะเป็นพวกแก๊งยิปซีนะพวกนี้มันเทรนมาอย่างดีนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใครไปอิตาลีเนี่ยทั้งโดนล้วงเอกสารสำคัญนี่หายเลยทั้งเงินทองบางทีกำลังไปยืนเช็คอินอยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะไม่ระวังข้างล่างนี่ก็โดนเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังมากนะเวลาไปประเทศอย่างเงี้ยอิตาลีฝรั่งเศสพวกนี้ก็น่ากลัวสเปนนี่บางทีก็บางพื้นที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเรื่องการถูกล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋านี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับประเทศเหล่านี้นะครับทีนี้เราก็ต้องพึงระวังแต่เราก็ผมก็สมัยนั้นมันยังไม่มีไอ้แค่เรียกอะไรโซเชียลเนี่ยนะถ้ามีโซเชียลผมก็โวยแล้วก็คงจะทำให้เป็นเรื่องเหมือนกันแหละสำหรับที่อิตาลีเนี่ยนะแต่เราก็สุดท้ายเราก็เป็นความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนอิตาลีเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะผมเคยไปลงเรือที่เขาเรียกว่าเรือสำราญเนี่ยนะเรือครูซเนี่ยนะฮะไปเที่ยวลงที่เมืองเจนัวนี่เป็นอิตาลีทางตอนเหนือเนี่ยนะครับมันจะมีเรือมาจอดแล้วก็เราก็ลงเรือใหญ่เป็นเรือใหญ่มากนะฮะลงไปทะเลบอลติกอ่ะไปเที่ยวทางอะไรอ่ะไอสวีเดนไล่ไปทางรัสเซียไปทางเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอะไรพวกนู้นนะฮ
1: ะ
0: ปรากฏว่าพอลงเรือเนี่ยคุณขวัญนะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าซ้อมฮะพอเรือลำใหญ่เนี่ยต้องมีวิธีซ้อมดับเพลิงไอ้ส่วนใหญ่เขาเรียกเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมา
1: ต้องรู้จักไ
0: อ้เลือดชูชีพไงฮะต้องวิธีการต่างๆที่มันต้องซ้อมทั้งเรือต้องหยุดต้องมีการซ้อมเพราะนี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นกฎปฏิบัติเลยนะฮะเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาปรากฏว่าพวกคนที่เป็นอิตาลีที่นั่งที่อยู่ในเรือเนี่ยลงไปผมจำได้ว่าประมาณสัก40คนได้มั้งนั่งดูไอ้ถ่ายทอดฟุตบอลอยู่ตอนนั้นมันมีฟุตบอลใหม่เขาเรียกว่าเกาโชซีรีเอซีรีอาร์เนี่ยนะฮะเข้ามาปรากฏว่าพวกคนอิตาลีเหล่านั้นไม่ยอมหยุดซ้อมฮะทางเจ้าหน้าที่เรือบอกไม่ได้ต้องหยุดต้องซ้อมต้องกลับไปที่ห้องไปเอาไอ้เสื้อชูชีพไปเอาอะไรต่างเปลี่ยนเตรียมพร้อมตามการซ้อมเขาไม่ยอมพูดอธิบายไงก็บอกไม่ได้เพราะว่าการเดินเรือจะไปไม่ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีการซ้อมอันนี้ถือว่าผิดกฎอย่างยิ่งพวกนั้นก็ไม่ยอมแล้วโหฮาปากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเขาไม่สนใจเขาใส่ว่าเขาไม่โอ้นี่เป็นเรื่องที่เราเห็นชัดเจนว่าเขาไม่สนใจกฎเกณฑ์ตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็เข้าใจว่าเขาก็จะดูบอลแล้วก็คงพนันกันอยู่ฮะแบบนั้นนะเพราะนั้นก็เลยฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยก็จะค่อนข้างจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: คือ
0: จะบอกให้รู้

ว่าผมก็สัมผัสกับคนอิตาลีมาเยอะพอสมควรแล้วก็พอกรณีเกิดขึ้นก็เลยทำให้นึกถึงภาพต่างๆที่ติดเข้ามาอยู่ในใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เรื่องนี้ก็

0: คือความจริงพอเรื่องนี้มันจบลงก็ถือว่าจบลงได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสุดท้ายน้องสุกัสเขาก็บอกเขาก็ให้อภัยนะแล้วก็ขอร้องว่าพอแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วแค่นี้ก็ถือว่าเอาละได้ทำความเข้าใจแล้วก็มีขอโทษขอโพยแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอเคทีนี้จู่ๆมันก็มาต่อเรื่องจีนนี่ไงถูกไหมฮะที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเป็นการต่อที่เราก็เอ๊ะงงเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาได้ยังไงกรณีที่เป็นแฟนคลับชาวจีนที่เข้ามานะมาตามคนของเขาไอ้มาตามเขาเรียกอะไรนะ
1: ศิลปิน
0: ที่เขาจีนชอบอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะผมว่านะ
1: ก็เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นปัจจุบันนี้อาจารย์ค่ะ
0: ใช่ใช่แต่ลักษณะอย่างเนี้ยพอเข้ามาเรื่องของการแซงคิวทำไมมันเรื่องของการแซงคิวอะถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะต้นต่อจริงๆมันเกิดขึ้นจากการแซงคิวที่แฟนคลับชาวจีนคนเนี้ยมาแซงคิวแบบตีเนียนอะไรทำนองเนี้ยค่ะแต่ว่
0: า
1: คือปลายเหตุที่สถานทูตได้รับเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ไทยอะทำเกินกว่าเหตุแล้วพูดว่าผนวกกับว่าทางต้นสังกัดของศิลปินเนี่ยได้ออกแถลงการเหมือนกับยอมรับว่าพนักงานของเขาได้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุจริงๆสถานทูตก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าก็เป็นลักษณะที่บอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่พอสืบสาวราวเรื่องกันไปแฟนคลับชาวไทยก็บอกมันไม่ใช่นะมันดูคลิปมาดูกันในลักษณะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากการแซงคิวเจ้าหน้าที่พยายามให้ออกจากพื้นที่พอออกจากพื้นที่เลยประตูออกมาแฟนคลับสาวชาวจีนคนนี้หันไปใช้คำนี้ได้ไหมคะอาจารย์ใช้เท้าถีบเลยแหละค่ะอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ลงไป
0: ดูอยู่สองสามรอบเลยเนี่ย
1: ค่ะก็ถีบเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีการกดแบบควบคุมอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีแรงค่อนข้างเยอะมันก็คุมกันไม่อยู่เลยทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: เขาเรียกว่าละตัวก็คือลักษณะการคุมแบบนี้มันก็เหมือนเวลาเกิดเรื่องที่อเมริกาก็เป็นการตำรวจอเมริกา
1: ใช้วิธีอย่างนี้ควบคุมฝูงชนทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: เขาก็ใช้วิธีอย่างนี้คือกอดเข้าทางด้านหลังแล้วก็กดลงกับพื้นนะฮะเป็นธรรมดาเขาก็ใช้วิธีอะไรทั้งนี้ก็ที่อเมริกาก็ทำอย่างนี้ก็คือพวกคนที่เป็นพวกรปภ.นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องทำอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าอันนั้นเข้าไปมองว่าเป็นอะไรนะตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกไปว่าเป็นรปภ.ผู้ชายถูกไหมฮะผมยาวแต่ดูไปมาจริงๆเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ได้ใช้ผู้ชายหรอกนะก็เป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหละนะฮะไม่ได้ผู้ชายไปหักฐานไปลุมผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ประเด็นมันก็คือมันก็เรียกว่าข้อเท็จจริงมันไม่ครบอาจจะเป็นเพราะสถานทูตจีนก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดนะฮะอย่างที่เป็นต้นแต่ว่าถึงขนาดแถลงข่าวออกมามันพอไปแถลงเป็นเรื่องมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอ้าวมันตรงไปก้ามกับสถานทูตอิตาลีถูกไหมฮะซึ่งอิตาลีก็ออกมาขอโทษแต่นี่ไอ้คนที่มาตามนะเป็นแฟน FC เขาเรียกอะไรนะภาษาวัยรุ่นของสมัยใหม่เนี่ยนะเขามาตามศิลปินของเขาเนี่ย
1: หมายถึงว่าเรียกตัวศิลปินของเขาใช่ไหมอาจารย์
0: เ
1: ขาเรียกเมนค่ะเหมือนก็เมนคนนี้เมนคนนั้นอะไรทำนองนี้ก็คือ คนที่เราชื่นชอบอะไรทำนองนี
0: ้ทีนี้ปรากฏว่าพอทำลักษณะอย่างนี้เราก็ไม่ยอมแต่ผมถามคุณขวัญนิดว่าถ้าย้อนไปสัก5ปี10ปีเนี่ยเรานึกถึงคนจีนยังไงบ้างล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะ
1: เรามีค่อนข้าง
0: คนจีนมาบ้านเราเนี่ยจำได้ไหมครับ
1: ภาพจำ5ปี10ปีคือคนจีนเสียงดังมากแล้วก็ประมาณว่าไม่ค่อยมีระเบียบอะไรเงี้ยอาจารย์คะ
0: เราคือมันไม่มีคำว่าระเบียบดีกว่าด้วยสัก10ปีที่แล้วถูกไหมฮะเราเป็นอีกเรื่องนึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าพฤติกรรมการแสดงออกหรือการกระทำของนักท่องเที่ยวจีนหรือคนจีนที่เข้ามาบ้านเรานี่มันอีกเรื่องนึงเลยตอนนั้นจำได้ใช่ไหมฮะผมเองนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ในการบรรยายเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้หลายหนว่าคนจีนเวลามาบ้านเราเขาไม่รู้จักคำว่าไออะไรนะ
1: เ
0: ร
1: ีย
0: น
1: จู
0: นะไม่มีนะฮะเข้ามาถึงไม่มีก่อนหน้าก่อนหลังอะไรเขาไม่รับรู้ทั้งนั้นใช่ไหมเข้ามาถึงปั๊บเขาก็ลุยเลยเสียงดังใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่รู้อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทั้งสิ้นแหละเข้ามาถึงปั๊บก็เอาเลยแหละถูกไหมฮะเข้ามาถึงเนี่ยบางทีเข้าไปในร้านอาหารอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปในบุฟเฟ่ต์
1: อาจารย์อย่าได้ไปบุฟเฟ่ต์ที่มีชาวจีนนะอันเนี้ยจริงๆถ้าไปบุฟเฟ่ต์ที่ชาวจีนแบบทัวร์รถจีนมาลงด้วยเนี่ยเราทานไม่ทันเราตักไม่ทันจริงๆอาจารย์คะ
0: เสร็จเลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยที่นี่แหละ

0: โรงแรมของเรานี่ตรงบางนาไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้นะฮะว่าเนี่ยผมจะไปบรรยายก็ชวนให้ผมไปทานอาหารกับข้าวก่อนเดี๋ยวไปถึงเจอทัวร์จีนตอนอาหารลงมาถึงอาหารเช้านี่เราเรียบร้อยเลยโอ้โหเขาตักหมดเลยนะแล้วก็เขายกไอ้อะไรอ่ะไอ้จานที่เป็นบุฟเฟ่ธรรมดามันก็ต้องไปตักจากจานใหญ่ใช่ไหมที่มันใส่ไว้แล้วเนี่ยนะลงใส่จานเราแต่ไม่ครับบางงานนี้เขายกเอาไว้จานใหญ่ไปตั้งที่โต๊ะเขาเลยฮะแล้วก็ไปลุมที่โต๊ะเขาเองเลยนะโอ้โหเล่นกันแบบอย่างนั้นเลยนะฮะตักกันไปนะเรากำลังตักอยู่ก็มีอีกมือหนึ่งเข้ามาเสียบใต้รักแร้เลยตักไปอีกนะฮะคือเขาไม่มีมานั่งเรียงคิวนี่ผมก็บรรยายผมบอกอ๋อผมเข้าใจแล้วว่ามือที่สามเป็นยังไงเนี่ยเรามีสองมือไม่พอเจอมือจีนมือที่สามมาตักไปนะฮะมันอย่างนั้นเลยจริงๆคือหมายถึงว่าเสียงดังแล้วก็ทุกคนจะจำได้ไหมวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยแกทนไม่ไหวฮะแกออกมาระเบิดเลยว่ากำลังปิดห้องน้ำเลยไม่ให้คนจีนเข้าเลยนะจำได้ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: มันไปเลอะเทอะกันไปบทแบบอะไรอ่ะตายกันเลี่ยราดเพราะว่าห้องน้ำของจีนเขาที่บ้านเขาก็มีปัญหาเยอะถูกไหมครับเขาไม่สะอาดเหมือนบ้านเราอะพูดง่ายก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้มาบ้านเราก็เละตุ้มเป๊ะกันไปหมดคิวไม่มีผมยังจำได้เลยมีคนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีนะฮะแล้วก็ปรากฏเขาก็ส่งเป็นคลิปกลับเข้ามาว่าพอตอนจะกลับเนี่ยเขาก็ไปทำเขาเรียกว่าเป็น tax refund นะ tax refund ก็คือคืนภาษีไงฮะเอาภาษีคืนเพราะว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องเที่ยวถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็ไปเรียงเข้าคิวอะรอไอนะเข้าทำแท็ก
1: ซี่
0: ฟันก็ปรากฏว่ากำลังจะถึงคิวอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจีนแห่กันมาเป็นกลุ่มเลยเบียดกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกพุบเข้าไปใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แทกคนไทยเข้าไปเลยคนไทยก็ตะโกนลั่นเฮ้ยมันแซงคิวแซงคิวใช่ไหมจำได้ตะโกนลั่นเลยแซงคิวมันแซงคิวแซงคิวปรากฏไอ้คนจีนมันได้ยินว่าแซงแซงคิวแซงคิวนะฮะมันคิดว่าขอบคุณมันก็ลุยเข้าไปหมดเลยสุดท้ายคนไทยก็เลยไม่ได้โดนจีนตัดหน้าเข้าไปทำไอ้แท็กรีฟันก่อนหมดเลยโอ้อันนี้ผมยังจำได้ตอนนั้นเละตุ้มเป้หมดแต่เราก็ไม่น่าเชื่อในช่วงไม่กี่ปีปรากฏว่าเขาสอนคนของเขาจัดระเบียบคนของเขาแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นความอับอายของคนจีนก็มากว่าไปที่ไหนก็โดนคนรังเกียจถูกไหมฮะว่าโอ้แย่จังเลยผู้คนเหล่านี้จะไป
1: ดูไม่มีวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ไม่กี่ปีเนี่ยนะคนจีนเขามีระเบียบจับทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าคนจีนเขาก็อยู่ในระเบียบที่ทุกอย่างไปท่องเที่ยวก็ไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไอ้ปัญหาแบบทัวร์จีนอีกแล้วถูกไหมครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องชมเขาว่าเขาสุดยอดมากแล้วเพราะฉะนั้น
1: จาก
0: เด
1: ิ
0: มเนี่ยมันเคยแซงคิวไม่เคยสนใจทำอย่างนี้นะจนกระทั่งวันนี้มันถ้าเป็นไม่มีเรื่องกรณีของแซงคิวแล้วรู้จักการเรียงลำดับแต่ไอ้เคสของไอ้แฟนคลับคนเนี้ยมาแซงคิวคนอื่นนี่เป็นแค่เดียวแต่ตอนนี้คนไทยเราไม่ยอมแล้วถูกไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าย้อนกลับเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าคนจีนเขาก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เขาไม่เข้าใจเพราะคนของเขาอยู่ในประเทศของเขาไม่เคยออกนอกประเทศนะพูดง่ายๆพอออกมาแล้วก็ทำกันไม่ถูกหรอกเวลาไปประเทศจีนเขาเนี่ยคนของเขาก็แบบนี้จริงๆอ่ะนะฮะไปเวลาไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหแน่นกันอัดกันไอ้คำว่าแถวตอนี่ไม่มีมันมีแต่หน้ากระดานนะโผล่มาเป็นแถวหมดเลยไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ยอมอ่ะพูดง่ายๆนะครับการแซงคิวแค่อันเดียวเราก็ไม่ยอมละถูกไหมฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาแต่ถามว่าแล้วทำไมกระแสโซเชียลมันไม่แรงเหมือนที่อิตาลีถูกไหมครับคำตอบก็คืออย่างนี้อิตาลีเนี่ยมันโซเชียลมันอิสระฮะมันไม่มีการบล็อกไม่มีอะไรทุกคนก็เข้าถึงหมดแต่ที่จีนเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกเป็นระบบซิงเกิลเกตเวย์นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนการสมมติเราจะเข้าไปที่เมืองจีนนะคุณขวัญทราบใช่ไหมเข้าไปถึงที่นั่นปั๊บเนี่ยมันแพลตฟอร์มของโซเชียลเวลาเข้าไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานแบบสากลทั้งหลายนี่ใช้ไม่ได้นะฮะที่นั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นหลายๆเนี่ยมันจะต้องผ่าน VPN ฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นมาจากบ้านฝั่งอเมริกานี่ใช้ไม่ได้เหม
0: ือ
1: นก
0: ันใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันจะถูกไม่ได้มันจะต้องผ่าน VPN นะจะต้องถูกตรวจสอบก่อนด้วยง่ายนะฮะเขาก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีของเขาเองลักษณะไอ้โซเชียลคล้ายๆเหมือนกับ Facebook

0: ก็จะมีอะไรอ่ะไอ้ WeChat นะของเราใช้ LINE แต่เขาเป็น WeChat อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับของเขาก็จะมีเข้าอีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรที่ส่งมาจากบ้านเราแล้วมันจะไปเข้าถึงคนของเขายากมากนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันจะถูกกรองเหล่านี้หมดนะครับนะแล้วที่สำคัญก็คืออะไรอ่ะถึงต่างๆนี้ไม่ใช่เราจะเห็นว่าพอเวลามันเกิดคอมเมนต์หรือเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ทันทีแล้วถึงคนของเราส่งไม่เหมือนอิตาลีเนี่ยส่งไปเท่าไหร่เนี่ยคนอิตาลีเขาก็ได้อ่านแบบเดียวกันเราอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันนี่คือกระแสของไอ้โซเชียลมีเดียมันแตกต่างกันนะฮะเราจึงเห็นว่าคนจีนไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากมายกับกรณีที่แฟนคลับคนจีนมาทำพฤติกรรมที่มันดูไม่เหมาะสมด้วยซ้ำไปในประเทศไทยของเราเพราะว่าแซงคิวแล้วก็บังเอิญพอถูกเขาเรียกอะไรควบคุมตัวออกมานี่ก็มาทำร้ายเขาเรียกว่าถีบไอ้เจ้าหน้าที่รปภ.เราเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องจับกลุ่มเนี่ยนะจะต้องจับตัวด้วยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคนละแบบกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิตาลีนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าไอ้พาวเวอร์หรือพลังของโซเชียลมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าจีนนี่มันถูกสกรีนแต่อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ทำความเข้าใจกันได้แล้วนี่ฮะสุดท้ายก็เคลียร์กันได้แล้วก็คือหมายความว่าทาง GMMTV เองนะเดิมทีเดียวนี่ก็สั่งระงับใช่ไหมการปฏิบัติงานของรปภ.ทั้งหมดถูกไหมครับแต่หลังจากที่ได้มีเรื่องคลิปเรื่องอะไรทำความเข้าใจกันแล้วทางจีนเองก็เข้าใจแล้วล่ะว่าอ๋อนี่มันมีการเขาเรียกอะไรกระทบกระทั่งกันมีการทำร้ายกันอะไรกันสุดท้ายก็เคลียร์กันได้แล้วนะฮะก็จบกันแล้วก็หมายความว่าอรปภ.ก็มาปฏิบัติงานนะทุกอย่างก็กลับมาด้วยความเข้าใจกันแล้วนะครับนะฮะเห็นที่เป็นต้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางทีไอ้โซเชียลนี่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วการตอบโต้กับทางโซเชียลนี่ก็รู้สึกเราก็เล่นกันแรงเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันเข้าไปถึงในจีนทั้งหมดอีกนะมันก็ถูกสกรีนเนี่ยที่บอกไปนะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเข้าไปถึงที่ประเทศจีนหรือว่าชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเนี่ยจะเป็นการนำเข้าของแฟนคลับชาวจีนเองต่อเรื่องนี้เพราะว่าทางแฟนคลับคนไทยเนี่ยน้อยคนมากอาจารย์นอกจากนักศึกษาที่อยู่ในจีนที่จะได้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นนะคะ
0: ไม่ถึงฮะผมไปเมืองจีนเนี่ยผมต้องโรมมิ่งจากประเทศไทยไปทั้งหมดเราถึงได้ใช้ของเราอย่างเดิมได้นะฮะเราต้องจ่ายเงินโรมมิ่งไปเลยอ่ะซื้อแพ็กเกจไปเลยแล้วไม่ไปแตะต้องกับอะไรอินเทอร์เน็ตของเขาเลยฮะเพราะว่าถ้าไปแตะเมื่อไหร่ปั๊บเสร็จเลยโดนบล็อกเลยฮะหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้เป็นต้นก็นี่แหละฮะก็มีผลที่มันตามกันมาหมดนะครับในเรื่องของสื่อโซเชียลก็มีผลและอย่างที่บอกนะว่าสถานทูตเข้ามามีบทบาทก็มีความแตกต่างกันจากเหตุผลอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยนะครับนะ
1: ครับค่ะสำหรับเรื่องนี้อาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการไปท่องเที่ยวต่างประเทศยังไงบ้างกับคนไทยเราเองด้วยยังไงบ้างดีคะ
0: คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจมารยาทนะครับสากล นะทั่วไปนะครับทุกคนอ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเราก็ต้องมีความมีสากลกับเขาด้วยเช่นกันนะครับถูกไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราไปต่างประเทศเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับมารยาทสากลเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องปรับเข้าหากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะไอ้เรื่องความเป็นระเบียบเรื่องเข้าคิวเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องสากลหมดแล้วนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไอ้ส่วนบุคคลนี่อย่าไปยุ่งนะไปแต่เนื้อต้องตัวอะไรกันเนี่ยนะต้องพึงระวังที่สุดนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้นะทั้งสองฝั่งนะครับบางคนก็จะไม่ยอมกันนะนั่นต้องพึงระวังที่สุดนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยนะคะ
0: ครับด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการของเรานะคะแต่ก่อนจะไปพักเบรกช่วงนี้กันนะคะขอแนะนำคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5ใน1เลยทีเดียวถามว่าเมนูอะไรบ้างที่ทำได้ในหม้อใบนี้นะคะก็เป็นทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะก็หม้อก็ อันใบใหญ่สะใจเลยค่ะ5 ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวรวมถึงประหยัดค่าไฟได้ด้วยเพราะ

0: ว่าใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงแล้วก็เวลาในการปรุงอาหารแต่ละเมนูเนี่ยก็ลดไปเกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะรับประกันสินค้ายาวๆ1 ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจจดเบอร์ไว้ค่ะหมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1 ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไขปมคนในข่าวนะคะช่วงนี้เราจะไปคุยในเชิงจิตวิทยาค่ะวันนี้คุยกับอาจารย์ปิ่นนะคะมนทยาอินทรสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิ่นคะ
5: สวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ปิ่นค่ะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอคนที่ไม่มีมารยาทสากลในพื้นที่สาธารณะไหมคะ
5: เคยอยู่พอสมควรเลยค่ะคุณขวัญเพราะว่าการที่เราเดินทางไปในที่ต่างๆเนาะก็ย่อมมีคนจากแบ็คกราวด์หรือว่าใช่หลากหลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้พบเจออยู่บ้าง
0: ค่ะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยารับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างควรอดทนต่อไปหรือว่าไม่ได้แล้วเราต้องตักเตือนแล้วคุณไม่มีมารยาทนี่นาทำยังไงดีคะ
5: ค่ะโอเคอาจจะขอพูดเป็นแบบภาพรวมเนาะว่าในมุมของอาจจะเป็นนักเดินทางเองผู้ท่องเที่ยวเองหรือว่าคนทั่วไปเองว่าเวลาที่เราต้องเจอกับคนที่เราพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของ

0: มารยาทเนาะเข้ามาในพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าอย่างนี้ค่ะในมุมจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราต้องพิจารณาจะรับมือเนี่ยเราจะต้องประเมินแบบนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราอ่ะจะควบคุมเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จะควบคุมอยู่หลักๆคือสองด้านเนาะอันนึงก็คือพฤติกรรมคนอื่นพฤติกรรมคนอื่นก็คือเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเราและกับการตอบสนองของตัวเราเองซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อ่ะแน่นอนเราควบคุมได้100% เนาะพฤติกรรมคนอื่นอาจจะควบคุมไม่ได้แต่พฤติกรรมหรือการตอบสนองของเราเนี่ยเราควบคุมได้ดังนั้นถ้าเวลาที่เราเจอสถานการณ์หรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยค่ะสิ่งแรกเลยที่เราอาจจะต้องดูก่อนรับมือก็คือว่าประเมินก่อนว่าการมันจะมีความเสี่ยงหรือว่าผลละกันเนาะผลที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะบางทีคนมันมีจิตวิทยาที่บอกอยู่เหมือนกันนะคะคุณขวัญว่าบางครั้งเนี่ยคนที่แสดงพฤติกรรมที่อาจจะไม่ได้เหมือนเรามองว่าไม่มีมารยาทเนี่ยบางครั้งอะคนเหล่านั้นไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะแต่ว่ามันจะมีบางภาวะที่อาจจะเรียกร้องความสนใจหรือบางกรณีก็คือเขาอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจเนาะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าเราไปใช้วิธีการกระตุ้นหรือว่าตอบโต้ที่รุนแรงเนาะมันก็อาจจะทำให้เป็นการเรียกว่าเติมเชื้อไฟดังนั้นเนี่ยหนึ่งประเมินก่อนแล้วก็เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะด้วยอารมณ์เช่นถ้าเราสังเกตว่าอีกฝ่ายเสียงดังเนี่ยเราอ่ะควรจะลดระดับเสียงเพราะว่าถ้ายิ่งอีกฝ่ายเสียงดังอันนี้เป็นวิธีการรับมือกับเรื่องอื่นๆด้วยนะหมายถึงว่าการที่จะเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นอีกฝ่ายเสียงดังแล้วเราไปยิ่งเสียงดังใส่เนี่ยมันจะยิ่งบานปลายเนาะอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาโดยทั่วไปแต่ถ้าเขาเสียงดังเราอ่ะควรจะลดระดับเสียงหรือว่าใช้วิธีนิ่งๆสบตาแบบนิ่งๆคือใช้ภาษากายที่สงบแต่หนักแน่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสำคัญคือถ้าดูเสียงก็มันก็ไม่ควรที่เราจะต้องเอาอะไรเข้าไปเสียงเนาะมันก็คืออาจจะต้องประเมินแล้วก็ชาให้คนที่เกี่ยวข้องหรือถ้าแถวๆนั้นมีเจ้าหน้าที่แบบนั้นจะดีกว่า
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นั้นถ้าเราผีผามเข้าไปเสี่ยงโดยที่เรามองว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ถ้าหากว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยมองว่าเราเข้าไปเหมือนกับสร้างความอับอายให้เขาในพื้นที่สาธารณะในสถานที่สาธารณะนั้นๆแล้วก็อาจจะแบบอยู่กันหลายๆคนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นผลกระทบกลับมาอีกกลายเป็นเรื่องใหญ่
1: ค่ะก็สำหรับบางคนเนี่ยก็จะมีคำพูดว่าบางคนก็เตือนได้นะบางคนก็เตือนไม่ได้นะบางคนที่ถูกเตือนแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเลยออกมาทันทีทันใดตอบโต้ด้วยวาจาคือเราก็เหมือนเตือนดีๆด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบหรือว่านิ่งแต่หนักแน่นอย่างที่อาจารย์ปิ่นบอกนี่แหละแต่เขาก็จะมีผลสะท้อนกลับมาอย่างทันทีทันใดในท่าทีที่ก้าวร้าวตอบโต้รุนแรงแบบนี
0: ้
1: ตัวของผู้ตักเตือนเนี่ยก็ควรรับมืออย่างไรและในขณะเดียวกันคนที่กำลังสำรวจตัวเองอยู่ตอนนี้ถ้าหากรู้สึกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวอันนั้นที่มันตอบสนองออกไปเนี่ยมันไม่ดีเลยเขาควรปรับแก้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อสักครู่อะค่ะต้องเชื่อมโยงอย่างที่คุณขวัญได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยนะว่าคือหลักๆอะเวลาที่เราหรือว่าคนถูกตักเตือนเนาะโดยเฉพาะถูกตักเตือนต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือแน่นอนเขาจะเกิดความรู้สึกอับอายหรือเขาคือบางครั้งอะค่ะคนที่เขาตอบโต้คุณขวัญเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาโกรธขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขากำลังรู้สึกถูกคุกคามเนาะเพราะสมองอ่ะเวลาที่เราถูกตำหนิหรือว่าเวลาที่เราถูกพูดอะไรต่อหน้าคนอื่นๆเนี่ยมันทำให้คนที่ถูกกล่าวตำหนิรู้สึกเสียหน้าดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้การตอบโต้เขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปด้วยความที่ดูเหมือนก้าวร้าวหรือว่าอยู่ในระดับที่มันมากดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะคิดว่าจะเข้าไป จะเข้าไป

0: เตือนก่อนแล้วกันนะหรือว่าจะเข้าไปพูดเนี่ยหลายครั้งอ่ะถ้าจากที่เคยสังเกตหรือเคยเห็นนะหลายครั้งบางทีเรามักจะเข้าใจไปเองว่าเสียงเราเป็นปกติหรือเราหลายครั้งเราจะคิดว่าเอ้ยเราก็พูดแบบน้ำเสียงราบเรียบแต่ว่าน้ำเสียงราบเรียบเนี่ยน้ำเสียงก็ส่วนหนึ่งคุณขวัญคำพูดที่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเช่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดกับคนระหว่างที่เราบอกว่ายกตัวอย่างค่ะสมมติว่าคนเราเห็นว่าคนกำลังรัดคิวหรือแซงคิวเนาะถ้าเราพูดเสียงราบเรียบแต่เราบอกว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างเนาะกับรบกวนเนี่ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะด้วยรูปแบบของคำพูดมันก็ส่งผลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีการประเมินด้วยว่าเราใช้ภาษากายแบบไหนในการที่เข้าไปสื่อสารกับคนคนนั้นเพราะว่าแค่โทนเสียงอย่างเดียวอ่ะหรือว่าน้ำเสียงอย่างเดียวอ่ะค่ะมันอาจจะไม่พอภาษากายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆหรือแม้กระทั่งคำพูดที่เราเลือกใช้อันนี้กรณีสำหรับคนที่จะต้องเข้าไปสื่อสารเนาะหรือว่าไปตักเตือนขณะเดียวกันสำหรับคนที่ตอบโต้นี่แหละอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรก็อาจจะต้องใช้หลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งคนที่เขาตอบโต้เนี่ยเขาอารมณ์มันมาก่อนเนาะยังไม่ได้มีโอกาสจังหวะในการที่จะหยุดนิ่งหรือว่าคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสำหรับคนที่ถูกเป็นคนเข้ามาถูกเข้ามาตักเตือนละกันอันดับแรกอ่ะก็อาจจะต้องลองใช้จังหวะสักเสี้ยวนาทีก็ได้หยุดนิ่งก่อนเพราะว่าถ้าเราตอบโต้ไปในทันทีเนี่ยโดยมากเลยอ่ะเราใช้อารมณ์ก่อนเสมอ
1: ค่ะค่ะก็เหมือนหยุดนิ่งเพื่อให้แบบเรียกสติได้สติก่อนนิดนึงใช่ไหมคะ
0: นิดนึงสักนิดนึงมันก็ยังมีช่องว่างที่ทำให้เขามีโอกาสไต่ตรองก่อนที่จะทำอะไรลงไป
1: ค่ะจากเรื่องนี้ค่ะการเรียนรู้เรื่องการเคารพพื้นที่สาธารณะจากครอบครัวจากสังคมคือสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้คือครอบครัวควรให้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือว่าลักษณะของการเติบโตมาเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมนี้อย่างไรคือเหมือนกับว่ากว่าจะหล่อหลอมมาเป็นคนที่เคารพคนอื่นให้สิทธิ์หรือว่าเคารพสิทธิ์คนอื่นรู้จักมารยาทในสังคมอะค่ะอาจารย์ปิ่น
0: ค่ะค่ะคือครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคุณฝันเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดว่าครอบครัวคือโรงเรียนแห่งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยหมายความว่า1ขวบ2ขวบมาเรื่อยๆเนี่ยเด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมจากการที่เขาเรียนแบบหรือเขาเห็นหรือเขาซึมซับแล้วแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นรากฐานที่แข็งแรงแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าพอคนเราเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเริ่มเข้าไปอยู่ในวงสังคมอันเนี้ยก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของอิทธิพลทางสังคมหรือว่าอิทธิพลของกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่อ่ะเพื่อนอาจจะมีพฤติกรรมในแนวนี้อ่ะเด็กก็จะหรือว่าคนที่เริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมองสิ่งเหล่านี้อาจจะมองเป็นเรื่องปกติดังนั้นหมายความว่าแต่ถ้าเด็กถูกครอบเด็กได้รับการดูแลการสอนการแนะนำมาอย่างดีจากครอบครัวเนี่ยยังน้อยเลยอะค่ะก็จะสามารถมีแนวโน้มเนอะที่จะมีพื้นฐานในการที่จะค่อนข้างควบคุมอารมณ์ของตัวเองหรือว่ามีเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของมารยาทกาลเทศะที่ดีประมาณหนึ่งที่เป็นพื้นฐานมามากเพียงพอค่ะ
1: ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยนะอาจารย์ปิ่นคะเรามาขมวดว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างให้ข้อคิดอะไรได้บ้างเพื่อที่จะในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกมันจะไม่ลุกลามบานปลายจนแบบอย่างในกรณีอิตาลีเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องห้ามปรามกันเองว่าอย่าพอแล้วมันมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เหมือนเป็นแบบประชาชนเองหรือว่าคนที่ในวงสังคมเนาะสื่อโซเชียลเองที่คุณขวัญบอกก็เริ่มที่จะอาจจะต้องมีการติงกันคือถ้าเรามองเรื่องนี้ค่ะว่า

0: ได้เรียนรู้อะไรอาจเริ่มจากภาครัฐเองก่อนนะว่าภาครัฐเองก็อาจจะต้องมีในเรื่องของมาตรฐานอะไรบางอย่างในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะข้อมูลอย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วเวลาที่เกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะอย่างที่เราเห็นนะอันนี้เองเนี่ยพอสุดท้ายมันก็มีผลกระทบต่อไปเช่นเดียวกันหรือว่าอย่างภาคเอกชนคือกำลังมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดถึงยกตัวอย่างของบางประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยได้เห็นบางประเทศเหมือนกันคุณขวัญที่เขาเองเนี่ยเวลาเขาใช้ระบบเนะเขาใช้ระบบเข้ามาจัดการเขาใช้ระบบของเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเพราะเขาคิดว่าถ้าเป็นประชาชนจัดการกันเองเนี่ยเรื่องมันอาจจะบานปลายแต่เขาจะมีระบบอะไรบางอย่างที่เขาฝึกซ้อมกันมาเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรที่เวลาที่เกิดสถานการณ์พวกนี้ประชาชนแทนที่จะต้องเข้าไปเตือนกันเองเดี๋ยวจะมีระบบช่วยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลจัดการเลยเพราะเนี่ยถ้าเรามองเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วเราค่อยๆพัฒนาส่วนเหล่านี้ค่ะมันก็น่าจะดีเนอะกับอนาคตของเรารวมถึงประชาชนเองเนี่ยเราได้เรียนรู้จากเรื่องพวกนี้ว่าโลกปัจจุบันอะเหมือนทุกคนคือสื่อหมดเลยแค่คลิปไม่เท่าไหร่เนาะคุณขวัญมันก็สามารถที่จะช่างสร้างผลลัพธ์ทางดีหรือว่าสร้างผลกระทบได้ดังนั้นเนี่ยประชาชนเองก็ควรจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกันก่อนแชร์หรือบางครั้งเนี่ยโอ้ยพอแบบแชร์กันไปเยอะๆเราก็ต้องนึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาอันนี้หมายถึงเคสอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณครูกิ่งมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในค่ะสำหรับรายการไขปมคนในข่าววันนี้หมดเวลาแล้วขวัญขมุนพรร่มทองคำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับเรา2คนพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
3: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เราได้มาเจอกันจริงๆแล้วนะคะ
4: ใช่ครับก็เป็นวันประจำของเราที่เราจะเจอกันวันพุธนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: วันพุธนะครับคุณผู้ฟัง
3: แล้วก็วันนี้นะคะช่วง 6:40 นาทีนะคะจะมีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียค่ะคุณอัศรียานัวตี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องสวรรค์บนเกาะบาหลีตอนนี้อาจจะไม่ใช่ของคนพื้นที่แล้วนะคะจะเป็นของคนต่างชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกับคุณยานัวตี้นะคะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะพี่ต้นคะ
4: ครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไปเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรโอ้ซึ่งก็คือหมายถึงพวกประเทศที่อยู่ติดกับมหาสมุทรนะครับหรือว่าเขาเป็นเกาะพวกเกาะ ยัง

0: มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับดูที่ว่าถ้าเราจะไปบุกตลาดเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์ฟิสิกส์จะมาขายข้อมูลให้ทราบครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเรื่องไม่เฉพาะแต่ประเด็นโลกเท่านั้นนะคะประเด็นใกล้ตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นเราจะรุกตลาดอย่างไรนะคะCEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะกำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราไปติดตามข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆตามเวลาในบ้านเรากันก่อนดีไหมคะพี่ต้นคะเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงเลยทีเดียวนะคะที่พื้นที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นค่ะ
0: ครับซึ่งก็เป็นแผ่นดินที่บอกว่าโอ้โหเป็นแผ่นดินใหญ่ไหวระดับ7.1 เลยทีเดียวนะครับผมไปดูในรายงานของMSK เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวที่มัน 7.1 เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:27 นเวลาของเขานะซึ่งก็ประมาณเที่ยงครึ่งบ้านเรานี่แหละเมื่อวานนี้นะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตอนแรกๆทำให้ทางการนะคะต้องสั่งประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามินะคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ลึกลงแต่ไปใต้ดินเพียงแค่10 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะมีความเสียหายเกิดขึ้นปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวนะคะมีห้างสรรพสินค้าค่ะพังถล่มลงมานะคะหลังจากที่เกิดระเบิดนะฮะก็ระเบิดนั่นก็มาจากเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวนั่นแหละนะคะห้างเอออนนะคะก็เห็นภาพข่าวแล้วตื่นตกใจไปพร้อมๆกันกับคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเลยทีเดียวคือมีเสียงหวีดร้องนะคะแล้วก็มีเสียงโครมครามโครมครามก็คือชั้นวางสินค้านี่ค่ะพังถล่มลงมาเป็นแถบๆทยอยกันพังถล่มลงมานะคะและในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่กำลังช้อปปิ้งอยู่ในตอนนั้นนะคะเสียงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประกาศนะคะว่าทางนั้นอันตรายให้มาทางนี้ให้หมอบตัวลงให้ย่อตัวลงซึ่งดูจากสภาพห้างแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่โล่งไม่มีที่ที่จะไปหลบตรงไหนได้เลยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะต้องหาที่หลบซ่อนหรือไม่ก็รีบวิ่งออกมานะคะในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งแต่ว่าจากภาพคลิปภาพที่ได้เห็นเนี่ยค่ะมันไม่มีที่ไหนที่จะให้หลบซ่อนได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอย่างน้อยๆ2 คนค่ะเป็นผู้หญิงในช่วงวัย20 ปีนะคะเสียชีวิตหลังจากที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่อยู่ในอาการโคม่าอีก1 คนนะคะมีอาการภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันด้วยเช่นกันนะคะส่วนยอดผู้บาดเจ็บเนี่ยหลาย10 คนและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการนะคะเพื่อแข่งกับเวลาค่ะที่จะช่วยไปค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ซากอาคารห้างสรรพสินค้าเอออนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: นะครับเหตุนี้เกิดที่เมืองคาชิมะนะครับคาชิมะในจังหวัดคูมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากฟุกุโอกะนะซึ่งพวกเราเนี่ยจะมีการเข้าสายกับเลิฟ FM ทางที่เมืองฟุกุโอกะผมเพิ่งเข้าสายกับเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เราเล่าเรื่องของการที่เราได้มรดกโลกนะครับพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในรายงานที่บอกที่ห้างเอเวนมอลเนี่ยคือมันเป็นห้างที่มันไม่ได้มีอาคารสูงๆนะครับมีไม่กี่ชั้นแต่ว่ามันก็ถล่มลงมาอย่างที่เจเจว่าเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยขนาดห่างออกไปถึงประมาณ300 เมตรก็ได้ยินเสียงระเบิดแบบคือห้างมันแครกออกมาเลยไอ้ตัวเสาที่มันเป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยมันบิดงอลงไปเลยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะครับบอกว่า90 รายแล้วก็มีผู้ที่รับความสาหัสอีกเยอะเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับทางการก็ได้สั่งอพยพคน300,000 คนไปยังศูนย์อพยพนะครับแล้วก็ให้กองกำลังทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เพราะหลายคนเนี่ยจะมีอาการช็อกแล้วก็โอ้โหเป็นเราก็ต้องตกใจนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดทั้งหนึ่งเลยทีเดียว
1: แล้วก็เกิดขึ้นกระทันหัน

0: ด้วยนะคะไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดๆล่วงหน้าเลยนะคะ
1: ขนาดเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการที่จะติดตามเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ค่อนข้างจะดีแต่อันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์ช็อคจริงๆนะครับนอกจากนั้นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่อย่าง TSMC Sony และ Fuji Film ก็ต้องอพยพคนงานบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนและ Honda ก็สั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวขณะที่ไฟฟ้าเนี่ยดับไปทั่วเลยนะครับบ้าน 48,000 หลังคาเรือนก็ไม่สามารถจะใช้งานได้รวมทั้งเครือข่ายมือถือด้วยครับพี่เจเจ
0: ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวหรือว่าภัยธรรมชาติแบบนี้นะคะรวมไปถึงคลื่นยักษ์สึนามิด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการขาดการติดต่อนะคะ
1: เนี่ยพอติดต่อไอ้เรื่องการสื่อสารไม่ได้นี่ก็อันนี้แหละจะเป็นปัญหามากเลยทีเดียวเขาบอกว่าวันนี้ก็จะเผชิญทางอีกทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเผชิญกับอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกครับ
0: แล้วก็
1: อาจจะทำให้
0: ค่ะเชิญพี่ต้นต่อค่ะ
1: ไฟฟ้าไม่มีพอไฟฟ้าดับปั๊บเนี่ยเรากินถ้าอากาศร้อนเราก็จะต้องเปิดแอร์ใช่ไหมฮะทีนี้พอไฟฟ้าดับปั๊บอุณหภูมิสูงปั๊บก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคลมแดดซ้ำเติมกับผู้ประสบภัยก็ไปอีกครับ
0: นั่นล่ะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะในปี2016นะคะหรือว่า2559นะคะก็เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะบนเกาะคิวชูด้วยเช่นกันนะคะครั้งนั้นเนี่ยแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 6.8 นะคะมีผู้เสียชีวิต200กว่าคนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะคะจากภาพคลิปภาพต่างๆนะคะทั้งที่ NHK รายงานคลิปภาพจากมุมสูงนะโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างมากเป็นบริเวณกว้างค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนอาคารก็มีไฟลุกไหม้นะฮะนอกจากนี้แล้วถนนหลายสายถูกตัดขาดค่ะสะพานที่ข้ามจะเรียกว่าไงจะเรียกว่าข้ามทะเลนะฮะก็ว่าได้นะคะคือพังลงมาเป็นส่วนๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคงจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยล่ะค่ะกว่าที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาได้จะเคยได้มีโอกาสไปทำข่าวที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยไปในวาระที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะครบรอบวาระหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบในวาระหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปถ่ายทำแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยยังจำได้ถึงภาพหลอนที่เกิดขึ้นนะคะในปี2016ได้เป็นอย่างดีนะฮะและในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดเจ้าหมีคุมาโมงค่ะนะคะหมีคุมาโมงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมัสคอตนะคะที่ช่วยฮีลใจช่วยเยียวยาใจผู้ประสบภัยนะคะจากภัยแผ่นดินไหวในครั้งนั้นและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุมามงก็ยังคงเป็นมัสคอตที่คนจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยนะคะยังมีความเรียกว่าไงคะพอเห็นเมื่อไหร่ก็รู้สึกปลื้มใจประทับใจเห็นเมื่อไหร่ก็จะต้องแบบขอเข้าไปกอดด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เกร็ดนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: ผมเนี่ยจำได้ตอนปี54ถ้าเราจำกันได้นะครับช่วงสักเดือนกุมภาพันธ์ที่เขามีเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ทำให้โรงงานไฟพลังงานนิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ที่ตอนนั้นก็แบบว่าโอ้โหอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าดังนาสาหัสเลยทีเดียวเราจำได้ว่าคนไทยแล้วก็กลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยเราก็เคยช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวญี่ปุ่นครับผมเชิญพี่เจเจครับผม
0: ค่ะเชิญพี่ต้นต่อเลยค่ะพี่ต้นมีข่าวอะไรต่อไหมครับพอดีเมื่อกี้นี้ที่พี่ต้นพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในช่วงนั้นที่เกิดทั้งแผ่นดินไหวหนักเลยแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิด้วยใช่ไหมคะเจก็ถูกส่งตัวไปทำข่าวที่นั่นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวก็ได้ไปเห็นสภาพนะฮะแล้วก็ได้ไปสัมผัสความตื่นตระหนกความรู้สึกนะฮะหวาดผวาของคนญี่ปุ่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นแล้วก็ยกย่องอย่างมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะไม่มีอาการโวกเวกโวยวายไม่มีอาการแย่งชิงกันนะแล้วเคยได้ไป ร้านสะดวกซื้อนะคะในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าทุกร้านสะดวกซื้อเนี่ยของเกลี้ยงชั้นเลยทีเดียวแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะต่างคนต่างกอบโกยเพื่อกักตุน

0: นะคะพี่ต้นคะเขาก็จะซ
1: ื้
0: อเพียงที่พอจะประทังชีวิตได้ไปในเป็นวันๆไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆเนี่ยได้มีของกินของใช้ในช่วงที่เกิดภาวะทุกข์เข็นแบบนั้นด้วยนี่ก็เป็นภาพที่ยังคงจำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะประทับใจมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นถึงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะมีมาเป็นระลอกไปบางคนก็มีความกังวลนะคะว่าสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะแผ่ลามจากฟุกุชิมะมาจนถึงที่กรุงโตเกียวหรือว่าที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของประเทศนะฮะทำให้มีการอพยพชาวต่างชาติออกนอกประเทศโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศคือได้เห็นสภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก็คือว่าเวลาที่เกิดภัยอะไรแบบนี้นะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีสตินะแล้วก็พยายามที่จะหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าถ้าตื่นตระหนกปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ที่พี่เจเล่านั้นนะเป็นความประทับใจจริงๆแล้วเราเห็นภาพผมนะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าคนผู้ทางการไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะต่อแถวยืนเรียงกันเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยที่แบบว่าแย่งกันกลัวจะแบบข้าวของไม่พออะไรประมาณนั้นแล้วเป็นลักษณะของคนญี่ปุ่นที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับพากันไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับปรากฏว่านิวยอร์กไทม์เขาไปลงเอาไว้ว่าทางการของยูเครนเนี่ยได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าทำการโจมตีเรือของอิหร่านนะครับ Ukraine strike on Iranian ship could bring two wars closer นะครับทำไมยูเครนถึงไปโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านนะครับซึ่งทางการของยูเครนบอกว่าก็เพราะว่าอิหร่านเนี่ยสนับสนุนช่วยเหลือรัสเซียนะครับในการให้อาวุธหรือว่าทางเรื่องของอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยมาโจมตียูเครนเพราะฉะนั้นยูเครนก็ถือว่าอิหร่านเป็นศัตรูก็จะต้องไปโจมตีอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านเขาบอกว่า เรือของเขาในทะเลแคสเปียนซีเนี่ยมันไม่อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรือที่ขนข้าวของอะไรเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์นะครับเป็นเรือสินค้าปกติแล้วก็ไปโจมตีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับอิหร่านอีกเช่นกันอิหร่านแน่นอนนะครับก็ประกาศเลยว่าจะตอบโต้กลายเป็นว่าจะทำให้สงครามนี้มันขยายตัวกันขึ้นไปอีกนะครับก็ดูแล้วตัดกันนัวไปหมดแล้วว่ะพี
0: ่นั่นนะสิคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะยังคงรอนะคะความคืบหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะว่าผลการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศคนกลางนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเฝ้าติดตามแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจาก CNN ค่ะว่าทางการสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าสามารถสกัดนะคะบอลลิสติกมิสไซล์นะคะหรือว่าขีปนาวุธทิ้งตัวค่ะที่อิหร่านนี่นำยิงไปนะคะถล่มประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะคะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ CNN รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ยุโรปก็ยังคงไม่ลามอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝรั่งเศสและสเปนค่ะล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะคะมีการอพยพผู้คนเพิ่มอีกแล้วค่ะ 60,000กว่าคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อันตรายที่สุดในตอนนี้ก็คือเมืองบอกโดสนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกไร่องุ่นสำหรับการทำไวน์นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่รายงานเรื่องไฟป่าตอนที่พี่ต้นรายงานเรื่องไฟป่าไฟเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองบอกโดสเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณ

0: create a gentrification in Bali. So it's gentrification usually occur when wealthier newcomer or foreign tourists move into area, increasing investment and improving infrastructure. But also at the same time, they can also push long time resident out through higher rent. Because the local resident have to sell their land to the foreigner. So for your information right now, in the average wage in Indonesia, also in Bali, is around $250. That's the take-home pay. While a budget beachside villa renting in Bali is $600 a month. And they call it is a dirty cheap. I mean, for them it's very cheap, but for us it's unreachable. That's how the gap is exactly happen in Bali. The huge gap, huge gap happen in Bali right now. So many at the beginning, maybe many local resident enjoy the benefit, because after they sell their land, they receive the money, right? But in the 5 years, 10 years, their children don't will not have money, right? So they have to rent to the foreigner. That's the concerning things.
1: Seems like we share the same problems as Larry. In Thailand, we have this thing too. Well, at least, you know, the bad thing that happened, but at least I feel not alone. We are not alone. We are together to solve this problem. Well, keep on fighting, Astari.
0: I think
1: keep
0: I agree
1: each
0: with
1: other.
0: You.
1: Keep support each other on this fight. For the justice for all our people.
0: I think we
1: thank
0: we
1: you
0: need,
1: so much, Astari.
0: Yeah, you're welcome.
1: We need some. We need some a couple of minutes to to elaborate to our audience. Thank you so much. Have a great day, Astari.
2: You have a great
0: thank
2: day.
0: You. Bye bye. Thank you.
1: So
0: bye
1: bye. Bye bye. ครับผมเชิญพี่เจเจครับเดี๋ยวเหลือเวลาเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
2: คือคุณอัศวิยานวาตีนี่แสดงว่าเธอก็ติดตามข่าวสารในอาเซียนอย่างใกล้ชิดนะเธอยังได้กล่าวพาดไปถึงกรณีที่มีเหตุกันบนรถไฟฟ้านะคะระหว่างคนไทยกับที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมบางอย่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเธอยังได้พูดถึงแล้วสิ่งที่เธอพูดพาดพิงไปถึงเนี่ยมันสะท้อนไปถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียณเวลานี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะบาหลีค่ะคุณอัสตรีบอกว่าก่อนหน้านี้เกาะบาหลีก็ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์นะของนักท่องเที่ยวแต่มันคงจะไม่ใช่สวรรค์ของคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองแล้วเพราะว่าคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองเนี่ยบางครั้งบางคราวถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะแล้วสิ่งที่กำลังกลายเป็นประเด็นไวรัลไปทั่วเลยก็คือว่ามันมีงานที่เรียกว่าเป็นการจัดจ็อกกิ้งกันใช่ไหมคะพี่ต้นคะแล้วก็เปิดให้คนเข้าสมัครปรากฏว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมีแต่คนต่างชาติทั้งนั้นเลยไม่มีคนท้องที่ไม่มีคนอินโดนีเซียได้เข้าร่วมในงานนี้เลยนะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาส่งเสียงนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ทำไมคนพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ครับผมก็เรื่องนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นของชาวดัตช์2คนก็คือคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีเป็นชุมชนวิ่งที่ชื่อว่า Entourage Bali นะครับแล้วก็จัด Silent Disco Runs ก็คือเอาไปวิ่งกันนะครับแต่ว่าแทนที่ว่าจะวิ่งเฉยๆก็ให้ฟังหูฟังไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงดิสโก้ที่ไปอยู่ในหูฟังเนี่ยทีนี้ก็มีคนอินโดนีเซียคนนึงนะครับเธอเป็นสุภาพสตรีก็จะสมัครเข้าไปร่วมงานนี้พร้อมกับเพื่อนชายก็คือแฟนของเธอนี่แหละซึ่งเป็นชาวเยอรมันสมัครไปพร้อมกันแต่แฟนเนี่ยได้เข้าไปแต่ตัวเธอเองไม่ได้เขาก็เลยบอกเอ๊ะ พอไปดูแล้วทำไมมันมีแต่ว่าชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยที่เข้าสมัครเข้าไปแล้วก็ได้ซึ่งค่าสมัคร

0: ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะแต่นี้ก็บอกเอ๊ะมันเป็นการกีดกันคนอินโดนีเซียหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับยังมีการโฆษณาอะไรต่างๆอย่างเช่นแบบบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยค่าเช่าวิลล่าริมหาดราคาเพียง$600เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะที่คนอินโดนีเซียเนี่ยเงินรายได้เราอยู่ที่$250ต่อเดือนซึ่งมันก็บอกว่ามันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบาหลีเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบอกว่าเอาจะเราต้องการให้คนรวยๆมาอยู่ในประเทศที่แบบว่าเงินรายได้ของผู้คนนั้นมันถูกเนี่ยแล้วจะทำให้คนที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะครับก็เป็นการเรียกคือผู้คนก็เรียกร้องนะเขาก็บอกเหมือนของเราเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาแล้วทำไมถึงแบบว่ากีดกันคนไทยด้วยนะบางพื้นที่เข้าไม่ได้มีชุมชนของเขาเองหรือว่ามีร้านอาหารไปเปิดเองอะไรเหมือนกันเลยครับที่บาหลีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชาวต่างชาติมาเปิดร้านเปิดธุรกิจอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อคนในบ้านเมืองของเขาครับ
1: ใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะ
0: ดีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในGood Morning Asianต่อไปครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 นค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินเศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
0: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณบัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจชลักษณ์ต้นเทียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค้ำบอร์ดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกิจอึ้งวิทูลสถิตหรือแม่ดร.อามเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์จิตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะฮะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะฮะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวม

0: รวมกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เจ
0: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัทที่เป็นผู้แปรรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปรรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์และก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยจะเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้ตามริมแม่น้ำซองอ่ะยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยนะคะเด็กชั้นประถมค่ะไปสังเกตการนะคะด้วยการตักน้ำในแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาให้ครูแยกแยะให้ดูว่าปลาตัวนี้เรียกว่าปลาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอเห็นว่าแม่น้ำสองเน่าเสียเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่น้องคนลาวเลยทีเดียวนะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้องเร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
1: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวนึงสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.33 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้นะครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขานี่อยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซอ่ะไม่ให้โตนะครับแล้วก็เรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ข ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูล

0: ูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
3: วันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: Welcome home นะคะอาจารย์คร
3: ับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
3: ได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of อาเซียนรุ่น3นี่คึกคักมากคุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากร
2: ด้ว
3: ยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: ใช่ครับผม
3: คือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับเราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอาก้านะครับบิมพีอาก้าก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียกอีสต์อาเซียนโกลฟ์แอเรียนะครับซึ่งไอ้ความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีประบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์นึงอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปละสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากหนานหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น นะครับ หรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับ ติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุเกสครับและด้วยความที่เขาเป็นประเทศโปรตุเกสใช้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเต้สู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับเขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่าความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับมันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมฮะเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกส มันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆในแอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาวน์เคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมปรินซิเปแล้วก็

0: Equatorial Guinea โอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับ
1: เราเก่งมากใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
2: เราชำนาญไปแล้วเพราะเรา
0: ชำนาญแล้วเราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต
2: ้
0: องไปเอาทัพทีมเราต้องไปเอาพลอยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยนะแต่ Timor Leste ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้และในระหว่างเขากับเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกรอบความร่วมมือกรอบความตกลงเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่าอาเซียน Blue Economy Framework ABEF อยู่แล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2023ในคราวที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรอบความร่วมมือ Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาทแต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสลามเนี่ยตัวนึงหนัก10ตัวนึงหนัก5โลครับตัวนึงหักหนัก5โลถึง6โลแล้วเวลาขายเนี่ยขายกิโลนึงเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ไอ้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะมันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับEV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหมEastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EV นั่นก็คือนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี้เห็นไหมฮะในกลุ่มบิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
0: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนกันเป็นเทอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อแบบคลักๆม านั่งคุยกันในคอร์สนะฮะ

0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
1: คิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ๊ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปี 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานมีเดียนเอจแค่25ปีนะฮะของเรานี่อายุเฉลี่ยของกำลังแรงเรา40กลางๆถึง40ปลาย
0: ๆ
1: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหม science engineer technology mathematics ถูกต้องไหมคร
2: ับ
1: แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative AI ไงฮะด้วยความที่มี large language model ไงครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากรร้อยล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
0: ะ
1: มันก็จะไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นแล้วว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือและท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
0: ค่ะ
1: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่เหรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติด
0: ทำไมสแกนไม่ติดสแกนไม่ได้
1: ไม่มีเงิน
0: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในประเทศอาเซียนที่
1: ในส
0: ิ
1: งคโปร
0: ์
1: เกิดอ
0: าจารย์
1: ในสิงคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับใน
2: ที่ไทยกับสิงคโปร์ได้แล้ว
1: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ยคิวริสนี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้สองอย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอโรงแรมอาหาร wellness tourism นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
2: เรามีทหารไทยมีสมเด็จประเทศท่านทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัคร CEO of Us รุ่น3
0: ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966

0: 49นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
1: ค
0: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
1: ครับผมก็พอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมปรินซิเพนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งเป็น4ต
1: ่อ
2: แต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมปรินซิเพผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โหสวยจริงนะครับ
1: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกันได้ไหมครับอาจารย
2: ์สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมประชากรก็ไม่ได้เยอะอะพวกแบบนี้กินีบีซาวเคปเวิร์ดเซาโทเมปรินซิเพอีควิทอรัลกินีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูกี้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่ที่เราไปกันมาแล้วแหมเขามีภูเขาแบบภูเขานี้มีน้ำมันภูเขานี้มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าภูเขานี้มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภู
0: เขา
1: ภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วล่ะครับอาจารย์เรื่องนี
0: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
2: ครับครับ
1: สวัสดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอนี่เจนได้ใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
4: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียรติค่ะ
5: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: วันนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงวันพระอยู่นะยังเป็นวันหยุดราชการอยู่รู้สึกจะหยุด3วันนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: อีกวันนึง
5: คือวันนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาแต่ว่าก็จะหยุดแบบว่าหยุดยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็3วันติดเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นอีก1วันที่เป็นฟันหลอก็อาจจะยาวด้วย
4: ก็คือแต่บางท่านเนี่ยพรุ่งนี้ทำงานก็มีนะคะก็จะมีบางท่านแต่ก็คือส่วนใหญ่ที่ฉันเห็นเขาก็หยุดรวดนะ
5: ใช่
4: เนาะถือเป็นวันหยุดไปด้วย
5: ค่ะ
4: ทีนี้ปัญหาที่เป็นเรื่องของอุบัติภัยก็ต้องกลับไปดูเรื่องของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว
5: ค่ะ
4: เมื่อวันก่อนในช่วงประมาณบ่ายสองโมงอะนะอันนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงน่ากลัวมากซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว13คนนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงถึง 7.1 ที่คุมาโมโตะนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยดูจากภาพข่าว
5: เ
4: หตุการณ์รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากนะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เรียกว่า
5: อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ
4: ใช
5: ่
4: ก็จะมีภัยธรรมชาติหลายเหตุการณ์ที่หนักๆแล้วก็รุนแรงถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการซักซ้อมมีการสอนตั้งแต่ในระดับที่อนุบาลก็ตามแต่ว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงๆหลายครั้งก็ยังเกิดความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าช้อปปิ้งมอลล์

0: ที่สำคัญแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดด้วยชื่อว่าอีออนมอลล์น
1: ะคะ
0: ปัจจุบันนี้เราจะมีภาพถ่ายทางอากาศทำให้เห็นรายละเอียดในช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ในช่วงก่อนและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติภัยเกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเมืองคาชิวะที่จังหวัดคุมาโมโตะทางภาคใต้ของญี่ปุ่นหลายท่านก็นึกถึงในช่วงของเกาะฮอนชูเนี่ยนะคะบ้านเรือนหลายหมื่นหลังยังไม่มีไฟใช้นะ
1: คะ
0: ถนนหลายสายก็ได้รับความเสียหายสะพานมีสะพานถล่มด้วยแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่าจากเหตุการณ์ของสะพานถล่มแต่ว่าในช่วงของช้อปปิ้งมอลล์ที่เกิดระเบิดขึ้นเนี่ยมันเกิดหลังจากที่มีแผ่นดินไหวแบบครั้งหนึ่งแล้วก็มีการอพยพคนออกมาแล้วก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่าเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือปรากฏว่ามันเกิดเหตุระเบิดรุนแรงเท่าที่มีข้อมูลก็คือ2ครั้งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในชั้น2ของช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งใหญ่สุดของจังหวัดเลยนะคะที่อ้อนเนี่ยมันพังลงมาแล้วก็มีจุดหนึ่งไฟไหม้ด้วยก็เชื่อว่ายังมีคนไม่น้อยนะจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่ในซากหลักหักพังนะเราก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวญี่ปุ่น
1: คือจุดนี้เป็นจุดที่วิกฤตหนักที่สุดเลยนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายหนักมากค่ะคุณผู้ฟังคือห้างอีออนเนี่ยได้รับความเสียหายหลังจากเกิดแรงระเบิดนะคะถึงขนาดผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเลยนะคุณผู้ฟังผนังด้านหนึ่งถูกแรงระเบิดเนี่ยฉีกออกเลยอะค่ะเห็นโครงสร้างเหล็กภายในแล้วก็เศษซากเนี่ยกระจายเต็มลานจอดรถเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานเร่งแข่งกับเวลาเหมือนกันณเวลานี้เนี่ยอย่างคนที่ติดค้างอยู่ในอาคารนะคะก็พยายามช่วยออกมาอย่างเบื้องต้นเองเนี่ยก็ช่วยออกมาได้นะคะแต่ว่าตามรายงานของทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีพนักงานห้างประมาณสัก 20-30 ยังสูญหายอยู่เลยนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยส่วนประเด็นอื่นๆเองนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะก็ออกมายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเป็น13รายแล้วนะคะจากเดิมที่มีการรายงานเพียงแค่4รายและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายใต้ซากอาคารหลายจุดโดยเฉพาะจุดที่คุณศิวพรบอกเนี่ยละค่ะห้างสรรพสินค้าอีออนเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดสำคัญมากๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนะคะก็ค้นหาตลอดทั้งคืนเลยนะคะเห็นว่าบางช่วงบางตอนคุณศิวพรมีรายงานได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตร้องขอความช่วยเหลืออยู่ใต้ซากอาคารด้วยนะคะ
0: คือส่งเสียงให้รู้ว่าจุดที่เขาอยู่เนี่ยยังมีคน
1: ยังมีคนอยู่นะยังรอดอยู่นะ
0: ก็คือส่งเสียงร้องให้ทางกู้ภัยได้ทราบจุดที่เขาอยู
1: ่
0: นะคะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยนะคะมันจะมีความเสียหายกระจายอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ใหญ่นั้นยังอยู่ที่จุดที่เรียกว่าเมืองอุกิคุมาโมโตะเนี่ยค่ะตรงคุมาโมโตะนี่อยู่บนคิวชูนะครับอยู่บนเกาะคิวชูเป็นช่วงใต้ๆนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บมากกว่า50คนนะคะอันนี้กระจายไปตามโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนอีกด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจมาก็คือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็รายงานจุดที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณเมืองอุกิเนี่ยค่ะอุกิคุมาโมโตะเนี่ยมีความลึกประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้หลายจังหวัดบนเกาะคิวชูรวมถึงนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซางะแล้วก็มิยาซากิได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในขณะนี้จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นก็คือยังไม่นิ่งนะ
1: ยังไม่นิ่งค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ขอภาวนาให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคือปลอดภัยทุกคนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีคนที่ให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงระเบิดหลังจากมีเหตุแผ่นดินไหวพักหนึ่งซึ่งจริงตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการอพยพคนออกจากห้าง
1: ค่ะ
0: แล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนอยู่แล้วก็มีควัน

0: ออกมาจากบริเวณห้างนี่เป็นจำนวนมากชาวบ้านก็ตกอกตกใจเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังกลางวันอยู่ไงฮะ
1: คนกำลังไปซื้อของอยู่เลยอ่ะนะคะตอนนี้ก็คือต้องไปสอบสวนด้วยนะคะว่าเอ๊ะความเป็นไปได้เนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วสิ่งที่ระเบิดเกิดขึ้นในห้างอีออนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นก็เหมือนกับมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเรื่องของเป็นการระเบิดหรือเปล่านะคะแต่ว่านอกจากจุดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่เลยนะคะแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีทั้งอาคารถล่มหลายจุดมีเพิงไหม้มีสะพานเสียหายมีถนนแตกร้าวทางหลวงนี่เกิดรอยแยกขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังไปหาดูได้เลยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเก๋เข้าไปดูนะก็เห็นภาพนะโอ้โหเรียกได้ว่าถนนบางทีอ่ะมันเปิดขึ้นมาแล้วก็มันเผยขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นรอยแตกเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางช่วงบางตอนในอาคารยังมีพนักงานทำงานอยู่เลยอะค่ะพอตอนที่มันไหวอะค่ะก็ต้องหลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วโยกเต็มไปหมดเลยแล้วมีอินฟลูอินเซอร์ที่เป็นคนไทย
0: เป็นคนไทยใช่ไหม
1: เขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นโอ้โหก็ประสบเองกับตัวเลยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกับตัวแล้วรู้สึกว่ามันไหวแรงมากโอ้เธอก็น้ำตาคอเลยนะคะเล่าไปแล้วก็น้ำตาคอเลย
0: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะประกาศให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมี after shock ตามมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศภัยสึนามิแต่ว่ายกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็สำนักงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าประชาชนประมาณ 300,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็รัฐบาลเตรียมส่งกำลังทหาร 3,600 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็ต้องฟื้นฟูความเสียหายหลายๆจุดเพราะว่าอย่างถนนเนี่ยบางจุดมันขาดนะฮะมันขาดตรงกลางอ่ะเพราะฉะนั้นรถไม่กล้าแล่นต
1: ่
0: อกลัวมันพังรวมมันถล่มลงมา
1: ก็คือใช้งานไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วก็ทางด้าน JR Kyushu ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะก็มีการระงับการให้บริการรถไฟในพื้นที่บางช่วงแล้วก็ชินคันเซ็นด้วยเพื่อความปลอดภัยสนามบินอโศกคุมาโมโตะเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ปิดรันเวย์ชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าขณะนี้เปิดหรือยังนะเพราะก่อนเข้าใจว่าเมื่อช่วงสายๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบริเวณนั้นคือแถบนี้ต้องถือว่าเป็นซิลิคอนแวลเลย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยคือมีบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ไม่ใช่ของไทยขออภัยคือของญี่ปุ่นแล้วก็ของนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยที่ไปลงทุนหลายบริษัทมากนะคะในช่วงที่มีการลงทุนมากๆก็มีบ้านเรือนประชาชนที่ไปอาศัยอยู่แล้วก็คนทำงานที่ต้องเดินทางเข้าไปเนี่ยเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ในช่วงหลังจากที่มีการไหวแล้วก็มีการระเบิดของอาคารช้อปปิ้งมอลล์อีออนเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายนะเช่นพวกศาลเจ้าสำคัญแล้วก็ปราสาทสำคัญกำแพงก็พังไปเลยนะคะบางจุดเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งบางจุดเนี่ยนะครับหลายๆท่านที่เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ก็คงจะเคย
1: ปราสาทคุมาโมโตะ
0: อ
1: ันนี้เป็นโบราณสำคัญเลยนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญของญี่ปุ่นเลยก็ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่ากำแพงหินบางส่วนของปราสาทเนี่ยพังถล่มลงมาค่ะก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยต้องปิดกั้นพื้นที่โดยรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ประเมินความเสียหายของโบราณสถานดำเนินเรื่องของมาตรการในการป้องกันจากเศษซากที่อาจจะพังถล่มลงมาด้วยสำหรับปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน3ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะคะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เลยอะค่ะคุณผู้ฟังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
0: แผ่นดินไหวครั้งก่อนก็ได้ความเสียหายไปช่วงนึงเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือภายหลังจากการดูแลก็รอดมาได้แล้วก็ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนนิยมเดินทางไปชมนะคะก็เ เรายังคงต้องติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วย อย่างกรณีของโรงงานหลายๆแห่งนะคะที่สำคัญเช่นนิปปอนเพเปอร์

0: Industries สาขายาสึชิโร่ซึ่งก็บอกว่าปล่องควันของโรงงานเนี่ยโรงงานทำเปเปอร์นะ
1: พังถล่มลงมาเลย
0: พังเลยแล้วก็อย่าง TSMC นะที่ทำชิปอ่
1: ะ
0: ทำชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันมี Sony มี Fuji Film หลายๆคนเนี่ยเคยเดินทางไปแล้วก
1: ็
0: มันจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคนก็เคยเดินทางไปก็ไปเยี่ยมชมด้วยก็มีการอพยพพนักงานอะไรต่างๆออกมา
1: อย่างฮอนด้านี่ก็หยุดผลิตรถจักรยานยนต์ในจังหวัดชั่วคราวเลยนะคะเออแล้วก็มีโตเกียว
0: โตเกียวอิเล็กทรอน
1: อันนี้ก็หยุดโรงงาน2แห่งชั่วคราวเช่นเดียวกันค่ะโซนี่นี่ก็อพยพพนักงานฟูจิฟิล์มอพยพพนักงานเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะแต่ว่าที่คนให้ความสำคัญและติดตามกันมากก็คือกำแพงของปราสาทคุมาโมโตะนี่
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งครั้งนี้เห็นว่ากำแพงนึงอ่ะถล่มลงมาเลยคือพังลงมาเลยแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่ในส่วนของปราสาทนี่ยังไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าตรงกำแพงเนี่ยแต่ก็น่าจะซ่อมแซมได้นะคะมันจะมีหลายๆโรงงานแต่คนที่เขาโฟกัสกันก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะซึ่งทาง Kyushu Electric Power ก็บอกว่าจากการตรวจสอบจนถึงค่ำวานนี้ยังไม่มีความผิดปกตินะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกนไคที่สังะแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดที่คังโงชิมะแล้วก็บริเวณโดยรอบก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายนะคะคือจะมีภาพของสะพานข้ามแม่น้ำทางยกระดับอะไรต่างๆที่ได้รับความเสียหายคือตรงกลางพังอะไรเงี้ยก็ยังต้องติดตามเพราะว่าการบูรณะคงจะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็เชื่อว่ากระแสไฟฟ้าดับกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหลายหมื่นหลังคาเรือนนะนะคะแล้วก็ระบบประปาในช่วงที่หลังเกิดเหตุก็ถือเป็นช่วงที่น้ำประปาก็เสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
1: คือตอนนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าทางการญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังคงบอกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก1สัปดาห์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีก่อนนะคะแล้วจุดนี้เนี่ยจังหวัดเนี้ยมีคนเสียชีวิตเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย275คนแล้วก็บาดเจ็บถึง 2,739 คนค่ะ
0: ค่ะท่านเคยเดินทางไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปภาคหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะคุณรณรงค์วันนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนก็มีข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นนะเราก็นึกเปรียบเทียบถึงช่วงที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็เกิดความเสียหายในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ทราบว่าทางญี่ปุ่นเองมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยนะ13คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า50คนนะคะยังคงมีการค้นหาคนที่สูญหายอยู่แล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามอลที่ใหญ่สุดในจังหวัดเนี่ยนะชื่อว่าอีออนมอลเนี่ยค่ะชั้น2ของเขาเนี่ยเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาแล้วก็อาคารก็เลยซุดลงมาก็เลยถล่มลงมาเข้าใจว่าจะมีคนที่ช่วงนั้นเขาอพยพบรรดาลูกค้าออกมาแล้วแต่ว่ายังมีพวกกลุ่มพนักงานที่แล้วก็คนที่เป็นพวกกู้ภัยเจ้าหน้าที่อะค่ะที่ยังเข้าไปตรวจความเสียหายปรากฏว่ามันมีเหตุระเบิดแล้วก็มีพื้นพังถล่มลงมาก็เลยทำให้มีคนติดอยู่ใต้ซากเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าเราคุณรณรงค์จริงเราก็เคยคุยนะเพราะว่าเหตุร้ายแบบเนี้ยหรืออุบัติภัยต่างๆมันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราหลายครั้งแล้วก็คุยถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแบบเนี้ยนะแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นนี่อย่างของเราคงจะเปรียบเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ 100% แต่ว่าเราอาจจะนึกถึงหรือวางหลักโครงสร้างให้กับผู้ฟังของเราบ่อยๆครั้งนะว่าในยามเกิดภัยพิบัติเกิดอุบัติภัยใหญ่ๆแบบนี้มันต้องนึกถึงอะไรก่อนมันมีใครที่จะต้องเข้ามาให้การดูแลให้การช่วยเหลือถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทย

0: แล้วก็กลุ่มไหนที่เราจะต้องประสานแล้วก็ให้เขามาติดตามดูแลมันจะมีหน่วยงานหลักๆอะไรบ้างไหม
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นของถ้าเราดูในข่าวนะของที่เกิดขึ้นของที่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างของที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ข้างถล่มมาลงมา
0: ค่ะ
1: มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่น่าสนใจคือเขาเสียหายไม่เยอะมากนะครับจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยจะมีหน่วยงานเข้าไปเป็นหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะเลยเข้าไปดำเนินการดูแลรักษาพยาบาลทั้งหมดแต่หลักๆเลยเนี่ยเขาจะดูว่ามีการทำประกันภัยเอาไว้หรือไม่ครับและการชดใช้เยียวยาเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ว่าทางรัฐบาลเขาจะมีมาตรการเยียวยาออกมาเหมือนกับประเทศไทยไหมหรือไม่อย่างไรบ้างหลักๆแล้วจะเหมือนกันคือจะมีงบประมาณส่วนกลางออกมาเป็นงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีทุกประเทศครับแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยแล้วแต่รัฐบาลประเทศนั้นๆจะจัดสรรมาคือถ้าเป็นของในเอาประเทศไทยกันแล้วกันของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้สนนะครับว่าจะมีประกันภัยหรือไม่คือถ้ารัฐบาลเยียวยาก็คือจะเยียวยาเลยเป็นลักษณะของความเสียหายอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งยกตัวอย่างน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นบ่อยก็จะมีการเยียวยาเป็นประตูเสียหายหรือว่าจะต้องซ่อมแซมส่วนไหนบ้างก็จะเอางบประมาณมาเบิกแต่อาจจะได้ไม่เต็มหน่วย
0: ถ้าเปรียบเทียบกับหัดใหญ่ปีกลายก็ได
1: ้หัดใหญ่ปีกลายนี่ก็คือใครที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายก
0: ็
1: ให้มาทำเรื่องเบิกจ่ายกับส่วนราชการโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายแล้วก็เอางบประมาณไปเบิกถ่ายภาพประกอบไปหรือไม่แล้วแต่เขาทำกันสมัยนี
0: ้
1: ถ้าเป็นเหตุที่สามารถป้องกันได
0: ้
1: อันนี้หน่วยงานราชการเนี่ยรัฐเนี่ยต้องชดเชยต้องรับผิดชอบเลยนะรับผิดชอบกับชดเชยแต่รับผิดชอบนี่แปลว่ามีการกระทำความผิด
0: มีหน้าที
1: ่มีหน้าที่แล้วก็ปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายชดเชยนี่คือไปช่วยเหลือพยุงราคาเป็นมาตรการช่วยเหลือซึ่งอาจจะเป็นการให้เปล่าหรือมีเงื่อนไขก็ได้แต่ต้องออกเป็นกฎหมายทีนี้ในการชดเชยของฝ่ายรัฐบาลไทยชดเชยตามที่มีการตั้งลิสต์รายการมาเช่นประตูบ้านอันนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าประตูบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมาก
0: ทำไมอ่ะ
1: คือในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีค่าซ่อมประตูบ้านไม่เท่ากัน
0: ค่าซ่อมไม่เท่า
1: แต่เขาก็จะมีวิธีการบอกว่าบางทีค่าซ่อมไม่เท่าแต่ก็จะไปถัวเฉลี่ยอย่างอื่นให้มันได้พอๆกัน
0: เหมือนกับเคาะราคากลางได้ไหมหรือว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็เราใช้วิธีเฉลี่ยเอาอย่างอื่นมาถัวให้ได้
1: คือเราไม่ได้จ่ายตามความเสียหายจริงเนี่ยเราจ่ายเป็นเงินชดเชยช่วยเหลืออย่างเช่นว่าถ้าประตูมันราคาสูงกว่านั้นคุณก็ไปจ่ายเพิ่มเอาเองแต่ภาครัฐเนี่ยจะมีให้เรทนี้เป็นต้นหรือค่ากระเบื้องค่าบ้านเรือนที่เสียหาย
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็ยังแปลกใจอยู่อันนึงนะ
2: ค่ะ
0: ว่า
1: ไอ้ปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์นะ
0: ที่สุรินทร์
2: แ
0: ต่นั้น
1: ปั๊มน้ำมัน
0: เหตุผลมันคงนะ
1: ปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐเนี่ยกลไกของรัฐเนี่ยเลือกจะไม่เยียวยาเพราะว่าเขามีประกันภัย
0: ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจริงๆจะต้องได้รับการเยียวยาทั้งจากภาครัฐด้วยแล้วก็ในส่วนประกันไม่ใช่ว่าเขาประกันของเขาเองแล้วเลยไม่ต้องดูแลแบบนั้นหรือเปล่าหรือไง
1: คืออันนี้แหละครับคือความยุติธรรมที่เราอาจจะมองเห็นแตกต่างกันทางกลไกของรัฐก็บอกว่ามาตรการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันเยียวยาแล้วคุณมีประกันนี่ก็ให้ประกันรับผิดชอบไปไงแล้วถ้าเกิดฉันไม่มีประกันล่ะ
0: อันนั้นเนี่ยเป็นเขาดูแลตัวเองเขาจ่ายตังเองนี่ถูกไหม
1: ทีนี้เดี๋ยวผมมาเทียบอีกอันนึงให้ฟังกรณีอุบัติเหตุรถชนเหตุละเมิดในประเทศไทยก็แล้วกันมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่ครับเหตุละเมิดในประเทศไทยผมไปขับรถชนคนแล้วก็เขาไปรักษา30 บาทแต่ในค่ารักษาของ30 บาทนี่คือเขาไม่ต้องจ่ายตังแต่ผมก็สามารถตีเป็นมูลค่าได้ใช่ไหมไอ้มูลค่าค่ารักษาตรงส่วนนั้นเนี่ยผมมีหน้าที่ต้องจ่ายให้เขาแม้เขาจะไปเบิกกับส่วนราชการได้หรือสวัสดิการเขาก็ตามทีนี้หลักการอันนี้คือหลักกฎหมายแพ่งในเมืองไทยเลยน
0: ะ
1: ทีนี้หลักการเนี้ยพอถูกเอาไปใช้กับเหตุของปั๊มน้ำมันที่สุรินทร์ที่มีประกันผู้ก่อเหตุเนี่ยจะบอกว่าไงเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้าน
0: กัมพูชาอ่ะ
1: เป็นกัมพูชาแล้วถ้าโดยหลักการประกันจ่ายเรากัมพูชาก็ต้องเอามาจ่ายเรารัฐบาลไทยก็ต้องไปเอากัมพูชามาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ค่อยๆติดตามนะครับคุณผู้ฟัง
0: แต่อันนั้นมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะ
1: ถูกนี่ผมพยายามไล่ลำดับ
0: พยายามเทียบเคียงอะ
1: ลำดับเทียบเคียงไม่เห็นว่าในการรับผิดชอบคือที่บริษัทประกันจ่ายบริษัทประกันจ่ายมาเนี่ยถึงแม้ผมจะเป็นผู้ประสบภัยผมควรได้2 เด้งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่อยากอ้อมค้อมเดี๋ยวหาว่า
0: คือต้องได้ทั้งสองแห่งอ่ะหรือว่าทำอะไรไว้ที่ไหนก็จะต้องได้ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ว่ามาตัดสิทธิ์เขาประกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่หรือเปล่าหรือไง
1: ถูกต้องครับคือการเยียวยาเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีประกันภัยหรือไม่ก็ตามเนี่ยควรมี สักก้อนหนึ่งอ่ะที่ต้องเอาไป

0: ใช้จริงๆหรืออาจจะต้องเป็นจำนวนไปเลยถ้าประเมินว่าเป็นภัยความมั่นคง
1: แล้วไม่งั้นคุณจ่ายให้คนอื่นเขาแล้วไม่จ่ายให้คนนี้มันก็แปลกๆอยู่นะ
0: มันเป็นเรื่องนโยบายไงคุณศิวพร
1: มันเยอะไม่ปริมาณมันเยอะหรือเปล่า
2: หรือ
1: จำนวนเงินมันเยอะเลยไม่จ่ายหรือเปล่า
2: หรืออาจจะเป็นระเบียบหรือเปล่า
1: ต้องจ่ายเอง
0: ทีนี้กลับมาดูต่อสมมติถ้าต้องจ่ายปั๊มน้ำมันถ้าต้องจ่ายปั๊มน้ำมันนะแล้วบ้านเรือนหลังอื่นที่เสียหายจ่ายกันขนาดไหนจ่ายกันตามจริงแค่ไหนจ่ายมากจ่ายน้อยอย่างไรบ้างหรือยอดเงินที่จ่ายผมจะเจอปัญหานี้ราชการเขาจะตีเป็นราคามาอ่ะคุณจะเป็นปั๊มหรือคุณจะเป็นบ้านเนี่ยคุณได้แม็กซิมัมเท่ากันทีนี้พอคุณได้แม็กซิมัมเท่ากันมันก็ไม่สมเหตุสมผลไงแต่คุณเก๋แต่ว่าในราคาที่จ่ายไปเนี่ยเราก็เยียวยาแล้วนะเราก็เยียวยาทุกครอบครัวทุกครัวเรือนเท่ากันหมดนะ
1: แต่มูลค่าความเสียหายมันคนละสเกล
2: หรือมันต้องแบ่งแยกประเภทหรือเปล่าอันนี้เป็นบ้านอันนี้เป็นธุรก
1: ิจทำธุรกิจ
2: อะไรอ
1: ย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเซเว่นใช่ไหมร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยกับปั๊มอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ถ้าตีเป็นผู้ประกอบธุรกิจเสียหายจากผู้ประกอบการเสียหายจากด้านความมั่นคงแล้วมันเสียหายแค่ปั๊มน้ำมันอย่างเดียวเหรอในพื้นที่ทีนี้มันก็จะมาเรื่องอื่นตามมาเรื่อยๆแต่ครับคำถามคือถ้าเสียหายควรได้รับการชดใช้ไหมหรือชดเชยหน่อยถ้ามันชดใช้ก็ชดเชยหน่อย
1: ถ้าอย่างดิฉันเป็นชาวบ้านดิฉันก็เข้าใจว่าเขาน่าจะต้องได้รับการชดเชยแต่ในกฎหมายหรือภาครัฐก็มองเหมือนกันไหมแล้วมันทำไมมันต้องมี2มาตรฐานล่ะหรือมันยังไงทำไมเขาจะถูกตัดสิทธิ์ไปล่ะ
0: คำว่าถูกตัดสิทธิ์น่าจะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรอกคุณศิวพรคุณเก๋ผมว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขว่าสถานะเป็นบ้านหรือเปล่า
1: ที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้อะก็ถือเป็นตัวอาคารลงเป็นโรงเรือนอย่างหนึ่งเป็นโรงเรือนตามกฎหมายมีเลขที่บ้านถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่มูลค่าความเสียหายมันดันสูงกว่าบ้านหลังปกติ
1: ที่อย่างกรณีที่เขาออกมาร้องเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมที่บอกว่ายังไม่ได้รับการชดเชยแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่ามีการชดเชยแล้วนู่นนี่นั่นก็คือจากประกันภัยก็คือเคสนี้ใช่ไหมที่เรายกตัวอย่าง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ดิฉันฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าประกันเนี่ยเขาก็จ่ายของเขาเองนะมันไม่น่าจะเป็นส่วนของภาครัฐที่จะต้องดูแลเขานะมันจะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าจะมากจะน้อยก็ต้องให้เขาป่ะหรือไง
0: คือผมเชื่อว่าภาครัฐจะจ่ายไปแล้วแหละแต่น่าจะจ่ายเป็นในสเกลอื่นผมเชื่ออย่างนั้นนะคิดว่าไม่มีไม่จ่ายหรอกมีต้องจ่ายแล้วแหละ
1: เรียกอะไรไม่ถึงกับความเสียหายใช่ไหม
0: ความเสียหายมันกี่ร้อยล้านนะหรือกี่สิบล้านนะ
1: โอ้ยเป็นโอ้จำไม่ได้เลย
2: สถานีบริการน้ำมันมูลค่าความเสียหายประมาณสัก3ล้าน
1: โอเค
2: แล้วก็ได้รับค่าสินไหมจากบริษัทประกันเนี่ยจำนวน1ล้านเห็นว่าได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทปตท.อีกประมาณสัก2ล้านได้รับการชดเชยครบตามมูลค่าความเสียหายแล้วก็มีที่เสียหายเป็นร้าน 7-Eleven ด้วยอันนี้10มูลค่าความเสียหายประมาณสัก14ล้านแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัด9ล้านอ๋อมันแยก
1: มันไม่ใช่เป็น9ล้านแท้
2: ใช่มั้ย
1: มันเป็นข้าวของอ่ะให้เป็นของม
2: า
1: ให้เป็นสินค้าไม่ได้ให้เป็นสตังค
2: ์อันนี้อ่านตามข่าวนะ
1: ดิฉันอ่านตรงเจ้าของปั๊มน้ำมันกล่าวทั้งน้ำตาว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องความเสียหายอะไรต่าง
2: ๆข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าสถานีน้ำมันได้รับความเสียหายประมาณสัก3ล้านประมาณนี้แล้วก็จะแยกเป็นในส่วนของความเสียหายที่เป็นร้านสะดวกซื้อด้วย
1: มันละเอียดเหมือนกันนะรายละเอียด
0: อันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นเวลาเราเกิดภัยพิบัติเวลาเราถามว่าส่วนราชการจะเลือกรับผิดชอบหรือว่าชดเชยอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ไปที่ผมยกมาเนี่ยอันนี้ผมให้เห็นภาพบางอย่างชัดเจนเช่นกรณีที่เป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรือนเนี่ยเสียหายในการรับผิดชอบจะรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบเต็มจำนวนไหมหรือรับผิดชอบเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุข
1: ไอ้คำว่าเฉลี่ยทุกนี่โอเคเลยนะคือแบบเปรียบเทียบแล้วดิฉันก็รู้สึกละอายกระจายนะไม่อยากเปรียบเทียบหรอกเพราะว่าอาจจะสถานะทางเศรษฐกิจก็ไม่เท่ากันแต่ว่าโดยหลักการมันต้องมีความคล้ายคลึงไหมหรือยังไงดิฉันว่า
0: อยู่ที่ว่าทางภาครัฐเขาตั้งงบประมาณในการชดเชยมาอย่างไรบ้างมากกว่าครับว่าจะสามารถเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆได้มากน้อยเพียงใดจากผลกระทบในภัยพิบัติสงครามที่เกิดขึ้น
1: ถ้าไม่มีตังค์ได้ปะ
0: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไง
1: มีแต่ความทุกข์เฉลี่ย
2: ถ้าออกมาตรการเยียวยามาแล้วก็น่าจะมีงบเป็นจำนวนหนึ่งที่น่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าจะมา

0: จะน้อยแค่นั้น
1: ก็ต้องมีเนาะ
2: คืองบประมาณในการเยียวยาผู้ประกอบการทางธุรกิจเนี่ยถ้าเยียวยาในก้อนนี้ได้เนี่ยก้อนอื่นก็ต้องเยียวยาได้นะคุณเก๋คุณสิ

0: ความทุกข์คือตอนเกิดเหตุมันก็ทุกข์อยู่แล้วเหตุการณ์คลี่คลายนึกว่ามันจะทุกข์น้อยลงเฮ้ยมันยังทุกข์อีกมันทุกข์คนละแบบ
1: แต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลจากที่มีการแถลงเนี่ยอย่างเรื่องยกกรณีในยกกรณีเรื่องของปั๊มน้ำมันนะคะที่เสียหายเนี่ยจากเรื่องของที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขายิงเข้ามาเนี่ยนะคะคือในส่วนของแหล่งเงินช่วยเหลือเนี่ยเห็นตามข่าวก็จะประกอบไปด้วยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมความคุ้มครองสิทธิแล้วก็เสรีภาพแล้วก็เป็นงบตามมติของคณะรัฐมนตรี5สิงหาคมปี68อันนี้คือแหล่งเงินช่วยเหลือนะที่จะจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่เสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงความเสียหายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันด้วย
2: สรุปได้ไปกี่บาทแล้ว
1: ก็เนี่ยค่ะรายละเอียดถ้าเก๋อ่านตามข่าวเลยนะสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านได้รับค่าสินไหมจากบริษัททิพย์ประกันภัย1ล้านได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท2ล้านรวมได้รับการชดเชยครบตามมูลค่าความเสียหายส
0: ่
1: วนความเสียหายของร้านสะดวกซื้อมูลค่าความเสียหาย14ล้านได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดก็คือบริษัท CP 9ล้าน
0: แล้วก็ให้มาเป็นของไม่ได้ให้เป็นแต่ว่าให้มาเป็นสินค้า
1: อันนี้เก๋ไม่แน่ใจเพราะว่าตามข่าวไม่ได้เขียนแยกย่อยไปถึงขนาดนั้น
0: ไปดูฟังตอนสัมภาษณ
1: ์แล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่างผู้เสียชีวิตมี7รายครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ58ล้านผู้บาดเจ็บ12รายก็ได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 4.6 ล้านบาทก็ตกอยู่ที่รายประมาณสักแสนถึง 800,000 ตามความรุนแรงแล้วก็สิทธิที่จะได้รับทีนี้ปมของเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าที่ทางรัฐบาลชี้แจงเนี่ยเหมือนเจ้าของปั๊มได้ติดตามความคืบหน้าการขอรับเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเหมือนกับรัฐบาลชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้มีอำนาจแล้วก็เหตุผลที่ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนเนี่ยเบื้องต้นเหมือนกับว่าความเสียหายเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการธุรกิจแล้วก็เหมือนได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยไปแล้วแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดไปแล้วจึงอาจไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือของกองทุนแล้วรัฐบาลก็บอกว่าไม่ย้ำในหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการจะไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในเรื่องของความเสียหายรายการเดียวกันประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ
0: จะให้รายการเดียวใครมีถ้ามีคนอื่นจ่ายเขาจะไม่จ่ายแบบนี้ใช่ไหมมีคำถามจากคุณคริสนะคะบอกว่ากรณีปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์เนี่ยครับเจ้าของท่านหนึ่งร้องเรียนว่าไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแม้เราจะบอกว่าเขาได้รับเงินประกันครบจำนวนความเสียหายแล้วก็ตา
1: ม
0: เจ้าของออกมาบอกว่าได้เพียงร้านเดียวจากความเสียหาย3ร้านแล้วก็ขาดเงินเหมือนกันสามร้านคือร้านเดียวนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าจำนวนเงินร้านเดียวจากสามล้านบาทหรือว่า1ร้านจากร้านค้า3ล้านการประสบภัยเช่นนี้ตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของรัฐหรือไม่ที่จะต้องเยียวยาแล้วการเยียวยาหรือการชดเชยมันจะเต็มจำนวนความเสียหายหรือไม่คือ
2: โอ้โหแล้วแม้ว่ารัฐต้องรับผิดชอบเนี่ยโอ้โหมันรัฐต้องมีกฎหมายในการ
0: ต้องจ่าย
2: ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ารัฐเนี่ยต้องดูแลทรัพย์สินอยู่แล้ว
0: แต่อย่างกรณีที่คุณเก๋เล่ามาเนี่ยก็คือเขาจะไม่จ่ายซ้ำซ้อน
2: อันนี้คือเงื่อนไขเด็กอันนี้คือเงื่อนไขที่ครม.กำหนดร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดครม.กำหนดร่วมกันใหม่ว่าจ่ายซ้ำซ้อนได้ก็ให้จ่ายมา
0: ค่ะ
2: อันนี้ความเข้าใจผมนะ
0: เดี๋ยวเราตาม
2: หรือว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นคือสามารถปลดล็อกได้ด้วยมติครม.หรือไม่ถ้าสามารถปลดล็อกได้ด้วยมติครม.ก็ไปขอให้มีการแก้ไขให้เยียวยาในกลุ่มที่ได้รับการรับผิดชอบชดใช้แล้วอาจจะต้องเอาเงินจากกองทุนสำนักนายกมาจ่าย
0: มาช่วย
2: มาช่วย
0: ค่ะก็เดี๋ยวเผื่อมีอะไรขึ้นหน้าเราจะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบจะถามเพิ่มเติมช่วงนี้มีข่าวคนหายจริงๆเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลรั่วหลายเรื่องมากหมอพร้อมหมอไม่พร้อมเนี่ยแล้วก็บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อันนี้นี่สุดยอดของการโดนหรือมันรั่วเลยนะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดเรียกว่า TSD นะครับ ขออภัยมีข่าว

0: รั่วไปถึงประมาณสัก200,000กว่าข้อมูลเนี่ยโอ้คนหัวลุกนะฟังแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้วนะย้อนกลับมาเรื่องคนหายก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เขาไปเที่ยวจอร์เจียจอร์เจียนี่ปกติเนี่ย
1: ที่เขาอ่านยังไงนะคุณศิวพร
0: ฮารุน
2: ฮารุน
0: น้องฮารุนโซโลดิฉันทีแรกนึกว่าไม่ใช่เด็กไทยแต่ก็คือน้องฮารุนเนี่ยเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นน้องเขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขาก็ประกาศตินทีปะแล้วก็มีความสามารถมากสามารถที่จะ เรียนหนังสือแบบเข้าใจว่าจบจุฬาเลยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็น้องคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เด็กสมัยเนี้ยเขามีความกล้าหาญมีความรู้เพียงพอแล้วก็กล้าที่จะออกไปผจญภัยไปผจญโลกเหมือนกับหลายๆประเทศที่เดินทางมาบ้านเราแบบเนี้ยนะเดินทางไปแบกเป้ไปแล้วก็ถ่ายทำเป็นเพจดังแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆแล้วก็บางคนปรากฏว่ามีคนติดตามเนี่ยนับล้านสร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราวน้องคนนี้ชื่อฮารุนโซโล่นะคะเป็นเจ้าของเพจฮารุนโซโล่นี่แหละแล้วก็มักจะเดินทางท่องเที่ยวไปเพียงลำพังในต่างประเทศทีนี้ล่าสุดเนี่ยเข้าไปที่จอร์เจียนะคะปรากฏว่าครอบครัวและญาติประกาศตามหาตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยค่ะตอนนี้ก็หายไป
2: 15 วัน
0: ครึ่งเดือนแล้วปกติเนี่ยมันต้องติดต่อกันได้ใช่ไหมก็เลยมาขอความช่วยเหลือขอประกาศเป็นข่าวด่วนเลยประกาศตามหาน้องฮารุนโซโล่ที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่13ยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยแต่มีคนเตือนกันบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาไปต่างประเทศบางประเทศในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมาะที่จะเดินทางไปเพียงลำพังนะคะเพราะบางคนไม่รู้ว่าไปแต่ละประเทศอาจมีความเสี่ยงหรือว่าคือจริงๆจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจนะที่ฉันสนใจมากโดยข่าวเวลาเราติดตามข่าวมันจะไม่ค่อยมีข่าวเรื่องของอาชญากรรมรุนแรงหรือมิจฉาชีพนั่นแหละแต่เรื่องของความทุรกันดารของภูมิประเทศอะไรต่างๆการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็การเดินทางไปตามลำพังบางทีมันเหมือนกันออกนอกเมืองแล้วก็ไปตามเขาลำเนาไพรก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเขาก็พยายามที่จะเตือนเหมือนกันเพราะมันจะมีบางจุดที่เป็นเขตพิพาทกับใกล้ๆจะแดนอะไรแบบเนี้ยเป็นจุดที่มีปัญหาเช่นอัฟกานิสถานซาวด์ออสซีเซียคือแต่ก่อนก็เคยอยากจะไปเที่ยวแบบเนี้ยตอนที่อายุยังน้อยกว่านี้นะแต่ก็คือส่วนใหญ่ในการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะแต่บ้านเรายังพูดได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีเราก็ยังมีโทรศัพท์ที
1: ่แต่คุณศิวพรพอเวลาคนหายนะผมก็ไปดูระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ2562
0: นั่น
1: อันนี้เป็นอันนี้เมื่อปี62นะเป็นระเบียบหลักที่ใช้ให้กรมการกงสุลและสถานทูต
0: ในการใช้อัปเดตแล้วป
1: ่
0: ะ
1: ใช่อัปเดตตัวปัจจุบันเลยปี62
0: 7ปีโอเคได้
1: เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณในการติดตามหาญาติก็คือเงินก้อนนี
0: ้
1: โอ้ทำไมเหมือนผมต้องไปทำเรื่องที่สถานทูตด้วยนะเนี่ยนี่ญาติไปทำเรื่องที่สถานทูตตอนนี้เพื่อไปใกล้ทางกงสุลที่นู่นเขาหาให
0: ้ต้องกงสุลที่นู่นใช่ไหมครับบางประเทศเราก็ไม่มีสถานทูตมีเป็นกงสุลจริงๆบางแห่งเนี่ยรวบหลายประเทศด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยซ้ำแต่ที่นี่เขาก็ค่อนข้างดูดีนะแต่ที่ฉันไม่แน่ใจการหายไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่า
1: คือผมนั่งอ่านดูนะดูเหมือนว่าระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการใช้งบประมาณว่าตรงๆนะคือใช้เงินเวลาที่มีคนร้องเรียนมาว่าญาติหายในต่างแดนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องมีการตั้งเรื่องเบิกงบประมาณกันอันนี้ผมสรุปคร่าวๆที่ผมอ่านอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้วิธีที่ไวกว่านั้นคือประกาศผ่านสื่อ
0: ไปสื่อที่นู่นใช่ไหมหรือสื่อที่นี
1: ่ก็โอ้โหคุณหาคนในจอร์เจียคุณมาประกาศในไทย

0: จะเจอไหมเนี่ย
1: แต่ล่าสุด
2: เขาข้ามประเทศไป
1: เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียเนี่ยตอนนี้โอ้โหร่วมแรงร่วมใจช่วยกันโพสต์ประกาศตามหาผ่านโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลย
2: จอร์เจียมีคนไทยอยู่นะแล้วก็หลายๆคนชอบไปเที่ยวอ่ะมันสวยอ่ะแต่ก็ต้องติดตามมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าขาดการติดต่อกับครอบครัวไปหลายๆวันแบบเนี้ย
1: แต่ตามรายงานเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเองนะคะมีการย้อนกลับไปดูเนี่ยคลิปของน้องนะ
2: เขาบอกว่า
1: เขาบอกว่าคลิปเก่าๆเองเนี่ยน้องเคยไปจอร์เจียมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพูดด้วยว่าจริงๆเนี่ยการเดินทางในจอร์เจียปลอดภัย
2: คือ
1: เป็นการเที่ยวที่ปลอดภัยไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายแต่อย่างใด
2: คือบ้านเมืองเขาก็จะเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนขึ้นเขาลงห้วยอะไรแบบนี้เหมือนเราไปสวิตอ่ะถ้าเกิดว่าเดินทางคนเดียวบางทีก็อาจจะไปกับเหมือนอยากจะไปรู้จักคนที่นู่นอะไรแบบนี้นะหรือบางทีเนี่ยถ้าออกไปนอกเมือง
0: คุณเสียพรเคยดูคลิปของพ่อหนุ่มคนนี้อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ที่เรียนส่งเข้าไปให้ดู
0: เขาจะเป็นคนที่ชอบไปซอกแซกตามชนบทนะครับ
2: ใช่นั่นแหละ
0: เขาจะไม่ได้ไปแนวโอป้าแบบไปแนวสายเตะ
2: บางทีมันขึ้นเขาลงห้วยแล้วเหมือนบางทีคนก็อาจจะระแวงว่าไปไต่เขาไปนู่นนี่นั่นตกอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรืออยู่ตรงจุดที่เขาความช่วยเหลือไม่ได้ไหมแบตหมดมันก็เดินออกมาได้หรือเปล่าหรือมันหลงป่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฉันเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปเที่ยวแบบเนี้ยแบบเป้ไปสมัยก่อนที่ฉันโอ้ดูข้อมูลของที่ตอนที่เขาดังใหม่ๆนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโอ้โหสวยมากชอบมากบังเอิญแก่ซะก่อน
1: อย่างตอนนี้การตามหาค่ะก็เริ่มมีคนที่เหมือนกับประกาศอะค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเพจอย่างชื่อดังอย่างอาสาพาไปหลงอะค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีการโพสต์ใน Facebook ด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าใครพอที่จะมีเบาะแสของฮารุนบ้างในที่จอร์เจียอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าใครที่รู้จักหรือพอจะรู้จักว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้องเขากำลังมีแผนทำอะไร
2: เหมือนกับไปทำคอนเทนต
1: ์แผนจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนเจอตัวครั้งสุดท้ายบริเวณไหนช่วยส่งข้อมูลเบาะแสนี้มาหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ทัวร์ที่จอร์เจียอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ตามหาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยแล้วก็เหมือนเอาจิ๊กซอในหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลเนี่ยที่ได้รับส่งตรงเข้ามาเนี่ยมาต่อจิ๊กซอว่าน้องเดินทางไปไหน1 2 3 4จะได้เหมือนแบบไปตามแบบนี้ค่ะช่วยกันเต็มที่เลย
2: มันก็มีอีกกระแสหนึ่งอันนั้นน้ำปากไม่ค่อยดีว่าไอ้น้องทำคอนเทนต์หรือเปล่าจริงๆคือเขาดังอยู่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรมีคนติดตามอยู่แล้วแล้วก็ภาพเพิ่มอะไรของเขานี่ก็คุณภาพค่อนข้างดีนะงานของเขาค่อนข้างดีแต่ว่าก็คือพอมันขาดการติดต่อไปหลายๆวันทางครอบครัวเป็นห่วงก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือกัน
1: ค
2: นไทยในต่างแดนแล้วก็ในประเทศแถบนั้นน่ะในแถบจอร์เจียเนี่ยก็ช่วยกันตอนนี้ก็เริ่มช่วยกันกระจายข่าวนะ
1: ค่ะคือเหมือนแบบว่าจำกัดคือเขาบอกว่าที่อยากจะให้มีการส่งข้อมูลแล้วก็เบาะแสเข้ามาเยอะๆแบบนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าน้องไปใครไปเจอน้องครั้งสุดท้ายที่ไหนอย่างไรแล้วก็เหมือนจำกัดพื้นที่ในการที่จะตามหาได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: ก็ต้องอาศัยกงสุลกับสารทูตอย่างเดียวเท่านั้นเลยเนาะแล้วกับสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อของโซเชียลอะของไทยและต่างชาติที่อยู่ที่นั่นด้วยนะยังคิดว่าแล้วก็อาจจะจริงๆแต่ก็ไม่น่าจะเดินทางเข้าไปในรัสเซียอะไรแบบนี้นะไม่แน่ใจก็เราไม่รู้อุปนิสัยเพราะไม่เคยตามไงเคยเห็นผ่านนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเบาะแสอะไรต่างๆก็จะเอามาขยายต่ออีกเนาะ
1: แต่ว่าอย่างข้อมูลไทม์ไลน์เนี่ยของการเดินทางของฮารุนนะคะที่เหมือนกับมีการแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยเขาเขียนไทม์ไลน์เอาไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างช่วงวันที่5ถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยมีแผนเดินทางถ่ายทำคอนเทนต์ไปประเทศจอร์เจียแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจากจอร์เจียเขาจะไปอาร์เมเนีย
2: อาร์เมเนีย
1: แล้วก็ช่วงประมาณสักสิงหาก็มีกำหนดการจะเดินทางต่อไปยัง

0: นครฉงชิ่งที่ประเทศจีนด้วย
1: ค่ะ
0: นี่คือไทม์ไลน์ที่เหมือนเขาวางเอาไว้ว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรในช่วงวันและเวลาไหน
1: เพราะนั้นตอนนี้ก็ยังน่าจะต้องอยู่ที่จอร์เจีย
0: ถ้าไม่จอร์เจียก็เนี่ยละค่ะ
1: อาร์
0: เมเนีย
1: เออเป็นไปได้
2: นี่แหละครับความยุ่งยากในการติดตามหาคนไทยในต่างแดน
0: ค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ฮารุนอาจจะเดินทางข้ามพรมแดนไปที่อาร์เมเนียแล้วหรือเปล่า
1: แล้วไม่มีสัญญาณหรือว่าติดต่อกลับมายังไม่ได้อะไรแบบนี้ป่ะ
0: ค่ะ
1: นี่วันที่เท่าไหร่27ใช่ไหม28
0: วันนี้29
1: 29โ
0: อ
1: ้ก็หลายวันอยู
0: ่ถ้า29งั้นก็แสดงว่าตามไทม์ไลน์ต้องอยู่อาร์เมเนียแล้วนะคะ
1: ครึ่งเดือนพอดีน่าจะเลยแล้วกรกฎาคมสิงหามันจะเข้าจะถึงปลายเดือนแล้วเนาะน่าจะเป็นช่วงผ่านจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
0: ค่ะเนี่ยละค่ะก็เห็นว่าเดี๋ยวพี่ชายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเอเจนซี่เนี่ยเขามีการส่งข้อความพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับให้กับพี่ชายฮารุนด้วยทางกล่องข้อความนะคะเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวต่อไปด้วย
1: ค่ะวันนี้เราคุยแล้วมันไม่จบนะมันดูมันขาดเกินๆยังไงไม่ทราบ
2: คือมันติดตามยากครับเวลาหายในต่างแดนทีนี้ก็เราเข้าใจนะในจอร์เจียที่เขาหายไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ฝั่งไกลเลยแหละมันไม่ใช่ในตัวเมืองครับ
1: ใช่เพราะเมืองเขาก็ไปมาแล้วล่ะแต่ว่าก็คงไม่น่าสนใจก็อาจจะเอาไปเก็บภาพตามเมืองนอกเมืองอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจุดที่คนไม่ค่อยได้ไปทำคอนเทนต์เดี๋ยวคิดว่านะถ้าโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์แบบเนี้ยเราก็นอกจากเจาะตรงจุดที่มันดังเราก็ต้องไปจุดอื่น
0: ๆ
1: ไปเหมือนบุกเบิกจุดใหม่ๆแบบเนี้ยมันยิ่งแปลกยิ่งไกลเนี่ยยิ่งน่าสนใจ
0: คือตอนนี้ทางญาติอย่างญาติพี่น้องแฟนเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความหวังว่าการขาดการติดต่อในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคือมองในมุมบวกนะคะว่าอาจจะเดินทางไปสู่พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติห่างไกลหรือเปล่าหรือเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ไม่สามารถส่งข่าวเนี่ยกลับมาได
1: ้ก็คือต้องไปตามที่อัลเบเนียดูว่าอยู่ที่นู่นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ที่จอร์เจียที่เดียวนอกจากที่กงสุลนะหรือว่าที่ตมของเขาอะการเดินทางเข้าออกประเทศมันจะทำให้ทราบว่าการเดินทางเขาเป็นไงแต่ว่ามันต้องครอบครัวเขาเป็นคนไปแจ้งความชาวบ้านไปได้ไห
0: ม
1: พี่น้องไทยที่อยู่จอร์เจียไปถามเขาได้ไหมทางการเขาจะบอกไหมหรือไงหรือต้องทางการเราไปถามทางการเขา
2: เร็วสุดก็คือเราต้องไปถามเองครับผมเนี่ยเคยทำคดีคนในต่างแดนหายแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งยากมากเหมือนเราต้องจ้างเจ้าหน้าที่ที่นู่นให้ติดตามไม่ใช่แจ้งนะจ้าง
1: เ
2: ราไม่รอเราจ้างหาเลยว่าเออต้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: คือถ้าจ้างเนี่ยมันหวังผลได้ทันทีแต่ว่าถ้าไม่จ้างมันต้องอาศัยโซเชียลที่จะมีใครสละเวลาแต่มันไม่สามารถที่จะประมาณเป้าหมายได้ชัดเจนนะว่าจะได้วันเวลาเท่าไหร่นอกจากบังเอิญไปฟลุกแล้วเจอติดไว้ก่อนอะไรยังไม่จบก็ติดไว้ก่อน
0: เดี๋ยวเราต้องพักกัน
1: ขอหนึ่งนาทีได้ไหมฮะคือดิฉันอยากคุยหลายเรื่องมากคุณรณรงค์คุณเลือกมาเลยจะคุยเรื่องรองผบ.ตร.ไม่โอนไม่ย้ายไม่ไปไหนได้ไหมแล้วก็
2: ไอ้ขออันดับหนึ่งด้วยนะ
1: เออแล้วก็ไอ้ข่าวรั่วๆทั้งหลายของทางราชการเนี่ยมันตกลงมันต้องมันความเสียหายเนี่ย
2: พร้อมใช่ไหม
1: yes.
2: ผู้เสียหาย80คนในไลน์กลุ่มเขาถามอยู่ว่ายังไงกันต่อยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเหมือนกัน
1: บอกพร้อมหมอไม่พร้อมมีคนแอบไปใช้สิทธิ์ส่วน ATHD อ่ะที่บริษัทรับฝากหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลมันรั่วออกไปประมาณ 200,000 กว่าบัญชีเดี๋ยวกลับมานะแป๊บหนึ่ง
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะคุณรณรงค์คะ
0: ค่ะ
1: คือปกติวันหยุดนี้ดิฉันอยากจะคุยเรื่องเบาๆสนุกสนานแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ถึงแล้วนะมันเป็นเรื่องเครียดนะคุณเก๋ คุณเก๋บอกว่าจัดรายการนี้นะหัวจะงอกเร็ว
0: ต้องคิดตาม
1: แล้วก็ต้องขมวดคิ้วอะ ส่วนใหญ่เวลาคนข้อมูลตามเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ขมวดคิ้วคุณรณรงค์สัญญาณมายา

0: ยังเนาะแป๊บหนึ่งอย่างกรณีของเพจหมอพร้อมเนี่ยค่ะคุณลืมไปอย่างยังอยู่ในโทรศัพท์เราอยู่หรือเปล่า
1: เกย์ไม่ได้อัปเดต
2: ครับ
1: เกย์ยังไม่ได้อัปเดตเลยค่ะ
0: อยู่นะคุณรณรงค์ยังมีข้อมูลหมอพร้อมอยู่ไหมในมือในโทรศัพท์
3: ค
0: ุณ
3: หมอพร้อมอัปเดตล่าสุดคือผมเนี่ยพยายามจะเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไร
0: ขนาดไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องมันมาหาอยู่แล้วดราม่า
3: แล้วผมเราอยู่ต่างจังหวัดนักข่าวโทรมาถามอะไรแต่เช้าอ๋อพร้อมหมอพร้อมทำไมหรออ๋อผู้เสียหายในรายกลุ่มที่มูลนิธิเรารวมไว้ตอนนี้80กว่าราย
1: อ๋อค่ะ
3: คือถูกสวมสิทธิ์แต่ว่าง่ายๆนะแล้วพอเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเหมือนกับข้อมูลประวัติการรักษาสมมติจะเป็นของผมแล้วกัน
0: ค่ะ
3: ข้อมูลประวัติแต่เนี่ยผมไปทำการรักษาจริงๆในแค่ครั้งเดียวแต่ปรากฏว่าผมไปรักษาเกินไปกว่านั้นหลายครั้งเลย
0: ฮารุเอสเคอะไรเนี่ยนะร่วมกับรณรงค์แก้วเพชรเปิดกลุ่มไลน์ผู้เสียหายจากหมอพร้อม
3: เดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามีชื่อไลน์กลุ่มนี้ด้วยเหรอ
0: มีค่ะมีละเปิดละไปร่วมกับเขาด้วยนะคะข่าวมันว่าอย่างเงี้ยต่อมาฮารุเอสเคร่วมกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดกลุ่มไลน์ชื่อว่าผู้เสียหายจากหมอพร้อมปัจจุบันมีสมาชิกรวม294คนนะคุณไม่รู้เรื่องหรอเพื่อรวบรวมผู้ได้รับผลกระทบและหลักฐานเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ตรวจสอบระบบหมอพร้อมทั้งระบบโดยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ไขข้อมูลรายบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้เขามีเหมือนแถลงมาหน่อยๆประมาณนี้นะแต่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลสุขภาพของทั้งประเทศส่วนเพจของ Drama Addicts นะคะเผยแพร่ข้อความจากบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่ง Drama Addicts ก็เป็นคุณหมอแหละนะคะบอกว่าควรแยกเป็น2ปัญหาคือส่วนแรกหากมีการบันทึกข้อมูลรักษาเพื่อเบิกงบประมาณโดยมิชอบถือเป็นการกระทำผิดและต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือว่า KPI นะซึ่งบุคลากรระบุว่าอาจเกิดจากแรงกดดันที่คนในนะคะจะต้องทำผลงานตามเป้าโดยเฉพาะงานคัดกรองโรคที่มีการกำหนดเป้าหมายครอบคลุมประชากรในสัดส่วนสูงขณะที่รพสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายแห่งมีเจ้าหน้าที่น้อยเพียง 3-4 คนแต่ต้องรับผิดชอบทั้งงานรักษางานส่งเสริมสุขภาพงานเยี่ยมบ้านงานบันทึกข้อมูลมากมายแบบประดามีบางพื้นที่ก็เลยมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามชี้วัดถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานเขาไม่ต้องการจะทำสรุปแล้วทำเกินแล้วไง
3: คือผมก็นั่งคุยกับรองประธานมูลนิธิผมอยู่เมื่อกี้ตอนพักเบรกนี่แหละผมก็ถามว่าจะไปที่ไหนจะไปกระทรวงสาธารณสุขไหมหรือจะไปกองปราบหรือจะไปสอบสวนกลางหรือจะไปไซเบอร์
0: ค่ะ
3: หรือจะไปผู้ตรวจการแผ่นดินดีหรือจะไปสำนักนายกดีเรื่องนี
0: ้หรือไปสาธารณสุข
3: สาธารณสุขเขาบอกรัฐมนตรีเขาออกมาพูดแล้วนี่ว่านั่นน่ะนั่นน่ะที่คุณศิวพรอ่านนั่นน่ะนั่นคือคำพูดรัฐมนตรีนั่นน่ะ
0: อ๋อเหรอไม่ใช่ของจ่าแล้วของ Dramatics
3: นั่นน่ะคำพูดรัฐมนตรีนะเขาออกมาพูดแล้วเขาอธิบายแล้วไงทีเนี้ยอยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะเรียกว่าผู้เสียหายดีไหมนะ
0: ถือเป็นผู้เสียหายทั้งสองกรณีไหม
3: ผมว่ามันเสียหายนะผมไม่ได้ไปตรวจแต่คุณมันมีประวัติรักษาผมอะ
0: มันทำโดยพลการได้ไหมถึงจะทำ KPI กับเขาเนี่ย
3: แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าสมมติว่าคนที่มารักษาดันเกิดเป็นต่างด้าวมารักษาแล้วถูกสวมสิทธิ์ล่ะแล้วนี่อันนี้จะยังไง
0: ทำไมต่างกันยังไงเป็นต่างด้าว
3: โอ้โหมันต่างกันสิมันต่างกันสิเอาเราถามว่าเราเซ็นชื่อในสมุดลงบันทึกการเข้าเวรทำงานข้าราชการเนี่ยไม่ตรงตามเนี่ยปปช.เขาบอกว่ามันทำได้ไหม
0: โอ้
3: โหพูดนี่เดี๋ยวหาว่าผมใจร้ายอีก
0: ฟังดูมันได้ร้าย
3: มีบก.ปปป.อยู่เขาพูดอยู่ว่าจะไปบก.ปปป.ไหม
0: น่าไปเนาะ
3: โอ้โหกำลังนั่งคิดเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเลยแค่ตรวจทุจริตเขายังทำไม่เสร็จเลย
0: โอ้ตรวจทุจริตเขาได้เขาเริ่มได้ข้อมูลบ้างแล้วแยกปลาออกจากน้ำได้บ้างแล
3: ้
0: ว
3: โอ้ปลายังมีตั้ง 5,000 กว่าตัวยังไม่เห็นตกได้สักทีเลย คุณเอาคุณอย่าเอาปลาอย่าปลาหมอคางดำเดี๋ยวคุณเอาแต่ปลาก
0: ระพง
3: ปลานิลก็อย่าเอาคุณต้องเอาปลากระพงตัวโตๆกล้ามใหญ
0: ่ๆมันยังไม่ถึง
3: หรือไม่กระตกปลาโลมาไปเลยอย่างเงี้ย
0: เฮ้ยมันจะนานนะสิดิฉันกลัวจะ

0: มีอายุอยู่ไม่ยืนถึงปานนั้นอุ้ยหลายปีหรือเปล่าหรือไง
1: โอ้เรื่องนั้นเนี่ยเขายังทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานก็ยังไม่เสร็จแต่ถ้าเอาหมอพร้อมไปให้ทำอีกจะทำไหวไหมเนี่ย
2: ค่ะ
0: โอ้ทำไมเรื่องมันเยอะจังทำไมเรื่องมันเยอะจังทำไมมันมีข้อบกพร่องข้อรั่วข้ออะไรที่มันดูอิเล็กเคะเละๆแท้ๆเนี่ยมันเยอะจังมันยังไง
1: ไม่คำถามก่อนหน้านั้นอะคุณรู้ที่ไอ้ท่านรู้ท่านรู้หรือว่ามีใครที่เป็นผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขรู้ใช่ไหมว่าบุคลากรขาดแคลน
0: รู
1: ้แล้วไปบังคับให้เขาทำทำไม
0: แล้วก็นโยบายตอนนี้มันก็ดาวลดขนาดกันอยู่ด้วยเขาก็จะมีการเห็นไหมเล่า คุณประกรณ์ก็พยายามตัดนู่นตัดนี่อยู่ไอ้การจะไปเพิ่มมันก็เลยทำได้ยากไหมโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขาดแคลนคนมากแล้วก็คนก็ทำงานก็โหนกันอะไรแบบเนี้ยเป็นข่าวกันเนี่ยคนก็น้อยขอก็ไม่ได้แถม
1: เดี๋ยวก่อนเรากำลังจะยอมรับการที่บุคลากรขาดแคลนแล้วยอมให้บุคลากรทำข้อมูลเท็จในเอกสารที่อยู่ในส่วนของราชการอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ยอม
0: ให้คุณเกตตอบ
2: อันนี้ตอบแทนผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายบอกว่าถ้าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาไม่ยอมเพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลของเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนเขาทำประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตมันอาจจะมีผลในอนาคตใช่ค่ะ
0: เดินไปมีประวัติแปลกๆประหลาดมา
2: ใช่แล้ว
0: เป็นโรคนู่น
2: เป็นโรคร้ายแรงอย่างนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการประกัน
0: ยิ่งมาถ้ามาเป็นตอนตัวเองป่วยเนี่ยไปเบิกก็ไม่ได้
2: เขาบอกว่าอย่างหนึ่งคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปเจอไปเข้าโรงพยาบาล3รอบแล้วก็เป็นเนื้องอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาทำประกันไว้อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของสิทธิการรักษาการเบิกของเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
1: นี่ผมตอบแทนเลย
2: ค่ะ
1: ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางราชการปลอมไปเอกสารคุณก็ต้องมีคำพิพากษาของศาลมายืนยันนะครับคุณลูกค้า
0: โหต้องศาลเลยเหร
1: ออ้าวก็เราเชื่อเอกสารราชการมากกว่า
0: ฟ้องหน่วยงานราชการนี่มันดูยิ่งใหญ่ดูมันเหมือนเราเป็นมด
1: เดี๋ยวก่อนมันต้องกัดมาก่อนเดือดร้อนขนาดไหน
0: คือคุณเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถึงได้รับอนุญาตก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องมาถามว่ามันเสียหายขนาดไหนมันต้องเสียหายขนาดไหนอ่ะนี่คือเสียหายอยู่แล้วถูกไหม
1: คือในความเสียหายทีเนี้ยมีการรวมกลุ่มกันมาได้ขนาดเนี้ยถือว่าเยอะมากนะครับคนที่เข้าใจโครงสร้างคนที่เข้าใจโครงสร้างที่คุณเก๋พูดว่าเรื่องประกันสุขภาพประกัน
0: อย่าฟอร์มทำสายหลุดรีบโทรกลับมาด่วนรีบโทรกลับมาดูแหมมันเป็นช่วงประโยคสำคัญอย่าหนีไปไหนซะนะท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวบอกว่าให้ปลัดกระทรวงเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะโดยปลัดได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงไปตรวจสอบอีกก็คาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นะคุณรณรงค์นะคะอย่าทำเป็นสายหลุดนะช่วงตอบคำถามสำคัญกลับมาซะดี
2: ๆนี่ตอนนี้มีคนร้องเรียนประมาณ400เคสแล้วนะคะ
0: ได้3นาทีตอบ
1: ซะหน่อยที่กำลังคุยระหว่างที่กำลังจัดวิทยุเนี่ยก็กำลังคุยเขาก็ส่งข้อมูลบอกที่จะไปที่ไหนแน่วันศุกร์เนี่ยเอ้ยความลับแตกนะวันศุกร์จะไปในราชการเปิด
0: อุ้ยวันเดียวเอง
1: อ้าวแล้วจะให้ผมไปวันไหนเขาเดือดร้อนกันตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ย
0: โอ้หลายวันแล้วล่ะตั้งแต่อาทิตย์นู้น
1: เห็นราชการหยุด3วันไงพอหยุด3วันก็เลยนัดกันวันศุกร์วันศุกร์จะไปม็อบใช่ไหมม็อบใช่ไหมไปที่ไหนดีล่ะ
0: คิดว่าเขาทำงานเหรอ
1: ก็ผมเห็นทุกคนบอกอยากไปอย่างนี้ไม่ยอมนะคะไม่ยอม
0: เชียร์ขอให้สำเร็จ
1: ก็ทุกคนก็เลยบอกว่าใครมาไม่ได้ใครอยู่ไกลก็ไปแจ้งความลงพักใกล้บ้านไว้ก่อนเผื่อเรามีผบ.ตร.สั่งรวมคดีบ้าง
0: ได้ไหมฟ้องกลุ่มเลยได้ไหมเหมือนกับคดีชาปนกิจได้ไหม
1: คือเรื่องนี้นะครับผมว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้อง1เข้าไปตรวจสอบตัวเองก่อน2ก็ทำให้มันถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยรายไหนที่เสียหายก็ของก็ประมาณจากส่วนกลางมาเยียวยาพวกเราครับ
0: ค่ะ
2: เยียวยาม
0: ันต้องพิสูจน์ความเสียหาย
2: ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: มัน
1: จ่ายเงินสิครับคุณเก๋จ่ายเงินครับ
0: มันพิสูจน์เป็นตัวเงินตอนนี้มันยังไม่ชัดเจน

0: เห็นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันเสียหายนี่ครับก็ต้องมีเงินจ่ายตังค์ให้เราสิครับรัฐจะได้มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็หลักการที่ดีงามผมเชื่อว่าถ้าไปฟ้องคดีเดียวเนี่ยผมคิดว่าได้ค่าเสียหายนะแต่จะได้มากได้น้อยต้องมาพิสูจน์กัน
1: โอ้ถ้าอย่างนี้กรณีของข้อมูลที่โดนสวมสิทธิ์หรือว่าแค่ข้อมูลรั่วนี่เสียหายยังบริษัทรับฝากหลักทรัพย์แบบที่คนหัวลุก
0: เนี่ยไปดูสิพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณยิ่งต้องรักษาความปลอดภัยไม่ให้มันหลุดรั่วแล้วก็มันมีค่าปรับตามกฎหมายปรับ5 ล้านหรือไงเนี่ย
1: ทั้งหมด5 ล้านหรือหลายละ5 ล้าน
0: ถ้าแยกไม่แน่ใจเหมือนกันเคสสตี้ไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลน่าจะเป็นกระทรวงดีอี
1: ฟังดูแล้ว
0: ฝากผมมันยังชวนผู้เสียหายไปกระทรวงดีอีเลยว่าเนี่ยแอปพลิเคชันทำไมเราไม่ไปกระทรวงที่มีเทคโนโลยี
1: ที่มีเทคโนโลยีจะได้ไปพร้อมๆกัน
0: แต่เขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องไปกระทรวงดีอีหรอกกระทรวงดีต้นสังกัดมันอยู่สาธารณสุข
1: ก็เลยตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้ข้อมูลรั่วแต่อันนี้มันเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะทั้งสองเรื่องเนี่ยของ
0: ผมว่ามันเกี่ยวนะ
1: บริษัทรับหลักทรัพย์ถูกแล้วก็ของหมอพร้อมเนี่ยมันรั่วโดยระบบเทคโนโลยีมีปัญหาไม่ใช่ตัวหลักอยู่ที่กระทรวงตัวหลักอยู่ที่ไอ้ระบบเนี่ยมันโดนสวมสิทธิ์หรือรั่วหรือว่ามีปัญหาถูกไหมดิฉันเสือ
0: เชื่อผมดิเดี๋ยวพอเวลาตรวจสอบนะเขาก็ไปให้กระทรวงดีอีมาช่วยตรวจอยู่ดีอ่ะ
1: ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับหลักคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เจอกันวันที่29 กรกฎาคม 2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีพี่บอลค่ะทำไมคะคนอื่นเขาหยุดกันแล้วเราไม่ได้หยุดเราก็เลย
4: กำล
2: ัง สงสั
4: ยว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราทำงานแล้วก็เจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่สองแล้วต่อเนื่องกันมีประเด็นที่หลังจากเมื่อวานนี้จบช่วงเวลาที่เราจัดรายการไปก็โอ้มีเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีห้างอีออนเน
2: า
4: ะ
2: หนักเลยเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเรื่องแรกสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องฮารุนฮารุนนี่ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ้าคนที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็เดินทางไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะแล้วเขาทำงานคือเขาเลี้ยงชีพด้วยกันเขาสู้ชีวิตมาก่อนนะพูดอย่างนี
4: ้
2: แล้วก็เรียนก็จบรัฐศาสตร์จุฬานะ
4: ใช่มี
2: ได
4: ้
2: น
4: ัก
2: เป็นนักเรียนทุนเป็นนักศึกษาได้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือปลายทางที่ติดต่อกับญาติล่าสุดคือเขาอยู่ที่จอร์เจีย
4: ครับ
2: ทีนี้ก็เลยเมื่อกี้ถามกับพี่บอลหลังไมค์ว่าพี่บอลเคยไปจอร์เจียไหมแล้วมันอันตรายไหมพี่บอลก็เลยมีข้อมูลน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะ
4: อ๋อก็ถ้าพูดถึงประเทศจอร์เจียไม่ได้มีอันตรายในการเดินทางแบบปกติละกันเราใช้คำนี้เพราะว่าทั้งผู้คนแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะก็แม้จะไม่ได้ถึงขนาดว่าสะดวกสบายเหมือนเมืองใหญ่ที่หลายๆท่านรู้จักมีรถไฟฟ้าทุกที่แต่ว่าเขาใช้เป็นเหมือนกับรถไฟแล้วก็เป็นรถแท็กซี่นะครับสำหรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นักท่องเที่ยวก็สามารถใช้วิธีการเดินทางแบบนี้รถสาธารณะรถบัสแท็กซี่รถไฟได้หรือว่าจะเป็นรถเช่าก็ได้ในเมืองไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ในสภาพภูมิประเทศมันเป็นเทือกเขาสูงอยู่ปลายรอบมากเพราะว่าทางตอนเหนือที่เป็นพรมแดนติดรัสเซียเนี่ยมันคือเทือกเขาคอเคซัสส่วนทางตอนใต้ซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณาของเคสของน้องฮารุนเนาะคือด้วยจอร์เจียกับอาร์เมเนียไม่ได้มีข้อพิพาทระหว่างกันแต่ว่าอาร์เมเนียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจอร์เจียแล้วก็อาเซอร์ไบจานซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจอร์เจียเท่ากับว่าอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานที่อยู่ทางค่อนมาทางตอนใต้ของจอร์เจียเนี่ยมันจะมีพื้นที่พิพาทที่ติดกันอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราดูข้อมูลจากแผนการเดินทางของน้องฮารุนเขาจะออกจากจอร์เจียเพื่อจะต่อไปอาร์เมเนียแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าแล้วจากอาร์เมเนียเขาไปตรงไหนของอาร์เมเนียเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่มันมีข้อพิพาทระหว่าง

0: อาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานแต่เรายังไม่ไปแตะตรงนั้นเนาะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลมากเพราะว่าญาติสามารถติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็คือเขายังอยู่ที่จอร์เจียถูกปะแล้วก็เหมือนกับมีแผนถ้าดูจากไทม์ไลน์เอเจนซี่ต่างๆนานาที่ให้ข้อมูลไว้ใช่คือเขากำลังจะข้ามไปอาร์เมเนียแล้วก็ขาดการติดต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เรายังรู้สึกว่ามีความหวังน้องอุ้ม
1: ค
0: ือในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบทุรกันดารมันจะไร้สัญญาณโทรศัพท์แล้วมันจะห่างไกลมากแล้วมันก็จะมีเหมือนกับหมู่บ้านชายชนบทที่มันแยกตัวออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่หายไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแค่เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์แล้วน้องสามารถที่จะอยู่กับผู้คนในแถบพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากพฤติกรรมของคอนเทนต์น้องเนาะหรือว่าเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นเส้นทางแปลกๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเจอกับผู้คนในพื้นที่แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มติดต่อได้เพราะว่าสื่อในจอร์เจียก็เริ่มลงข่าวนี
1: ้
0: แล้วก็คนไทยที่เป็นคนที่อยู่ที่นั่นก็เริ่มที่จะประสานงานแล้วก็ให้ข้อมูลช่วยกันตามหากันเพราะมันก็มีหลายคนมากนะครับมีคนไทยที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวเลยหรือจะเป็นแนวแบบจะมีพี่อยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่เขาทำทัวร์เกี่ยวกับคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์ทัวริงอันนี้พี่เขาก็จะออกไปในพื้นที่ที่แบบเป็นเส้นทางธุรกันดารในจอร์เจียแล้วก็อาจจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
1: ความลำบากจริงๆแล้วคือที่จอร์เจียมันไม่มีเอกอัครสถานเอกอัครราชทูต
0: ใช่ต้องไปติดต่อของอังกาลาตุรกี
1: ใช่ก็มีความคืบหน้าค่ะพี่บอลว่าตอนนี้ล่าสุดคืออธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาของประเทศตุรกีเนี่ยค่ะเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ใช่
1: ทางเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาขออภัยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาเร่งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียอยู่ค่ะว่าที่กงสุลกิติมาจากของขออภัยคือเขาก็พยายามประสานกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีใครที่สามารถติดต่อคอนเนคกันได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่อาจจะมีโอกาสในการคอนเนคกันได้นะตอนนี้
0: คือ
1: ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ตัดทิ้งในเรื่องประเด็นของการติดต่อสื่อสารไม่ได้เพราะว่าจอร์เจียนิวส์เขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ประเทศเขากำลังมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าซ
0: ึ่
1: งมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่บางทีทั้งประเทศอ่ะมันไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของจอร์เจียเขาก็กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อจะติดตามน้องฮารุนอย่างเต็มที่แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะแจ้งให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปเลยไม่ได้ปล่อย
0: ครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราติดตามข่าวความปลอดภัยของน้องแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็เคยพูดถึงประเทศจอร์เจียกันเยอะมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยเริ่มไปเที่ยวจอร์เจียถ้าย้อนหลังแบบพอจะเห็นภาพชัดเจนก็น่าจะช่วงประมาณสัก 6-7 ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิด-19 เพราะด้วยความที่ภูมิประเทศอ่ะโอ้สวยมาก
1: ธรรมชาติใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่าใช้จ่ายอ่ะค่าครองชีพอ่ะคือถูกแบบเวอร์ถูกมากๆเลยคือแบบเราสมมุติว่าเราไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแบบดีๆอ่ะปลาแบบปลาตัวหนึ่งคนละจานแล้วก็กินปลาคนละตัวอย่างเงี้ยก็ร้อยกว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทย
1: มันถูกแล้วมันก็ธรรมชาติสูงมาก
0: มันธรรมชาติสูงคนก็อัธยาศัยดีช่วยเหลือนะครับคนในเมืองก็อัธยาศัยดีมากๆคือตอนที่พี่บอลไปที่จอร์เจียเป็นช่วงโควิด-19พอดีเป๊ะแล้วก็มีแพลนนอกจากในจอร์เจียแล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันคือมีแพลนข้ามพรมแดนจากจอร์เจียไปอาเซอร์ไบจานด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ย เดินทางด้วยจากจอร์เจียแล้วก็ใช้รถไฟนอนข้ามคืนเพื่อจะผ่านเข้าไปยังอาเซอร์ไบจานแล้วก็ต่อไปที่บากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยนะกำลังจะไปเปลี่ยนซิมการ์ดก็ไปที่ร้านในเมืองเทบิลิซีของจอร์เจียเขาก็ถามแพลนเอาไปนักท่องเที่ยวหรอเดี๋ยวมีแพลนจะทำอะไรไปไหนยังไงแล้วเราก็บอกไปอ๋อเนี่ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามแดนไปอาเซอร์ไบจานใช้รถไฟก็บอกอ้าวยูไม่รู้หรอเนี่ยว่าตอนนี้พรมแดนทางบกของอาเซอร์ไบจานกับจอร์เจียปิดโอ้ยเรื่องใหญ่เลยคราวนี้สิ่งที่จองไว้ทั้งหมดรถไฟหรือแม้กระทั่งวีซ่าที่จะต้องข้ามผ่านไป
1: ไม่แจ้งเหรอคะ
0: ไม่ได้แจ้งครับหรือเราอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางพอสมควร

0: พี่บอลใช้เที่ยวบินที่ต่อเครื่องนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเพิ่งประกาศในระหว่างที่เราอัดกับกำลังอยู่บนไฟล์ใช่แล้วเราไปถึงแล้วเราก็ไม่ได้ทราบก็เลยกลายเป็นว่าพรมแดนปิดแล้วพรมแดนอาเซอร์ไบจานกับจอร์เจียตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเข้าใจว่ายังไม่เคยเปิดอีกเลยในทางบกสำหรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าการค้าทั่วไปอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นฝั่งอาเซอร์ไบจานเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นก็จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อจะหาเที่ยวบินจากจอร์เจียกลับเมืองไทยเพราะว่าเที่ยวบินที่เราจองกลับเนี่ยมันยกเลิกไฟล์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของที่นั่นนะครับก็ให้ความอำนวยความสะดวกอย่างดีแล้วเราก็พยายามที่จะติดต่อคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียหรือคนที่พอจะมีข้อมูลในการสื่อสารที่จอร์เจียได้ซึ่งก็ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น
1: ก็หวังว่าน้องจะได้รับความช่วยเหลือหนึ่งในคนที่เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องรวมไปถึงติดตามคลิปของน้องเนี่ยคือคุณไพรวันวรรณบุตรนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามและชอบเข้าไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าๆของน้องฮารุนบ่อย
0: ๆครับ
1: แต่หลายคลิปก็แอบคิดเหมือนกันคือมันดูเสี่ยงและอันตรายเกินไปกับการที่น้องเดินทางคนเดียวแล้วก็ทิ้งท้ายว่าหวังว่าน้องจะปลอดภัยดีนะคะรีบติดต่อกลับหาญาติเร็วๆคืออันนี้พอมันเป็นเรื่องที่เป็นแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีคนเข้าไปแซะพี่บอล
0: แซะว่าอะไรอ่ะ
1: แซะว่าหาเรื่องเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะอุ้มจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเงินของน้องเขาแล้วมันเป็นวิธีการทำมาหากินของน้องเขาแล้วอย่างน้อยๆเราได้ไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องซื้อตั๋ว
0: ครับ
1: แล้วน้องเขาก็มีมุมมองมีคือวิธีคิดของน้องอ่ะคิดจากคนที่ไม่มีมาก่อนอ่ะพี่บอล
0: ใช
1: ่แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นมิติที่น่าสนใจดีเนาะมันถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มันผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะ
0: คือ
1: แล้วจะไปแขวะเขาแบบนี้ว่ามันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรนะจริง
0: ใช่ใช่คือเรามีปณิธานกับน้องครับน้องอุ้มแล้วก็แม้กระทั่งน้องเหงาหรือก็หลายๆท่านที่จัดรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดแชร์ข่าวเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นความคืบหน้าเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแชร์แต่เราอยากให้มันมีทัศนคติไม่ว่าจะการเมืองหรือแบบวิถีชีวิตคนใดๆก็ตามแต่ว่าให้เรามองโลกที่มันดูแล้วแบบเปิดกว้างนิดนึงอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าให้มองโลกสวยนะแต่ว่าให้มันดูแบบเปิดกว้างเข้าใจความคิดของแต่ละคนนิดนึงคือคนยูทูบเบอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทุกๆคนก็แบบพากันไปเที่ยวทบิลิซีกินอะไรร้านไหนยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะคือบางคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เดินทางท่องเที่ยวจริงแต่มันก็อยู่ในอีกมิติเช่นการไปรู้จักผู้คนในท้องถิ่นการไปเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่จริงๆเพื่อที่จะเปิดโลกให้คนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเขาได้เข้าใจหรือคนที่กำลังมีแผนว่าจะไปก็ได้เข้าใจสภาพพื้นที่หรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่อยากจะมาทำอะไรมากกว่าแค่การกินเที่ยวก็ได้ไงซึ่งน้องคลุนเข้าใจว่าก็พยายามที่จะนำเสนอในมุมแบบนั้นหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดบอกว่ามันเสี่ยงอ่ะผมมันมียูทูบเบอร์คนไทยหลายคนน้องมิ้นแต่ก่อนไปเป็นน้องมิ้นคนเดียว
1: น้องมิ้นก็โดนเยอะเลยค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วโอเคถ้าจะมาบอกว่าเนี่ยทำให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเดือดร้อนหนึ่งในนั้นไม่น่าจะใช่คนที่มาคอมเมนต์อยู
0: ่นั่นสิครับ
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยเขาก็ไม่ได้ออกมาบ่นอะไรนะคะดังนั้นก็นานาสิ
0: คนหนึ่งเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันแล้วก็ยังคงให้กำลังใจนะครับคนที่เป็นครอบครัวของน้องแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับน้องเน
1: า
0: ะ
1: ไปกันที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวไหมคะพี่บอลที ่ถล่มคุมาโมโตะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตได้อัปเดตล่าสุดไม่แน่ใจแต่เท่าที่ติดตามมาเมื่อวันนี้ก็คือเสียชีวิตเพิ่ม13รายเร่งค้นหาผู้สูญหายในห้างอีออนโอ้โหต้องบอกว่าห้างอีออนน่ะเพิ่งเปิดเองอ่ะเพิ่งเปิดเพื่อที่จะเหมือนกลับมาฉลองว่าก่อนหน้านี้มันเคยได้รับผลกระทบอะไรเกิดเหตุอะไรแล้วเขาซ่อมแซมจนสวยงามจนเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เอาปรากฏเอาอีกแล้วค่ะคือ10ปีหลังมาเนี่ยคุมาโมโตะเขาถูกแผ่นดินไหวใหญ่ทำลายเยอะมากนะพี่บอลเมืองเดิมเนี่ยเขาต้องเผชิญภัยรุนแรงหลายหลายครั้งแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แรงสั่นสะเทือนระดับสูงสุดของญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นกับที่นี่แล้วนอกจากที่จะมีแผ่นดินไหวแล้วระเบิดด้วยค่ะระเบิดทั้งอาคารแล้วก็ห้างต่างๆเนี่ยห้างนี้แหละไม่ใช่ห้างต่างๆห้างนี้แหละค่ะแล้วมีพนักงานอีกประมาณเกือบ30คนน่ะที่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้อ่ะค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ28กรกฎาคม2560

0: 9เวลา4โมงเกือบ4โมงครึ่งอะค่ะตามเวลาของญี่ปุ่นของไทยก็เลทกว่ากันนิดหน่อยของไทยของเขาจะเร็วกว่าเราของเราก็ประมาณช่วงบ่ายสองครึ่ง
1: บ่ายสองครึ่งของเขาน่าจะอยู่เป็น6โมงไหมน้องอุ้
0: ม
1: ห้องของเราบ่ายสองเขาก็ต้อง6โมงปะประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหม
0: ค่ะประมาณนั้น
1: เอาเป็น
0: ว่าสี่โมงของเราอ่ะบ่ายสอง
1: สองชั่วโมงเหรอห่างกันกับเราสองชั่วโมง
0: ประมาณนั้นนะ
1: โอเค
0: ค่ะก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นเขารายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวมันมีขนาด 7.1 หลอนเหมือนกันนะขนาดเราโดนไม่ถึงขนาดนั้นพี่วันจำได้ใช่ไหมจากการที่เราอยู่ด้วยกัน
1: ยืน
0: งงก
1: ัน
0: อยู่ด้วยกันตอนนั้นยืนแบบจะอาเจียนเพราะเป็นอะไรเลยเนี่ย แผ่นดินไหวค่ะเพราะเรียกว่าเป็นการเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวตื้นสร้างแรงสั่นสะเทือนบนพื้นดินแล้วมันมีการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้ประมาณอยู่ที่ระดับ7อะค่ะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยรายงานล่าสุดวันนี้นะคะบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็นอย่างน้อย13รายแล้วก็ยังค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายจุดเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ช่วงหน้าอย่าพลาดเราจะมาถอดรหัสโพสต์ของซอตายว่าเบรกความหวานของ2 น1พอหรือเปล่ากับอาจารย์จ๊ะสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับมาดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องถามอาจารย์ธนพรอย่างเดียวเลยนะฮะ
0: ข้างหลังภาพมันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอนุทินโพสต์ไปแล้วเป็นภาพของคุณอนุทินคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์กำลังหวานเลยนะ
1: ครับ
0: หวานปานอะไรนะ
1: ปานน้ำผึ้งเดือน5เหรอ
0: ไม่ใช่ที่เขาเปรียบเทียบเมนูอาหารของเขาไง
1: อ๋อ
0: บางทีอยู่ก็ลืมชื่อไอ้ที่เป็นหน้ามันไม่ไหม้อ่ะ
1: ถามอาจารย์ธนพร
0: แล้วถามอาจารย์ธนพรแล้วกันว่าทำไมถึงเป็นเมนูนั้นแล้วก็สิ่งที่ซอต่ายโพสต์เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือเปล่าวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณพุ่งคุณสองคนนี่นะไม่อินเตอร์เลยเขาเรียกว่าครีมบูเล่
1: ใช่
0: อาจารย์ออกเสียงอีกทีขอใช้คำ
3: ถึงอะไรนะน้ำตรงน้ำตาลเขาต้มมัดอะไรน้ำพุ่งน้ำพึ่งโอ้ย
0: พี่บอลอาจารย์ไม่ใช่
3: นี่จะเน้นซอฟต์พาวเวอร์ไทยมากไปเปล่า
0: เอ้าแล้วทำไมต้องเป็นเมนูนี้อาจารย์เพราะหน้ามันไม่ไหม้อ่ะ
3: อ๋อไม่ใช่แต่เนื้อมันเนียนนะครับนายกอนุทินนายกหนูเขาต้องบอกโอ้ยร้าวฉานกันมากเพราะครีมบูเล่เนี่ยเนื้อมันต้องเนียนถูกไหม
0: ฮะ
3: เพราะมันมีส่วนผสมไข่ไก่น้ำตรงน้ำตาลแล้วมันตีเสนียนมันก็คือคล้ายๆสังขยาหรือขนมหม้อแกงบ้านเรานั่นแหละ
0: แล้วทำไมไม่บอกว่าความสัมพันธ์ปานสังขยาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใ
3: ช่ไหมโอ้ยแหมท้องอินเตอร์มีคุณสองคนนี่แหละท้องหยิบท้องหยอดไม่ใช่หนุนฝอยทองหม้อแกงอยู่นี่แหละ
1: อาจารย์เนี่ยถ้าเกิด
3: ไปฝรั่งเศสกันแล้ว
1: แปลว่ามันต้องมีในสิถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมอุตส่าห์ให้มันเป็นน้ำผึ้งง่าย
3: ๆ3คนเนี่ยเขาไม่มีแตกคอกันหรอกนะคร
1: ับ
3: แต่ไอ้เรื่องลูกน้องที่ไปทำอะไรเลอะเทอะเทอะน่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามีจริงนะครับเมื่อลูกน้องมันทำเลอะเทอะแล้วมันจะทำให้นายกรัฐมนตรีเขาไม่สบายใจไอ้พวกลูกน้องพวกนี้มึงก็ออกไปก็แค่นั้นเองนะครับแต่3คนนี้ไม่มีแตกกันหรอกแต่โพสต์ของซอตายเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึง3คนนี้ด้วยนะครับ
0: มึงจะมาเวลาไล่เรียกกันเลยนะคะอาจารย
3: ์โถเอาอย่างนี้นะคุณเห็นโพสต์ของซอตายใช่ไหม
0: ค่ะ
3: ซอตายใช้คำว่าเหลี่ยมนักก็อะไรนะ
0: เหลี่ยมจัดก็
1: ต
0: ั
1: ดทิ้ง
3: เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งนะครับแล้วคำสุดท้ายใช้คำว่ายังไงโตแล้วอะไรนะ
0: อย่าซับซ้อน
3: เอาผมถอดให้ฟังทีละคำเลยคำว่าเหลี่ยมในทางกิริยาแปลว่าไม่ตรงไปตรงมาพูดอย่างทำอย่างแล้ว2เหลี่ยมเป็นคำสรรพนามอยากรู้ว่าซ้อหมายถึงใครไปดูคลิปปี49ตอนเสื้อเหลืองชุมนุ
1: ม
3: นะครับคำว่าเหลี่ยมเสื้อเหลืองไล่ใครอ้าววันนี้ไม่อยากพูด
0: นี่แรงมากอาจารย
1: ์อาจารย์พูดตรงขนาดนี้แล้ว
3: เอาไปว่าเอาผมไม่เกี่ยวไงเพราะว่าอันนี้พวกพันธมิตรพูดผมไม่ใช่พวกเสื้อเหลืองนะครับแล้วต่อมาบอกว่าอะไรนะเหลี่ยมจัดก็ตัดออกถูกไหมครับ ถามว่าตัดออกนะตัดอะไรก็ไปดูสิครับว่าโครงสร้างรัฐบาลวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีมาจากกี่พรรคมาจาก2พรรคเท่านั้นคือน้ำเงินกับแดงนะครับแล้วคำสุดท้ายบอกเลยนะโตแล้วนะครับอย่าซับซ้อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
3: คำว่าโตแล้วก็แสดงว่าคนที่ซ้อตายกล่าวถึงอ่ะต้องโตทางเคยโตทางการเมืองมากกว่าครูใหญ่แน่ๆ

0: พราะว่าสองคนในรูปนั้นเนี่ยนะครับคุณอนุทินกับคุณพิพัฒน์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆก็อาวุโสทางการเมืองก็น้อยกว่าครูใหญ่ทั้งนั้น
1: ใช่
0: นะครับคุณอนุทินถึงขั้นครูใหญ่ผูกข้อมือให้ด้วยซ้ำไปผูกให้เป็นนายกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหมายอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเขาหมายถึงนี่แหละบรรดาเครือข่ายบรรดาลิ้วล้อบรรดาลูกน้องนะครับถึงพวกสีแดงพวกนายใหญ่พวกเพื่อไทยนี่แหละนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงจะต้องหมายถึงตรงนี
2: ้ครับ
0: ก็ไปดูประวัติศาสตร์ครับตอนนี้เรื่องหัวสวก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ
2: ใช่
0: คุณย้อนไปดูสิเมื่อปี2567ผมเนี่ยเป็นคนพูดกับคุณ2คนเองว่าถ้าอยากจะเอาชนะพวกสีน้ำเงินพวกอนุรักษ์นิยมก็ต้องยึดสวให้ได้นะ
2: ครับ
0: แล้วผลการเลือกสวออกมาเนี่ยมันยึดได้ไหมล่ะมันแพ้เขาหลุดลุ่ยไงพอเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมปี67กกต.ประกาศรับรองผลสวนะครับสวชุดนี้ก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็รู้อยู่แล้วว่าฤทธิ์เดชของสวชุดนี้อำนาจที่เด็ดที่สุดก็คือการตั้งองค์กรอิสระถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นายใหญ่แกจะไม่รู้หรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันขอโทษนะครับมันปลดนายกได้ทุกวันก็20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ก็เคยอะไรครับเคยจำได้ไหมฮะนายใหญ่จำได้ไหมว่าอู๊ดกาลสินน่ะเคยไปเป็นมืองานปฏิบัติการลอนดอนน่ะนะครับตอนนั้นพวกม็อบพันธมิตรตอนนั้นชุมนุมไล่นายใหญ่ข้อหาหนึ่งก็คือว่าแทรกซองแทรกแซงองค์กรอิสระ
2: ครับ
0: นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนายใหญ่รู้ดีนะครับว่าเฮ้ยถ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครองสวแล้วก็ไอ้ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคิดว่ามั่นคงแหละมันจะไม่มั่นคงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งที่2ตอนวันที่6ตุลาปี67คุณอาจจะลืมไปแล้วคุณ2คนไม่ค่อยจำอะไรหรอกเขากินแต่ขนมไทยนะครับผมนี่ทีมบูเล่พูดเล่นนะ
2: ครับ
0: นะฮะ6ตุลา67นะครับนายใหญ่เชิญอนุทินกับเนวินไปกินข้าวที่จันทร์ส่องล่าคุณจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีการมอบเสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญวันเกิดครูใหญ่อีกด้วยตอนนั้นสื่อคุณ2คนก็มาถามผมเขาคุยกันเรื่อง Entertainment Complex เหรออาจารย์ผมบอกไม่มีหรอก
2: โหอาจารย์จำแม่นนะ
0: คนที่ผู้ยิ่งใหญ่2คนเนี่ยนะครับเขาคุยกันเนี่ยเขาเจอกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องกระดานอำนาจแล้วกระดานอำนาจอะไรล่ะครับที่มันจะมีผลต่อรัฐบาลในช่วงเวลานั้นมันก็คือองค์กรอิสระองค์กรอิสระมาจากไหนมาจากสว.สว.สีไหนก็องค์กรอิสระสีนั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับไอ้ที่คุยกันน่ะมันเรื่ององค์กรอิสระคนละครึ่งนะฮะแล้วผมก็บอกเองว่าครูใหญ่เขาไม่เอาด้วยพอครูใหญ่เขาไม่เอาด้วยคุณก็ได้เริ่มเห็นปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีหัวสวดำเนินการมานะครับเดิมดำเนินการมาเรื่อย
2: ๆ
0: แล้วก็มาถึงจุดพีคในช่วงกันอากุมภาพันธ์ปี68คุณจำได้ไหม
2: ครับ
0: กุมภาพันธ์ปี68นะครับก็เริ่มมีข่าวจาก CSI ว่าเจอเส้นอะไรเส้นทางการหัวจัดที
2: ม
0: นั่งรถตู้ใส่เสื้อเหลืองเข้าค่ายที่โรงแรมนะครับพอวันที่2มีนา68เอาแล้วครับก็มีข่าวซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันว่าครูใหญ่กับคุณอนุทินเข้าไปพบนายใหญ่ที่จันทร์ส่องล่าคราวนี้มีนายกนายน้อยด้วยนะครับตอนนี้ก็อ้าวเฮ้ยข้อมูลมาว่าจะจัดการหัวนะครับก็คิดว่าเป็นต่อแล้วนะครับก็ยื่นข้อเสนอเดิมก็เกี่ยวกับองค์กรอิสระอีกเช่นเดียวกันรอบนี้นะครับเกินกว่าคนละครึ่งเพราะมันมีคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอ้าวเฮ้ยองค์กรอิสระคนละครึ่งยังไม่รับเลยแล้วจะมาเป็นคนละครึ่งพลัสอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ปฏิเสธอีกพอปฏิเสธเนี่ยคุณจำได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากวันที่2มีนาพอวันที่3มีนาก็สื่อก็เริ่มประโคมข่าวเรื่องหัวสวจะเป็นคดีพิเศษจนกระทั่งวันที่6กรกฎาคม6มีนา68ก็มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษน
1: ะครับ
0: จะให้รับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษให้ได้คุณจำได้ไหม
1: จำได้ที
0: ่ต้องโจรฟอกเงินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับยังไม่จบอีกนะครับไม่ยอมใช่ไหมข่าวเนี่ยไปไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยเลยคุณจำได้เปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเอาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเลยยึดคืนแล้วคุณเห็นสีน้ำเงินกลุ่ม

0: ัวไหมล่ะอ๋อมาไล่กันใช่ไหมพอไปเกิดคลิปอังเคิลขึ้นมาใครโดนสอยก่อนนายกนายน้อยโดนสอย
1: ค่ะ
0: นะครับพอโดนสอยนะครับก็
1: อันนี้กลายเป็นโอกาสเลยค่ะ
0: ยุบสภาเลือกตั้งใหม่คราวนี้เพื่อไทยก็แพ้
1: ค่ะ
0: พอแพ้เสร็จก็มาร่วมรัฐบาลนะครับร่วมรัฐบาลก็ไปชัวร์อาจารย์เชนซึ่งก็ได้ผลนะครับเพราะอาจารย์เชนเนี่ยไม่เรียกทัวร์อยู่แล้วแต่ทันทีที่นายใหญ่แกออกมาจากเรือนจำนะครับแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าแกไปอะไรนะครับเข้าถ้ำจำศีลผมก็บอกว่ามันเข้าถ้ำจำศีลในทางนิยายจีนอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ไปฝึกวิทยายุทธแล้วฝึกวิทยายุทธแล้วก็ทีเด็ดมันจะเพิ่มมากขึ้นกระบวนท่ามันจะเพิ่มมากขึ้นซอตายถึงใช้คำว่าโตแล้วไม่ต้องซับซ้อนไงนะครับเพราะกระบวนท่ามันซับซ้อนผมถามง่ายๆซับซ้อนยังไงคุณสองคนลองคิดดูว่าลำพังไอติมกับไอรอเนี่ยนะครับจะไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหน
2: คร
0: ับ นะครับก็ในเมื่อข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่ในสำนวนคดีพิเศษนะครับแล้วเมื่อวันที่6มีนาคมปี68น่ะคณะกรรมการคดีพิเศษประชุมน่ะนะครับใครเป็นรัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลสีแดงนะครับประธานกรรมการคดีพิเศษก็ท่านรองนายกภูมิธรรมรัฐมนตรียุติธรรมก็คุณทวีสอดส่องนะฮะลำพังไอติมกับไอรอไม่มีปัญญาไปเอาข้อมูลในสำนวนมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยซอตายก็เลยโพสต์แบบนี
1: ้
0: และซอตายหมายถึงใครซอตายเนี่ยนะครับโพสต์ก็คือครูใหญ่โพสต์เพราะซอตายคือคู่ใจของครูใหญ
2: ่
0: นะครับซอตายพูดก็คือครูใหญ่พูดนี่ก็คือการขีดเส้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าไม่หยุดนะอยู่ด้วยกันไม่ได้
1: นะครับอาจารย
0: ์แล้วผมเรียนเลยนะครับว่าอย่าคิดว่าเรื่องนี้ล้อเล่นนะครับและอย่าคิดว่าไอการไปเอาข่าวว่าอะไรนะไปดีลลับโมนาโคแดงกับเขียวจะจับมือกันจะล้มน้ำเงินไอเนี่ยดีลเลอะไม่ใช่ดีลลับเพราะอะไรแดงกับเขียวเนี่ยคะแนนบวกกันมันจะไปล้มน้ำเงินได้ยังไงนะครับไอบวกส้มกับฟ้าถามจริงๆอะส้มกับฟ้าเคยประกาศไม่เอาเขียวอ่ะวันนี้จะยอมเสียคนไหมล่ะนะครับคุณอภิสิทธิ์กับคุณเท้งจะยอมเสียคนไหมล่ะมันไม่มียอมเสียคนเพราะฉะนั้นไอเนี่ยดีลเลอะนะครับและที่สำคัญผมเรียนก่อนนะข่าวดีลเลอะเนี่ยนะครับเอาละใครจะได้ประโยชน์ก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะมั่นใจเหรอว่าจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคมีไม่ว่าพรรคแดงกับพรรคเขียวมีเนี่ยอยู่เต็มตามจำนวนทั้งตัวและหัวใจแน่นะ
1: อาจารย์พูดหลายรอบแล้วนะเรื่องนี้
0: เพราะอย่าลืมว่าไอ้เกมเรื่องงูเห่างูเหลือมงูอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย คนครูใหญ่เนี่ยเขาชำนาญจะตายจำไม่ได้เหรอครับตอนไปยกมือเชียร์คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกกอดกันตัวกลมเลยที่โรงแรมอะไรสุโกศลน่ะนะฮะไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็ยกไพ่พลออกมาจากพรรคพลังประชาชนปิดโทรศัพท์มือถือไอ้เข้าค่ายเก็บตัวเพราะนั้นไอ้เรื่องเกมงูหงงูเห่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วส่วนว่าเอ้ยสีแดงมั่นขอโทษนะสีน้ำเงินมั่นใจเหรอจะไม่มีงูเห่ามั่นใจแน่เพราะอะไรเพราะวันนี้เดอะซันเนี่ยนะครับอนุทินชี้นกก็ว่านกอนุทินชี้ไม้ก็ว่านายนะครับเพราะฉะนั้นเดอะซันเนี่ยตามใจอนุทินขนาดนี้งูเห่าสีน้ำเงินน่ะไม่มีอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวจ่ายให้นะครับ
1: นี่ตอนนี้ดูเหมือนค่ะดูเหมือนอาจารย์ไม่ได้
0: ประเด็นสุดท้ายเลย
1: ค่ะเชิญอาจารย
0: ์ประเด็นสุดท้ายคือว่าเมื่อวานนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นที่เมืองพัทยานะครับมันมีการพบกันระหว่างอู๊ดกาลสินนะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.นะครับตอนนี้ไปทำโรงแรมอยู่ที่เมืองพัทยานะครับมีการนัดหมายเจอกันนะครับกับระดับบิ๊กในพรรคเพื่อไทยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับก็มีเบอร์อู๊ดกาลสินลองโทรไปถามดูก็ได้ว่าอู๊ดกาลสินนัดเจอใครนะครับแล้วนัยยะทางการเมืองเรื่องนี้ผมถึงเอามาบอกไงบอกว่าจะเหลี่ยมนะครับจะเหลี่ยมจะอะไรกับสีน้ำเงินเนี่ยไปเช็คยอดให้ดีนะว่าสอสออยู่ครบนะครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้ที่อุ้มพูดขึ้นมาคือตอนนี้อาจารย์พูดถึงนัยยะของสอตายอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ2นอ1พอเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีการวิเคราะห์กันไปค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรซึ่งอาจารย์ไม่เห็นความ

0: ความย้อนแย้งความขัดแย้งหรือว่ารอยร้าวอะไรของสองนอนหนึ่งคอเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเพราะอะไรครับคนเรานะฮะมันกอดคอกันมาขนาดนี้เนี่ยความเห็นมันก็มีไม่ตรงกันบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่โตยิ่งเกิดจากริ้วล้อที่ล้ำเส้นเนี่ยนะยิ่งเป็นความเห็นเอกฉันท
0: ์
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอนุทินอยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยู่ไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับริ้วล้อคนไหน

0: ผมยังสงสัยเลยบอกว่าไปสนใจอะไรที่ซอต่ายเขาไปโพสต์3คนนี้ไม่เกี่ยวเลยนู่นไปดูนู่นไปดูคำเนี่ยไปถอดมาเลย1คำว่าเหลี่ยม
1: ค่ะ
0: นะครับ2คำว่าอะไรนะตัดทิ้งใช่มั้ยครับ
2: ค่ะ
1: ซับซ้อน
0: คำว่าโต
1: โตแล้วอย่าซับซ้อน
0: โตแล้วแล้วก็4แปลว่าใช้คำว่าซับซ้อน
2: มีคำว่าทรยศด้วยนะอาจารย์
1: ทรยศด้วยอาจารย์คำว่าทรยศ
0: ก็แน่สิถูกไหมครับก็ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอ่ะคุณไม่เรียกทรยศคุณเรียกอะไรอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่านะครับดูกันให้สนุกการเมืองไทยผมไม่ได้มีหน้าที่มาก็มาเขาเรียกมาป้อนคำหวานนะครับผมมีหน้าที่เอาภาพสะท้อนของความเป็นจริงแบบการเมืองที่เป็นจริงเอามาเล่าให้ฟัง
1: ค
2: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองโดยเฉพาะคนซึ่งชอบขนมไทยอย่างคุณ2คนขณะที่ผมไปครีมแคมบูเล่แล้วเนี่ยนะครับ
1: จะได
0: ้มองทะลุนะ
2: อาจารย์ถ้าเกิดมองในมุมของผู้ฟังเนี่ยเวลาที่ฟังอาจารย์เล่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือเราถอดมาจากแค่คำหรือว่ามันเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์หรือว่ามันคือเราไปแบ
0: บ
2: ไปรู้ข่าวอะไรมาอาจารย
0: ์คือของแบบนี้นะครับผมบอกว่าถ้าใครติดตามการเมืองอย่างเข้าเส้นอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้อ่านอะไรยากนะครับเพราะเรารู้เรื่องราวเอาง่ายๆว่าคุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ที่ช่อง3บอกว่าไอเหตุการณ์ร่วมรัฐบาลกันอะไรกันที่มาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเพราะผู้ยิ่งใหญ่2คนยังมีทรงกันอยู
2: ่
0: ถูกไหมฮะในมุมของสายสีแดงเนี่ยคำว่าผู้ยิ่งใหญ่อ่ะก็คือนายใหญ่เท่านั้นส่วนครูใหญ่นั่นพวกสีแดงเขาบอกเฮ้ยนี่ลูกน้องนายใหญ่ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่คุณอนุทินเนี่ยนะครับใช้คำว่าผู้ยิ่งใหญ่2คนก็แปลว่าคุณอนุทินบอกว่าครูใหญ่ณชั่วโมงนี้ก็เข้านายใหญ่แล้วนะครับมันก็ฉุนขาดเนี่ยนะครับพอฉุนขาดก็คดีเนี่ยไล่บี้หัวสวก็เกิดไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยก็เกิดนะครับสีน้ำเงินเขายอมไม่ล่ะอ้าวพอมีคลิปอังเคิลลูกเข้าทางก็ฟาดนายกนายน้อยเก้าอี้กระเด็นเลยนะครับ
1: งั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายคนเขาวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่มีการดึง EEC มาดูเองหรือว่า
0: คอ
1: สแลนด์เบสหรืออะไร
0: แล้วเธอ
1: คืออาจารย์ไม่ได้มองว่าเขาขัดแย้งกันเองเลยใช่ไหมคะ
0: ผมเนี่ยเป็นกรรมการชุดแก้ปัญหาชาวเลที่เกาะหลีเป๊
1: ะ
0: คนเป็นประธานชื่อพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วผมก็ไปเป็นกรรมการอีกหลายชุดซึ่งก็พวกแกนนำก็เป็นตัวพ่อของสีน้ำเงินทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าอย่าพยายามปั่นอย่าพยายามเสี่ยมเลยแต่ผมไม่ปฏิเสธว่าบรรดาลิ้วล้อที่ทำอะไรเร็วๆน่ะมันมีจริงนะครับและแน่นอนว่าถ้าอนุทินอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณอนุทินนะครับในการไปเอาคนชั่วๆเร็วๆออกมาจากวงจรนี
1: ้
0: นะครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นเรื่อง3คนเนี้ยนะครับจะไปปั่นจะไปเสี่ยมยังไงเนี่ยผมเข้าใจนะครับแล้วข่าวนี้มันก็จะมาพร้อมๆกับอะไรนะดิวเลอะที่โมนาโกผมละขำฟันจะร่วงเลยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงบวกเลขกันเป็นเปล่าวะเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์การเมืองมันง่ายนิดเดียวครับคุณได้ไม่ถึง250คุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เรื่องมันก็แค่นี
1: ้ทีนี้ถ้า
0: พรรคนี้บวกกันยังไงก็ไม่ถึงและในความเป็นจริงนะครับจำนวนที่มีอยู่ก็ไม่เต็มด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับ
1: ค่ะถ้าอาจารย์มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3ท่านที่ยังหวานปราณเคมบรีมันยังยืนยาวต่อไปเนี่ยแล้วอะไรที่มันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้สะเทือนได้ล่ะคะอาจารย์หลังจากเนี้ยค่ะ
0: ไม่มีอะฮะนะครับก็มีอย่างเดียวครับสนิมย่อมเกิดเนื้อในตนนะครับก็ข่าวคราวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันงานไม่ทำของบรรดาลูกเทพถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นถ้าได้แต่ปลาซิวปลาส้อยผมถึงเรียกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถึงใช้คำว่าท็อกซิกสีน้ำเงินนะครับแล้วท็อกซิกเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็จะสร้างบรรยากาศที่มันไม่ดีพอบรรยากาศมันไม่ดีมันเป็นพิษสีน้ำเงินก็จะสูดบรรยากาศพิษไปด้วยนะฮะเพราะนั้นสีน้ำเงินก็ตายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอาผมถามคุณ2คนเถอะในฐานะคนชอบกินขนมไทยและน้ำผึ้งเนี่ยนะฮะผมถามว่าตั้งแต่คุณตามการเมืองไทยมามีรัฐบาลชุดไหนบ้างครับไปพอน้ำมือฝ่ายค้านไม่มีครับ
2: จริงอันนี้

0: มีแต่ไปเพราะเรื่องภายในตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นสมัยคุณบรรหารถูกอภิปรายตอนนั้นโหวตไว้วางใจแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าฉันโหวตให้เธอนะฉันโหวตให้นายกตั้งนะแต่นายกตั้งนะครับต้องลาออกนายกตั้งก็อ้าวไม่ลาออกยุบสภาเลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องตีกันภายในตอนสมัยคุณชวนนะครับเรื่องสปก.4/01พรรคร่วมรัฐบาลคือมหาจำลองก็จะไม่โหวตให้เห็นไหมฮะ
1: ค
0: ุณชวนก็ต้องยุบสภาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้าน
2: แล้วอาจารย์แล้ววงการการตำรวจนี่คือไม่ได้มาทำให้สั่นสะเทือนใช่ไหมคะที่วันนี้เขายังไม่ลงตัวกันอยู่เลยอะค่ะว่าตกลงแล้วมันมีการสั่งย้ายร้องไหมหรือเปล่าอะไรยังไง
0: ใครไม่ลงตัวก็เรื่องของตัวบุคคลฮะผมยึดตามราชกิจจานุเบกษานะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับประกาศยังไงก็เป็นอย่างนั้นใครยังค้างคาใจอยู่ก็เป็นความทุกข์ส่วนตัวช่วยไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรล่ะกวนน้ำให้ขุ่นอะไรไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องสิทธิมันเป็นสิ่งที่ทำได้ก็ทำกันไป
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่ากระบวนการมันจบสิ้นแล้วตามราชกิจจานุเบกษาอย่างอื่นก็พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอะไรนะครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเราคิดวิเคราะห์ตามนี้เนี่ยขออีกนิดเดียวว่าแล้วเราจะได้เห็นสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีจากอีกฝั่งมั้ยฮะ
0: ก็เดี๋ยวดูละฮะว่าข้อมูล 95% เนี่ยจะมีทีเด็ดจริงไห
1: ม
0: เพราะว่าทางอะไรนะครับมีคนบอกว่าทางคุณไอติมกับคุณเฝาบอกว่าข้อมูลแค่ 5% มันจะมี 5% ได้ยังไงถ้าประเมินว่ามีแค่ 5 แสดงว่ามันมี 100ผมก็นับแต่เปิดแค่ 5ผมก็แค่บอกว่าก่อนไหนๆเขาฟ้องนะครับไม่ได้ฟ้องปิดปากนะงานนี้ฟ้องเปิดปากกันแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดมาเลยอีก 95% น่ะผมก็อยากดูว่าเส้นเงินจะไปถึงอนุทินเส้นไหนบ้างไปถึงที่พักกี่เส้นเพราะผมมั่นใจว่าไม่มีที่มั่นใจอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าสมัยที่ไปไล่บี้กันจะเป็นคดีพิเศษน่ะจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเส้นเงินมันมีจริงนะครับโอ้ยมันไม่ใช่แค่ไล่อนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยหรอกมันมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดำเนินคดีกับ9คนภูมิใจไทยนะครับเพราะข้อหามันคืออ้างยี่ซ่องโจรและฟอกเงินนะครับถ้าเส้นเงินมันถึงจริงอ่ะป่านี้ไม่ต้องเป๋าไม่ต้องไอติมหรอกนะครับเขาจัดการกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่ยังไงก็ตามข่าวดีในเรื่องนี้ก็คือว่านายใหญ่ก็เลยได้ขุนพลคู่ใจมาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบนะครับแต่การที่ไอติมกับเป๋าออกมาเคลื่อนเรื่องนี้นะครับนายใหญ่แกก็หัวเราะชอบใจนะครับอยู่ดีๆก็ได้หวังเฉาหมาฮั่นมาก็อย่างนั้นนะครับก็ยินดีกับนายใหญ่ด้วยนะครับเป็นยอดฝีมือทั้งคู่นะครับ
2: ค่ะถ้าใครตั้งใจฟังตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่อาจารย์ธนพรพูดโยงกันไปหมดเลยนะคะเรายังพูดเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นทั้งมวลเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องผมบอกว่าคือมันต้องตั้งหลักกันในการดูซีรีส์นี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมทราบดีฮะว่าที่ทัวร์ลงผมบ่อยเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกโอ้โหฟังอาจารย์จ้าแล้วเนี่ยมันดูดิบนะครับมันดูแบบโหดร้ายทารุณแต่นี่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองและธรรมชาติของการเมืองมันคือการแย่งชิงอำนาจนะครับการตั้งพรรคการเมืองเขาก็บอกมาแล้วว่าต้องการเข้ามาสู่อำนาจรัฐพรรคการเมืองไม่ใช่มูลนิธิครับไม่ใช่ทำการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยมันก็มีแท็กติกหลายๆอย่างทั้งบนดินใต้ดินคุณดูฟุตบอลโลกคุณก็เห็นใช่ไหมครับเตะแบบผู้ดีแบบอังกฤษก็แพ้บอลแบบดิบๆแบบอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาดิบๆไปเจอบอลเล่นเป็นระบบแบบสเปนก็อดแชมป์นะครับเพราะนั้นแท็กติกเนี่ยมันสำคัญมันเล่นกันทุกมันเล่นกันทั้งบนดินและใต้ดินนะครับผมแค่เอามาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอ้เกมที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นเกมอะไรกันเพื่อที่ชาวบ้านอย่างเรา3คนโดยเฉพาะคุณ2คนจะได้ไม่ไปกินแต่น้ำผึ้งไปกินเคมบูเล่มันจะได้ตามการเมืองแบบสนุกสนานอย่างผม
2: อาจารย์งั้นเราจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้เดี๋ยวอุ้มจะไปตามหาเคมบูเล่แล้วแล้วครั้งหน้าเรามาคุยกันอาจารย
0: ์ครับนำนะคุณ2คนน่ะอาจจะกินได้แค่หม้อแกง
1: กําลังจะบอกเลยผมขอกินหม้อแกงเหมือนเดิมขอบคุณครับอาจารย์
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เอาเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องไฟใต้กันค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คือ

0: หน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเราขยับไปอีกเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าฝ่ายไทยของเรามีการประกาศเลื่อนการเจรจาสันติสุขกับทางกลุ่ม BRN ออกไปซึ่งก็ยังไม่ได้มีกำหนดเพราะว่ากำหนดเดิมเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามองจากภาพรวมข่าวมันมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างของการพูดคุยการเจรจา
2: ค่ะแต่เมื่อวานนี้คุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยท่านถือว่าเป็นผอ.สำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็ถ้าเป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยท่านออกมาบอกนะพี่บอยบอกว่าก็การเจรจามันเริ่มต้นมาดีแล้วอะแต่อยู่ๆมันก็เกิดเหตุขึ้นอย่างที่เราได้ทราบกันว่าทหารของเราได้สูญเสียชีวิตนะคะแล้วอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแล้วทีเนี้ยเราเลยสงสัยถ้าถามในฐานะคนไทยหรือถามแทนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะค่ะถ้าแบบเนี้ยแปลว่าทุกอย่างมันถูกโพสต์เอาไว้แล้วความคืบหน้ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ใช่แล้วระหว่างนี้มันจะเป็นยังไง
2: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เป็นนักวิชาการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ศรีสมภพครับ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะ
3: ครับได้ยินชัดครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์มองท่าทีของหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ยังไงคะหลังจากที่ท่านได้ออกข่าวมาล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์
3: ก็ที่ท่านอธิบายว่าเหตุผลเป็นเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาที่ทหารของเราเสียไป5ท่านนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากว่าทางมาเลเซียเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวของผู้อำนวยความสะดวกนะทำให้ไม่มีผู้ประสานงานคือเป็นตัวตำแหน่งนี้ว่างลงนะครับช่วงนี้พอดีนะครับมันก็สอดคล้องกับสองเหตุผลด้วยกันก็เลยทำให้เลื่อนการพูดคุยออกไปนะครับนะผมเชื่อว่าก็สำคัญทั้งคู่นะเหตุผลที่ท่านอธิบายมานะครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายไทยบอกว่าเพิ่งส่งคำถามไปที่ BRN ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ประสานงานกับมาเลเซียอย่างเป็นทางการทีนี้ในทางปฏิบัติอาจารย์คืออยากทราบว่าคำถามนี้มันถูกส่งผ่านใครแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันส่งถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจของ BIN จริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานระดับกลางอะค่ะอาจารย
3: ์ทางคุณธนัทเองก็เนื่องจากท่านเป็นผู้บริการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับท่านก็มีคอนเนคชั่นมีสายติดต่อเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะหลายๆด้านนะครับเชื่อว่าคงจะสารที่ท่านติดต่อไปเนี่ยคงจะตรงคงจะไปถึงอยู่นะครับนะฮะแต่ว่ายังทางฝ่ายนู้นเนี่ยยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่นะก็เลยเรายังก็เลยไม่ทราบว่าอะไรลักษณะคำอธิบายนี้จะเป็นอย่างไรการอ้างเหตุผลนี้จะเป็นอย่างไรของทางฝ่ายของกระบวนการ BRN นะครับว่าสาเหตุทำไมถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าก็เชื่อมั่นว่าท่านหัวหน้าคณะพูดคุยท่านหัวหน้าการพูดคุยนะคือคุณธนัทเนี่ยน่าจะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็โทรจะจัดการได้ครับ
2: อาจารย์มองว่าตอนนี้สัญญาณของการที่เรากำลังเริ่มต้นรุกคืบเข้าไปสู่การดับไฟใต้ให้ได้จริงจังเนี่ยมันรุกคืบไปคืบหน้ามากขนาดไหนแล้วมันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่ไปข้างหน้าแบบที่มันควรจะเป็นนะคะอาจารย
3: ์คือมันมีอยู่สองสามอย่างที่เป็นความคืบหน้าที่เราประเมินได้นะครับในทางวิชาการนะครับจริงมีทัศนะมันมีหลายด้านนะครับว่าคนที่บอกว่าไม่มีความก้าวหน้าก็มีนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงว่าอีกด้านหนึ่งที่ว่าถ้าหาว่าประเมินความก้าวหน้าแล้วเนี่ยในประการแรกคือว่าการที่เหตุการณ์เนี่ยความไม่สงบเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงในตอนหลังๆเนี่ยนะสูงขึ้นเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าโดยทิศทางใหญ่แล้วเนี่ยเรายังประเมินว่าก็ยังไม่สูงเท่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าหลายปีที่แล้วที่มีช่วงที่พีคแรงๆ10 ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นแรงมากนะครับตอนนี้คือว่ามันยังมีลักษณะของการที่อะไรขึ้นลงๆอ่ะแล้วก็แกว่งอยู่ในเพดานที่อย่างระดับของเหตุการณ์เนี่ยอย่างภายในรอบ6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดีตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนนะครับนะจากข้อมูลที่เราศึกษาที่จำนวนข้างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะระเบิดหรือว่าจะการยิงการต่างๆการต่อสู้เนี่ยก็ประมาณ30-40เหตุการณ์นะโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ30-40เหตุการณ์ต่อเดือนซึ่งก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นไหมก็ขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับนะจากปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณหรือว่าประมาณสัก1 หรือ 2เหตุการณ์ที่ว่าโดยค่าเฉลี่ยนะครับถ้าดูจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ

0: นะสูงขึ้นนะ1หรือ2เหตุการณ์คือประมาณปีที่แล้วก็ต่ำกว่านี้ประมาณสัก2-3เหตุการณ์อย่างนี้นะครับนะก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นจริงๆนะครับนะความถี่ความต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเพดานของเหตุการณ์เนี่ยผมก็ยังประเมินว่าความสามารถศักยภาพในการป้องกันดูแลรักษาความสงบภายในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะไม่ว่าทางทหารตำรวจหรือว่าทางอสทหารพรานเนี่ยนะสามารถจะจัดการได้มากพอสมควรในยะสำคัญคือว่าสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ได้แต่ว่ามีบางจุดอาจจะมีการสามารถที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องเป็นการป้องกันเชิงยุทธวิธีเป็นจุดๆที่จะต้องทุกทั้งฝ่ายทหารที่ว่าคงจะเตรียมการแล้วก็อย่างที่ทราบตอนนี้ก็ท่านก็มีการปฏิบัติการที่เชิงรุกที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
1: ครับครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์ที่มันยังคงมีอยู่แบบเป็นช่วงบางช่วงบางช่วงถึงแม้ภาพรวมจะดูดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเจรจาอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรของฝั่งอีกฝั่งนึงฮะ
0: อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมเชื่อว่าถึงแม้ยังไงก็ตามทางฝ่ายของขบวนการเองเนี่ยฝ่ายของขบวนการเองเนี่ยคือฝ่าย BAN เนี่ยทั้งฝ่ายทหารคือเขามีปีกฝ่ายทหารแล้วก็ปีกฝ่ายการเมืองของเขานะครับ ปีกฝ่ายการเมืองคือคนที่มาคุยกับทางเจ้าที่ของเรานะครับปีกการทหารนี่คือว่าฝ่ายที่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยกองกำลังเนี่ยนะครับยังไม่สามารถว่ายังไม่ปฏิบัติการที่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่ที่ง่ายกว่าเขาก็ยังมีจุดที่ต่างกันอยู่เพราะยังมีจุดที่ต่างกันอยู่อันนี้จุดที่ว่าอาจจะทําให้หมายความว่าในบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าก็อย่างที่เราวิจารณ์กันนะครับว่าฝ่ายการเมืองของ BAN กับฝ่ายการทหารเนี่ยเขาสั่งการกันไม่ได้โดยตรง
1: ครับครับ
0: อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นมีช่องว่างเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ยังยอมรับกันอยู่นะภาพใหญ่คือไม่ใช่ว่าแตกกันนะแต่ว่าเขาปฏิบัติการเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่เท่าที่ทราบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีปัญหาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นช่วงๆนะครับนะ
1: ครับแล้วในกลุ่มที่เป็นกำลังเขาเรียกว่าอะไรดีคนรุ่นใหม่หรือหน่วยปฏิบัติการของทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาในฝั่งการเมืองที่เจรจากันอยู
0: ่ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่เขามีข้อวิจารณ์ว่าทางฝ่ายการทหารโดยว่าของคนรุ่นใหม่ที่มีการรีครูทเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะแรงใช่ไหมฮะไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่คือต้องอย่าลืมว่าอันนี้แม้ว่าจะการเจรจามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามตอนนี้นะครับนะแต่ว่าเงื่อนไขของการพูดคุยการเจรจาตอนนี้ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่การคุยกันหลายครั้งปีสองปีที่ผ่านมาก็คือว่าขบวนการ BAN เนี่ยฝ่ายที่มาเจรจากับเจ้าที่เนี่ยนะครับนะยอมรับเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญมากยอมรับเงื่อนไขที่ทำให้การพูดคุยต่อไปคือการยอมรับว่ายอมรับอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยภายใต้รัฐเดี่ยวของประเทศไทยอันนี้ประเด็นเรื่องของการแยกแดนเนี่ยคือว่าเขาหมายความว่าเขาตัดออกไปในส่วนนี้เพราะงั้นคือว่ายอมรับภายใต้เงื่อนไขนี้นี่เป็นข้อตกลงที่ทำกันพอสมควรเลยนะครับมีหลักฐานมีการคุยกันยอมรับกันอันนี้แหละทีนี้ตรงนี้เป็นจะเป็นความก้าวหน้าไหมก็มีความก้าวหน้าคือว่าเหมือนกับบนการ BAN ซึ่งหมายความว่าโดยประกาศตัวว่าจะแยกดินแดนมาที่ผ่านมานั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยยอมรับเงื่อนไขว่าโอเคจะยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรัฐธรรมนูญของไทยแล้วก็จะต้องมีการปรีประนอมปรองดองกันหาทางออกโดยสันติให้ได้นะครับนะก็ต้องคุยรายละเอียดต่อไปขั้นตอนนะแล้วก็จะยุติความรุนแรงให้ได้นะก็ต้องมีการคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกทำนองนี้นะครับทีนี้ตรงนี้แหละข้อตกลงนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะดันไม่สอดคล้องกับอาจจะมีความรู้สึกของฝ่ายการทหารบางส่วนในพื้นที่ที่ปฏิบัติการอยู่ว่าเอ๊ะไปยอมก็ได้ยังไงไอ้น้องนี่นะครับก็เกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาที่เราเห็นในบางครั้งเนี่ยมีปฏิบัติการที่หมายความว่าล้ำหน้าฝ่ายการเมืองไปครับครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดมาเลเซียเขายังไม่ขยับเรามีทางเลือกอะไรบ้างอะคะอาจารย
1: ์ตัวประสานงานเนี่ยครับตัวกลาง
2: มันจะดีลตรงกับ BRN หรือว่าไปใช้คนกลางชั่วคราวหรือว่าเชิญประเทศอื่นมาเกี่ยวข้องหรือในความเป็นจริงมันในทางหลักการมันต้องยังไงล่ะคะอาจารย์คะ
0: มีความเป็นไปได้ที่จะประสานกันทางอื่นได้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีที่ว่าท่านวันนอนะครับนะ
2: ค่ะ
0: ท่านวันนอเนี่ยท่านก็ซึ่งในฐานะที่เป็นนักเก็บเงินอาวุโสในพื้นที่ด้วยได้รับการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากเนี่ยท่านก็ไปได้ข่าวว่าที่ท่านก็ยอมรับอยู่ว่ามีการไปพูดคุยกับทางฝ่ายกระบวนการ BN อยู่เหมือนกันก็อย่าเหมือนกับว่าจะหาทางที่จะให้พยอมอะไรเงี้ยนะ
1: คือ

0: ่าอีกช่องทางหนึ่งในการพูดคุยอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีการประสานหรือติดต่อที่เชื่อมต่อไปอีกทางหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะแต่ยังก็ตามนี่คือว่าโยกกลับมาสู
1: ่
0: เส้นทางที่ท่านธนัทเนี่ยเดินไว้นะครับก็เป็นตัวหลักนะเป็นสายหลักนะคงจะว่าคงจะเดินคู่กันไปแล้วก็เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการติดต่อทางอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะติดต่อทางอื่นนะที่ทำกันเองเพราะว่าสามารถจะทำได้แต่ว่าทางรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเร่งในช่วงนี้หลังจากสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะน่าจะเร่งให้เกิดการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้การพูดคุยมันเดินหน้าได้ต่อไปนะครับ
2: อ๋อครับแล้วในระหว่างที่การพูดคุยกันเองแบบไม่เป็นทางการมันเดินคู่ขนานไปในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มันจะสามารถที่จะมีผลได้จริงในความเป็นทางการในอนาคตได้เลยไหมฮะอาจารย์ครับ
0: น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะความจริงเท่าที่เราทราบเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยความคืบหน้าของการพูดคุยเนี่ยความคืบหน้าการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากการคุยกันแบบเรียกว่าประตูหลังนะ
1: บ
0: แบบว่า back channel เขาเรียกว่า back channel ประตูหลัง
2: อยู่แล้ว
0: นะคุยกันอยู่แล้วนะครับว่ามีความคืบหน้ากันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยไปนั่งโต๊ะกันเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนึงเป็นขั้นๆเป็นช่วงๆนะฮะเพราะงั้นในการคุยกับคุยอย่างเป็นทางการการต่อกันอย่างเงี้ยยังทำได้ซึ่งท่านธนัทเองเนี่ยก็พูดอยู่ว่าก็มีการต่อทางฝ่ายเทคนิคฝ่ายพูดคุยกันยังมีการต่อกันอยู่นะครับตลอดเวลาครับ
2: ครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลอันนี้อาจจะขออนุญาตคิดเผื่อล่วงหน้าไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ว่ามันเกิดระดับปฏิบัติการหรือแนวร่วมรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเจรจาของทางฝั่งเขาเองสมมุติว่าในอนาคตทางฝั่งเจรจาบรรลุข้อตกลงแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ในบีไอของเขาเองที่ก็ยังไม่พอใจแล้วมันจะมั่นใจได้ไงว่าเหตุการณ์ความรุนแรงมันจะหายไปเลย
0: ต้องดูจากอันนี้ครับดูจากผมคิดว่าถ้าเราจะดูว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภาพใหญ่นะครับมันมีตัวชี้วัดนะมันมีตัวชี้วัดหลายๆอย่างนะครับนะอันแรกก็คือว่าความถี่ของความรุนแรงเนี่ยมันสูงขึ้นหรือลดลงอันนี้เป็นช่วงเป็นเดือนน
1: ับ
0: เป็นเดือนนับเป็นอาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะมีตัวสถิติถ
1: ือ
0: ว่าอีกอันหนึ่งคือว่าความต่อเนื่องของความรุนแรงหมายความว่าบางทีมันสูงบางทีมันต่ำบางทีมันสูงบางทีมันต่ำเนี่ยถ้าหากว่ามันแกว่งไม่แน่นอนเนี่ยก็ถือว่าดูภาพใหญ่ว่าไอ้ที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสูงนิดนึงแล้วก็ที่ผ่านมามันตกลงเนี่ยก็อาจจะถือว่าเส้นทางใหญ่ภาพใหญ่มันลงนะแต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นแล้วมันไม่ที่มันตกลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นอีกตกลงแล้วขึ้นอีกถ้าเทรนด์ภาพใหญ่เรียกว่าเป็น moving average หรือค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นอ
1: ่
0: ะอันนี้น่ากลัว
1: อ
0: ันนี้น่ากลัวเพราะว่าเราต้องดูนี้เพราะการดูประเมินเนี่ยว่าจะมีการลดลงหรือไม่เนี่ยเราดูจากเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยนะครับคือความถี่ความเข้มข้นของการต่อและความต่อเนื่องของความรุนแรงที่ตอนนี้เนี่ยทิศทางใหญ่เรายังมองว่ามันมีความต่อเนื่องไหมมีแต่ว่าทิศทางใหญ่มันยังลงอยู่ทิศทางใหญ่ยังลงอยู่ถ้าเราประเมินอย่างนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้นะแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะขึ้นมาได้เหมือนกันน
1: ะ
0: ถ้าหากว่านโยบายการจัดการทางนโยบายไม่ดีไอ้ทำนองนี้นะครับนะแล้วก็ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือว่าเขาเรียกว่าการตอบโต้แบบกระเด้งกลับไปกลับมาก็ต้องระวังนะ
3: มันก็
0: ตีปีโป่งนะตีไปตีมาคือว่าสองฝ่ายคือเจ้าที่ทั้งฝ่ายเจ้าที่เองก็ปฏิบัติการด้วยใช่ไหม
3: อ
0: ัน นี้ถ้ามันเร่งเกินไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ตีอีกฝั่งก็ตีไปตีมามันแรงทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเกิดเทรนที่มันจะยกสูงขึ้น
3: อ
0: ันนี้ก็เลยทำให้มีข้อสังเกตว่าระวังเหมือนกันในแง่ของการว่าการปฏิบัติการที่ทางการขอบเขตของการปฏิบัติการที่เกินเลยขอบเขตทางต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้
2: ผม
0: ก็เข้าว่าทางรัฐเองก็ต้องระวังต้องอ่อนไหว
3: ใช่ใช่
0: มันการพูดถึงว่าจะต้องทำอย่างนี้ใช่ว่าจะพูดว่าจะต้องไล่ล่าเงี้ยนะก็เลยพยายามระมัดระวังไม่พูดขนาดนั้นนะครับ
3: ใช่ใช่ตอนนี้ก็ถือว่ามันเหมือนเสียงแตกอยู่เหมือนกันอาจารย์ทีนี้พอเป็นประเด็นนี้ค่ะอาจารย์ขาท่านธนัทเนี่ยท่านบอกว่าฝ่ายทหารสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านความมั่นคงส่วนการพูดคุยใช้แนวทางสันติคือทุกฝ่ายต้องเดินไปในทางเดียวกันแต่การบาลานซ์มันจะตรงไหนอะคะอาจารย์เห็นความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: ครับกับเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างเช่นคณะพูดคุยเนี่ยมีทางฝ่ายทหารก็ไปนั่งอยู่ด้วยม
3: ี
0: ระดับผู้ใหญ่ของทางกองทัพภาคที่4เนี่ยก็เข้าไปนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะจะทราบดีทิศทางหรือแนวทางที่จะดำเนินงานว่าคุยกันขนาดนี้แล้วจะลงหรือขึ้นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันจะมีการตกจัดการในเรื่องของการลดความรุนแรงให้ได้

0: ซึ่งทั้งฝ่ายทหารเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทำการในเรื่องนี้ทั้งฝ่ายทหารของฝ่ายเราด้วยนะฮะก็ต้องไปคุยกับทางฝ่ายบีเอ็นแล้วเพราะฉะนั้นมันการจัดการเรื่องการลดความรุนแรงก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญด้วยในการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องประชาชนอย่าไปห่วงในเรื่องว่าทหารจะเสียเปรียบเพราะว่าเจ้าที่ฝ่ายทหารเองฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยก็นั่งอยู่ในคณะพูดคุยด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ขออนุญาตขอความรู้อาจารย์ให้เห็นโครงสร้างได้ไหมคะเพราะตอนนี้อยากจะทราบว่าคนที่ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายคือใครหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนระหว่างนายกรัฐมนตรีสมช.กอรมน.กองทัพภาคที่4หรือว่าหัวหน้าคณะพูดคุยมันโครงสร้างมันยังไงอะคะอาจารย์ตอนนี
0: ้ที่สูงสุดก็ท่านนายกนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกแล้วก็เป็นผอ.รมน.ใช่ไหมในตามกฎหมายความมั่นคงภายในนะครับท่านสูงสุดนะแล้วก็ทีนี้จากข้างบนเนี่ยก็จะมีสมช.อีกทีหนึ่งก็จะเป็นขึ้นฝ่ายเลขาแล้วก็มีรองกรมน.เนี่ยใช่ไหมก็เป็นท่านผู้จัดการทหารบก
2: ครับ
0: แล้วก็มีเลขากรมน.ซึ่งก็เป็นท่านเสนาธิการทหารบกนะครับท่านเสนะครับเสทบเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วจะมีสมช.อีกทีหนึ่งสมช.อีกชั้นหนึ่งนี่คือสมช.เป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งท่านนายกก็เป็นนั่งหัวอีกเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วจ
2: ะ
0: มีเลขาสมช.เป็นฝ่ายเลขามีสำนักงานสมช.เป็นผู้ดำเนินการในแง่ของงานธุรการงานเชิงยุทธศาสตร์วันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เดินคู่กันนะเดินคู่กันว่าที่แล้วท่านหัวหน้าคณะพูดคุยหรือคณะพูดคุยเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบอันนี้ก็ท่านจะต้องเดินตามคำชี้นำคำสั่งการของท่านนายกนะแล้วประสานมาทางสมช.ด้วยนะครับท่านที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ
1: อืมครับ
2: ค่ะอาจารย์ชัยวิวัฒน
1: ์ครับพอจะถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าเราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจะรุกไปมันก็ดูอ่อนไหวมากแต่ว่าพอรับมันก็มีเหตุที่เราก็จะต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์มันเป็นแนวโน้มแบบนั้นไหมหรือว่าเราจะระวังตัวยังไงอาจารย์
0: ทั้งฝ่ายทหารท่านก็คงเดินไปตามหน้าที่ของฝ่ายทหารซึ่งคือต่างคนต่างมีแนวทางใช่ไหมแนวทางด้านความมั่นคงการรักษาความสงบก็ฝ่ายทหารท่านก็เดินไปแล้วก็ส่วนของทั้งฝ่ายคณะพูดคุยท่านก็เดินไปอีกทางหนึ่งนะเพราะนั่นมันก็จะคล้ายๆกับว่าที่ท่านเลขาสมช.อธิบายนะครับว่ากฎหมายจะต้องทำบังคับใช้กฎหมายจะต้องทำงานอย่างเข้มแข็งควบคู่ไปกับการพูดคุยกลุ่มที่มีความเป็นต่างจากรัฐซึ่งก็จะมีปีกของอาการไม่ใช่ความรุนแรงที่เขายอมรับได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะต้องเดินไปคู่ขนานกันน
2: ะ
0: แต่ว่าอย่างที่ท่านอธิบายก็ชัดเจนว่าต้องภายใต้กฎหมายใช่ไหมฮะภายใต้กรอบของกฎหมายเท่าที่มีอยู่เท่านั้นนะครับ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตถามแทนพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโหเราเห็นเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมันยิงเจ้าหน้าที่ถึงบ้านไปโจมตีขบวนรถหรืออะไรทุกอย่างมันคืออุกอาจมากๆทีนี้พอการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นเดือนกันยายนมันถูกเลื่อนออกไปอะค่ะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาควรที่จะยึดอะไรเป็นที่พึ่งหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นหลักคิดที่ให้ทราบว่าตอนนี้ชีวิตเขาอยู่ในการคุ้มครองแล้วน่าจะปลอดภัยนะ
0: ก็พี่น้องก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าดำรงชีวิตตามปกตินะครับนะก็อันนี้ผมพูดได้โดยตรงเพราะว่าผมเองก็เป็นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ด้วย
2: ค่ะอาจารย
0: ์คือว่าก็ชีวิตก็คือปกตินั่นแหละนะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าการเกิดเหตุความรุนแรงเนี่ยมันไม่มีอยู่แต่ว่ามันมีเป็นจุดๆแล้วมีในบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนะแต่ในแง่ของมาตรการความมั่นคงการจุดตรวจด่านหรือว่านะมาตรการด้านอื่นๆทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีผลกระทบพี่น้องประชาชนอยู่นะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมายความว่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือว่าถ้าแรงเกินไปถ้ามีการผลกระทบมากเนี่ยในแง่ของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากด้วยเช่นเดียวกันนะทางฝ่ายความมั่นคงคือทั้งการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสำคัญอีกหุบข้อหนึ่งของฝ่ายความมั่นคงด้วยอันนี้เป็นตัวที่สำคัญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการสร้างความเข้าใจและการสร้างสันติสุขอันนี้นะครับนะทั้งเราก็แต่ว่าภาพใหญ่แล้วผมคิดว่ายังเดินหน้าต่อไปในแง่ของชีวิตการอะไรเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมนะอย่างอธิบายเห็นว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงจะเห็นข่าวที่ปัตตานีมีการปัตตานีดีโคดคนไปกันเต็มเลยงานคึกคักมากงานสังคมวัฒนธรรมมีชีวิตสนุกสนานแล้วก็งานเชิงวัฒนธรรมงานคนรุ่นใหม่

0: ใหม่คนรุ่นเก่าแล้วก็คนหลากหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไปร่วมกันเยอะมากนะหลายทั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบพีคมากเรื่องของไอ้ความสงบความสันติสุขนะฮะในพื้นที่นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็เกิดตุ้มตามขึ้นมาเนี่ยก็กระทบหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงจะพยายามปรับตัวให้สู่ภาวะปกติให้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องระวังว่าไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นการต่อสู้ในทางการเมืองนะว่าถ้าหากว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาชนะในทางการเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ต้องระวังตัวด้วยเช่นเดียวกันว่าต้องไม่ให้เกิดผลอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีผลกระทบมากอย่างเงี้ยนั่นก็จะเกิดผลเสียด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์
2: มากเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะฮะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับติดตามสำหรับการติดตามข้อมูลกับอุ้มและพี่บอลนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิว FM 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุ่งคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อคืนคือเป็นเรื่องราวของครูเพลงนะครับผมไม่ได้เอาประวัติกันให้ฟังมากมายผู้ฟังคิดว่าแหมฟังแต่ประวัติจนไม่ได้ฟังเพลงนะครับมีประวัติคุยกันนิดหน่อยพอของปากผมคอเน้นไปที่เรื่องของบทเพลงมากกว่าอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ผมนำผลงานเพลงของครูเพลงหลายท่านมาเสนอให้ฟังนะครับอย่างเช่นครูสลายไกรเลิศครูเนรัญชลาครูมนัสปิติสารครูสุรพลโทนวนิกครูประสิทธิ์พยอมยงครูเกษมชื่นประดิษฐ์ครูแมนราศีครานนท์ครูสมานการจันทพลินล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงซึ่งคัดเป็นพิเศษมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อคืนนี้ประมาณครูเพลงละ2เพลงนะครับในคืนวันนี้ก็มีครูเพลงอีกหลายท่านมาเสนอให้ท่านฟังนะครับแต่ก่อนจะฟังผลงานเพลงของครูเพลงถือว่าเป็นบทเพลงสุดยอดและเป็นบทเพลงที่ท่านผู้ฟังประทับใจทั้งนั้นเนี่ยเรามาฟังเพลงไทยเดิมที่แสนจะประทับใจมากกว่าอีกนะครับเพราะเป็นสมบัติของชาติไทยที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานกันไว้รายการของเรานั้นพยายามเผยแพร่ทุกรูปแบบนะครับพยายามหาเพลงที่หาฟังยากอันนี้สำคัญนิดหนึ่งต้องแย้มนิดหนึ่งทำไมท่านฟังสงสัยทำไมต้องหาฟังยากเนื่องจากว่ามีบทเพลงที่มีจำหน่ายและเผยแพร่กันอยู่เนี่ยวนเวียนกันอยู่เนี่ยไม่กี่สิบเพลงซึ่งแล้วแต่เป็นเพลงยอดนิยมนะครับแต่เพลงที่ไม่ถึงกับยอดนิยมแต่เป็นเพลงที่มีความไพเราะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้รับการเผยแพร่เพลงต่างๆเราน่าจะรับวันจะหายไปเหมือนเช่นที่เรามีบทเพลงมีมากมายตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาถึงต้นรัตนโกสินทร์แต่มาปลายรัตนโกสินทร์นั้นเพลงต่างๆนั้นเราหายไปเป็นร้อยเพลงเลยเจอแต่ชื่อที่อยู่ในความทรงจำหาโน้ตเพลงหาทำนองเพลงไม่ได้เนื่องจากว่านิยมน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการสูญหายของบทเพลงนะครับในบทเพลงที่จะนำเสนอในชั่วโมงแรกเพลงแรกนี้ขอนำเสนอเพลงทยอยนะครับพอฟังบอกทยอยท่านฟังนึกโอ้โหวันนี้เราสยามร่วมสมัยเล่นดูเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่เพลงแรกแล้วเขาบอกว่าทยอยนึกไปถึงทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรนะครับสุดยอดของเพลงทยอยก็มีทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรแต่เป็นเพลงค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นเพลงที่มีโยนนะครับมีลูกล้อลูกขัดเพราะฉะนั้นเป็นเพลงที่มีกลเม็ดเด็ดปลายพราวแล้วน่าฟังมากนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายทยอยนะครับซึ่งมีอารมณ์เพลงลดหลั่นลงมาจอกแนวอ่อนหวานหรือเป็นแนว

สำเนียงต่างๆด้วยอย่างที่จะนำเสนอเป็นเพลงแรกนี่คือทยอยลาวนะครับปกติเพลงทยอยสองชั้นเนี่ยซึ่งชื่อว่าเพลงทยอยเนี่ยหรือเพลงโอดเนี่ยเป็นเพลงที่แสดงความโศกเศร้าเสียใจนะครับแต่มีความแตกต่างกันคือว่าทยอยนั้นอยู่ในกริยาที่โศกสลดอะไรอวรส่วนเพลงโอดนั้นถึงขนาดร้องไห้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงทยอยนี่ก็ถูกนำไปใช้ในละครนะครับแล้วก็ในละครพันทางอย่างเช่นเรื่องของมอญก็เลยทยอยมอญเขมรก็ทยอยเขมรลาวก็ทยอยลาวนี่แต่เดิมเคยทยอยอย่างเช่นทยอยสองชั้นเนี่ยมันจะมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่นะครับแต่พอมาประพันธ์เป็นอัตราจังหวะสามชั้นด้วยฝีมือของครูช้อยบ้างคุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูณบ้างรูปแบบของเพลงก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะเป็นเพลงที่มีโยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเพิ่มอรรถรสของการบรรเลงเข้าไปมากมายเป็นเพลงที่มีล้อลูกขัดลูกโยนเพราะฉะนั้นอารมณ์ความเศร้าโศกก็เลยหายไปก็เป็นสุดยอดของเพลงที่นิยมเป็นเพลงบรรเลงเพลงประชันโดยเฉพาะยิ่งปีพัดไม่แข็งวันนี้ฟังสบายๆด้วยเพลงทยอยลาวนะครับเพราะว่าไม่โลดโผนมากนักบทเพลงทยอยลาวสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสามท่อนใช้ประกอบการแสดงละครนะครับคุณครูหลวงเสนอดุริยางแช่มสุนทรวทินเจ้ากรมปีพัดหลวงนะครับก็เป็นราชทินนามเดิมของท่านพญาเสนอดุริยางนั่นเองท่านนำเพลงนี้ไปบรรจุไว้ในละครเรื่องเงาะป่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาก็มีผู้นำไปบรรเลงประกอบการแสดงละครเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องพระลอเรื่องพญาผานองต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่7ครับปีพ.ศ. 2470กว่าๆนี่นะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงทยอยลาว2ชั้นนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทยอยลาววันนี้เป็นการนำเสนอโดยวงเครื่องสายผสมนะครับ

บทเพลงทยอยลาจะจบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่หวานๆฟังสบายๆนะครับไม่ถึงกับเศร้าโศกมากนะต่อไปก็มาถึงบทเพลงจากครูเพลงนะครับครูเพลงหรือว่านักประพันธ์ที่สร้างผลงานไว้เป็นอมตะอยู่จนทุกวันนี้นะครับท่านแรกนี่นะครับถ้าเรื่องถึงบทรองนะครับอันนี้เอาบทท่านที่ประพันธ์เนื้อร้องเป็นตัวตั้งนะครับคือเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ที่ร่วมงานด้วยกับท่านเป็นประจำคือหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์หรือหม่อมหลวงพวงร้อยสนิทวงศ์นะครับแล้วก็ครูสง่ารัมพีซึ่งใจอยู่ในกลุ่มซึ่งรับใช้เสด็จพระองค์ชายใหญ่อยู่เป็นประจำนะครับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ในที่นี้คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลนะครับเจ้าของอัศวินการละครเจ้าของอัศวินภาพยนตร์นะครับเมื่อก่อนนึกถึงโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตนะครับของเสด็จแม่ท่านแล้วเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากในอดีตนะครับผลงานของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นั้นมีมากมายว่าจะเป็นเรื่องของบทละครจินตลีลาภาพยนตร์เพลงนี้ก็มากมายนะครับบางเพลงท่านอาจจะไม่ได้แต่ท่านจะเป็นผู้ที่ทรงให้แนวคิดตั้งชื่อเพลงมาเสร็จหรือว่าคิดเพลงขึ้นมาเพื่อให้บรรจุในภาพยนตร์ในละครที่ท่านทรงกำกับทรงสร้างนะครับเพลงสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าดอกไม้เล็กคืนหนึ่งเพลงดอกไม้นี่เสด็จพระองค์ชายใหญ่หรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลเป็นผู้ที่ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องนะครับแล้วก็ศิลปินคู่พระทัยของพระองค์ท่านก็แค่คู่พระทัยนะครับไม่ใช่คู่ใจคู่ชีวิตนะครับคู่ใจของท่านที่เป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงประพันธ์ทํานองร่วมกับท่านมีหลายเพลงเลยคือหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์นะครับหม่อมหลวงพวงร้อยนี่แต่งทํานองเพลงเก่งนะครับก็ท่านได้รับการยกย่องชื่อเสียงให้เป็นศิลปินแห่งชาติหม่อมหลวงพวงร้อยนี่แต่งเพลงคู่กับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ดังๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงบัวขาวเนี่ยรู้จักกันดีจนถึงทุกวันนี้เพลงดอกไม้นี่คุณจินตนาสุขสติศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่สองคืนหนึ่งเพลงนี้เนี่ยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องแค่วรรคแรกแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความหมายของเพลงมาตลอดแล้วก็ส่งไอเดียนี้มาให้ครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นนักประพันธ์คู่ใจของพระองค์ท่านในยุคนั้นนะครับละครทุกเรื่องเพลงทุกเพลงนี่ต้องให้ครูสง่าอารัมพีมีส่วนร่วมด้วยคือเรื่องในเรื่องเพลงคืนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ประทับใจมากนะครับเป็นเรื่องโรแมนติกมากทีเดียวตอนนั้นเนี่ยเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับคู่ชีวิตของท่านในยุคนั้นคือหม่อมปริมบุญนาคนะครับก็ไปท่องเที่ยวนะครับไปหรือจะว่าไปให้มันมุ่งก็ว่าได้แล้วก็ไปยังทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเรียกว่าเป็นปราสาทหินอ่อนทั้งปราสาทเลยนะครับเป็นอนุสรณ์ความรักของกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับก็เรียกว่าใครๆก็ต้องไปเที่ยวทัชมาฮาลเพื่อรำลึกถึงอนุสรณ์แห่งความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรักหรือคู่รักนี่มักจะไปพบกันที่นี่นะครับไปเที่ยวที่นี่กันตอนนั้นเนี่ยเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมปริมบุญนาคก็ไปเที่ยวที่นี่กันนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าท่านส่งเรื่องมาให้ครูสง่ารัมพีที่กรุงเทพบอกว่าท่านส่งรูปมาให้นะครับเป็นรูปที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมปริมเนี่ยนะครับนั่งถ่ายรูปคู่กันอยู่หน้าทัชมาฮาลท่านบอกท่านนั่งชมทัชมาฮาลอยู่ตั้งแต่เย็นจนถึงรุ่งเช้าเรียกว่าโอ้โหจนพระอาทิตย์เปลี่ยนสีจนพระจันทร์ขึ้นจนพระจันทร์ตกพระอาทิตย์ขึ้นสลับกันอยู่อย่างนั้นนะครับเพื่อจะรำลึกถึงอนุสรณ์แห่งความรักที่กษัตริย์ใน

อดีตนี้มีความรักในพระราชินีของพระองค์ท่านแล้วก็สร้างปราสาทหินอ่อนนี้ขึ้นมาชื่อว่าทัชมาฮาลนี่นะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วก็ส่งรูปนี้มาให้คุสง่าราพีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องต่อนะครับคือหนึ่งยังซึ้งตรึงใจเราส่งนิพนธ์คำร้องมาแค่บรรทัดนี้แต่ก็ส่งความหมายมาให้คุสง่าราพีได้เข้าใจทั้งหมดเลยทีเดียวในความหมายที่จะบรรลุประพันธ์ต่อไปคุสง่าราพีท่านก็ประพันธ์ต่อเลยว่าแต่ว่าขยายความท่อนแรกนะครับจากคืนหนึ่งยังซึ้งตรึงใจเราคุสง่าราพีเพิ่มคำขึ้นไปเป็นคืนหนึ่งยังซึ้งตรึงใจตรึงใจเราเพลงนี้ประทับใจมากและเพลงนี้ต้องขับร้องคู่ถึงจะไพเราะเพราะเป็นเพลงซึ่งมีอนุสรณ์ของความรักนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงกับคุณสุวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เพราะเหลือเกินนะครับเพลงคืนหนึ่งก็ขอเชิญรับฟังครับจากผลงานการประพันธ์บทร้องโดยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ยุคนนะครับเพลงแรกดอกไม้จากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองคืนหนึ่งจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสุรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติครับ

ดอกไม้และคืนหนึ่งจากผลงานการนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็จบลงไปแล้วนะครับทรงเป็นศิลปินจริงๆเลยนะครับเก่งมากผมเคยรับใช้พระองค์ท่านอยู่นานหลายปีเลยทีเดียวในช่วงที่ทรงทำบริษัทภาพยนตร์ชื่อว่าบริษัทอัศวินภาพยนตร์นะครับก็ไปช่วยงานของท่านในเรื่องของภาพยนตร์นะครับก็ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านจนได้เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์โรแมนติกจริงๆเลยนะครับทราบว่าบางทีเห็นถ้าคนรู้จักท่านเพียงผิวเผินจะรู้จักว่าท่านเป็นเจ้าซึ่งดูไม่เห็นจะหน้าโรแมนติกตรงไหนเลยนะครับแต่พอใกล้ชิดไปฟังเรื่องราวท่านพูดคุยแล้วจะพบว่าท่านมีความละเมียดละไมมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ท่านจะมีมันสมองซึ่งวิ่งอยู่เสมอมีเรื่องมาคิดมาทำอยู่เรื่อยเลยนะครับคุยเรื่องนี้หยกมีเรื่องคิดแล้วไหมน่าจะทำอันนู้นน่าจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของความฟุ้งซ่านแต่เป็นเรื่องของแนวคิดของท่านที่มีเยอะมากและผลปรากฏว่าที่ท่านคิดไว้นั้นไม่ได้คิดทิ้งเปล่าเสียเปล่าคิดแล้วท่านนำกลับมาทำหมดนะครับภาพยนตร์ของท่านนี่มีถึงมีหลายแนวเลยจริงๆนะครับในสมัยยุคนั้นนี่นะครับก็ผลงานของพระองค์ท่านที่ทรงนิพนธ์ไว้ก็ถือว่าเป็นผลงานอมตะในวงการไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงว่ากุศงาอานาปีศิลปินแห่งชาติก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในงานของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ไม่ใช่น้อยเรายังไม่ได้นำผลงานของกุศงาอานาปีมาเสนอให้ฟังเลยนะครับตั้งแต่คืนก่อนนี้ก็มีนักประพันธ์หลายท่านมาแล้วแต่ยังขาดนักประพันธ์สำคัญคือกุศงารัมพีหรือลุงแจ๋วของพวกเรานี่ถือว่าเป็นยาดำของวงการนะครับท่านเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งสมาคมหลายสมาคมในประเทศไทยที่มีความผูกพันกับนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักข่าวนักร้องนักแสดงศิลปินนี่กุศงารัมพีมีส่วนร่วมก่อตั้งสมาคมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าท่านเปรียบเสมือนยาดำนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรักกุศงารัมพีนะครับท่านเล่าให้ฟังท่านบอกท่านเป็นผู้ที่มีความรักไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนทุกคนก็ล้วนแต่มีความรักท่านและท่านรักทุกคนเรื่องท่านรักทุกคนรักเด็กรักผู้ใหญ่รักเพื่อนรักลูกศิษย์รักนักร้องรักนักดนตรีรักหมดทุกคนท่านมีความรักกับทุกคนท่านมีแต่รอยยิ้มถ้าคนใครถูกลุงแจ๋วดุว่าเอาถือว่าคนนั้นต้องแย่มากๆนะครับอย่างมากท่านก็ยับเล่นๆอย่างที่เราเรียกกันว่าอ่ำนั่นแหละครับคุสงาลำพีมีผลงานประพันธ์ไว้มากมายเลยนะครับกุสงาอารัมพีกุสมานการเดชพลินกุชลินทนิจิตกุสุนิยานวิงการกลุ่มครูเพลงชุดนี้ถือว่าเป็นครูเพลงซึ่งสร้างสรรค์ผลงานไว้มากมากมายในวงการและกุสงาอารัมพีท่านก็เป็นครูเพลงที่ถูกชื่นชอบอีกอย่างนึงคือว่าท่านเป็นผู้ที่นำมาทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งในเพลงของท่านเยอะเป็นการสืบสานตำนานเพลงนี้ไว้ในยุคสมัยที่ท่านเป็นเพื่อนรักกับกุสมานการเดชพลินนะครับก็ประพันธ์เพลงคู่กันอยู่หลายเพลงทีเดียวท่านมีความคิดคู่กันเหมือนกันอยู่อย่างนึงในยุคนึงว่าในช่วงที่สมัยวัฒนธรรมตะวันตกเพลงของตะวันตกเข้ามา

มากเพลงฝรั่งในยุคนั้นเนี่ยท่านเป็นห่วงว่าเพลงของไทยๆเรานี่จะสูญหายไปท่านก็พยายามนำทำนองเพลงไทยเดิมเข้าไปบรรจุไว้ในเพลงไทยสักคนที่ท่านแต่งจะมากจะน้อยจะเต็มเพลงหมดเพลงครึ่งเพลง

นักประพันธ์เพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองแล้วท่านยังเป็นนักเขียนด้วยนะครับเป็นหนึ่งในสมาคมนักเขียนเป็นกรรมการแล้วก็ท่านเป็นช่างภาพอยู่ในกลุ่มนักข่าวด้วยนะครับนักข่าวบันเทิงท่านไปเนี่ยต้องมีกล้องถ่ายภาพแล้วก็จะจดไว้หมดนะครับเพราะนั้นนี่เรื่องราวของสง่านาภีนี่ถ้าใครใกล้ชิดกับท่านนี่จะรู้เรื่องมากในวงการท่านจะบันทึกไว้หมดมีภาพเก็บไว้หมดตั้งแต่ยุคสมัยไหนสมัยท่านไปร่วมงานที่ไหนเพราะนั้นบุตรชายทายาทของท่านนะครับบุตรชายของท่านคือครูบุรพาอารัมพีก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าทูลฟังในรายการวิทยุอยู่เสมอนั่นแหละครับสองเพลงเอกจากครูสง่านาภีต้องบอกว่าสองเพลงเอกพิเศษนิดนึงเพราะว่าเพลงครูสง่านาภีมีคัดยากจริงๆเหมือนกับเพลงของครูชาลีครูสุนทรยาเนี่ยครับเพราะเพลงของท่านนี่สมมุติว่าเดินมา10เพลงดังหมด10เพลงเพราะหมด10เพลงตัดไม่ลงไม่รู้จะเอาเพลงไหนมาเพลงไหนไปนะครับคนนี้ก็หยิบกันอย่างเวียงแหทีเดียวก็ถือว่าเป็นเพลงที่ชื่นชอบนะครับ2เพลงของครูสง่ารัมพีนี้ที่ว่าเพลงคอยอ้อมกอดและสุดที่รักคอยอ้อมกอดนี่พิเศษหน่อยนะครับเพราะครูสง่ารัมพีท่านประพันธ์ให้เพื่อนรักของท่านคือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้กับรองนะครับคือเมื่อก่อนในชายจะเห็นคุณสง่ารัมพีที่ไหนต้องเห็นคุณชายถนัดศรีที่นั่นไปไหนไปด้วยกันนะครับเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันแต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงคอยอ้อมกอดในคุณสง่ารัมพีท่านประพันธ์โดยนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งท่านชื่นชอบเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับลาวสวยรวยลาวเจริญศรีลาวดำเนินสายนี่คุณสง่ารัมพีท่านนำมาใช้หลายเพลงของท่านนะครับส่วนคอยอ้อมกอดนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อหลายชื่อบางทีก็ใช้ว่าคอยอ้อมอกบางทีใช้คอยอ้อยอ้อมกอดบางทีคอยว่าคอยอ้อมกอดพี่นะครับก็มีเนื้อร้องตอนท่อนท้ายชื่อว่าคอยอ้อมกอดพี่นะครับแต่คุณชายถนัดศรีท่านเคยได้ฟังเพลงนี้ถ้าให้ท่านตั้งชื่อท่านอยากจะตั้งชื่อว่าคอยอ้อมอกพี่เพราะฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าคอยอ้อมกอดแต่วันนี้ผมไม่แนะนำเพลงที่คุณถนัดศรีคุณชายถนัดศรีขับร้องมาเสนอฟังเพราะยังซาบซึ้งกินใจกับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาคือคุณชายถนัดศรีเนี่ยท่านเก่งในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยเดิมอยู่แล้วท่านร้องเพลงในแนวของทำนองไทยที่คุณลุงแจ๋วครับประพันธ์ไว้เนี่ยดีอยู่แล้วแต่คุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะครับขับร้องเพลงในแนวทำนองไทยได้นุ่มนวลน่าฟังมากอย่างคอยอ้อมกอดนี่พี่เพิร์ดขับร้องไว้เพราะเหลือเกินนะครับเลยอดไม่ได้จะต้องนำเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาขับร้องในเพลงนี้แทนอาหม่อมนะครับต้องขอกราบขอประทานโทษอาหม่อมที่ไม่ได้นำเสียงของอาหม่อมที่เป็นต้นฉบับมาเสนอให้ฟังนะครับส่วนเพลงที่2สุดที่รักเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สุดยอดเพลงหนึ่งของคุณสง่ารัมพีในยุคของคุณสุเทพวัยหนุ่มนะครับแล้วก็เป็นยุคทองของคุณสง่ารัมพีในช่วงสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี่ตอนนั้นนี่ลุงแจ๋วนี่แต่งเพลงเกือบไม่ทันเลยนะครับเพลงที่ลุงแจ๋วแต่งให้กับคุณสุเทพวงศ์กำแพงขับร้องนั้นมากมายเลยนะครับมันก็จะแต่งกันทุกวันเลยแล้วเพลงที่ลุงแจ๋วแต่งมานี่หาใครเหมาะสมถ้าคุณสุเทพขับร้องนั้นยากซึ่งคุณลุงแจ๋วนี่ท่านแต่งให้กับนักร้องทั้งชายและหญิงมากมายแต่คุณสุเทพวงศ์กำแพงขับร้องแทบจะเรียกว่ามากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นน้องที่รักของคุณสง่ารัมพีด้วยเพลงสุดที่รักเนี่ยคุณสง่ารัมพีท่านแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองออกมาได้อย่างกินใจผู้ฟังเรียกว่าประทับใจมากเลยนะครับยุคนั้นนี่หนุ่มสาวเดินไปที่ไหนเอาหนุ่มดีกว่าสาวๆนึกไม่ค่อยร้องนะครับคอยจะฟังหนุ่มๆเดินไปไหนร้องแต่เพลงว่าสุดที่รักพอสวนกับสาวหน่อยที่หมายปองหรือมองไว้ทุกวันเนี่ยพอเดินผ่านห่างๆเพลงนี้ก็จะชโลเรียกว่าลอยละล่องมาจากปากเลยนะครับสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใครสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยกับคุณแต่ขอประทานโทษครับไม่ทราบว่าร้องเพลงนี้ให้ฟังมากี่คนแล้วนะครับเพลงสุดที่รักเนี่ยคุณสุเทพกำแพงศิลปินแห่งชาติกับร้องไว้เพราะมากแล้วก็เพลงนี้บันทึกเสียงไว้ในวัยหนุ่มนะครับขอเชิญรับฟังจากผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติครับคอยอ้อมกอดจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและสุดที่รักจากคุณสุเทพวงศ์กำแพงครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ผ่านไปอีกหนึ่งท่านเลยนะครับต้องเรียกผู้ยิ่งใหญ่ทีเดียวถ้าเปรียบเทียบครูเพลงที่อยู่แถวหน้าแล้วที่ผมนำเสนอมาใน2คืนนี้แต่ละท่านนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดของการประพันธ์นะครับบางเพลงนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าท่านนึกขึ้นมาได้ยังไงในแนวคิดอย่างนี้นะครับในมุมมองอย่างนี้แล้วก็ประพันธ์ออกมาได้งดงามอย่างนี้ประพันธ์เนื้อร้องออกมางดงามไม่พอบรรจุทำนองให้มันซาบซึ้งกินใจก็ผิดเพราะนั้นบทเพลงต่างๆเหล่านี้ถึงว่าเป็นบทเพลงที่ออกมาตักผ่านการเวลามาแล้ว40ปี50ปีก็ยังไม่มีใครลืมเลือนนะครับยังนำมาขับร้องนำมาฟังกันอยู่ทุกวันนะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงเดี๋ยวจะมี2เพลงและเป็นเพลงที่ท่านฟังบอกว่าเปิดบ่อยๆเปิดบ่อยๆเมื่อวันก่อนก็เปิดนะครับนั่นคือลาวดำเนินทรายกับลาวดวงเดือนแต่วันนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามานำมาฝากกับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะฟังอังกะลุงโดยเฉพาะอันนี้เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของท่านผู้ฟังนะครับมีท่านผู้ฟังอยู่สองสามกลุ่มคือแฟนปิพาทมอญแฟนโยธวาทิตกับแฟนอังกะลุงซึ่งผมจะนำเสนอน้อยมากส่วนมากผมจะนำเสนอปิพาทไม่แข็งปิพาทไม่นวมโอโหรีเครื่องสายเครื่องสายผสมนี่วนเวียนอยู่เสมอเพราะเป็นเพลงที่หาง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่บรรเลงกันอยู่มากๆมีวงจำนวนมากแต่ว่าเพลงที่อยู่ในกลุ่มของปิพาทมอญโยธวาทิตแล้วก็อังกะลุงมีน้อยมากอังกะลุงนี่ถ้าจะเรียกว่าน้อยที่สุดเลยนะครับคือบางทีเขาก็มีการบรรเลงกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวนี้หาฟังยากนะแต่ถ้าไปทางรอบนอกของกรุงเทพเนี่ยไปทางแถบปทุมธานีอะไรเงี้ยจะพบเยอะนะครับทางแถบชานเมืองนี่จะมีการบรรเลงกันอยู่เวลาไปงานตามวัดตามอะไรเดินเชื้ออ๋ออังกะลุงยังบรรเลงอยู่หรือโรงเรียนบางโรงเรียนนี่ก็สนับสนุนจริงๆอย่างเช่นนะโรงเรียนศรีสุริยไทยนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนซึ่งสนับสนุนอังกะลุงมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกะลุงก็เป็นเพลงที่มีผู้ฟังชื่นชอบแต่ที่บอกว่ามหาฟังยากเพราะว่าไม่ค่อยมีการนำมาเผยแพร่ไม่มีการนำมาจำหน่ายหรือว่าจัดนะบันทึกเสียงบันทึกเทปออกมาให้ฟังกันนะครับส่วนมากที่ผมจะได้มาก็เป็นการเป็นได้มาจากงานต่างๆงานประกวดมากงานแสดงต่างๆมากแล้วก็เก็บมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแฟนอังกะลุงถึงเล่นน้อยอกน้อยใจมากเหมือนกับวงโยธวาทิตแต่วงโยธวาทิตยังพอได้ฟังบ้างเพราะว่ายังมีเพลงซึ่งกองทุยางตำรวจกองยานทันบกกองยานทันอากาศกองเรือยานทันเรือชอบจัดนำเสนอไว้ในงานต่างๆผมก็บันทึกเสียงรวมๆไว้นะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้อาจจะมีน้อยเพราะวงโยธวาทิตเนี่ยเขาจะบรรเลงนิยมบรรเลงกันอยู่ไม่กี่สิบเพลงนะครับวนเวียนอยู่นะครับไม่เหมือนกับพวกวงปีพาดวงเครื่องสายมโหรีซึ่งบรรเลงกันเป็นอิสระวงหนึ่งบรรเลงเก็บไว้เป็นร้อยเพลงก็มีนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตนำเพลงเก่าซึ่งวงอังกะลุงบรรเลงไว้อย่างเช่นลาวดวงเดือนลาวดำเนินสายมาเสนอให้ฟังเพลงลาวดำเนินทรายคงจะไม่ต้องเล่ากันมากเพราะเล่ากันฟังบ่อยๆนะครับว่าเป็นฝีมือการประพันธ์ของจ่าเพ็ญพยองยิ่งแต่งเป็นทำนองร้องเพลงสักวาเอาไว้เพื่อเหมือนกับเพลงลาวคำหอมท่านได้แต่งไว้ก่อนหน้านั้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำเพลงลาวดำเนินทรายทางร้องนี้ไปแต่งเป็นทำนองทางดนตรีนิยมกันมากทั้งวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวงอังกะลุงที่ผมจะนำมาเสนอต่อไปนี้นะครับนั้นแฟนที่ชื่นชอบในอังกะลุงก็คงจะได้ฟังในคืนนี้ครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงอังกะลุงในเพลงลาวดำเนินสายครับ

บทเพลงลาวดำเนินสายบรรเลงโดยวงอังกะลุงก็จบลงไปแล้วนะครับเสียดายที่ไม่ทราบว่าวงอังกะลุงที่บรรเลงไปนี้เป็นวงอะไรนะครับมันนี้ไม่ได้เขียนบันทึกไว้นะครับก็ได้มาจากงานต่างๆใครให้มาผมก็เก็บงำมาไว้นำมาเสนอให้ฟังกันอันนี้ไม่ได้เน้นที่เรื่องของเพลงแต่เน้นที่อังกะลุงนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงลาวดำเนินจากอังกะลุงบรรเลงให้ฟังเพลงนึงทีนี้ก็มาถึงบทเพลงของครูเพลงซึ่งเรียกว่าต้องเป็นครูซึ่งจับคู่กันเรียกว่าถึงจะสำเร็จอย่างชนิดเรียกว่าสมบูรณ์มากเลยทีเดียวครูชาลีอินทรวิจิตรกับครูสมานการธนพลินนะครับถือว่าเป็นคู่ใจแต่จริงครูสมานเนี่ยท่านเป็นยาดำซึ่งแทรกเข้าไปอยู่ทุกครูนะครับมีครูเพลงหลายท่านซึ่งประพันธ์เนื้อร้องแล้วก็ส่งเพลงให้ครูสมานการธนพลินท่าน

ปรุงแต่งทำนองนะครับแต่ที่จับคู่กันมากที่สุดมี3ท่านครูสุนทรียานวีงการครูชาลีอินทรวิจิตรและครูเกษมเชษฐประดิษฐ์ที่จะจับมือกับครูสมานการนั้นเป็นอยู่เป็นประจำและครูชาลีครูสมานนี่ถือว่าเป็นคู่ใจเลยทีเดียวตอนที่ครูสมานการจันทร์วินท่านล่วงลับขึ้นสวรรค์ไปนั้นครูชาลีเสียใจมากถึงกับพร่ำลำพันว่าท่านคงไม่สามารถจะประพันธ์เพลงได้อีกแล้วเพราะคนที่รู้ใจท่านมากที่สุดในเรื่องของทำนองเพลงนี้ได้หนีท่านไปซะแล้วเพราะครูชาลีแต่งเพลงเนื้อไหนขึ้นมาครูสมานท่านใส่ทำนองได้อย่างเหมาะสมนะครับบางทีท่านคิดแนวเขาบอกว่าอยากจะแต่งเพลงที่มีอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วบอกครูสมานครูสมานท่านก็ไปแต่งทำนองมาให้ครูชาลีก็บรรจุเนื้อเข้าไปอย่างสมใจเลยทีเดียวนะครับสองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงซึ่งดังมากซึ่งสองท่านนี้ประพันธ์ร่วมกันนะครับปกติครูสมานท่านมักจะแต่งเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่มากแต่ก็มีหลายเพลงที่ท่านไม่ได้อิงเขาโครงของเพลงทำนองไทยนะครับอย่างเช่นสองเพลงต่อไปนี้ถือว่าเป็นเพลงซึ่งดังมากเลยนะครับยามชังและอาลัยรักเป็นเพลงที่ออกอยู่ในแนวที่ผิดหวังเศร้าส้อยทั้งสองเพลงนะครับแต่ว่าทั้งสองเพลงนี้มันดังตรงที่ว่าหนึ่งทำนองสองเนื้อร้องมันเหมาะสมกลมกลืนนะครับแล้วก็ครูชาลีอินทรวิจิตรถือว่าเป็นศิลปินจริงๆท่านเป็นนักร้องนักแสดงนักประพันธ์ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับเรียกว่าเป็นทุกอย่างถ้าจะครบในวงการเลยนะครับแล้วท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์ศิลปินมีอารมณ์ละเมียดละไมมากก็เป็นนั่งอยู่กับท่านเวลาท่านฟังท่านเล่าท่านคุยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านเป็นเหมือนศิลปินที่มีความเพ้อฝันดวงตาของท่านนี่มีความฝันท่านจะมีความฝันในเรื่องราวต่างๆให้เราฟังอยู่เรื่อยๆอย่างสองเพลงนี้ท่านฝันไม่ลึกซึ้งมากยามชังและอาลัยรักยามชังพี่ยิ่งช้ำถึงยามเช้าไม่เห็นเจ้าเหงาจิตคิดจนเกือบสายโอ้โหคิดไปถึงเกือบสายเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงสายเพลงนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงคู่นะครับยามชังเป็นเพลงที่คู่กับเพลงยามรักที่คุณสุรพลโทนอมนิกแต่งไว้ให้คุณชายถนัดศรีขับร้องนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะต้องเปิดคู่กันนะครับถนัดศรียามรักธนงศักดิ์ยามชังคู่กันไปแต่วันนี้เราให้ฟังเสียงคุณธนงศักดิ์ภักดีติวาเพราะว่าเป็นผลงานของครูชาลีครูสมานนะครับยามชังนี่ดังมากในยุคนั้นถือว่าเป็นเพลงเอกของคุณธนงศักดิ์ภักดีติวาเลยทีเดียวครับภายหลังคุณกุ้งกิติคุณเชนสงนำไปขับร้องก็มีความไพเราะแล้วก็มีความเศร้าไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็สู้อารมณ์ของคุณธนงศักดิ์ภักดีติวาไม่ได้เสียงของท่านทุ้มๆนุ่มๆลอยๆส่วนเพลงสองอาลัยรักเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับครูชาลีแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดในน้ำตาอันนี้ก็เป็นค่อยคำที่เด็ดขาดอยู่ในบทเพลงบทนี้นะครับประโยคเด็ดๆอย่างนี้มีเสมอในเพลงของครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับเพลงนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้ครูชาลีนันทนาครเป็นอย่างมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากผลงานของขุนพลเพลงคู่ใจนะครับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานการจันทปรินครับเพลงแรกยามชังจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงที่สองอาลัยรักจากคุณชลินนันทนาครครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้เราก็ยังผูกพันกับบทเพลงซึ่งครูเพลงที่สำคัญท่านได้ประพันธ์เอาไว้เพราะนั้นเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูเพลงท่านต่างๆเหล่านี้ผมก็เลยเน้นที่ครูเพลงเป็นหลักวันนี้ไม่ได้เน้นที่นักร้องเป็นหลักแล้วก็

เน้นถึงครูเพลงมา2คืนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็นำผลงานของครูเพลงหลายท่านเช่นครูสลายไกรเลิศครูนิรัญชราครูมนัสกฤติสารครูสุรพลโทนวณิชครูประสิทธิ์พยอมยงครูเกษมชื่นประดิษฐ์ครูแมนราชศรีกรานนท์ครูสุรัตน์ภุกเวศครูสมานกาญจนพลินนะครับแล้วก็นำเพลงที่เด่นๆของท่านมาเสนอฟังแล้วก็ในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในคืนวันนี้ก็นำเสนอผลงานของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุกลหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์ครูสง่ารัมพีครูชาลีอินทรวิจิตรครูสมานกาญจนพลินแล้วก็นำผลงานเพลงที่เด่นๆของครูเพลงแต่ละท่านมาเสนอฟังในคืนวันนี้ในชั่วโมงที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีผลงานเพลงของครูทวีพงษ์มณีนินครูสุนทรยานุเวียงการครูสมานกาญจนพลินและครูประเทืองบุญยประพันธ์ถือว่าเป็นครูเพลงซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงไว้มากแล้วก็เป็นเพลงประทับใจทั้งนั้นเลยนะครับก่อนจะฟังบทเพลงจากครูเพลงในแนวของเพลงไทยสากลซึ่งเป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้เรามาฟังผลงานของบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นอมตะจริงๆของเพลงไทยเดิมเลยนะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงไทยสำเนียงลาวนี่ถือว่าเป็นเพลงที่อมตะจริงๆนะครับถ้าเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเพลงอย่างเช่นนะเพลงสำเนียงพม่าเพลงสำเนียงมอญเพลงสำเนียงจีนเพลงสำเนียงเขมรเพลงสำเนียงแขกก็ยังมีเพลงที่เป็นอมตะหลายเพลงแต่ว่าก็เป็นเพลงที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นเอกเทศในกี่เพลงแต่ถ้าบอกเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงไทยสำเนียงลาวนี่มีความประหลาดอาจจะเป็นว่าไทยกับลาวนี่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมีความใกล้ชิดกันในทางวัฒนธรรมในเรื่องของศิลปะศิลปินในเรื่องของภาษาและทำให้มีความรับกันได้อย่างสนิทสนมนะครับเพราะนั้นบทเพลงไทยสำเนียงลาวสังเกตนะครับเปิดมา50เพลงเพราะทั้ง50เพลงและชื่นชอบทั้ง50เพลงนะครับอย่างเช่นเพลงที่บรรจุในบทละครเรื่องพระลอมีผู้ที่โหวตมาเยอะว่าเมื่อไหร่กรมศิลปากรเนี่ยจะนำละครเรื่องพระลอมาเสนอให้ชมนะครับเขาก็นำเสนอไปแล้วเมื่อไม่นานวันนี้นะครับแต่ก็เป็นแค่ไม่กี่ภาคนะครับต้นความบางอยากจะให้เสนอแบบติดต่อกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบอยากจะชมตั้งแต่ต้นจนจบอยากจะฟังเพลงทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะเพลงไทยสำเนียงลาวที่อยู่ในละครเรื่องพระลอนี่เพราะมากนะครับแต่ส่วนมากที่เราจะนำมาเสนอกันอยู่ในชุดตอนพระลอตามไก่เนี่ยที่มากที่สุดนะครับกับตอนที่เข้าเมืองพบพระเพื่อนพระแพงทีนี้เพลงจากเรื่องพระลอเนี่ยคือวันนี้ก็นำเสนอในชั่วโมงที่2นี่อยู่2สำเพลงนะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งเพราะมากขอเริ่มต้นในบทเพลงดอกไม้เหนือนะครับเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นนี่เป็นเพลงหนึ่งในตับลาวเจริญศรีซึ่งไพเราะมากเพลงในตับลาวเจริญศรีนี่มีอยู่8เพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่าลาวเล็กตัดสร้อยซึ่งเราเรียกว่าลาวเจริญศรีนั่นแหละครับเพลงที่2ก็ลาวเล่นน้ำเพลงที่3ลาวกระตุกกี่เพลงที่4กระแตเล็กเพลงที่5ดอกไม้เหนือเพลงที่6ลาวเฉียงเพลงที่7ลาวครวญและเพลงที่8ลาวกระแซนะครับเป็นตอนต้นของเรื่องพระลอที่มาหลังจากได้ถูกมนต์เสน่ห์ไปแล้วนะครับถ้าเราเรื่องระยะมากเรื่องพระลอนี่ทีนี้ถึงตอนถูกมนต์เสน่ห์จากพระเพื่อนพระแพงไปแล้วก็ดิ้นรนจะต้องไปหาแล้วครับเริ่มตั้งแต่ลาวเจริญศรีซึ่งเป็นหน้าบทที่พรรณนาถึงความงดงามนะครับแล้วก็ถึงว่าพระลอต้องออกจากเมืองไปแล้วอยู่ไม่ได้ร้อนรนทุรนทุรายนะครับไปถึงเสียงน้ำเนี่ยนะครับอธิษฐานว่าไปข้างหน้านี้จะเป็นร้ายดีประการใดปรากฏว่าเป็นเรื่องร้ายเพราะเสียงน้ำแล้วแม่น้ำนั้นวนเวียนอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นสีแดงเหมือนเลือดเลยทีเดียวเพลงที่อยู่ในชุดนี้เพราะมากทุกเพลงนะครับถูกนำไปทำเป็นเพลงไทยสากลมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝีมือครูสง่ารัมพีนี่ท่านชอบเพลงในชุดพระลอมากนำไปแต่งเป็นเพลงไทยสากลเยอะเลยนะครับเพลงดอกไม้เหนือวันนี้เป็นเพลงแรกที่จะนำเสนอในชั่วโมงที่2นี่ครับเป็นการบรรเลงโดยวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับและขับร้องโดยครูกัญญาโรหิตาจนครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

ว่าครูเอื้อสุนทรธนานจะนำทำนองเพลงนี้ไปใช้แล้วก็ใช้ชื่อเดิมนะครับชื่อว่าดอกไม้เหนือนะครับเป็นการขับร้องเป็นนักร้องหมู่ของนักร้องหญิงในวงสุนทรภรณ์เป็นการจัดทำเพลงในชุดสังคีสัมพันธ์คือนำทำนองเพลงไทยไปปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงร่วมกันทั้งดนตรีไทยเดิมและดนตรีสากลนะครับต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงเศร้าๆกันมานะครับทำไมต้องเป็นเพลงเศร้าเพราะว่านักประพันธ์ท่านนี้ถือว่าเป็นขุนพลเพลงเศร้าเพลงเศร้านี่แต่งกันทุกท่านนะครับทุกท่านแต่งเพลงเศร้าเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยจะแต่งเพลงเศร้าไม่ขึ้นอย่างบางท่านอาจจะแต่งเพลงหวานเก่งบางท่านแต่งเพลงสนุกเก่งบางท่านแต่งเพลงซึ่งอยู่ในทำนองไทยเก่งแต่มีอยู่ท่านหนึ่งครับเรียกว่าขุนพลเพลงเศร้าเลยทีเดียวคือครูทวีพงษ์มณีนิลครูจงรักใจขนาดท่านก็แต่งเพลงเศร้าเก่งครูในรัญชราท่านก็แต่งเพลงเศร้าประทับใจไปหลายเพลงแต่ครูทวีพงษ์มณีนิลถือว่าเป็นขุนพลเพลงเศร้าเพราะท่านแต่งเพลงออกมายิ่งกว่าประทัดออกมาเป็นชุดเลยเป็นตับเลยเป็นเพลงเศร้ายิงออกมาทีแล้วแต่งเพลงไวด้วยนะครับตอนนั้นท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มใหญ่นะครับแล้วก็น่าเสียดายด้วยถึงขนาดที่ท่านกำลังโด่งดังอยู่นั้นท่านก็ต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าถูกคนปองร้ายจนเสียชีวิตนั่นเองในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าคู่ใจคุณทวีพงษ์มณีนิลคุณธานินทร์อินทรเทพคุณธานินทร์อินทรเทพมาก่อนนี้เวลาท่านออกรายการทีวีขับร้องเพลงขับร้องเพลงเศร้าดีที่สุดก็เป็นผู้ที่มีแววตาเศร้าหน้าเศร้าเพราะนั้นเหมาะสมที่จะร้องเพลงเศร้าแล้วก็ร้องเพลงเศร้าๆได้ดีนะครับเพลงไหนที่บีบคั้นหัวใจชายหนุ่มนี่ครูธานินทร์ร้องได้ดีมากเรียกว่าเป็นขวัญใจชายหนุ่มในยุคนั้นเลยนะครับแล้วครูทวีพงษ์มณีนิลเนี่ยครับที่ป้อนเพลงให้ครูธานินทร์เทพมากมายแล้วก็เป็นเพลงเศร้าๆทั้งนั้นในยุคนั้นครูทวีพงษ์มณีนิลก็ป้อนเพลงให้กับนักร้องทั้งหญิงทั้งชายไม่ใช่น้อยล้วนแล้วแต่เป็นเพลงดังๆทั้งนั้นถือว่าตอนนั้นท่านในยุคนั้นจะมีคนที่แต่งเพลงดังและแต่งเพลงเร็วมากคู่กันอยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีครูทวีพงษ์มณีนิลกับครูจงรักจันทนานี่ครูทวีพงษ์มณีนิลที่จะนำเสนอใน2เพลงในคืนวันนี้ครับที่ว่าเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกและคนหน้าเดิมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกถือว่าโหดังมากเพลงนี้เกิดออกมาดังมากเลยทีเดียวคุณธานินทร์อินทรเทพร้องไว้เพราะนะครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจโอ้โหนะครับเป็นเนื้อร้องที่มีความหมายดีและเกิดนะครับส่วนเพลงที่สองคนหน้าเดิมนี่คุณรุ่งฤดีแพ่งของชัยเป็นผู้ขับร้องนะครับก็ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นคนหน้าเดิมนี่แหละครับขอเชิญรับฟังจากผลงานของครูทวีพงษ์มณีนิลทั้งสองเพลงครับข้าฉันและเธอจะรู้สึกคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงที่สองคุณรุ่งฤดีแพ่งของชัยในเพลงคนหน้าเดิมครับ

ท่านผู้ฟังได้รับฟังผลงานเพลงของครูทวีพงษ์มณีนิล2เพลงแล้วนะครับขาฉันและเธอจะรู้สึกและคนหน้าเดิมขาฉันและเธอจะรู้สึกถือว่าจะเป็นเพลงที่ดังมากของคุณทวีพงษ์มณีนิลเลยนะครับในยุคนั้นนี่เปิดแกงกระหึบเลยไปไหนก็มีแต่คนขับร้องเพลงนี้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหนุ่มผู้องอาจเพิ่งจะผิดหวังกับความรักมาใหม่ๆนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้มีความองอาจสักเท่าไหร่

เพื่อให้มีชื่อเสียงเข้าไว้ก็ต้องร้องเพลงขาดฉันนะเธอจะรู้สึกแต่ถึงจะได้สาวไปแต่งงานใหม่อย่างมีความสุขไปแล้วนะครับก็พูดกันเล่นๆนะครับไม่ได้กระทบกระเทือนใจใครผมเองก็ชอบร้องเพลงนี้อยู่นะครับทั้งที่ก็ไม่ได้ขาดใครนะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับคราวนี้จะเป็น2เพลงที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในแนวของรายการเราที่นำเสนอมากที่สุดเป็นเพลงที่อยู่ในแนวอนุรักษ์เพราะเป็นเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็ได้ผลงานของศิลปินคู่นี้นะครับถ้าเป็นเพลงที่มีความอารมณ์ละเมียดละไมแล้วก็เป็นศิลปินคู่ที่ผมนำเสนอในชั่วโมงก่อนนี้นะครับแต่ไม่ได้ใช้ทำนองไทยเดิมต้องครูชาลีครูสมานแต่ท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนี่ครูสุนทรียานุเวียงการคู่กับครูสมานการจันทบรินนี่จะเหมาะสมสมบูรณ์มากที่สุดท่านแต่งกันไว้มากถึงตั้งแต่สมัยยุคคุณชาญเย็นแขกับร้องแต่งให้คุณชาญเย็นแขกับร้องไว้ก่อนถ้าพอคุณชาญเย็นแขท่านมาไม่ร้องเพลงแล้วก็มาแต่งให้คุณสุเทพคุณชลินนักอีกหลายท่านขับร้องเพลงที่อยู่ในทำนองไทยเดิมซึ่งผลิตโดยนักประพันธ์คู่นี้นี่มากที่สุดมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์สังคีตประยุกต์ต้องเรียกว่าสังคีตประยุกต์นะครับเพราะว่าไม่ได้บรรเลงในแนวเดียวกับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งใช้วงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทยบรรเลงพร้อมกันเพราะสังคีตประยุกต์นี่เขาจะบรรเลงแบบสลับสับเปลี่ยนท่อนกันบางทีก็เดินไปด้วยกันบางทีก็แยกทางกันปัดกันสโลว์นะครับแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งครูสุนทรียานุเวียงการกับครูสมานการจันทพลินนี่ถือว่าเป็นศิลปินคู่ใจกันในเรื่องของทำนองไทยนะครับครูสมานการจันทพลินท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมขึ้นมาเป็นตัวตั้งบางทีท่านนำทำนองเพลงเดียวบางทีสองเพลงบางทีหลายเพลงมายำรวมกันในเพลงเดียวกันบางทีก็เพลงเดียวเนี่ยทำนองไทยเดิมมี7ท่อนเอามาเฉพาะท่อนหนึ่งกับท่อน7ก็ว่าได้เพราะท่านเห็นว่า2ท่อนนี้เพราะที่สุดท่านหนึ่งมาเชื่อมต่อกันแล้วนำมาเล่นมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นรูปแบบของเพลงไทยสากลแล้วก็ส่งให้คุณสุนทรียานุเวียงการแต่งเนื้อร้องเพื่อเป็นการคิดกันไว้ก่อนแล้วว่าจะนำเพลงแนวนี้นะชื่ออย่างนี้อารมณ์เพลงอย่างนี้นะครูสุนทรียานุเวียงการแต่งเนื้อร้องในทำนองไทยนี่เหมาะสมมากทุกเพลงที่ท่านแต่งนี้อักขระวรรณยุกต์ทุกอย่างตรงเสียงหมดขับร้องได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าในทำนองไทยเดิมทำนองโน้ตตัวนี้เป็นเสียงสูงแต่ทำเนื้อร้องเป็นเสียงกลางหรือเสียงต่ำซึ่งมันไปกันไม่ได้นะครับแต่เพลงที่ครูสุนทรียาแต่งกับครูสมานการจันทพลินนั้นโอ้โหสนิทสนมกลมกลืนพอดีไพเราะงดงามเหลือจะพรรณนาเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังมากทุกเพลงด้วยแล้วเป็นการประพันธ์เพลงในแนวขับร้องเพลงคู่ก็มากด้วยนะครับอย่างสองเพลงต่อมานี้ชื่อว่าเพลงรักและหวานรักเพลงรักนี่ครูสุนทรียานุเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูสมานท่านนำทำนองเพลงสมสองแสงของครูมนตรีตราโมทมาปรุงแต่งครูมนตรีตราโมทในยุคนั้นกำลังดังในเพลงสมสองแสงเถาซึ่งท่านขยายมาจากเพลงราวดวงเดือน2ชั้นนี่เพลงเถาก็มีสมสองแสง3ชั้นสมสองแสง2ชั้นสมสองแสงชั้นเดียวเรียงร้อยเป็นเพลงเถาครูสมานท่านก็ดึงมาทีละชั้นเลยนะครับไปแต่งเป็นเพลงอย่างเช่นเพลงรักเนี่ยท่านนำสมสองแสง3ชั้นมาปรุงแต่งนะครับรู้สึกจะมีเพลงเชื่อรักหรือชื่นรักเชื่อรักเนี่ยนำสมสองแสง2ชั้นมาปรุงแต่งเพลงรักนี่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องคู่กับคุณสวรีประกาพันธ์นะครับสองศิลปินแห่งชาติคู่นี้ขับร้องเพลงรักคู่กันเนื้อหวานเจ้าแจ้วทีเดียวเพลงที่สองหวานรักเพลงหวานรักนี่คุณสุนุยานุเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจันทปริมเป็นผู้บรรจุทำนองคุณสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมคือขับนกสองชั้นมาปรุงแต่งขับนกก็เป็นเพลงหวานเพลงหนึ่งนะครับเดิมทีเดียวครั้งแรกนี่ให้คุณชลินนันธนาคอนขับร้องคู่กับคุณเป็นสีพุ่มชูสีแต่นี้วันนี้คืนนี้กับคืนก่อนผมเห็นว่าคุณชลินกับคุณเป็นสีขับร้องไปหลายเพลงแล้วเราเน้นที่ครูเพลงนะครับการประพันธ์ของครูเพลงก็เลยนำนักร้องรุ่นน้องมาเสนอฟังซึ่งนักร้องคู่นี้ถือเป็นนักร้องคู่ที่เหมาะสมกันถ้าเรียกว่าถ้ารุ่นพี่เป็นคุณสุเทพคุณสวรีแล้วก็รุ่นน้องต้องคุณชลําเทพประชัยคุณนุมาพรบัวพึ่งเพราะเป็นนักร้องที่มีช่องเสียงตรงกันมีความกังวานหวานเท่ากันขับร้องคู่กันได้เหมาะสมที่สุดเพราะนั้นในเพลงหวานรักนี่ให้นักร้องคู่นี้ขับร้องนะครับขอเชิญรับฟังผลงานเพลงของครูสุนทรียาวรรณเวียงการและครูสมานการจันทพลินสองเพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่ารักจากทำนองเพลงสมสองแสงสามชั้นขับร้องในคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติก็เท่ากับสี่ศิลปินแห่งชาตินะครับเพราะว่าครูสุนทรียาวรรณเวียงการครูสมานการจันทพลินครูสุเทพวงศ์กำแหงครูสวรีประกาพันธ์นี่ล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเพลงที่สองหวานรักจากทำนองเพลงขับนกสองชั้นคุณชลำเทพประชัยขับร้องคู่กับคุณอมาพรบัวพึ่งครับขอเชิญรับฟังจากผลงานของครูเพลงอีก2ท่านครับ

มหาชนเป็นผู้ผลิตนะครับก็โมเดิร์นเรดิโอเน็ตเวิร์กนี่แหละครับผมพูดดุษฎีข้ามือกรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีความผิดพลาดหรือว่าต้องการติชมประการใดก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่ผมดุษฎีข้ามือกรีนะครับ0867769206 0867769206หรือว่าไม่อยากจะคุยยาวๆก็เขียนจดหมายไปติชมได้ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงนะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมง2นี่ครูกัญญาโรหิตตาจนขับร้องไว้ในเพลงดอกไม้เหนือเพราะมากต่อไปเราจะนำเสนอในเพลงลาวกระตุกกี่นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งมาก่อนดอกไม้เหนือนะความจริงผมจะนำมาเสนอก่อนดอกไม้เหนือซึ่งร้องไว้ตอนต้นแต่ว่าดอกไม้เหนือนั้นยาวกว่าครูกัญญาร้องไว้เกือบ10กว่านาทีทีเดียวก็เลยต้องนำเพลงยาวไปไว้ก่อนนะครับทั้ง2เพลงนี้อยู่ในตับลาวเจริญศรีเช่นเดียวกันนะครับลาวกระตุกกี่เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับซึ่งอยู่ต่อจากเพลงลาวเล่นน้ำนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังจากวงพิพาทแม่นวมของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงลาวกระตุกกี่ครับ

บทเพลงเพราะๆอย่างนี้มีเนื้อหาสาระเป็นความรู้อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังได้ที่นี่นะครับ FM 100.5 MHz บริษัทอสมทจำกัดมหา

บทเพลงลาวกระตุกกี่ก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งมาจากเรื่องพระลอยนี้เป็นบทเพลงซึ่งไม่เบื่อนะครับถ้าท่านผู้ฟังมักจะชื่นชอบเพราะว่ามักจะร้องตามได้ง่ายแล้วก็ฟังกันอยู่บ่อยๆเป็นเพลงประทับใจเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำขณะที่ฟังโหมดโทรศัพท์เข้ามาหาผมบ่อยๆว่าเมื่อไหร่กรมศิลปากรเขาจะจัดนำเสนอละครเรื่องพระลอยชนิดว่าเล่นแต่ต้นจนจบเลยจะตามไปชมกันทุกคืนทุกคืนเลยนะครับเล่นกันแบบลิเกเลยนะครับลิเกสมัยก่อนไปวิปทีนึงอ่ะเรื่องเดียวนี่เล่นกัน 6-7 วันนะครับเล่นอย่างกว่าจะจบแล้วบางทีวันสุดท้ายเรานึกว่าจะจบแกล้งไม่จบซะงั้นครับติดตามไว้คราวหน้าโอ้โหแล้วคราวหน้ามาหลายปีไหนท่านจะมาบางทีแบบว่าอยากจะชมต่อให้ไปชมต่อที่วัดโน้นวัดนี้ในการเล่นคราวหน้านี่มีอย่างนี้นะครับก็แฟนเพลงขอกันมานะครับกรมศิลปากรก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าที่ทราบมาเมื่อไม่นานมานี้กรมศิลปากรเพิ่งจะนำเรื่องพระลอมาเสนอให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่ให้ชมนะครับแสดง2วัน2ตอนแต่ไม่ได้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนำเฉพาะตอนที่สำคัญสำคัญที่เด่นๆต่อไปมาฟังผลงานเพลงของครูเพลงสำคัญอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้เป็นครูเพลงที่ผมประทับใจมากผมเนี่ยประทับใจหลายท่านอย่างครูนรัญชลาผมก็ประทับใจในเรื่องของการประพันธ์ของท่านนะครับในความพิถีพิถันนะครับกว่าจะสำเร็จเสร็จสมกว่าจะเซ็นชื่อกำกับออกมาได้แล้วท่านเป็นผู้ที่รักภาษาไทยมากถึงขนาดแต่งเพลงภาษาของชาติออกมาเลยทีเดียวครับร้องเองแล้วก็มีหลายท่านที่ผมประทับใจอย่างเช่นครูสุนิยานเวียงการครูสมานการจันทปรินซึ่ง

ทำนองเพลงแสดงไว้มากพูดง่ายๆแล้วว่านักประพันธ์เก่งๆมีร้อยท่านผมประทับใจทั้งร้อยท่านเลยครับเพราะว่าร้อยท่านนี่ก็ร้อยอารมณ์เพลงเลยทีเดียวก็มีนักประพันธ์อยู่ท่านหนึ่งซึ่งผมประทับใจท่านมากครูประเทืองบุญยประพันธ์ได้ฟังหลายๆครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกๆผมไม่กล้าเล่านะเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นปมด้อยปมหนึ่งของคนคนหนึ่งซึ่งไม่อยากจะนำมาเสนอให้ฟังแต่ว่าปมด้อยของนักประพันธ์ท่านนี้กลับกลายเป็นปมเด่นไปครูประเทืองบุญยประพันธ์ประวัติของท่านในวัยเด็กยังเล็กๆอยู่เลยครับท่านไม่สบายที่บ้านก็พาไปหาหมอนะครับที่คลินิกนะครับท่านอยู่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคุณหมอไม่อยู่นะครับลูกสาวคุณหมอหวังดีคือตอนนั้นอาจจะเจ็บตาเคืองตาคันตาอะไรเงี้ยนะครับลูกสาวคุณหมอก็หวังดีคือไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยแต่อาจจะหยิบยาผิดหรือว่าไม่ละเอียดรอบคอบนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นหมอแท้ๆแต่ว่าเคยทำงานตรงนี้เท่านั้นเองก็หยิบยามาหยอดให้ปรากฏว่าใช้ยาผิดครูประเทืองบุญยประพันธ์ตาบอดตั้งแต่วัยเด็กท่านไม่ได้ตาบอดท่านไม่ได้เสียสายตามาตั้งแต่เกิดนะครับท่านมาเสียสายตาด้วยเป็นเหตุทั้งนั้นนะครับในการไปหาหมอครั้งนั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะชีวิตคนคนหนึ่งนี้ต้องมืดสนิทมาตลอดแต่ครูประเทืองไม่เคยยอมแพ้ตั้งแต่วัยเด็กท่านชื่นชอบในเรื่องของเพลงนะครับเพลงชอบร้องเพลงอยู่เรื่อยๆขนาดไปประกวดร้องเพลงครับตอนที่วัยหนุ่มแล้วเมื่อท่านก็พยายามดิ้นรนศึกษานะครับการศึกษาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับที่ราชวิถีเนี่ยแล้วก็ชอบดนตรีท่านเรียนดนตรีด้วยนะครับเรียนดนตรีนะครับเรียนการประพันธ์เพลงชอบร้องเพลงนะครับฟังเพลงของครูเพลงดังๆทุกท่านในยุคนั้นแล้วก็ลองแต่งเพลงเองปรากฏว่าท่านแต่งเพลงออกมานั้นโอ้โหโดดเด่นทุกเพลงนะครับทั้งเพลงที่ร้องเองด้วยแล้วที่แต่งให้ท่านอื่นร้องภาษาเพลงของท่านนี้โอ้โหต้องบอกว่าเหลือเกินนะครับยังมีอยู่เพลงหนึ่งผมไม่ได้นำเสนอในคืนวันนี้นะแต่ยกตัวอย่างเพลงซึ่งคุณสรีประคาพันธ์คุณสุเทพขับร้องนะครับไม่ได้ขับร้องคู่กันนะต่างคนต่างขับร้องชื่อว่าเพลงเพ้อเพลงนั้นเห็นทั้งเพลงเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาเห็นฟ้าพวงหลงโทษกดดินเห็นสายน้ำหลากอะไรนี่นะครับซึ่งมีแต่คำว่าเห็นแต่นักประพันธ์ท่านนั้นไม่เห็นอะไรเลยแต่ท่านมองเห็นหมดเพราะอย่างเพลงทาราละทมทะเลละทมนะขึ้นมาเนี่ยแววยินแต่เสียงน้ำหลากมาแต่ถ้าเป็นนักประพันธ์ท่านอื่นท่านคงไม่แววยินแต่เสียงท่านอาจจะใช้คำว่าเห็นทาราอะไรสายเย็นอะไรขึ้นมาแต่นี่ท่านไม่เห็นท่านต้องแววยินแต่เสียงแต่ปรากฏว่าอารมณ์เพลงในวรรคต้นของเพลงเนี่ยแววยินแต่เสียงน้ำหลากมานี่ฟังแล้วมันกินใจจริงๆแล้วก็ไพเราะด้วยนะครับครูประเทืองบุญยประพันธ์ท่านประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงไว้มากวันนี้ขอนำเสนอสองเพลงนะครับสั่งฟ้าฝากดินและทะเลระทมสั่งฟ้าฝากดินนี่ยิ่งพิเศษใหญ่เพราะว่าในยุคนั้นอาจจะมีการขบวนแห่พระราชพิธีต่างๆซึ่งในขบวนพระราชพิธีเนี่ยเขาจะใช้เพลงทะแยกรองโยนเป็นเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งมีปีชนัยตองชนะแปลสังเนี่ยครับเป็นประโคมแล้วก็มีทำนองเพลงเป็นหลักนั่นคือทำนองทะแยเรียกว่าทะแยกรองโยนบางทีก็เรียกว่ากรองโยนเฉยๆครูประเทืองท่านเป็นศิลปินซึ่งมองไม่เห็นในการที่มองไม่เห็นนี่นะครับมันจับอะไรได้เป็นพิเศษสมมติถ้าเราไปยืนดูขบวนแห่เล่นเพลงอย่างนี้เราจะเห็นได้เสียงแต่สังปีชนัยกองชนะมันดังไปหมดแต่ครูประเทืองท่านไปยืนฟังท่านมองไม่เห็นท่านจะได้ยินแต่สำเนียงของทำนองที่ชัดเจนท่านดึงทำนองนั่นนะครับมาปรุงแต่งเป็นบทเพลงจากทำนองเพลงทะแยกรองโยนนี่นะครับชื่อว่าเพลงสั่งฟ้าฝากดินเพลงนี้ร้องกันหลายท่านครับคุณชลินนันทนากรคุณสุเทพมงคลแหงคุณธนงศักดิ์ปกติเทวาไล่ลามไปถึงคุณชลัมเทพประชัยรุ่นน้องรุ่นหลานก็ยังขับร้องกันอยู่แต่ผมเห็นว่าคุณธนงศักดิ์ปกติเทวาขับร้องเพลงนี้ไว้เพราะมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีสำเนียงแบบไทยๆอยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นศิลปินเป็นโขนเป็นละครขับร้องเพลงไทยได้ท่านก็เลยร้องเพลงนี้ได้อย่างเสด็จสนมทีเดียวก็เลยให้คุณธนงศักดิ์ปักดีตวาขับร้องเพลงสั่งฟ้าฝักดินจากทำนองเพลงทะแยกรองโยนเป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่สองทะเลระทมเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องแล้วก็แต่งทำนองด้วยทำนองของท่านนี่เพราะมากเพลงนี้มันมีความหลากหลายเหมือนสายน้ำเหมาะสำหรับเพลงที่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับสายน้ำคือทาราแล้วก็ทะเลคุณชายถนัดศรีขับร้องไว้ทั้งสองเพลงคือทาราระทมและทะเลระทมแต่ทาราระทมเกิดก่อนแล้วก็ทะเลระทมเป็นเพลงที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้เพลงทาราระทมนะครับเป็นการตอบโจทย์ขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งแต่ผมเห็นว่าทาราระทมเนี่ยผมเปิดบ่อยที่สุดเมื่อ30วันก่อนนี้ก็ยังเปิดอยู่คุณชายถนัดศรีกับร้องวันนี้ก็เลยนําเพลงทะเลระทมมาเสนอให้ฟังขอเชิญรับฟังจากผลงานการประพันธ์ของครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งครับครูประเทืองบุญยประพันธ์ครับเพลงแรกสั่งฟ้าฝากดินจากทํานองเพลงทะแยกรองโยนขับร้องโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงที่2ทะเลระทมขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสว

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: 46หมู่บ้าน 4,000 เศษครอบครัวเรือนเข้าไปตามนัดวันละ3จุดก็ได้ครบตามสัญญาที่ไปให้อบรมธรรมะได้แนวความคิดเฉพาะให้เขารู้จักกับเราเราก็จะได้รู้จักกับเขาทั้งที่สภาพความเป็นจริงเนี่ยว่ายังถึงจุดที่นัดพบกันก็ 95%ผู้คนก็มาตามนัดทุก 4,000 กว่าคนก็มา 3,000 กว่าคนเกือบเต็มบ้านละ1คนธรรมะที่ให้ก็เน้นคุณธรรม7ประการซึ่งเกิดจากศรัทธาความเชื่อเกิดจากความสามัคคีและเกิดจากความจริงใจซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนจึงเป็นหลักธรรมที่นำไปขยายผลในที่ต่างๆเช้า1จุดบ่าย2จุดและรอบเย็นอีกจุดหนึ่งก็กลายเป็นวันละ4จุดเช้าสายบ่ายเย็น ในวันละ4จุดรอบเช้าก็7-8หมู่บ้านที่อยู่รอบรอบรอบสายรอบบ่ายและรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นสรุปแล้วได้สอนวันละ4จุดนั้นการไปก็ถือเป็นเรื่องเหตุผลเพื่อประโยชน์ของสังคมสิ่งที่เห็นได้เต็มตาเต็มใจเมื่อชาวบ้านรู้ว่าการทำนาข้าวราคาแพงชาวบ้านก็ได้หอมปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตั้งแต่ 80% ถึง 95% ปลูกข้าวกัน 160,000 กว่าไร่ 160,000 กว่าไร่นี่หมายถึงส่วนหนึ่งที่รับน้ำนั้นการไปก็ได้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ดูได้เห็นด้วยตนเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอันเมื่อไปแล้วก็ย่อมสัมผัสกับหมู่คณะที่ไปซึ่งก็มีตัวแทนคุณการขมลสุดคุณวิไลและหมู่คณะ10คนไปร่วมกันพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการที่อยู่ประจำกระสินได้รวมรับผิดชอบกันในวันเวลาดังกล่าวนั้นจึงถือเป็นเรื่องทำประโยชน์เพื่อประชาชนให้หมู่คณะ

ได้มีโอกาสพบปะกันรู้จักกันเข้าใจกันและเมื่อวานรอบเย็นก็เชิญท่านผู้ว่าพร้อมด้วยตัวแทนของจังหวัดซึ่งรับผิดชอบร่วมกันมาประชุมตั้งแต่บ่าย4 โมงครึ่งจนถึง5 โมงครึ่งไอ้6จนถึง20:30สองสามชั่วโมงเสร็จ20:00ก็เดินทางกลับได้ดูได้ฟังได้รับรู้ปัญหาที่มีอยู่ในชนบทก็พอที่จะได้แนวความคิดว่าถ้าช่วยกันแก้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีอะไรบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ร่วมกันถ้าทางโน้นดีทางนี้ก็สะดวกทางโน้นดีทางนี้ก็สะดวกหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปส่งเสริมไปสนับสนุนไปติดตามไปเกื้อกูลก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและง่ายและก็สะดวกอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยส่วนหนึ่งของสังคมประมาณว่า 4,000 ครอบครัวในเรื่องของการช่วยเขาช่วยเราเพียงแต่ว่าทุกคนเข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้คือร่วมกันแก้ปัญหาสังคมด้วยกันเพราะว่าใจเรานั้นถ้าสะอาดและบริสุทธิ์จอมจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้ดีขึ้นเพราะประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องของต่างคนต่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเมื่อต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันปัญหาเล็กก็หมดไปปัญหาใหญ่ก็เบาลงสังคมนั้นจึงเป็นเรื่องของการฝากไว้ทุกหมู่เหล่าน้อยมากก็ให้เราได้มีโอกาสได้ช่วยกันมากน้อยก็ขอให้มีโอกาสได้ช่วยกันการร่วมกันทำร่วมกันจัดการถือเป็นงานที่ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่เราสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างถนนขุดน้ำบ่ออย่างอื่นใดเราทำมาหมดแล้วพอเรามาทำงานอย่างนี้ร่วมกันมันเป็นการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยบ้านช่วยวัดช่วยโรงเรียนช่วยรัฐให้มีเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นทั้งที่เป็นอาหารกายอาหารใจทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันรับผิดชอบแสดงออกแบบเต็มรูปแบบคนละไม้คนละมือคือเป็นการกู้ชาติช่วยชาติในส่วนที่บกพร่องในส่วนที่จะต้องเติมต้องเสริมการกระทำดังนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายจะไม่มีความรู้สึกหนักใจอะไรเพราะเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเพราะเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราอยู่อย่างนี้เมื่อต่างคนต่างช่วยกันปัญหามันก็หมดไปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์มองสายพระเนตรการไกลที่จะให้แก้ปัญหาด้วยระบบนี้นั้นเป็นส่วนหลักๆเพราะบ้านเมืองของเรานั้นเป็นบ้านเมืองเกษตรกรก็พูดอย่างกันเองว่าเหมาะสมที่จะทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆเหมาะสมที่ยังจะต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าพูดให้สั้นคือต้อง

การที่จะให้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินพยายามที่จะพูดถึงย้อนยุคกลับไปให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบกันว่าสมัยก่อนพวกเราทำนาไม่เห็นต้องไปซื้อปุ๋ยที่ไหนทำไมมาสมัยนี้พูดอ้าปากก็เป็นเรื่องปุ๋ยชาวบ้านก็ย้อนถามทันทีว่าจะแก้อย่างไรก็บอกให้ทำเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำอย่างไรก็แก้อย่างนั้นนั่นแหละคือปัญหาที่ให้แก้ยกตัวอย่างเมื่อก่อนนั้นฟางที่งามรวมเป็นเม็ดที่เกี่ยวข้าวเราก็ปล่อยตากให้แห้งสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ไถกลบมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักโดยธรรมชาติของมันกรรมวิธีนั้นทุกคนเคยทำเคยปฏิบัติมาก่อนแต่มาเดินหลงทางเพื่อขายปุ๋ยซื้อปุ๋ยและฉีดยาเมื่อความไม่สมดุลธรรมชาติมากเข้าปัญหาก็ตามมามากเข้านกหนูปูปีกสัตว์ทุกชนิดเป็นสิ่งที่สร้างความสมดุลในพื้นที่ถ้าเราไม่ฆ่าไม่ยิงไม่ฉีดยาสัตว์ต่างๆก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้ง่ายนักเวลานี้กบก็ดีปูก็ดีเขียดก็ตามแม้แต่ปลาที่อยู่ในนายังไม่มีเพราะถูกสารเคมีเข้าไปยึดพื้นที่แทนแม้ที่สุดตอฟางที่ยาวนั้นก็ไปเผาพอเผาแล้วมันก็มีส่วนที่ทำให้ตายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในสัตว์ธรรมชาติที่พึงอยู่ปัญหาแห่งความสมดุลมันก็ลดลงไปเรื่อยๆก็ได้แต่บอกพี่น้องชาวบ้านว่าให้เราทำอย่างที่เราเคยทำถ้าเราทำอย่างที่เราเคยทำมาแล้วปัญหามันจะเบาลงนี่คือเหตุและผลที่ได้มีส่วนไปพูดไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเราพยายามทำสิ่งที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในชนบท นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะผิดข้าวเราก็ควรจะเน้นผิดเพื่อคุณภาพของผู้รับประทานไม่ว่าเราจะผิดพืชผักธัญญาหารเราก็คงไม่มุ่งที่จะขายอย่างเดียวคงนึกถึงคนที่จะรับประทานตาทุกคนนึกถึงหัวอกผู้กินผู้ซื้อผู้ขายผู้ผิดสังคมแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าไม่สร้างความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันพยายามที่จะบอกให้คืนธรรมชาติที่เราเคยทำร่วมกันเพราะปุ๋ยหมักนั้นมาจากอะไรถ้าไม่ได้มาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใบไม้หญ้าตอฟางอะไรที่มีอยู่แล้วเมื่อมารวมตัวกันเข้าด้วยกรรมวิธีปุ๋ยหมักสุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ยที่ดีจึงก็เกิดจากธรรมชาติโดยธรรมชาติที่เรามารวมตัวกันจึงจะแก้อย่างนี้ไปก่อนแม้ที่สุดถ้าเราพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งก็จะกลายไปสู่ระบบเดิมทำนารอบเดียวไม่เป็นหนี้เป็นสินพอทำนาสองรอบกับเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้อันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเพราะในนามีปลาในนามีข้าวแต่ทำไมมันถึงมีปัญหาทั้งที่มันมากแต่มันก็มีปัญหาการไปสัมผัสกับความจริงจึงมองภาพรวมๆว่าเป็นหน้าอัศจรรย์เหมือนกันว่าความที่

อยากจะรวยเร็วเกินไปหรือรวยจนไม่คำนึงถึงคนที่บริโภคปัญหาก็ตามมาอย่างนี้นั่นการที่หมู่เรามาร่วมช่วยกันเพื่อที่จะจัดการส่วนหนึ่งเล็กน้อยของสังคมที่เราเข้าไปผูกพันให้มีโอกาสได้ส่งเสริมสนับสนุนกลับไปสู่วัฏจักรดั้งเดิมเพื่อความสมดุลของธรรมชาติการจัดการเมืองสหกรณ์จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงถ้าเราทำกันได้เป็นเรื่องเป็นราวพวกเราก็จะได้กินของดีราคาถูกแถมก็มีคุณภาพแม้ที่สุดก็ให้ผู้ซึ่งรับผิดชอบขั้นพื้นฐานได้วางมาตรการได้รัดกุมมากขึ้นที่จะคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินคืนธรรมชาติให้กับสังคมอันหมู่เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราส่งเสริมเขาเขาก็จะมีส่วนเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้กลับไปสู่ส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นธรรมชาติแน่เหลือเกินว่าถ้าเราช่วยเขาเขาจะช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ยากที่จะช่วยเราการช่วยกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นเรื่องความจำเป็นสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสในเรื่องของสังฆาวัตถุว่าทานปิยวาจาอัฏฐจริยาและสมานัตตาทุกคนนั้นให้ทานโดยไม่รู้สึกตัว ซื้อของดีราคาถูกซื้อของดีราคาถูกมีคุณภาพนั้นคือการให้ทานคือเปลี่ยนแปลงแนวทิศทางของความคิดซึ่งมันวิ่งโลดไปจนไม่มีที่สิ้นสุดให้กลับมาสู่ยุคแห่งความเป็นธรรมชาติที่มากขึ้นแน่ใจเราวันนี้ทำนากัน 160,000 กว่าไร่ณวันนี้เดือนนี้ซึ่งเป็นนาปลังการแก้ปัญหาจะต้องแก้อย่างไรหากทุกคนเข้าใจเจตนาที่จะร่วมด้วยช่วยกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของสังคมให้ไปดูงานและเข้าใจได้ว่านี่มันทำได้เพราะมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่เรากลับหน้าดินลงไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักคืนมาชั้นใดการเกื้อกูลกันดังที่หมู่เราทำอยู่ก็เป็นส่วนฉันนั้นที่จะกลับความคิดให้มวลหมู่ที่ต่อเนื่องกับพวกเราได้เปลี่ยนแปลงทำนั้นเป็นเรื่องที่สิ่งมีอยู่เมื่อทำเป็นเรื่องที่มีอยู่การให้จึงมีรูปแบบต่างๆไปไม่ได้เพียงให้แล้วไม่เอาอะไรแต่ให้แล้วได้กลับมาในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่บริโภคให้ที่ได้กลับมาเป็นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นจิตใจที่สบายนั่นเป็นความหมายของการให้ที่มีหลักเกณฑ์ที่มีความน่ารักยิ่งเราช่วยกันพูดจาปากต่อปากกันไปการกระทำตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเป็นแนวหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนการวางรากฐานของสังคมไทยให้มั่นคงเรียกว่าให้ฟื้นได้เร็วหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเรามีสิ่งที่สมบูรณ์อยู่ในพื้นที่หากจะบอกแรงก็แรงเป็นส่วนน้อย หากจะแรงก็แรงเป็นส่วนน้อยขอให้เข้าใจตรงที่ว่าเมื่อมีอ่างเก็บน้ำมีเคราะห์มีคลองมีหนองมีบึงมีเขื่อนตามพระราชประสงค์ความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นจากจังหวัดนครนายกก็จะเป็นจังหวัดสมบูรณ์จังหวัดนาสมบูรณ์ตามพระเมตตาปารภไว้ความเข้าใจในการใช้ธรรมะถ้าใช้ปากให้เป็นประโยชน์

ช่วยพูดกันปากต่อปากกันไปเราลองมาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนหนึ่งความเป็นรูปธรรมในส่วนที่จะพึงแก้สังคมส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างในพื้นที่ที่มีให้เราได้โอกาสสร้างบารมีร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีส่วนได้ช่วยสร้างสังคมทั้งภายนอกและภายในแม้ผู้อยู่ในส่วนกลางกทม.ก็จะได้รับความสะดวกแม้ผู้อยู่ส่วนหนึ่งของชนบทก็จะเป็นตัวอย่างของชนบทเพื่อผลแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งจะนำไปสู่การคืนธรรมชาติให้กับพี่น้องชาวบ้านแม้ไม่มากแต่ก็เป็นส่วนที่จำเป็นต้องทำพอรู้ว่าน้ำมีดินดีการแก้ปัญหาจะง่ายอยู่และก็แก้ง่ายขอให้มีผู้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการให้กำลังใจขอให้มีผู้นำไปบริโภคในสิ่งที่มีอยู่ก็เชื่อว่าพี่น้องไม่ได้มีอะไรที่น่าหนักใจการแก้ปัญหาที่กลับไปสู่ธรรมชาติก็จะเกิดง่ายขึ้นถึงพูดอยู่เสมอว่าถ้ามีผู้ผิดมีผู้ซื้อต่างตรงไปตรงมาร่วมกันแล้วความที่หนักใจในการซื้อขายมันก็จะหมดไปเคยไปเจออยู่จุดสองจุดปัญหามีง่ายๆว่าให้เลี้ยงไก่ก็บอกว่าตัวเล็กไปพอตัวใหญ่ไปก็บอกว่าใหญ่ไปแล้วไม่มีใครซื้อให้เลี้ยงหมูก็เช่นเดียวกันว่าตัวเล็กไปคันเลี้ยงให้ใหญ่ก็บอกใหญ่ไปก็ไม่มีใครไปซื้อทั้งหมูและไก่นี่คือปัญหาส่วนน้อยที่มีอยู่ที่ไปพบเข้าเลยบอกว่าใครแล้วจะเป็นคนรับผิดชอบเมื่อให้ทำแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบน่าห่วงเหมือนกันเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังคือให้ทำอย่างดีแต่แล้วก็ไม่มีใครจะซื้อคราวนี้คืออะไรคือกลายเป็นปุ๋ยในไร่ในนาไป ต้นทุนก็หายกำไรก็หดพอมีผลต่อการไม่ได้ขายปัญหาก็เจ้าเจงกันไปแต่ละรายอะไรซึ่งถ้าเข้าไปเห็นจริงเห็นจังในรูปแบบแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วแล้วมันก็มีอยู่แล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงถ้าเราเป็นส่วนน้อยที่เข้าวัดฟังธรรมถ้าเราเป็นส่วนน้อยที่มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศถ้าเราช่วยกันด้วยเหตุเพียงเล็กๆน้อยๆก็จะค่อยแก้ปัญหานิดๆหน่อยๆไปกันได้เมื่อประชุมกันตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็ได้เสนอที่ประชุมท่านผู้ว่าก็รับทราบปัญหาเพราะมีทั้งเกษตรสหกรณ์จังหวัดมีทั้งสหกรณ์จังหวัดมีทั้งเกษตรจังหวัดมีทุกหน่วยงานที่ไปประชุมร่วมกันปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่เป็นหาส่วนหนึ่งของสังคมที่เราพึงรู้ไว้แล้วเราจะได้ขยายผลว่าถ้าเราช่วยกันตรงนี้มีอะไรเราก็ช่วยปากต่อปากกันไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชาติบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมสุดท้ายเราก็จะได้ควบคุมการผลผิดการผลิตต่างๆให้มีคุณภาพเวลานี้ยังเป็นห่วงที่หนึ่งลูกหลานชาวบ้านดอนยางปลูกพริกกัน17ไร่กว่า17ไร่กว่านี่มัน 30,000 กว่าต้นถ้าจำไม่ผิดว่า 3,000 กว่าต้นหรือ 30,000 กว่าต้นนี่แหละก็ไปดูด้วยตนเองเหมือนกันมันงามจะบอกใครลูกดกจะบอกใครเอาไปขายวันหนึ่งบอก50บาทพอไปขายอีกวันหนึ่ง25บาทพอไปขายอีกวันหนึ่ง50บาทก็ขึ้นลงลดลงอยู่อย่างนี้ราคาไม่คงที่ฉันก็ได้มีโอกาส
เอาตัวแท

แทนไปท่านบรรเจิดสมหวังเลขาโครงการเมืองสากลเอาไปด้วยก็ว่าเราคงต้องหาทางแก้ไขราคามันขึ้นไวลงเร็วยิ่งกว่าดอลลาร์มันขึ้นไวลงเร็วยิ่งกว่าหุ้นวันเดียวผ่านไปราคามันเร็วจะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรก็คิดได้ว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่จะซื้อเครื่องอบไปไว้สำหรับอบให้มันแห้งไว้ของมันจะได้ไม่เสียอันนี้ก็เห็นจุดหนึ่งแล้วว่าคงจะต้องหาเครื่องมือไปให้ชาวบ้านแล้วก็ได้อบพริกนั้นไว้มันมากมันล้นตลาดก็อบไว้ขายแห้งตากแห้งไว้ใช้เวลาอบประมาณ48ชั่วโมงหรือวันเดียวอันนี้เป็นส่วนปากท้องที่ทุกท่านจะพึงมองรูปแบบของความเป็นธรรมในสังคมธรรมะนั้นเป็นเรื่องของการช่วยตัวเองและก็ช่วยสังคมเพราะธรรมะที่แท้จริงนั้นคือการอยู่ร่วมกันเมื่อการอยู่ร่วมกันก็จะต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงพิจารณาการมาร่วมกันสร้างเมืองสากลนั้นจึงเป็นจุดหนึ่งที่ต้องขอร้องวิงวอนพี่น้องลูกหลานผู้ฟังเสียงนี้ได้ทบทวนบทบาทของตนว่าเราควรจะช่วยกันอย่างไรช่วยกันแบบไหนช่วยอย่างไรซึ่งจะทำให้สังคมของพวกเรานั้นดีได้ความเป็นพระนั้นไม่เพียงแต่จะให้ธรรมะแต่ควรจะชี้บอกว่าควรจะปฏิบัติความเป็นอยู่กับชีวิตอย่างไรคือไม่อยากให้หลงทางไปไกลมากกว่านั้นอยากให้กลับมาสู่ยุคที่เราเคยทำกันมาเป็นร้อยปีมาแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีน้อยหรือมากกับการให้ปุ๋ยหรือฉีดยามากๆอย่างยุคนี้ดินที่เก่าน้ำที่เดิมธรรมชาติมีเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่เผาฟางเพียงแต่กลบฟางเหมือนดังพ่อดังแม่พากันทำปัญหามันก็จะลดลงไม่ยากแม้อื่นใดก็เช่นเดียวกันการที่จะทำอะไรได้นั้นเราต้องช่วยเขาการที่เราช่วยเขาก็คือช่วยกันรับภาระสิ่งของที่พวกเขาผลิตผลออกมาเราก็จะไปควบคุมว่าต้องผิดอย่างนั้นผิดอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราและเราก็ผิดตามความต้องการของผู้บริโภคเราต้องการข้าวประเภทไหนอย่างข้าวที่ดีที่สุดกาฬสินธุ์ก็คือข้าวเหลือง11ข้าวเหนียวสันปลาตองข้าวหอมมะลิก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีน้อยในส่วนนั้นและข้าวเจ้าเกษตรข้าวที่บริสุทธิ์น่าจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรข้าวหอมมะลิถ้าผิดดังที่กรรมวิธีที่ผิดผู้ผิดเองยังไม่กล้าทานข้าวหอมมะลิซ้ำไปด้วยเพราะฉีดยามากๆสารเคมีมากๆเพราะราคาดีของดีก็อยากจะได้เงินเยอะๆรีบผิดให้มีผลมากเยอะๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทานชาวบ้านเองยังต้องทำนาสองประเภทประเภทหนึ่งทำไว้สำหรับทานเจ้าของประเภทสองก็ทำไว้สำหรับขายคนอื่นข่าวนี้แหละน่ากลัวล่ะตัวเองจะทานต้องระวังส่วนคนอื่นจะทานไม่เป็นไรขอให้ขายได้ก็พอแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเวลานี้สุดท้ายบางที่ไม่ยอมแม้จะทานข้าวที่ผิดเพราะมันเป็นพิษต่อตัวเองตายก็มากบางแห่งตัวเดอร์ผู้ที่ทำการผิดนี้ตายเร็วเพราะสารเคมีมันมากอันนี้คือปัญหาในส่วนหนึ่งของสังคมน่าคิดถ้ากล้าพูดความจริงกับชีวิตของตัวเองแล้วคงจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่จะเอากินง่ายอยู่ง่ายใช้ง่ายจนไม่มีเหตุผลกลายเป็นเรื่องของความล่มจมของชีวิตตายพรส่งอยู่แล้วยังมาต้องตายพรส่งอย่างทรมานเข้าไปอีก

นี่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าที่ทานบางอย่างเข้าไปนั้นถึงก็อ้วนแล้วก็ตายเพราะสารเคมีมันมากในส่วนที่ผสมเข้าไปตกค้างอยู่เยอะท่านทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้จึงบอกว่าตรงจุดนี้แนวโน้มว่าจะแก้ได้ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ

เขาก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่เดือดร้อนพบกันครึ่งทางการจัดระบบที่ร่วมรับผิดชอบกันนั้นเรียกว่าเมืองสหกรณ์ซึ่งมีความหมายชัดเจนว่ากินร่วมกันใช้ร่วมกันมีการพิจารณาตกลงในเรื่องของการผิดการขายการซื้อทำให้เราทุกคนรู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์มีพระเมตตาที่น่าจะมีคุณค่าสำหรับพวกเราชาติที่เขาเจริญนั้นเขาคำนึงเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดเขาคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดชาติที่เจริญแล้วจะอยู่ตรงนั้นหน้าบ้านใครถ้าหกล้มก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องค่าเสียหายจากเจ้าของบ้านได้แค่ในหน้าบ้านแม้แต่ไปเช่าบ้านใครถ้าไปหกล้มในห้องน้ำบ้านเช่าก็มีปัญหาอีกก็โดนฟ้องร้องอีกอะไรล่ะความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงให้คนให้เช่าต้องระวังต้องดีในบ้านนอกบ้านต้องดีผู้เช่าจะได้รับความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งบ้านเมืองที่เจริญแล้วค่อนข้างจะเน้นความปลอดภัยต่อชีวิตว่าทุกชีวิตมีคุณค่ามีราคาหามีได้ตรงจุดนี้เรามาย้อนถึงความเป็นอยู่ของพวกเราถ้าได้ฟังได้ยินว่าการผลิตอย่างนั้นการรับประทานอย่างนี้ถ้าไม่มีการติดต่อและโยงใยกันแล้วข่าวนี้แหละมันหาใหญ่มันเกิดขึ้นรัฐบาลก็พยายามจะช่วยทุกอย่างแม้พวกเราก็มาช่วยรัฐบาลอีกทุกอย่างเช่นเดียวกันซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเรียกว่ามูลนิธิถาวรก็แน่ใจว่าเราทำกันได้ขอร้องให้แต่ทุกคนได้ฟังแล้วได้คิดแล้วนำไปพิจารณาหาทางช่วยกันเพราะเรานั้นถือว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเราเมื่อเราช่วยเขาเขาช่วยเราแล้วการควบคุมการผลิตก็จะมีผลดีขึ้นทิศทางแห่งความเปลี่ยนแปลงส่วนน้อยก็จะค่อยๆขยายไปสู่ส่วนใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงจากส่วนน้อยก็จะค่อยๆทยอยไปสู่ส่วนใหญ่ดังที่หมู่เราได้ไปดูไปชมทฤษฎีใหม่หรือไร่นาสวนผสมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งมีพระเมตตาให้หมู่เราได้มีส่วนรับรู้และได้ผสมประสานกันหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรไปจัดทำเราได้ไปเห็นด้วยตันตาด้วยตัวเองว่าอยู่กันได้การผสมประสานตามโครงการทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่จนแต่ถ้าขยันก็จะรวยได้ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันพิจารณาตรงนี้ว่าแทบจะต้องไม่มีการฉีดยาใดๆในพื้นที่ซ้ำไปด้วยสร้างความสมดุลในพื้นที่โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติทฤษฎีใหม่ที่นครนายกที่หมู่เราได้ไปดูกันเมื่อวันที่8กุมภาที่ผ่านมานี้ทุกคนก็ต้องถึงบางอ้อว่ามันทำได้แม้ว่าหินตั้ง 70%ดิน20ทราย 25% ดินมีแค่ 5% การปลูกในบรรยากาศอย่างนั้นยังมีความงดงามสวยดีแลปลอดสารพิษมีความปลอดภัยกับชีวิตแทบจะไม่ต้องถามว่าฉีดยาไหมท่านไปเห็นด้วยตนเองแล้วด้วยความเข้าใจอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ได้นิ่งเฉยพระองค์ทรงคิดทรงค้นทุกรูปแบบจนมีผลต่อการที่จะนำไปปฏิบัติได้เห็นแล้วว่ามีความสวยงามอย่างไรแม้ว่าจะไม่ได้ฉีดยาสารเคมีใดๆแต่ก็อยู่ได้เพราะธรรมชาติโดยธรรมชาติสร้างความกลมกลืนกันไปช่วยเหลือกันไปโดยการปลูกพืชผักต่างๆลงไป

ในพื้นที่ด้วยความเข้าใจดีของคนที่ติดตามไปร่วมร้อยคนยอมเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือทฤษฎีใหม่หรือที่พูดกว้างๆว่าไร่นาสวนผสมมีครบวงจรในพื้นที่เดียวกันใหญ่ก็ได้เล็กก็ดีขอให้พากันคิดช่วยกันทำช่วยกันจัดนี่คือแนวทางปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ขอให้นำไปปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเชื่อว่าทุกคนจะได้อยู่ดีกินดีหมายถึงมีความปลอดภัยสูงจากที่เราได้ช่วยกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันมาซื้อของกันตรงจุดนี้ทำเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ได้เพื่อการค้าการขายงายมืออะไรแต่ทำเพื่อตัวอย่างให้ดูถ้าเราทำให้ดูได้ชี้แนะเขาก็จะฟังเราทำให้ดูช่วยเขาทำชี้แนะเขาก็จะฟังถ้าเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเขาก็ยากที่จะฟังเราเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นแม้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่เราคอยเปลี่ยนแปลงน้อยๆค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสมบูรณ์และสมบูรณ์ได้ดังที่พระปณิธานของพระองค์ขอให้ทุกคนได้เข้าใจเจตนาความตั้งพระทัยของพระองค์การช่วยกันทำช่วยกันจัดช่วยกันรับผิดชอบสังคมนั้นถือว่าเป็นมหากุศลเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อพี่น้องลูกหลานของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยถ้าเราไม่คิดว่าไปจ่ายตลาดอย่างเดียวแล้วเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นเราควรจะคิดถึงว่าเขาผิดกันอย่างใดหนอบางทีที่เขาผิดมาให้เราเขายังไม่กล้าทานเราคิดกันบ้างไหมคนที่เขาปลูกเขาผิดจริงๆเขายังไม่กล้าทานแต่เราก็กลับภูมิใจไปซื้อมารับประทานปัญหามันอยู่ตรงนี้ฝากไว้ถ้ามีความรู้สึกรักตัวกลัวตายอยู่บ้างขอให้หันหน้าหันตามาช่วยกันมาอาสาบริหารมาช่วยกันจัดการส่วนนี้มูลนิธิถาวรจะเป็นองค์กรกลางเป็นศูนย์กลางให้พวกท่านได้มาร่วมด้วยช่วยกันง่ายขึ้นเพื่อประโยชน์ของพวกเราเพื่อความสุขของพวกเราทั้งที่ผู้ผิดและผู้กินผู้บริโภคนี่คือลักษณะที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าสังคมนั้นจึงไม่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดจึงฝากไว้ได้คุณธรรมที่ไปมาหาสู่กันระยะแม้สั้นยาวก็ขอให้ได้นำไปพิจารณาที่ไปที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของสังคมก็จะดีขึ้นมั่นใจและแน่ใจทุกคนที่ฝั่งนี้จะพอได้คิดหากเห็นว่ามีประโยชน์กับชีวิตขอได้ช่วยกันกรุณาช่วยบอกปากต่อปากกันไปช่วยกรุณาบอกปากต่อปากกันไปถ้าเราช่วยกันได้อย่างนี้ฐานะอย่างที่เราอยู่กันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราจะรู้จักฐานะคนผิดคนที่เราไปซื้อแล้วเราก็จะรู้จักคนที่กินจะมีคุณภาพอย่างไรเมื่อผู้ผิดกับผู้กินนั้นตรงกันแล้วเป้าหมายเดียวกันแล้วการเปลี่ยนแปลงในสังคมก็จะดีขึ้นจึงฝากไว้ได้หลักเกณฑ์ที่ชี้แนะจากประสบการณ์ที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ลงไปร่วมกับหมู่กับคณะจึงฝากไว้เพื่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันให้ดำไปพินิจพิจารณาเพื่อจะได้หาทางแก้ไขร่วมกันจุดนี้นั้นเต็มใจในฐานะผู้อุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิสลาพระราชทานมูลนิธิถาวรมีเจตนาที่แน่วแน่ว่าอยากจะให้ความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งพระองค์มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อทั้งที่ผู้ผิดทั้งที่ผู้กินด้วยความเข้าใจสั้นๆง่ายๆจึงขอให้ทุกท่านทุกคนใช้หลักคุณธรรม

0: ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาก็จะสร้างความน่ารักซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นนำไปขยายผลถ้ามีประโยชน์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ขอได้ช่วยกันนำไปขยายผลความเจริญรุ่งเรืองของตัวเราและสังคมนิดหน่อยก็จะดีขึ้นที่เราไปผูกพันเล็กๆน้อยๆก็จะดีขึ้นนครนายกกาฬสินธุ์มุกดาหารจังหวัดน่านอุบลจันทบุรีส่วนหนึ่งเรียกว่านครหรือสุราษฎร์ก็คงจะมีผลต่อเนื่องขยายไปตามลำดับแม้นิดหน่อยขอให้เป็นตัวอย่างให้ได้แล้วก็ได้ขอให้ทางส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยขยายผลนี้ตามวัดตามโรงเรียนไปแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มเหตุผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่อยู่ได้ดีขึ้นมีความปลอดภัยสูงขึ้นจนกลายเป็นเรื่องอยู่ดีกินดีมากขึ้นสังคมนั้นก็จะเกิดความมีเหตุมีผลและหลายๆที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตน์พระองค์เสด็จณแห่งหนตำบลใดโครงการต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพื่อประชาชนโดยประชาชนเพื่อให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบตนเองให้ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยนี่คือสิ่งที่มีมาแล้วในอดีตถึงปัจจุบันและเชื่อมั่นว่าทุกคนจะให้การส่งเสริมสนับสนุนความดีงามส่วนนี้ไว้เพื่อบ้านเมืองของเราจะได้ไม่ไปตกเป็นทาสของสารเคมีมากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมลภาวะมากขึ้นจึงขออำนาจความเข้าใจความจริงใจที่ทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในอำเภอหรือข้าราชการทุกหน่วยงานในประเทศไทยจนโยงใหญ่มาถึงพี่น้องประชาชนผู้บริโภคขอได้สนใจใส่ใจในงานดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อแนวปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อแนวปฏิบัติจะได้เปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีใหม่ให้เกิดขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนนิดทิศทางที่ดีขึ้นเรียกว่าทำตามแนวทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนน้อยก็จะขยับไปสู่ส่วนใหญ่เมื่อความดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนประโยชน์เกื้อกูลก็จะเกิดขึ้นร่วมกันจึงฝากไว้ในแนวความคิดจึงขออนุโมทนากับทุกท่านทุกชีวิตที่มีความผูกพันที่จะช่วยกันรับผิดชอบซึ่งกันและกันขอทุกท่านจงมีอานิสงส์กับการคิดดีทำดีพูดดีตั้งใจดีต่อกันจงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่ละวันแต่ละวันให้มีผลต่อการผลักดันซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นจึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีส่วนนั้นโดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: เพื่อพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประคับประคองไว้ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลยรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่

ดูไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่แหละสติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี้หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังน้อมใจลงสู่ความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆนั่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กำกับจิตไว้เรื่อยไม่มันคิดส่งสายไปตามการงานต่างๆบ้างไม่มันคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรพวกนี้ห้ามจิตไว้เรื่อยไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อมอย่างนี้นะจิตมันจึงจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นหรือว่าจิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์นั่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนั่นเป็นตัวเป็นตนคิดหาเงินหาทองอย่างนี้เข้าใจว่าความคิดนั่นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆนี่นะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันปรุงแต่งสัญญาความจำหมายได้สำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่แหละเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะความใคร่ครวญความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดังนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจเช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าพุทโธนั้นให้กำกับอยู่กับจิตแต่อย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้นะหรือเราดำริเรื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี่มันเป็นของเราจริงหรือไม่ใช่ของเราเรากำหนดเพ่งอยู่ภายในนี่ดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้

ความคิดอันนั้นมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางไหนอ่ะเมื่อเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี้ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสรรพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามรูปที่ไม่มีวิญญาณครองน่ะมีเยอะนับเอาตั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยมื้อนี้ออกไปนะมันล้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณครองทั้งนั้นเลยฉะนั้น สับบังรูปังรูปทั้งหมดก็สักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมัสมินั่นไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตลักขณสูตรต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นเพราะใจในมันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี้เนี่ยออกไปมันหลงสำคัญว่าเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันหลงกันอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมาอ้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมั่นอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอันนั้นนะอย่าว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะสิ้นลมนั่นก็ยังว่าของเราอยู่นี่ต้องพิจารณาดูให้ดีไอ้จิตที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาเมื่อวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมา ไอ้ที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยล้ำไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในนามอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดกับรูปกับนามอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วก็มาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละชาติใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาใดโรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินซะเต็มที่นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณเช่นนั้นนะก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไร

ใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนรักใคร่พอใจต่างๆนั่นมีแต่แสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหวนนึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำนึงถึงเรื่องคนเราส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่เนี่ยมันจึงได้มัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันคิดเห็นแต่เงินนู่นจะทำตนในพ้นทุกข์ไปได้ดิ้นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่นั้นไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกน่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญน่ะเหมือนอย่างคนทุกวันนี้น่ะทางคมนาคมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่าที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหว่านพืชคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางรา มันไปได้แม้แต่ปากภูเขาเรากองเก่าเขาก็ทำไปถึงอันนี้แสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลยอย่างที่ล่วงแล้วมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหมดมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตายอันถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก็ยังชั่วหน่อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้อยู่เสมอไปฉะนั้นเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้วะนี่รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกข์น่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้ายังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกข์อยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ทำความรู้เท่าคนไม่ทำความรู้เท่าทุกข์หนักเข้าพอๆเข้าไปหาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละคนไม่รู้เท่าทุกข์นะก็คิดสั้นน่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายความเข้าใจอันนั้นน่ะที่จริงเข้าใจผิดนี้

มันจะตายอะไรมันจะสบายอะไรอ่ะไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปาณะสั้นยิโตคนว่าจิตคิดจักฆ่าสัมมาวายาโมทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นไอตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนั่นเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆแล้วมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวรนี่มันก็ติดสอยห้อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมินู่นพ้นจากนรกมาเอ้ากรรมนั้นมันยังไม่หมดมันก็ติดสอยห้อยตามมาถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็คิดฆ่าตัวตายเหมือนเดิมนั่นแหละถ้ามันคิดฆ่าตัวตายระวังไว้กลางคนพอเกิดไปชาติต่อไปแล้วไปถึงวัยกลางคนมันก็มีเหตุบันดาลให้คิดฆ่าตัวตายมันเป็นอย่างนั้นนี่กรรมนี่นะมันยุติธรรมเหลือเกินแหละอ้าวมันอยากฆ่าตัวตายเจ้านี่ก็ให้มันฆ่าตัวตายไปซะอยู่อย่างนั้นนะนี่มันต้องเรียนรู้ของหมู่เนี้ยใครไม่เรียนรู้แล้วนึกว่าเราไม่เป็นไรหรอกจริงอยู่เวลามันกรรมมันยังไม่มาถึงอ่ะนะมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ขั้นถ้ากรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันมาถึงเขาแล้วนะนั่นแหละมันบันดาลให้เกิดอยากจะตายจากโลกนี้ไปเลยไม่อยากอยู่แล้วมีแต่เรื่องคับแคบใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดเป็นผู้ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและอย่างนี้ระลึกได้อยู่รู้ได้การฆ่าตัวตายมันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้มันก็จะห้ามจิตใจตัวเองให้ได้ภาวนาทำความเพียรเข้าไปฝึกจิตนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแม้ว่ามันจะผิดหวังอะไรต่ออะไรก็ปล่อยทิ้งไปตั้งใจทำความดีไปใหม่ในเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่เราก็ทำความดีได้ดีกว่าฆ่าตัวตายถ้าตัวตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรนั่นคนมีปัญญาคนได้ภาวนารู้มีอุบายสอนจิตใจตัวเองเช่นนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายคนเราน่ะ แม้ว่ามันจะได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามมันจะได้ประสบความผิดหวังอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงในโลกนี้จะให้มันได้สมหวังมาแต่ไหนหมายความว่าจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงผู้ใดมีภาวนาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายอยู่เช่นนี้มันก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากความผิดหวังนั่นได้มันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายนั่นเนี่ยไอ้เรื่องโมนี้นะมันควรรู้ไว้นะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะควรบำเพ็ญควรมีอุบายสอนใจไว้เสมอให้รู้เท่าไว้บัดถึงเวลามันวิบัติเข้ามาแล้วมันก็จะไม่ได้เสียใจเศร้าโศกมันจะไม่ได้ขุ่นเคืองให้ตัวเองจนถึงกับคิดฆ่าตัวตายนึกถึงชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วมันเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอยู่ร่างกายสังขารนี่นะอย่างนี้นะเรากำหนดรู้มันนะถ้าตนเกิดความวิบัติมาร่างกายวิบัติขัดข้องอะไรต่ออะไรแก้ไขไม่ตกก็แสดง

ว่ากรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมาสนองเอาก็ทำอย่างไรได้ตนทำเอามันมาแล้วจะไม่ให้มันมาสนองไม่ได้เลยอ้าวก็แล้วไปตนทำเอามันมานี่กรรมชั่วก็ต้องอดทนเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นไปมันก็มีเวลาหมดได้เหมือนกันเมื่อมันหมดเขตของกรรมชั่วนั้นแล้วกรรมดีให้ผลสืบต่อมันก็สบายไปแบบนี้นะก็อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้รู้ธรรมนะรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปรู้ว่าชีวิตของตนเกี่ยวข้องอยู่ในบุญและบาปอย่างไรก็ภาวนากำหนดรู้เห็นตามเป็นจริงไปเช่นนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะประสบกับภัยพิบัติต่างๆหรือประสบกับความยากจนขนแค้นต่างๆก็ตามตนประสบกับความยากจนไม่มีเงินทองเข้าของจะใช้สอยบริโภคเหมือนอย่างคนอื่นเขามีก็มีพอประทังไปอย่างนี้ก็หวนนึกถึงกับบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนตนเป็นคนตนีที่เหนียวไม่สงเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นเลยได้อะไรมาก็เอาไว้แต่บริโภคส่วนตัวนั่นแหละซึ่งจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่มีหรือว่าที่จะทนุบำรุงสมณพราหมณ์คือนักบวชผู้ประพฤติชอบด้วยธรรมด้วยวินัยก็ไม่คิดไม่ทำทำก็นิดนิดหน่อยๆพอเป็นอุปนิสัยให้ได้เกิดมาเป็นคน เท่านั้นแหละเกิดมาแล้วก็ไม่มีสติปัญญาอะไรอย่าหาเงินหาทองได้หาอย่างไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญหนหลังมันไม่มีมันไม่มาหนุนท้องบางคนน่ะไม่เชื่อหรอก บุญอะไรมันจะมีอยู่หนหลังไปอาศัยแต่บุญหนหลังน่ะจะได้กินอะไร ความเห็นบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นน่ะ นั่นเรียกว่ามันเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ใดทำความดีไว้ในปางก่อนใน อุทิธรรมทำอันเป็นไปเพื่อความเจริญสี่อย่างนั่นนะทำสี่อย่างนี้ดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญนี่แสดงว่าเมื่อขาดบุญกุศลความดีที่ตนทำไว้แต่ก่อนแล้วแม้จะมาทำความดีในปัจจุบันนี้อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปได้เพราะว่าบุญหนหลังไม่หนุนทรงถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคนทั้งหลายมันก็ร่ำรวยเหมือนกันหมดสิเพราะทำงานเหมือนกันนี่ แล้วทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยคนบางคนนะบางคนทำไมถึงร่ำรวยนี่มันมีข้อแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่ความเห็นของคนบางคนบางพวกก็เห็นไปว่าเพราะเขามีมันสมองเขาทักษะเขาเก่งอะไรเขามีปัญญาเขาจึงหาทรัพย์ได้คนที่หาทรัพย์ไม่ได้ก็คนไม่มีปัญญาไม่ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้มันก็เห็นไปแค่นั้นแหละแต่แล้วมันไม่ทบทวนดูทำไมล่ะคนถึงไม่มีปัญญาบะนี่นั่นมันไม่ทบทวนดูนี่เกิดมาในปัจจุบันนี้นะทำไมมันถึงไม่มีปัญญาเรียนอะไรก็ไม่จำรู้ไม่ถึงเลยแบบนี้นะมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละรู้แจ้งเลยว่าแต่ชาติก่อนคนพวกนั้นนะเกียจคร้านการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกทางธรรม

ไม่เอาไหนอยากแต่สนุกสนานเกิดขึ้นมาแล้วยังหนุ่มยังแน่นไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาแล้วเรียนอาศัยแต่พ่อแม่เป็นอยู่กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวสมาคมกับหมู่กับพวกไปดูมหรสพครบกันไปเล่นกีฬามหรสพอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่ใฝ่ใจในวิชาความรู้ต่างๆคันว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปเปิดหาอ่านแต่ไอ้เรื่องเริงรมย์เรื่องสนุกสนานในกามคุณอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาลงเรื่องวิชาความรู้การทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่สอบใจอ่านเลยคนผู้ที่ขาดบุญกุศลในหนหลังมาหนุนส่งนะเป็นงั้นนะมีแต่กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะเที่ยวหาอ่านดูสำหรับผู้ครองเรือนนะว่าการเกษตรเขาลงไว้ช่องไหนเขาแนะนำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะผู้มีปัญญาผู้นึกถึงตัวเองได้มันก็ต้องไปหาดูความรู้อย่างนั้นเขาแนะนำมาอย่างนั้นอย่างนั้นการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆต้องทำพิธีอย่างโน้นอย่างนี้เขาแนะนำไว้เมื่อตนไปอ่านอย่างนั้นมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นไปลงมือทำไร่ทำสวนเกษตรกรรมต่างๆมันก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหรือว่าพวกที่ทำการค้าการขายอย่างนี้เขาก็ลงเรื่องผู้นั้นได้ทำการค้าขายอย่างนั้นแล้วได้สำเร็จผลคือมีกำไรงามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ลงไว้เหมือนกันนะแต่ไม่ชอบอ่านอันนี้แหละคนเรามันจะมีความรู้มาแต่ไหนแล้ววันนี้ไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการที่เรามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้โอกาสที่จะได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจนะมันมีมากมายเหลือเกินเนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเกิดไปจากดวงจิตนี้จริงอยู่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำความดีมาแต่ในปางก่อนเช่นอาจจะไม่ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้อะไรมาแต่ก่อนแต่เมื่อมารู้ตัวในชาตินี้แล้วก็ตั้งเข้าใหม่ตั้งใจศึกษาเรียนวิชาความรู้เข้าไปเป็นนักบวชก็เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมในธรรมในวินัยเป็นคฤหัสถ์ก็เรียนความรู้ในทางโลกบ้างทางธรรมบ้างเพราะความรู้ในทางธรรมมันเป็นเครื่องคอยรักษาจิตใจอันนี้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเมื่อใครมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจจะไม่ตกต่ำจะไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะกิเลสมันฉุดคล้าไปในทางบาปอกุศลในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุรายาฝิ่นเฮโรอีนกัญชาของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยชอบนักของมึนเมาอ่ะคำว่านักเลงเนี่ยหมายความว่ามันซ่องเสพเอาจนติดงอมแงมจนว่า

สูบนิดๆหน่อยๆไม่พอผู้มีมากก็เหมือนกันนะถูกเขาหลอกไปเล่นไพ่เล่นทัวร์เข้าไปจนไม่ชำนาญเล่นเนี่ยเขามันชำนาญโกงมาพอแรงนะเขาก็เล่นเขาโกงเอาเสียนะเงินตัวเองมีเท่าไหร่ก็หมดนั่นคนโง่เพราะเล่นการพนันไม่เป็นนี่มีเยอะแยะถูกให้เขาหลอกเอาเงินไปขายวัวขายควายได้มาขายข้าวได้มาขายของอื่นๆได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ถูกให้นักเลงสุรามันหลอกนักเลงเล่นการพนันมันหลอกไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวมีอยู่เยอะแยะมูลนิธิควรรู้ไว้ก็เมื่อตนไม่ชำนาญนะไปเล่นนะมันจะสู้เขาได้ยังไงอ่ะเขามันจำเจมาพอแรงนะเขาพลิกแพงอะไรต่ออะไรได้ดีอย่างนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจรู้ตัวได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่หลงไหลไปตามคำชักชวนของบุคคลผ่านทั้งหลายเหล่านั้นนะมันก็รวบรวมเงินทองไว้ได้แหละแบบนี้นะก็ยังไม่สายเกินไปอย่างว่านั่นเนี่ยคนเรานะเมื่อมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะเรามีโอกาสที่จะได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อยู่เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนตาบอดหูหนวกไม่ก็แต่กำเนิดแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดมีโรคร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายทุกพลภาพมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะไอ้คนที่มีร่างกายวิบัติอย่างนั้นมันทำความดีอะไรไม่ได้เลยแม้ทำความดีทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้นั่นเรียกว่ามันมาเสวยวิบากกรรมมาที่ตนได้ทำเอามาแต่ก่อนนู่นไอ้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่ามันพ้นจากวิบากกรรมอันนั้นมาแล้วถ้าพูดหนึ่งผู้ใดได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนก็ได้ว่ามันได้ไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดแล้ววันนี้กรรมดีมันอำนวยผลให้จึงได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีนี่ต้องให้คิดเข้ามาดูร่างกายอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลถ้าเราใช้มันทำความดีโดยถูกทางนะมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลขึ้นมาจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้มันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยอย่างถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างนี้ลองดูสิมันจะทำความดีอะไรได้อย่าไปเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดกับสิ่งเหล่านี้นะกับร่างเหล่านี้ถ้าผู้ใดทำความชั่วลงไปในขั้นไหนกรรมชั่วมันก็นำจิตไปเกิดในขั้นนั้นแหละอย่าสงสัยถ้าผู้ใดทำความดีในขั้นไหนความดีคือบุญกุศลมันก็นำไปเกิดมีความสุขสบายตามกำลังความดีที่แต่ละบุคคลกระทำนั่นเองดังนั้นผู้ใดมานึกคำนึงถึงอัตภาพร่างกายนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าบุญกุศลก็ยังอุปถัมภ์บำรุงไปอยู่มันยังไม่ให้แตกตายทำลายไปก่อนในเวลาที่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่เราก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลมาไปเรื่อยๆไปเวลาใดก็เวลาบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปก็ต้องให้คิดอย่างนั้นอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้หมายความว่า

ผู้นั้นละความชั่วแล้วเมื่อละความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นน่ะทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปหมดทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำสวนทำนาโดยทางสุจริตได้ผืดพันธัญญาหารมาขายได้เงินแล้วก็ไปซื้ออาหารอันไม่มีโทษอันมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไป อย่างนี้แหละถ้าหากว่าพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนี้นะมันก็วางแผนตั้งแต่จะไปจับสัตว์มาเลี้ยงชีพเท่านั้นเนี่ยอย่างชาวประมงอย่างนี้เนี่ยนั่นเนี่ยมันก็ไปสร้างเครื่องดักสัตว์สร้างเครื่องจับสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรเท่าอะไรขึ้นมามันก็หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยปาดประหารชีวิตของสัตว์อื่นมาอยู่นั่นมันก็มีบาปติดตัวพอกหนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคนไม่มีปัญญาทำมาหาอาชีพโดยไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมมันทำไม่เป็นแสวงหาไม่เป็นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เป็นผู้ครองเรือนนะก็ต้องเลือกอาชีพอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็จึงค่อยทำอาชีพอันนั้นไปอาชีพใดที่มันเป็นบาปเป็นโทษพระพุทธเจ้าทรงห้ามเราก็เว้นเสียอย่างนี้นะคนมีปัญญาเนี่ยมันก็หาอุบายเว้นจากกรรมอันชั่วพยายามทำแต่กรรมดีๆเนี่ยเมื่อได้ร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งนี้ให้มาเราเว้นจากกรรมชั่วได้แล้วทำอะไรไปมันก็เป็นกรรมดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำนาเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอามาใส่บาตรถวายทานนอกจากถวายทานแด่พระสงฆ์สามเณรให้คนยากคนจนไปบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็ได้บุญได้กุศลไปก็เพราะการงานที่เราทำโดยชอบนั่นแหละทำนามันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรทำสวนได้พืชผักผลไม้ต่างๆมาขายบ้างกินบ้างให้ทานบ้างเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้แหละแม้การงานอื่นๆถ้าโดยทางสุจริตแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างว่านี่แหละแต่ถ้าจะกอบโกยเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้และไม่นึกถึงอนาคตเบื้องหน้าต่อไปเมื่อตนยังไม่สิ้นกิเลสทางนี้เมื่อตนตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าถ้าตนไม่มีบุญตามส่งเสียแล้วตนจะมีความสุขมาแต่ไหนนั่นแหละผู้ใดนึกถึงตนได้อย่างนี้มันก็สั่งสมบุญกุศลไว้มันเป็นอย่างนั้นเดิมใครนึกถึงตัวเองไม่ได้บางคนก็เกิดความเห็นผิดตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกผู้เห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำความดีอะไรแล้วไม่ทำบุญกุศลเผื่ออนาคตแห่งชีวิตอะไรเลยก็มันเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้นะเนี่ยว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่หลงแต่เมาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลในโลกเนี่ยทำบาปกรรมมากมายกายกองคนทำบุญทำความดีมีน้อยคนทำกรรมชั่วมีมากตายแล้วก็ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดอยู่ในไถ่อย่างนี้

ู่ในตำราจริงๆ เมื่อเราสังเกตดูมันก็พอที่จะรู้ได้นะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นะมันก็เห็นได้ชัดคนในปัจจุบันเนี่ยไปทำชั่วนั่นมากกว่าคนที่ทำดีหมายความว่าทำดีนั่นต้องทำดีให้สม่ำเสมอไปนะไม่ใช่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างผลเปรย์กันไปอย่างนั้นนะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นเนี่ยหกคนทำชั่วหมายความว่าทำความชั่วเลยไปความดีนั่นทำน้อยนิดเดียวหนึ่งแบบนี้มันก็สู้อำนาจแห่งความชั่วไม่ได้สิเวลาจวนจะตายกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิก่อนไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนู่นนานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกมาเสวยบุญที่ตนทำเล็กๆน้อยๆอันนั้นว่าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเนี่ยนะเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมัวแต่ไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวความเป็นทุกข์หลายนี่มันจะเบิกบานอะไรได้อยู่นั่นนะนั่นแหละต้องชาวพุทธทั้งหลายควรกลัวต่อนรกไว้เสมออย่าปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงให้คนทั้งหลายรอพระองค์จะไม่หลอกลวงคนสิ่งใดเห็นแจ้งประจักษ์จริงจริงจึงนำมาแสดงอย่างนี้ ดังนั้นไม่ใช่อื่นไกลแหละมารักษาเอาจิตดวงเดียวนี่แหละให้ได้มันนี่กล่าวโดยสรุปใจความแล้วก็เมื่อเรารู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าบุคคลไม่รักษาจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นอย่างนี้จิตใจมันก็หันไปทางชั่วอีกแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเราจึงต้องรักษาจิตนี่ให้มันเชื่อมั่นอยู่ในผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาผลแห่งการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆหมู่นี้อันนี้เชื่อมั่นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนำตนให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเราต้องทำความเชื่อมั่นในใจอยู่อย่างนี้ใจมันถึงไม่หันเหไปในทางบาปอกุศลก็เรียกว่าภาวนานั่นน่ะไปรักษาความดีของตนไว้อย่าอาศัยความภาคเพียรพยายามเราจะไปทำนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นไม่ให้มันหันเหไปทางชั่วไม่ได้เพราะว่ามันหลงมันเมามานานแล้วมันไม่เฉพาะมาหลงแต่ชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆที่ล่วงมาแล้วมันก็หลงก็เมาเห็นผิดเป็นชอบมานานแล้วเหมือนกันดังนั้นพอมารู้ตัวในชาตินี้นะเราจะมาทำความเพียรกำจัดกิเลสปาปธรรมนิดๆหน่อยๆอย่าให้มันหายไปนะไม่ได้ต้องภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเลยได้วันละนิดวันละหน่อยก็เอาแต่ว่าคืบคลานไปเรื่อยไม่ถอยหลังไอ้อย่างนี้นะจึงสมกับพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรหมายความว่าใจนั่นแหละรักษาใจไว้อย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้ต่อข้อวัดปฏิบัติให้ใจมันดูดดื่มอยู่เสมอนี่สำคัญมากนะถ้าปล่อยให้ใจนี่เบื่อหน่ายต่อข้อว่าปฏิบัติมันก็อ่อนแอท้อแท้ไปมันก็งดแหละวันนี้ไม่ทำข้อว่าปฏิบัติแล้วนี่ความดีมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะความเกียจคร้านนี้บุญกุศลสติปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทำการกระทำคือเพียรพยายามละสิ่งที่ชั่วอันมันหมักหมมอยู่ในใจนี่ออกไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ดีมันก็เกิด

ขึ้นมาแทนเมื่อละความไม่รู้ความหลงออกไปสติปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะเมื่อละความโกรธความพยาบาทออกไปความเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เกิดมาแทนมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อละความตนีหวงเห็นความเห็นแก่ตัวต่างๆออกไปจากจิตนี้

0: ากรุณาเพื่อแพ้แก่คนที่บุคคลที่ควรให้ควรเพื่อแพ้นี่บุญมันก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่ชำระสิ่งที่ชั่วออกจากจิตใจนี้ก่อนบุญกุศลอย่างว่านี่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พอใจที่จะทำความดีเหล่านี้ถ้าความชั่วยังมีอยู่ในใจนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียรพยายามรักษาจิตตรงนี้ให้มันตั้งอยู่ในบุญในกุศลในศีลธรรมในธรรมในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญดังกล่าวมา
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลญาณหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: พฤษภาคมพุทธศักราช2543ตรงกะแรม13ค่ำเดือน5ปีมะโรงถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานให้โอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระต่างคนต่างก็มีงานมีการเมื่อรัฐบาลเห็นความดีความงามก็ให้โอกาสได้หยุดพักเพื่อได้ทำกิจอย่างตนและมีกิจส่วนรวมที่พึงแสดงออกได้ในที่นั้นๆในส่วนกลางก็ได้ท้องสนามหลวงถือเป็นเวทีที่สะดวกที่สุดในการพบปะกันชีวิตของการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นชีวิตที่ดีงามการอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตที่ดีงามเพราะเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันคนเรานั้นก็รู้อยู่ว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ก็คงอยู่กันได้แต่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีการอยู่อย่างรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะเรียกว่าอยู่อย่างคนที่มีคำว่าปองดองสามัคคีกันอยู่อย่างปองดองสามัคคีกันก็คือมีกิจกรรมร่วมกันดังที่ตัวอย่างหมู่เราได้มีส่วนพร้อมเพียงกันไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นและกิจกรรมนอกสถานที่ใดๆเราก็มีส่วนที่มีความพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคำอุปมาอุปไมยถึงบอกว่าจะบินเดียวติดตะข่ายมีสิทธิ์ติดถ้าพร้อมกันบินมากๆก็ยกตะข่ายไปทิ้งได้ฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันน้ำทุกสายเมื่อรวมเป็นสายเดียวก็มีพลังแต่แยกขยายก็พลังก็อ่อนลงความดีงามคือความปองดองสามัคคีในหมู่ในคณะสุขะสังคัสสะสามัคคีความร่มเพียงอย่างหมู่อย่างคณะให้เกิดความสุขนั่นเป็นความสำเร็จร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆเพราะภาระของสังคมนั้นจำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเรียกว่าต่างคนต่างอยู่แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นที่พอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็รวมกันจะรวมแรงงานจะรวมทุนทรัพย์จะรวมความคิดความอ่านที่ได้ให้โอกาสแสดงออกในเวทีนั้นๆต่างก็เป็นความดีที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมถ้าสังคมนั้นไม่อยู่กันอย่างมีความปองดองสามัคคีสังคมนั้นก็บอกได้ว่ามีแต่เสื่อมสลายเมืองโกสัมพีที่ไม่ล่มสลายเพราะเป็นเมืองที่มีความปองดองสามัคคีกัน

มีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันประชุมมีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกมีข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีเรียกว่ามีความตั้งใจดีและมีความปรารถนาดีในหมู่ในคณะในการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันกิจกรรมน้อยใหญ่เราก็แบ่งสรรปันส่วนร่วมกันจัดร่วมกันสร้างร่วมกันก่อร่วมกันสานถือเป็นงานที่ทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นจะนิ่งดูดายไม่ได้เข้าใจดีว่าเมื่อเราอยู่เราก็ต้องอยู่อย่างคนที่เข้าใจกันเมื่อเราอยู่เรามาเราไปเราก็จะได้ความสุขร่วมกันการตกลงการเข้าใจกันในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยอดยิ่งถ้าเราไม่ตกลงกันได้ในสิ่งละอันพระน้อยครอบครัวน้อยครอบครัวใหญ่ก็หาความสุขไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่แต่ถ้าเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเราก็จำนนด้วยความดีงามต่อกันสุดท้ายเราก็ตกลงกันได้ต่างโดยความคิดต่างโดยความรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดานานาจิตตังแต่เมื่อเราเห็นความดีงามของกันและกันแล้วเราจะยืดหยุ่นและเราจะให้อภัยกันได้ซึ่งไม่มีเรื่องอะไรที่พวกเราจะให้อภัยกันไม่ได้เพราะชีวิตของการอยู่ร่วมกันก็มีคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะเราไม่ใช่ผู้วิเศษบรรลุพระอรหันต์แล้วถ้าเป็นถึงระดับพระอรหันต์นั้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปเราก็คงต้องยอมรับชีวิตที่เป็นธรรมคือเป็นชีวิตที่ยอมด้วยเหตุด้วยผลยอมด้วยความดีความงามซึ่งกันและกันยิ่งเราเข้าใจว่าผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนให้เราไม่โง่หรือประสบการณ์สอนให้เราเป็นคนฉลาดโอกาสของการใช้ชีวิตก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเรารู้แก่ใจของตัวเองดีว่าพลังคือความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนี้แต่เราขาดความสมานสามัคคีในหมู่ในคณะสิ่งที่ตามมาก็รู้ว่าดูไม่จืดถ้าเราไม่ถี่ใจไม่เอาใจใส่จริงจังและจริงใจเราคงยากลำบากที่จะเอาดีได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่สังคมนั้นไม่มีความดีงามไม่มีคำว่าดีงามในสังคม มันก็คงอยู่กันยากอยู่กันลำบาก ถ้าไม่มองเห็นความดีซึ่งกันและกันต้องมองเห็นความดีซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันดีเล็กดีน้อยดีนิดดีหน่อยเราก็เป็นความดีน่าจะดีต่างกรรมต่างวาระดีต่างฐานะที่มาที่ไปก็เป็นความดีถือว่าเป็นความดีร่วมกันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าเราได้ทำดีเราก็ชื่นใจเราก็ภูมิใจว่าเรามีดีกรรมสักกามีการงานเป็นของตัวเองไม่ว่างานบ้านงานเรือนงานครัวงานวัดงานวางงานศาสนางานสถาบันใดๆก็ถือว่ามีเครื่องอยู่ของตัวเองพวกเรานั้นถ้ามีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ค่าของความเป็นคนมันก็สูงขึ้นถ้าไม่มีงานไม่มีการเป็นเครื่องอยู่ค่าของคนมันก็ตกต่ำงานจึงเป็นเครื่องอยู่ของคนถ้าคนมีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ก็แสดงว่าความเป็นคนนั้นมีอยู่เต็มเหตุเต็มผลความเป็นคนนั้นมีอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ามีงานเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องมีงานกรรมสักกาเมื่อเรามีงานมีการแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันนั่นแหละเพราะเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็มีที่มามีที่ไป

แม้ว่าจะเป็นงานน้อยงานใหญ่งานตนงานส่วนรวมก็คืองานถ้าเรามีงานเป็นเครื่องอยู่อย่างคนที่เข้าใจในงานและก็รับผิดชอบงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนานี้พอเรารู้อยู่แก่ใจว่างานใดดีงานใดไม่ดีงานใดเสียงานใดได้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นกับงานการที่เราต้องเป็นอยู่อาศัยประสบการณ์นั่นแหละทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นเดินไม่หยุดถึงที่สุดดังที่เราตั้งใจเมื่อทำงานไม่หยุดเราก็มีประสบการณ์ของชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นงานกวาดวัดงานดูแลวัดหรือแม้งานส่วนตนส่วนรวมงานอื่นใดหน้าที่ประจำพิเศษจากประสบการณ์แห่งส่วนนั่นแหละจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องการประสบการณ์ก็สอนให้เรานั้นตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทประสบการณ์นั้นก็สอนให้เรารู้จักผิดจักถูกมากขึ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราท่านทั้งหลายจึงถือเอาเรื่องการอยู่ของเรามีหน้าที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมีหน้าที่มีภาระที่จำต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันเป็นเครื่องอยู่ของใจแต่ละคนหากเรามีเหตุมีผลหากเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะทำงานแห่งตนนั้นๆได้ดีขึ้นและดีได้เพราะเรื่องงานเรื่องการดังที่กล่าวมาด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงในศาสนากัมมัฏฐายาดาเหตุมีผลก็เกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนรู้ได้แก่ใจของตัวเองงานอย่างไรก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองถ้าการงานนั้นไม่ประกอบไปด้วยโทษงานนั้นก็รู้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตนขอให้ทุกคนที่มามีส่วนร่วมรับผิดชอบกันนั้นได้แสดงออกซึ่งพลังแห่งความดีงามทางกายทางวาจาทางใจอะไรซึ่งเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นความสะอาดสะอ้านในที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่วัดวาศาสนาที่เรามามีส่วนร่วมรับผิดชอบใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ที่เราอยู่เราคงดูว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของเราจะพึงรับผิดชอบร่วมกันไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องวานไม่ต้องขอพอเราอยู่ที่ไหนเราใช้ที่นั่นเราก็ต้องรักษาที่นั่นเรารับประทานที่ไหนเราก็รักษาความสะอาดที่นั่นเราถ่ายที่ไหนเราก็ดูแลความสะอาดที่นั่นที่ใดที่เราเข้าไปใช้เราก็พยายามดูแลรับผิดชอบร่วมกันนี่นั้นเป็นความดีที่เราทั้งหลายจะพึงดูแลรับผิดชอบอย่างยิ่งก็จะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเขาก็ดีเราก็ดีทั้งเราและเขาก็มีแต่ความดีทั้งนั้นทั้งเขาและเราก็มีแต่ความดีทั้งนั้นขอให้เราเข้าใจในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีผลจากเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเรามีน้ำใจเมื่อเราปันใจเราก็จะได้ส่วนแห่งความดีนั้นๆต่อเนื่องกันไปแล้วเราก็จะมีได้จากส่วนแห่งความดีนั้นๆทุกระยะทุกขณะถือว่าเป็นความดีที่หมู่เราปฏิเสธไม่ได้เลยกัมมสักกากัมมัฏฐายาดากัมมโยนิมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วหลายๆอย่างเราก็บอกมันมาพร้อมกับเราเกิดจากบุญธรรมกรรมแต่งแล้วมาอยู่ชาตินี้เราก็เผลอไปทำไปแต่เมื่อเรารู้แก่ใจเราก็ต้องประคองตัวเราให้ดีขึ้นเรียกว่าอยู่อย่างปราณีตบรรจงมากขึ้นอยู่อย่างคนที่รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นไม่ได้อยู่แบบสเปสปะเป็นการอยู่อย่างรับผิดชอบตัวเองทุกรูปแบบสังคมก็จะน่าอยู่ตัวเราก็น่ารักเพราะเราเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายมีความหมายถึงแม้ว่าเราจะมีงานมีการหลายที่หลายแห่งเราก็ปันใจให้ตรงนั้นปันใจให้ตรงนี้สุดท้ายความดีงามมันก็เกิดขึ้นในตัวเราเองอยู่เขาก็รักจากไปเขาก็คิดถึงแม้ใครจะรู้ไม่รู้เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ทำซึ่งเป็นผลที่ปลูกฝังเราให้มั่นคงหนักแน่นในความดีงามก็จะมีผลทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่ก็เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะแม้ต้องตายจากไปเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมกัมมสักกากัมมทายาดากัมมโยนิน่ะเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วถึงบอกบางอย่างเราก็บอกว่ามันมาตั้งแต่เกิดพร้อมๆกันแล้ว

มาตั้งแต่เกิดแล้วพอเรารู้ตัวเองแล้วเราก็มาเสริมมาเติมมาแต่งมาเพิ่มมาเพิ่มมาเติมมาเสริมมาแต่งแล้วก็บำรุงรักษาส่วนดีงามให้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปแม้ส่วนอื่นใดที่เราพอจะรักษาได้เราก็รักษาด้วยชีวิตจิตใจด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้แน่วแน่และมั่นคงในศาสนานี้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบที่เราจะพึงทำที่เราจะพึงก่อพึงสานให้เราจะพึงจัดการกับความจริงจังได้จริงใจกับตนทุกรูปแบบแม้ว่าเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่เก้อเขินการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจการปฏิบัติเราก็จะได้มั่นคงในศาสนานี้ทุกรูปแบบอาศัยความเข้าใจอย่างนี้ในแนวทางของการปฏิบัติเราจึงมั่นคงและหนักแน่นอยู่ด้วยบุญกุศลมั่นคงหนักแน่นอยู่ด้วยคุณงามความดีของตนทุกรูปแบบที่เราตั้งใจอยู่ตั้งใจทำตั้งใจรับผิดชอบกันกรรมปฏิสรโนเราก็อยู่ได้เพราะเรื่องของบุญกรรมของเราเองไม่ใช่เราอยู่ได้เพราะเหตุอย่างอื่นเราอยู่ได้เพราะบุญกรรมของเราเองเราไม่ได้อยู่เพราะเหตุอย่างอื่นเมื่อเรามีบุญมีกรรมที่ดีงามเราก็ได้อยู่อย่างคนมีบุญมีกรรมที่ดีงามการตามระวังรักษาความดีงามของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าเราไม่อดตั้งอกตั้งใจถ้าเราไม่ขนขวายพยายามเราก็คงยากที่จะรักษาดีและเพิ่มดีให้กับตัวเองยิ่งเราอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าเรารักที่จะปฏิบัติแล้วมันได้มรรคได้ผลมันได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเราได้ประโยชน์น้อยใหญ่จากที่ตรงนั้นๆถ้าเรารักการปฏิบัติปฏิบัติตนให้ได้ประโยชน์แก่ตนประโยชน์บัตรตนเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสังคมมันเป็นกุศลมันเป็นบารมีธรรมที่สูงส่งกับชีวิตที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่าค่าของการเกิดนั้นประเสริฐสุดเพราะมีสิ่งที่ดีงามที่เราได้ก่อได้สานด้วยความที่เราเข้าใจว่ามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งนั้นมาดีแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีเรียกว่าเลือกเกิดได้ซ้ำไปด้วยแต่เราเริ่มต้นวันนี้ทำแต่วันนี้ไปเมื่อเราเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามทำตัวเองให้ได้แต่ทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีและดูแลรับผิดชอบหน้าที่ที่ถูกกำหนดให้แม้มันไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้ามันเป็นความดีความงามเราทำได้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครเป็นนั้นต้องทำละมือมีตามีหูมีใจมีเราใช้ชีวิตให้มันได้ประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลมีความดีงามให้กับตนทุกรูปแบบขอให้เราใช้ชีวิตนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับการเกิดมาเป็นคนทุ่มสุดตัวได้สุดใจทุ่มสุดใจได้สุดตัวความดีงามของเราก็จะมีผลอย่างที่เรารู้กันความน่ารักน่าอาศัยน่าอยู่น่าใช้น่าไหว้วานก็เกิดขึ้นขอให้เรานั้นจะเป็นคนที่ออมแรงพอมีโอกาสก็ทิ้งสุดๆไปเลยเพื่อความสำเร็จของกิจกรรมนั้นๆเพื่อผลแห่งกรรมนั้นๆจี้ตามเอาใจใส่สนใจแล้วก็อย่าทำให้เป็นบุคคลว่าไม่เป็นไรทุกอย่างต้องจี้ตามฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาประเภทจี้ติดและก็จี้ตามดังสุนัขไล่เนื้อพอได้จังหวะก็เป็นอันเสร็จสุนัขทุกทีความดีงามของเราก็เหมือนกันเรามีมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งแล้วขอให้เป็นเรื่องที่ตั้งอกตั้งใจที่จะรับผิดชอบเพราะมันเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติต่อไปไม่แน่ใจว่าเราได้จะเกิดเป็นอะไรอีกแต่รู้ว่าชาติที่เกิดที่ประเสริฐที่สุดคือเป็นมนุษย์นี่แหละไม่มีชาติใดที่จะได้สั่งสมอบรมให้ถึงที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานได้ไม่มีเลยชาติอื่นๆก็มีแต่ชดใช้กรรมเวรชดใช้บุญกรรมชดใช้กรรมเวรให้เดี๋ยวไปเสวยบุญผลแห่งความดีแห่งตนเท่านั้นชาติที่จะทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เป็นมนุษย์ในธรรมที่สุดแห่งทุกข์ให้จบลงได้ด้วยปัญญาแห่งตนที่มีอยู่ขอให้มั่นใจในสิ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละประเสริฐที่สุดแล้ว

ารถเลือกเกิดได้ถ้าเราเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันด้วยข้อปฏิบัติมีความอดทนมีใจที่งามไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นมีปกติรู้จักประมาณในการกินการอยู่การนอนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ให้รู้จักประมาณแห่งตนแล้วก็พยายามทำให้ได้สมเหตุสมผลไม่ออมแรงไม่เสียดายแรงตนพอรู้ว่าถ้าไม่ออกแรงมันก็ไม่มีแรงการที่มาอยู่ร่วมกันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดชีวิตของเรานั้นก็จะมีความหมายมากขึ้นขอให้เราไปอยู่ที่ไหนเราได้ทำประโยชน์ที่นั่นความน่ารักมันเกิดขึ้นที่นั่นแต่ถ้าเราเป็นกาฝากขออนุญาตเถอะรู้อยู่กาฝากนั้นมีแต่เขาจะเอาทิ้งนั่นแหละแต่เป็นประเภทกล้วยไม้นี่เขาดูแลเขาใจใส่ดีเพราะกล้วยไม้เนี่ยมันให้ดอกแล้วมันก็มีความงามแล้วยังนำไปขยายผลและซื้อขายได้ซ้ำไปด้วยแต่ประเภทกาฝากเฉยๆนั้นเขาไม่ค่อยยอมรับเขาตัดทิ้งการที่เราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นจึงบอกญาติโยมสาธุชนอยู่เสมอว่ามือมีตามีหูมีใจมีชั่วดีเรารู้เราก็พยายามนั่นแหละส่วนไหนที่เราเข้าไปอยู่ไปใช้ไปอาศัยเปิดตาเปิดใจกว้างๆแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันความน่ารักในหมู่ในคณะมันก็เกิดขึ้นนี่นั่นคือบุญกุศลนี่นั่นคือความดีของเราทุกคนที่ฝากไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันข้อปฏิบัตินั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่เจริญให้มากเพียรให้มากขยันเพิ่มขึ้นอย่ารออย่าขออย่าผัดวันประกันพรุ่งให้มุ่งมั่นด้วยความตั้งใจดีของตนที่มีอยู่ภาวิโตภาหุลีกะโตเพียรให้มากเจริญให้มากยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกกิริยาบทเรียกฝึกจิตฝึกใจของตนได้ทุกกิริยาบทจะติดตามและลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะนี่นั่นคือธรรมสติตามดูรู้ได้อยู่ทุกขณะนี่นั่นคือธรรมธรรมในใจเราก็จะเกิดได้ทุกขณะหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดขอให้เรานั้นใช้หลักแห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละเป็นเครื่องหมายแห่งความดีงามของตนโดยเฉพาะพื้นฐานของความตั้งใจดั้งดีดั้งเดิมไปแล้วต้องแน่วแน่มีอธิษฐานใจไว้เราจะพยายามใช้ความอดทนให้มากที่สุดเราพยายามจะใช้ความภาคความเพียรให้มากที่สุดเราจะพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยชีวิตเป็นเดิมพันเราจะพยายามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยลักษณะของเข้าใจซึ่งกันและกันยืดหยุ่นให้อภัยเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันโลโกปฐมภิกาเมตตาสัตว์โลกอยู่ได้เพราะความมีเมตตาต่อกันความในใจเราก็จะเป็นลักษณะสบายอกสบายใจเย็นอกเย็นใจอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็เป็นคนที่ใจกว้างขึ้นอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็น่ารักมากขึ้นใจกว้างก็เกิดความน่ารักใจแคบก็ยังว่านั่นถึงบารมีนั้นถ้าเราต้องสร้างอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องเหมือนกับน้ำที่มันไหลถ้าน้ำมันไหลไม่หยุดมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าน้ำมันหยุดไหลเมื่อไหร่มันก็ก้นมันก็ตันมันก็ปิดเมื่อนั้นแหละความดีงามของเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งอกตั้งใจซึ่งดูแล้วว่าชอบด้วยธรรมด้วยวินัยชอบแล้วด้วยกฎหมายบ้านเมืองเหมาะสมดีงามกับสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องพยายามตามดูแลตามเอาใจใส่สนใจใส่ใจถี่ใจที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันสนใจที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันยืนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอย่างไรเราก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวคือความดีความงามให้เกิดขึ้นกับใจข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยความจริงของศีลของธรรมด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนขอให้พากันมุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลมุ่งมั่นด้วยคุณงามความดีแห่งตนที่มีอยู่อย่าได้ลดละความตั้งใจที่ดีงามเราไม่ได้ไปนั่งเอาครูบาอาจารย์เราไม่ได้มานั่งเอาครูบาอาจารย์เรามานั่งเอาความดีความงามครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันเสียงของธรรมนั้นย่อมเข้าไปสู่หูหูย่อมส่งผ่านไปสู่ใจ

0: ใจย่อมฉุดคิดต่อความดีงามของตนที่มีอยู่ยิ่งครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราต้องมีความเพียรมากขึ้นขยันมากขึ้นดูแลหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นที่ใจเอาสนใจมากขึ้นเพราะมีความเคารพรักในครูบาอาจารย์เรายิ่งต้องเป็นภาระธุระดูแลงานการเล็กๆน้อยๆดูดีงามและเหมาะสมจะทำให้ดูว่าดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์ดูลูกศิษย์ให้ดูที่อาจารย์ดูฐานดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่ลูกศิษย์อาจารย์อย่างไรลูกศิษย์ก็อย่างนั้นแหละถ้าอาจารย์ไม่ดีพออาจารย์ไม่อยู่ลูกศิษย์ก็ยังว่านั่นแหละต่างคนต่างหลวงพ่อโกยไม่ดูแลไม่รับผิดชอบก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่านั่นนะแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้สั่งได้สอนไว้แสดงว่าลูกศิษย์ไม่ได้เคารพในครูบาอาจารย์ถึงบอกดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์นี่คือสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจกันไว้ถ้าหมู่คณะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใดที่ใดเมื่อไรขอให้รับผิดชอบในส่วนนั้นที่นั่นให้ดีให้งามที่สุดสมที่เราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมที่เราเคารพในครูในอาจารย์แล้วงานทางด้านจิตใจของเราก็จะดีงามมากขึ้นนี่เป็นเรื่องของการฝากไว้ด้วยความเข้าใจของหมู่ของคณะในช่วงระยะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พุทธศาสนาให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤษภานี้เดือนทั้งเดือนถ้าเราสามารถก็เป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทานศีลภาวนาด้วยคุณงามความดีที่เราพึงมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันดังที่กล่าวมาแม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ขอให้มีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประเสริฐสุดในเพียงช่วงระยะที่เราตั้งใจว่า 11-17 เดือนนี้ถือเป็นกรณีพิเศษที่เราจะให้โอกาสตนเข้าวัดเข้าวาหรือถือบวชถือปฏิบัติหรือไปวัดไปวาให้มากขึ้นในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงวันที่11ถึงวันที่17เดือนนี้ถ้าเป็นความดีงามของหมู่เราแล้วก็ขอให้ได้ช่วยกันรับภาระธุระงานบ้านงานเมืองงานประโยชน์น้อยใหญ่ที่เราพึงรับผิดชอบในส่วนบ้านเมืองของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขให้เราอยู่ร่วมกันอย่างคนที่เข้าใจในสังคมว่าสังคมนั้นจำต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไม่กำหนดไว้จนหรือรวยสวยหรือขี้เหร่ขอให้เรานั้นเป็นคนที่เข้าใจอย่างนั้นเงินบาทเงินร้อยบาทขาดบาทเดียวไม่เต็มร้อยเงินล้านขาดบาทเดียวไม่เต็มล้านคนสังคมนั้นทุกคนมีส่วนหนึ่งความดีร่วมกันอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนตัวเองว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขอให้เราได้มีส่วนในการดูแลรับผิดชอบในสังคมนั้นๆที่เราอยู่เราใช้เราอาศัยยิ่งเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วเราต้องเห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์มากขึ้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6644

0: 9
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: ห้านาฬิกาสามนาทีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมตรงกับวันขึ้นเอาขออภัยค่ะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็วันนี้อยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนนะคะได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และพูดคุยกันมาได้อีกช่องทางหนึ่งคือ LINE ค่ะ @MCOT News ก็ได้ค่ะพูดคุยข่าวพูดคุยเรื่องราวที่คุณผู้ฟังอยากจะพูดคุยนะคะทั้งสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของบรรยากาศในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงเนื้อหาข่าวที่เรานำเสนอในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
6: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกในพาดหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวกันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่พาดหัวข่าวนะคะสองพระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษาโปรดเกล้าให้รัฐบาลจัดงานสันนิบาตสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะ
7: ค่ะสำหรับพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวงพระราชินีเสด็จเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระที่นั่งอมรินทรวินอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกรมสมเด็จพระเทพกรมพระศรีสว่างควัตทรงร่วมในพระราชพิธีเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติโดยเสด็จด้วยค่ะ
6: ส่วนพาดหัวใหญ่ของเดลีนิววันนี้นะคะ ปรับเงินอบต.เทศบาลใหม่รัฐย

0: ครื่องแก้รายได้แซงปลัดกระทรวงสั่งกรมบัญชีกลางเข้มมาตรฐานพักประชาชนเชื่อมีสัญญาณปรับครม.สุภชัยกระทุ้งกกต.มีอำนาจสอบส้มหัวสว.ได้เองหากมีเหตุอันควรสงสัยดูจากข่าวก็ได้ไม่ควรเพิกเฉยที่มีผู้สมัครสว.300คนมาร่วมชุมนุมใครควักเงินยกตัวอย่างเทวฤทธิ์นันทนาเข้ามาได้เพราะหัวหรือไม่หากกกต.ต้องการให้ร้องก็จัดให้มีหลักฐานพร้อมค่ะ
1: สำหรับมติชนนะคะพาดหัวตัวใหญ่วันนี้สันเพชรลุยมิสซิ่งลิงก์ภาคใต้รัฐบาลทุ่ม 2.7 หมื่นล้านเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันชุมพรระนองระยะ110กิโลเมตรสุรศักดิ์ปลุกท่องเที่ยวคุณภาพสคสจ่อเอาผิดข้อมูลรั่วสันเพชรเดินหน้ามิสซิ่งลิงก์ภาคใต้ทุ่ม 2.7 หมื่นล้านต่อจิ๊กซอช่วงชุมพรระนอง110กิโลเมตรเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันเผยรวท.ออกแบบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างชง IEA หากเห็นชอบปี2569คาดเปิดประมูลปี2570ทันทีค่ะ
0: งดเว้นการทุจริตสังฆราชประธานคติธรรมวันอาสาฬหบูชาชาวพุทธอิ่มบุญทำดีทั่วประเทศสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมอาสาฬหบูชาสัมมาสัมมันตะสัมมากัมมันตะการงดเว้นการทุจริตชาวพุทธหลั่งไหลเข้าวัดอิ่มบุญพระใหญ่ประจำปี2569ค่ะและมีภาพเป็นภาพประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะร้อยใจน้อมรำลึกสืบสานประเพณีโบราณเก่าแก่จัดขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำเนื่องในวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาประจำปี2569ค่ะ
1: วุฒิข้องใจฝ่ายค้าน5ข้อคุยคดีหัวสว.หวังดิสเครดิตพิสิทธิ์จี้สอบสีส้มด้วยปกรณ์รุกปฏิรูปราชการชงยุคหน่วยงานซ้ำซ้อนค่ะ
0: มีประเด็นของข่าวต่างประเทศด้วยนะคะญี่ปุ่นคุ้ยซากหาเหยื่อดินไหวสังเวยไม่ต่ำกว่า13ตึกทลายถนนร้าวแผ่นดินไหวรุนแรง 7.1 แมกนิจูดบนเกาะคิวชูจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นสังเวย13รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายใต้ซากอาคารไฟฟ้าดับหลายหมื่นครัวเรือนถนนหลายสายแตกร้าวโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักซ้ำร้ายยังเกิดเหตุระเบิดปริศนาทำอาคารห้างสรรพสินค้าพังทลายค่ะ
1: ค่ะในมติชนก็มีภาพข่าวเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมกนิจูดส่งผลให้ศูนย์การค้าอีออนมอลเสียหายอย่างหนักสะพานหักบ้านเรือนถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้ว18รายในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นและมีพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือแผ่นดินไหวญี่ปุ่นดับแล้ว18รายศูนย์พักพิงรับแล้ว 300,000 ผู้อพยพเขย่ารุนแรงซ้ำเมื่อ10ปีก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นพาดหัวเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศของมติชนเช้าวันนี้นะคะ
0: ค่ะและพาดหัวสุดท้ายของเดลีนิวค่ะเจอร่างฮาลุนโซโล่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงแชร์ว่อนในโซเชียลคนแห่ให้กำลังใจย่าไร้ปาฏิหาริย์พบแล้วร่างฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยหลังย่าวัย82ปีพร้อมครอบครัวและแฟนคลับพยายามตามหาหลังขาดการติดต่อจากทางญาตินาน16วันระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียสร้างความเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากมีภาพเพื่อนบ้านและญาติกำลังให้กำลังใจนางสมเป็งสุขอายุ82ปีคุณย่าของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังที่หายตัวในประเทศจอร์เจียที่บ้านพักจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยโซเชียลก็แชร์ว่อนพบร่างแล้วอยู่ระหว่างพิสูจน์ตัวตนค่ะ
1: ค่ะในมติชนมีภาพข่าวของภารกิจของรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาเลเซียแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะสบส.ยันเร่งอุทธรณ์คำสั่งไร้เจตนาเลื่อนเลือกตั้งนิมวาง3แนวทางแก้ไขปัญหาจุลพันธ์ยันเร่งอุทธรณ์คำสั่งศาลทุเลาศาลปกครองกลางหวังทันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์10สิงหาคมนี้วาง3แนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ต้องเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดสบส.ค่ะ
0: ค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้

0: กันเลยนะคะกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่สร้างความห่วงใยให้กับเหล่าแฟนคลับและคนรักการเดินทางเป็นอย่างมากเมื่อครอบครัวและญาติสนิทของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยได้ออกมาประกาศขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันสอดส่องและประสานงานตามหาตัวหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้เดินทางไปถ่ายทำรายการและท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียค่ะแต่ว่าสัญญาณการติดต่อกลับเงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานับจนถึงปัจจุบันก็รวมระยะเวลาการหายตัวไปนานกว่า16วันแล้วสร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องและกลุ่มเพื่อนฝูงที่รอคอยฟังข่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะพบว่าฮลุนโซโล่นะคะก็เป็นถือเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์เดินทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมักจะนำเสนอวิถีชีวิตและมุมมองการท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายสบายๆจนมีฐานแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นค่ะซึ่งการขาดการติดต่อไปนานผิดปกติในต่างประเทศดังกล่าวก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงอุปสรรคเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าจะอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามกลุ่มแฟนคลับต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจและก็ช่วยกันประสานข้อมูลเบื้องต้นกับเครือข่ายคนไทยในต่างแดนอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์และได้รับข่าวดีในเร็ววันค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศจอร์เจียก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางสถานเอกอัครราชทูตได้เร่งประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยกันออกติดตามหาตัวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่มีการประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จอร์เจียกำลังเร่งสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวอย่างเต็มที่ทางนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทราบเรื่องแล้วและได้ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขอความร่วมมือจากตำรวจของประเทศจอร์เจียในการติดตามค้นหาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ก็จะแจ้งให้กับประชาชนทราบต่อไปค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 19:54 นของคืนเมื่อคืนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าทางเพจอาสาพาไปหลงได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าผมพบร่างฮลุนแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮลุนด้วยนะครับผมแจ้งทางครอบครัวแล้วผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้วรายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นฝ่ายแจ้งนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่มีการติดตามตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะที่ทางโซเชียลนะคะก็ได้มีกระแสออกมานะคะว่าทางน้องฮลุนเนี่ยหายตัวไปนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานกับทางสถานทูตตุรกีได้เข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ติดตามการค้นหากันนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะมีรายละเอียดต่างๆออกมาจากทางครอบครัวและก็ทางสถานทูตไทยด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในกลุ่มของผู้สื่อข่าวของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็มีการส่งข้อความกันเมื่อช่วงประมาณ 1:40 กว่านาทีก็ช่วงดึกที่ผ่านมานะคะบอกว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งกรณีที่นายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่เนี่ยขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียนั้นนะคะนางสาวใจไทยอุปการนิกรเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังประเทศจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับ

0: การยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วโดยสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งให้กับครอบครัวนายบวรทัศน์รับทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนายบวรทัศน์และจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างนายบวรทัศน์กลับมายังประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่กระทรวงการต่างประเทศส่งให้กับนักข่าวที่ติดตามข้อมูลข่าวภายในกระทรวงเป็นกรุ๊ปไลน์ส่วนตัวของผู้สื่อข่าวค่ะคุณสัติธรคะ
1: ค่ะนอกจากแฟนคลับแล้วนะคะเราชาวไทยก็ยังคงติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดได้ยังไงเกิดที่ไหนยังไงนะคะก็ยังคงมี question mark หลายคนในหัวอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: จากเรื่องของน้องฮาลุนค่ะยังขออยู่ที่ต่างประเทศนะคะในเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.1 แมกนิจูดซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวันที่28กรกฎาคมก็เพิ่มเป็นอย่างน้อย13รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายซึ่งติดอยู่ใต้ซากอาคารโดยย้ำว่าทุกนาทีมีความหมายนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่ารัฐบาลจะระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติการกู้ภัยอย่างเต็มกำลังหลังแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งไฟฟ้าดับหลายหมื่นครัวเรือนถนนหลายสายแตกร้าวและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะหนึ่งในจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดก็คือศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะซึ่งเกิดเหตุระเบิดราว1ชั่วโมงหลังเหตุแผ่นดินไหวก็ส่งผลให้อาคารบางส่วนโดยเฉพาะชั้น2พังถล่มสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะรายงานว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากซากอาคารได้แล้ว8คนแต่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนทั้งคู่เป็นหญิงวัย20ปีขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองยังคงปฏิบัติการค้นหาตลอดทั้งคืนโดยมุ่งค้นหาในจุดที่มีผู้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะทางด้านบริษัทอีออนยืนยันนะคะว่าลูกค้าและพนักงานทั้งหมดได้รับการอพยพออกจากศูนย์การค้าทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวส่วนสาเหตุของเหตุระเบิดก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างไรก็ตามสื่อหลายแห่งของญี่ปุ่นก็รายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจเกิดจากการระเบิดของก๊าซมากกว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงจากแรงสั่นสะเทือนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สูญหายอีกละอย่างน้อย7คนนะคะหลังปล่องโรงงานของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีในจังหวัดคุมาโมโตะพังถล่มลงมาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก4คนขณะที่โรงพยาบาลอย่างน้อย2แห่งรับผู้บาดเจ็บแห่งละมากกว่า50คนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงได้รับบาดเจ็บหลายคนเนื่องจากอยู่บนขบวนระหว่างเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
0: ค่ะจากญี่ปุ่นนะคะมากันที่ประเทศไทยค่ะต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องน่าเศร้ากับกรณีเหยื่อโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่37ค่ะเป็นลูกค้าผู้หญิงอายุ25ปีจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงคืนวันที่12ต่อเนื่องวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น37รายค่ะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีก่อนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งร่างไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเหยื่อรายที่37ทราบชื่อคือนางออนอนงสาสีสาริศีค่ะอายุ25ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเวลา 5:39 นาทีของเมื่อวานนี้โดยสถานที่ที่พบตัวนางสาวออนอนงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบตัวอยู่ที่บริเวณโถงของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งเป็นลูกค้าของทางร้านค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องที่เห็นแล้วก็เหมือนหลายคนก็รู้สึกหดหู่หัวใจนะคะเพราะว่ามีทหารไทยเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิดขณะที่ไปเคลียร์พื้นที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจานบาดเจ็บสาหัสค่ะข้อเท้าขาดแล้วก็ถือว่าเป็นทหารที่

0: สูญเสียขาเป็นรายที่14ของประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1นะคะประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าขณะที่กำลังสำรวจพื้นที่อันตรายในบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นนะคะตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะคะขาดเลยข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายเนี่ยมีบาดแผลชะกันจากสะเก็ดระเบิดหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยุติภารกิจทันทีนะคะเจ้าหน้าที่เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์เนี่ยตอนที่เกิดเหตุยังรู้สึกตัวดีแล้วก็อยู่ระหว่างการตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโดยวันนี้นะคะพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาก็จะเดินทางไปเยี่ยมค่ะสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่หนองจานนะคะคือเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะคะก็อยู่ที่88,000 ตารางเมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรก็เหลืออีกประมาณ 18,000 ตารางเมตรนะคะก็ต้องเก็บกู้กันต่อไปค่ะผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยนะคะก็พบว่ามีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยเก็บกู้ได้ทั้งหมดนะคะ489ค่ะ489รายนะคะแล้วก็ทางด้านพลโทวรยศนะคะเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ก็แสดงความห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำชับกองกำลังบูรพาให้เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและก็ไม่ประมาทค่ะสั่งการให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บในอย่างดีที่สุดทางด้านการรักษาแล้วก็สิทธิสวัสดิการให้ได้รับอย่างครบถ้วนนะคะขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการกู้ทุ่นระเบิดที่เป็นพื้นที่อันตรายต่อไปค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนนะคะสำหรับจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นนายทหารนายที่14ที่สูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดสูญเสียขามาแล้ว13นายค่ะ
1: ค่ะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของหัวสวนะคะซึ่งก็มีเป็นระยะด้วยเนื่องจากว่าใกล้เวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องสรุปสำนวนส่งสารทางฝ่ายค้านก็จับตานะคะว่าจะต้องยื่นรายชื่อผู้ที่ถูกสอบ229คนเป็นสว138คนโดยทางนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้โพสต์ X นะคะแชร์ภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และเขียนว่าประเด็นเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับได้หลายวันนะครับก็ดีที่สังคมและสื่อมวลชนให้ความสนใจอยากเชิญชวนใช้คำว่าการโกงสว.ไม่ใช่หัวเพราะระบบนี้ออกแบบมาให้หัวหรือให้ทุกคนต้องตกลงการลงคะแนนกันซึ่งไม่ดีเลยเป็นระบบที่แย่มากแต่กฎหมายเอาผิดเฉพาะการจ่ายเงินแลกคะแนนทางด้านของนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันค่ะบอกว่าผมเริ่มเวียนหัวกับความมึนงงของน้องไอลอเสร็จแล้วสิที่บอกว่าไปแจ้งความคดีหมิ่นประมาทที่อื่นไม่ได้นอกจากแจ้งที่กรุงเทพเพราะเหตุเกิดที่กรุงเทพเมื่อคุณยื่นหนังสือแถลงข่าวกันที่โพเดียมในห้องแถลงข่าวของสภาแล้วแถลงการอย่างอึกทึกครึกโครมต่อหน้าสื่อนับร้อยแล้วสื่อก็นำไปเสนอข่าวทางออนไลน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์สารพัดช่องทางผู้คนทั้งหลายก็ได้เห็นได้ยินได้อ่านกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่อำนาจเจริญอมก๋อยสุงไหปาดีบึงการเหตุจึงเกิดทั่วราชอาณาจักรดังนั้นเมื่อเป็นดังนี้ผู้เสียหายจะร้องทุกข์กล่าวโทษที่โรงพักไหนจะฟ้องศาลจังหวัดใดก็ย่อมทำได้นะครับนายสุภชัยยังได้ โพสต์ข้อความต่อนะคะกรณีที่มีนักวิชาการเนี่ยออกรายการทีวีกล่าวท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวก็ให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ว่าความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสืบสวนหรือไต่สวนได้เองหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต

0: และเที่ยงธรรมก็ทำได้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.พ.ศ.2560มาตรา41ไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องกกต.อาจทราบเรื่องจากข่าวสารสื่อมวลชนหน่วยงานของรัฐรายงานของเจ้าหน้าที่หรือข้อมูลอื่นใดก็ได้หากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยและมีข้อมูลเพียงพอก็สืบสวนหรือไต่สวนเองและ2เป็นหน้าที่ไม่ใช่เพียงดุลพินิจกกต.ไม่ควรเพิกเฉยหลักการนี้ได้รับการยืนยันทั้งจากเจ้าตัวบทกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกกต.ค่ะ
1: มากันที่คดีโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะกองปราบขีดเส้น31กรกฎาคมนี้นะคะให้13ผู้ต้องหาที่โกงสอบท้องถิ่นมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าบิ๊กสถ.เนี่ยขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าถัดไปจาก31กรกฎาคมค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญภาสุวรรณนะคะผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมด13รายให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยนายธีรุตสุภาวิบูลผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจค่ะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะก็ได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีรายงานว่านายเรืองเดชเนี่ยจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดในวันที่31กรกฎาคมค่ะส่วนนายธีรุตเนี่ยขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดและตรงกับช่วงวันหยุดยาวนะคะโดยทั้ง2จะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งหมด7ข้อกล่าวหาค่ะส่วนผู้ต้องหาอีก11รายนะคะมีรายงานว่าได้ส่งหมายเรียกครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะแม้บางรายจะไม่ได้แจ้งวันที่จะพบพนักงานสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าจะให้ความร่วมมือเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ให้เข้าไปให้ถ้อยคำนะคะกับเจ้าหน้าที่ปปช.มาแล้วโดยรายงานระบุเพิ่มเติมค่ะว่าหากว่าผู้ต้องหารายใดเนี่ยไม่มาตามหมายเรียกครั้งแรกพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2และหากไม่มาอีกก็จะดำเนินการขอศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ในวันที่31กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำ3รายก็คือนายวินธนพัชรโพคินนะคะนางสาวสัตพรธนพัชรโพคินและก็จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมด้วยค่ะทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อข่าวหาเพิ่มเติมในฐานะสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้า

0: ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะคุณสัสิธรคะ
1: ค
0: ่ะใน Facebook Live นะคะก็มีคุณสุภชัยค่ะเข้ามาทักทายเป็นคนแรกหลายๆรายการอย่างนี้เสมอเลยนะคะขอบคุณคุณสุภชัยค่ะพี่สัสิมาสวัสดีค่ะที่โคราชเป็นยังไงบ้างคะอุณหภูมิเช้านี้ครูหยีนะคะคุณยายหยีสวัสดีค่ะคุณทนายยศนะคะแล้วก็คุณทองพูนคุณนงรักค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเทพนะคะบอกว่าฟังผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord จากซิดนีย์ชัดเจนครับนะคะครูบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณอาพรคุณวัดนะคะคุณอดุลนะคะก็คุยถึงเรื่องทหารที่ เสียข้อเท้าซ้ายไปรายล่าสุดเป็นรายที่14นะคะคุณชุมชนสวัสดีค่ะคุณชยุทธคุณอเกนะคะคุณดำรงคุณ อัมพลนะคะคุณธนะคุณทันชนกค่ะคุณไพศาลนะคะก็สวัสดีกันมาด้วยคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชฟังทุกวันค่ะช่องทางไลน์เป็นยังไงบ้างคะคุณสัสสิธรคะ
1: ค่ะช่องทางไลน์คุณสุภชัยก็ทักมาทางนี้นะคะมาบอกว่าสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับคุณนกนะคะและคุณอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกไหมคุณโออิพินช์หรือเปล่านะคะก็ทักทายมาคุณสงครามคนหัวใจเดิมนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาและคุณพิบุญชัยค่ะก็ส่งรูปมาสวัสดีเราสองคนตอนเช้าค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงาน FM 100.5 และอสมทนะคะอยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังค่ะมาร่วมอบรมกับหลักสูตรหรือว่าการอบรมสัมมนาของเราเนี่ยแหละค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเป็นโครงการที่เราจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไปเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนในตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนด้วยคราวนี้กูรูของเรานำทีมมาด้วยรองศาสตราจารย์ดร. อัปพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาด้วยนะคะซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศไหนถึงจะถูกต้องแล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะนอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางเปิดเคล็ดลับในการขายสินค้าทำกับคู่ค้าในประเทศอาเซียนค่ะก็เราจะเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านไหนสนใจค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และหมายเลขสุดท้ายนะคะ0943966649ค่ะ
1: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข02114-3990ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของ Missing Link กันบ้างนะคะนายสันเพชรบุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองนะคะเพื่อเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญในโครงข่ายระบบรางของไทยมุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายถนนรถไฟท่าเรือสนามบินแล้วก็ด่านชายแดนนะคะให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การลง

0: ทุนโครงการเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ลงทุนไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านการเดินทางการขนส่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองก็ถือเป็นจุดเชื่อมที่ยังขาดหายไปของระบบรางไทยทำให้โครงข่ายรถไฟเนี่ยนะคะสายหลักสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันได้เป็นครั้งแรกค่ะโครงการก็จะมีระยะทาง110กิโลเมตรสำหรับวงเงินลงทุนก็อยู่ที่กว่า27,000 ล้านบาทนะคะแม้จะเป็นระยะทางสั้นเมื่อเทียบกับโครงการรถไฟสายหลักอื่นๆแต่เป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะทำให้การลงทุนด้านระบบรางของประเทศเนี่ยเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอย่างสมบูรณ์เสมือนการเติมเต็มชิ้นส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอของคมนาคมไทยค่ะรัฐมนตรีสันเพชรนะคะยังบอกว่าเมื่อเชื่อมโยงโครงการแล้วเสร็จเนี่ยสินค้าจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ก็จะขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองโดยไม่ต้องเปลี่ยนการขนถ่ายเคลื่อนย้ายเป็นรถบรรทุกในช่วงสุดท้ายนะคะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและลดระยะเวลาการขนส่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยังยกระดับศักยภาพของการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันได้ด้วยโครงข่ายรถไฟนะคะสามารถเชื่อมโยงต่อกับท่าเรือสำคัญฝั่งอ่าวไทยได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพท่าเรือมาบตาพุธควบคู่กับการเชื่อมโยงท่าเรือระนองไปสู่ประตูการค้าฝั่งอันดามันออกสู่มหาสมุทรอินเดียเชื่อมโยงสู่การค้ากับประเทศในกลุ่มสมาชิกบิมสเทคค่ะรวมถึงตลาดตะวันออกกลางแอฟริการองรับการขยายตัวของการค้าโลกนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบโลจิสติกไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพรและก็จังหวัดระนองช่วยดึงดูดการลงทุนด้านคลังสินค้าและก็ศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจโลจิสติกรวมถึงอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าเกษตรสินค้าประมงรวมถึงสินค้าแปรรูปของภาคใต้ให้เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ออกแบบโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าได้รับความเห็นชอบภายในปี2569นะคะก็คาดว่าจะเปิดประมูลโครงการให้เร็วที่สุดภายในปี2570ค่ะโดยย้ำว่ารถไฟทางคู่สายชุมพรท่าเรือระนองจะเป็นจุดเชื่อมสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมของประเทศค่ะ
1: รัฐบาลก็เตรียมพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคค่ะหลังจากพบภารกิจซ้ำซ้อนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมกับชำแหละฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยก็ตั้งสูงเกินควรค่ะโดยทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญค่ะการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจค่ะซึ่งการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งเราจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปความจำเป็นในการมีสำนักงานสาขาลดลงมากเพราะเราสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการ

0: การงานเอกสารแทนคนได้ทันทีและยังช่วยป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นนะคะหลังจากพบความปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานเดียวกันโดยล่าสุดก็พบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงค่ะซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศนะคะสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ต้องไปล้อกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางนะคะเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นที่ให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ค่ะซึ่งทางนายปกรณ์นะคะบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ปลัดเทศบาลเนี่ยจะมีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลคนทั้งประเทศและรับผิดชอบภารกิจมหาศาลจึงต้องปรับครั้งใหญ่ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้ค่ะ
1: อย่าว่าแต่รองนายกปกรณ์เลยนะคะดิฉันก็มีคำถามในหัวเมื่อกี้เหมือนกันเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเงินเดือนของปลัดในพื้นที่ส่วนท้องถิ่นนะคะมากันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะบินหารือรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและหนุนกระบวนการสันติภาพเดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะคะโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันในการหารือของทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมกับยึดมั่นมุ่งมั่นในเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและมาเลเซียได้เห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศนะคะโดยพลโทอดุลค่ะบอกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงยืนยันว่ารัฐบาลไทยเดินหน้าทำงานร่วมกับมาเลเซียอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขในพื้นที่พร้อมย้ำว่าสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือความจริงใจและการลงมือทำร่วมกันโดยไทยพร้อมทำงานเคียงข้างมาเลเซียเพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตที่มั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารของ เรานะคะก็คือเป็นผู้จัดของ FM 100.5 ด้วยนะคะพี่วาสนานานุ่มก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ของตนเองนะคะก็บอกว่าบิ๊กดุลบินมาเลเซียเจรจารัฐมนตรีกลาโหมช่วยติดตามจับตัวคนร้ายยิง5ทหารพรานหลังพบหนีข้ามชายแดนมากบดานฝั่งมาเลเซียอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นข้อมูล Exclusive ของพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะสำหรับภารกิจการบินมาเลเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยค่ะ
0: จากชายแดนมาเลเซียนะคะมาที่ชายแดนทางภาคอีสานค่ะเมื่อวานนี้มีการรับตัว41คนไทยคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังจากสิ้นสุดกระบวนการดำเนินคดีในสปป.ลาวและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองตามกฎหมายไทยค่ะที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตนะคะนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้อำนวยการและกำกับการป

0: ฏิบัติภารกิจรับตัวคนไทยจำนวน41คนซึ่งถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบหรือว่าแอดมินของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์78เครื่องและโทรศัพท์มือถือ42เครื่องทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดก็ได้ผ่านกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายของสปป.ลาวจนสิ้นสุดกระบวนการแล้วก่อนจะประสานส่งตัวกลับประเทศไทยตามความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยว่าการรับตัวคนไทยทั้ง41คนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดโดยภายหลังการคัดกรองหากพบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกลวงจะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามกลไกของรัฐส่วนผู้ที่ผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายจะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือความผิดอื่นตามพยานหลักฐานที่ปรากฏค่ะ
1: ค่ะมากันที่กระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะกระทรวงพาณิชย์ลุยไทยช่วยไทย X Local Low Cost ลดสินค้าราคาทุกสินค้าเนี่ยลดสินค้า 60% เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ถึงวันที่15สิงหาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะก็จับมือกับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาทั่วประเทศค่ะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะรวมถึงการใช้สิทธิรวมถึงการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะนายภูนพงษ์ไนยนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าโครงการนี้จะช่วยร่วมโครงการนี้จะมีความร่วมมือกับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะคะสมาคมการค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตผู้จำหน่ายรวมถึงผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่นนะคะเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเนี่ยไปสู่ชุมชนบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสสินค้าในเรื่องของราคาสินค้าก็จะลดลงประมาณ 60% นะคะเพื่อช่วยที่บรรเทาค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้โครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็สินค้าชุมชนนำสินค้ามาวางจำหน่ายผ่านเครือข่ายของร้านสินค้าท้องถิ่นในราคาพิเศษนี้ได้ด้วยโดยจะกระจายสินค้าไปสู่ชุมชนแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถมาเลือกสินค้าได้อย่างทั่วถึงได้ด้วยนะคะทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการเปิดงานไทยช่วยไทย X Local Low Cost อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมที่ร้านตั้งยี่ซุนซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีค่ะคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศได้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจ

0: สอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงสุดท้ายเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกอนงเคียนทองค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณเอกอนงคะช่วงนี้ฝนตกหนักมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยามาต่อเนื่องเลยตอนนี้ประกาศฉบับที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: ค่ะฉบับที่ล่าสุดนะคะจะเป็นฉบับที่14ค่ะก็จะมีผลกระทบนะคะวันนี้อีกวันนึงค่ะซึ่งก็วันนี้ส่วนใหญ่จะมีหนักมากในบางพื้นที่ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ยังมีภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: มีเฉพาะเจาะจงจังหวัดไหนหนักเป็นพิเศษไหมคะ
3: ค่ะที่หนักมากก็จะเป็นทางด้านเพชรบูรณ์นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะยังคงมีระนองอีก1วันค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันออกวันนี้ฝนมาแต่เช้าเดี๋ยวมากลุ่มค่อนข้างใหญ่เลยที่หนักมากจะยังมีทางด้านนครนายกระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
2: ค่ะพื้นที่ภาคกลางล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ภาคกลางการกระจายดีนะคะแต่ว่าฝนหนักก็จะมีทางด้านนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาว่าบ่ายค่ำวันนี้จะตกไหมคะกทมเนี่ยค่ะเขตเหนืออะไรเงี้ยค่ะ
3: กทมจะมีโอกาสได้ทั้งวันค่ะฝนมาแต่เช้าเหมือนกันนะคะว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาต่อเนื่องทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ว่าทางฝั่งตะวันตกเข้ามาได้ตลอดซึ่งตอนเช้าเนี่ยมีฝนละอองฝนเล็กน้อยลงมาได้ตลอดเลยบ่ายค่ำอาจจะมีหนักเข้ามาได้อีกค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังถามฝั่งอ่าวไทยเข้ามาบ้างค่ะเมื่อกี้บอกอันดามันไปแล้วเริ่มหนักอ่าวไทยหนักไหมคะ
3: ฝั่งถ้าเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเป็นฝนหนักได้นะคะก็จะมีทางด้านตอนบนค่ะแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลล่ะคะช่วงนี้น่าห่วงกังวลไหมคะ
3: คลื่นลมยังเป็นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะเน้นตั้งแต่พังงาขึ้นมาที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะก็ยังต้องงดการเดินเรือสำหรับเรือเล็กอีกวันหนึ่งค่ะ
2: ค่ะสถานการณ์นี้ก็แค่ถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นจะเป็นยังไงได้บ้างคะคุณ
3: เรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยจะมีวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเบาลงแต่ฝนตกหนักยังมีได้ต่อเนื่องนะตามฤดูกาลปกติเลยแต่ว่าช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยอาจจะมีเรื่องของคลื่นลมที่อาจจะกลับขึ้นมาแรงได้อีกค่ะ
2: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็เรื่องของคลื่นลมที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงทางฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะระวังเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะรวมถึงการเดินเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมายังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังต้องงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
2: ค่ะเช้านี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็สภาพอากาศก็เหลืออีกวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะฝนตกก็ต้องพกร่มกันนะใครออกจากบ้านอาจจะไม่สบายเสียงอู้อี้แบบดิฉันก็ได้ค่ะมากันอีกเรื่องนึงค่ะของกระทรวงแรงงานนะคะโฆษกกระทรวงแรงงานก็แจ้งปมของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะบอกว่าย้ำนะคะว่าเป็นไปตามคำสั่งศาลพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตามกำหนดแน่นอนนะคะก็พยายามที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ด้วยค่ะนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะคะโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองชี้แจงกรณีการชะลอการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขบางส่วนของการเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการของกระทรวงแรงงานเป็นไปตามคำสั่งของศาลไม่มีการแทรกแซงหรือสั่งเลื่อนจาก หรือสั่งเลื่อนการเลือกตั้งจากฝ่ายการเมืองนะคะโฆษกกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการชะลอกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลังจากที่มีผู้ร้องเนี่ยเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ประกันตนจนนำไปสู่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุดจากนั้นปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

0: ได้สั่งชะลอการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการกำหนดสถานที่เลือกตั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีคำสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยถึงที่สุดค่ะนายพิพัฒน์ชัยนะคะก็บอกว่าการที่ศาลมีคำสั่งทุเลาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากระทรวงแรงงานเป็นผู้เลื่อนการเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอกระบวนการไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนทางกฎหมายโดยหากศาลมีคำวินิจฉัยแล้วกระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะดำเนินการการเลือกตั้งในทันทีตามแนวทางที่ศาลกำหนดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกกระทรวงแรงงานยังบอกด้วยค่ะว่าถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนึงเนี่ยออกมาบอกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเจตนาจากฝ่ายการเมืองในการสนับสนุนบุคคลของตนเองเข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคมเนี่ยยืนยันนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่เคยเข้ามาแทรกแซงหรือว่าชี้นำในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่อย่างใดค่ะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยึดข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลรอคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ล่าสุดของศาลแล้วก็ให้มีคำสั่งถึงที่สุดเป็นสำคัญค่ะ
1: ค่ะขอมาเรื่องปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยนะคะทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่27กรกฎาคมก็ได้สั่งการด่วนนะคะให้ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคระดมสภากำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะคะโดยจากรายงานของกปภ.ก็พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติจึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ได้กำชับให้กปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกมิติโดยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนด้วยค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณสัสิธรสั่งสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6

0: โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ 6:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569นะคะเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาสาราทองนะคะและแก้มปิยภัทรด่านอุตราค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะคะ
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทักทายนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับสวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็แป๊บๆนะฮะก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมละก็จะเข้าสู่ช่วงหลังของปีนี้อย่างเป็นทางการนะเร็วมากเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะก็เหมือนกับมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
5: นะครับ
4: ความผันผวน
5: ปีนี้แบบ
4: อัพเซนดาว
5: มากนะฮะแล้วก็ครึ่งปีหลังไม่รู้จะยังไงก็หวังว่าจะเป็นครึ่งปีที่ใจดีกับเรานะครับมาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับ6:40 นคุณศิวัตราสินพัสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาพภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะครับจะมาเก็บตกจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ได้มีเวลาพูดถึงเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับจดหมายรักถึงอาม่าจากจีนพ้นทะเลในไทยโกยหมื่นล้านในจีนนะครับก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องนึงที่นักแสดงไทยนะจากหลานม่านะครับไปร่วมแสดงแล้วโอ้โหทำรายได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็7:00 นก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อจนถึง7:10 นจะไปพบกับคุณกฤตใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะวันนี้คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็จะมาพูดถึงประเด็นเมียนมาเปิดด่านเปิดอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอมาติดตามรายละเอียดกันนะคะ
5: ครับก็สามารถติดตามนะฮะทั้งติดต่อด้วยแล้วก็ติดตามในทุกแพลตฟอร์มช่องทางของกลุ่มวันนี้อาเซียนในเช้าวันนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรหยุดยาวทำอะไรอะไรหลายท่านอาจจะหยุดยาวใช่ไหมคุณแก้ม
4: ใช่ค่ะอย่าเว้นเรา
5: ข่าวสารยังคงทำหน้าที่เราก็เลยต้องทำหน้าที่กันอยู่แล้วคือตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณแก้มนะผมติดตามข่าวนี้มาตลอดนะแล้วก็แทบจะคือหลับไม่เต็มที่เลยพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าลุ้นกับการตามหาน้องฮารุนโซโล่นะฮะจริงๆก็สักวัน2วันมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็เริ่มมีสื่อหลายๆเจ้านะฮะก็ออกมาแสดงความเสียใจกับน้องแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมก็พยายามจะรอการแถลงอย่างเป็นทางการของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการานะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมได้รับทราบนะเพราะเผอิญว่ามีรู้จักกับคนที่นั่นก็เลยทราบว่ากำลังเดินทางไปที่จะไปตรวจสอบนะข้อเท็จจริงแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการออกจากครอบครัวของน้องฮารุนนะฮะก็เลยถึงแม้ว่าสื่ออื่นจะแสดงความเสียใจไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังรออย่างเป็นทางการจ จนเมื่อ4

0: ชั่วโมงนี้นะครับนะก็เวลาประมาณ1:30นะฮะในประเทศไทยของเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทางพี่ชายของน้องคลุนเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่าขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วนะว่าได้พบน้องแต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับแล้วก็ทางพี่ชายของน้องเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันติดตามแชร์โพสต์นะครับประสานงานเป็นกำลังใจนะครอบครัวไม่มีวันลืมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อเป็นเกียรติของน้องนะครับแล้วก็ครอบครัวอันนี้ก็ยังเป็นทางการส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับณกรุงอังการาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับสัก3ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าทางสถานทูตเนี่ยขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีของนายประวันทัศน์เต็งสุขหรือว่าทลุนโซโล่นะครับบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของน้องเนี่ยยังอยู่ครบนะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะฮะเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยทางสถานทูตจะประสานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้นะครับกับครอบครัวต่อไปนะครับแล้วก็ทางสถานทูตก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านนะฮะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานต่างๆแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสถานทูตเป็นอย่างดีก็ยังไงก็แล้วแต่นะอย่างที่มีการเน้นย้ำถึง2ครั้งจากทั้งทางครอบครัวด้วยแล้วก็ทางสถานทูตด้วยก็คือการเคารพความเป็นส่วนตัวและที่สำคัญคือไม่แชร์ข้อมูลหรือการคาดเดาต่างๆนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสถานทูตเองก็กำลังรอนะที่จะมีการประสานแล้วก็ติดตามอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องนึงที่แน่นอนก็คือว่าไม่มีทรัพย์สินสูญหายนะครับในของน้องเนี่ยไม่สูญหายนะครับก็ฝากชาวเน็ตด้วยนะครับอย่าเป็นการคาดเดาต่างๆอะไรหรือว่าข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่าเพิ่งแชร์ออกไปนะอันนี้ขอให้เคารพนะครับความเป็นส่วนตัวและสภาพจิตใจของครอบครัวมากๆโดยเฉพาะคุณย่าของน้องนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนจริงๆนะการสู้ชีวิตของน้องการที่น้องมาถึงจุดนี้ได้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้น้องเดินทางต่อจากนี้นะครับอย่างคืออย่างงดงามนะฮะในการเดินทางไกลนับจากนี้ครับนี่ก็ค่อนข้างสะเทือนใจผมมากๆครับ
1: ค่ะยิ่งสะเทือนใจเมื่อเราได้รู้ถึงการสู้ชีวิตของน้องในช่วงที่ผ่านมา
0: เส้นทางที่น้องเดินทางมานะมันเลยอ่ะมันไม่ง่ายเลย
1: ค่ะคือการต้องชื่นชมการใช้ชีวิตของน้องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาใช้ความขยันเนี่ยคือเจออะไรหนักเบาเอาสู้หมดนะคะงานอะไรต่างๆทำหมดนะจากครอบครัวเนี่ยคือเรียกว่าต้นทุนจากครอบครัวเขาแทบจะน้อยมากๆ
0: คือจากเดิมเนี่ยการไปต่างประเทศเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมน้องมากๆมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยฐานะคือเอาง่ายจะเรียนต่อยังยากเลยน้องต้องมีแก็บเยียร
1: ์
0: ที่ไปเก็บเงินแล้วสมัครทุนเข้าจุฬาได้น้องเป็นอดีตนิสิตจุฬานะแล้วก็เป็นบัณฑิตจุฬานะพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้มาทำงานสารพัดนะครับเพื่อมีความฝันนะที่จะไปรอบโลกนี่คือความฝันของน้องแล้วน้องก็ไปครึ่งโลกแล้วนะ50ประเทศนะครับแล้วก็มีการพาคุณย่าไปด้วยอ่ะพาคุณย่าขึ้นบินเป็นครั้งแรกนี่คือผมก็เป็นแฟนคลับของน้องคุณแก้มก็น่าจะติดตามน้องอยู่นี่ก็คือน้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในความเก่งและแกร่งนะครับ
1: ค่ะจากโอ้โหจากแทบจะสู้มาหลายๆอย่างจนมาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 800,000 คนนี่โอ้โหไม่ง่ายเลยนะเส้นทาง
0: บน Facebook เป็นล้านเลยนะครับ
1: นะคะก็ร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าแล้วก็บีบหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะ
0: มาผมตามติดมาตลอดแบบโอ้แบบพยายามจะลุ้นว่าให้มีปาฏิหาริย์อันนี้ต้องพูดอย่างพยายามลุ้นมาตลอดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวและไม่แชร์การคาดเดาต่างๆนะครับจนกว่าจะได้รับผลอย่างเป็นทางการนะทางการที่สุดก็น่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาอันนี้มีเกร็ดนิดนึงนะครับคือเผอิญได้มีโอกาสได้ไปเยือนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการา

0: ก่อนหน้านี้ไม่นานเองนะครับก็คือจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตอาณาที่ทางสถานทูตเนี่ยดูแลอยู่ก็จะมีเติร์กเมนิสถานมีจอร์เจียนะครับมีอาเซอร์ไบจานนะมีนอร์ทมาซิโดเนียด้วยนะครับที่ทางสถานทูตเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยเขาดูแลอยู่นะครับก็รออย่างเป็นทางการจากทางนี้แล้วกันนะครับจะชัวร์ที่สุด
1: ค่ะมาอัปเดตข่าวสารนะคะรอบโลกกันนะว่ามีสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เรื่องราวของสหรัฐกับอิหร่านนะก็ยังต้องเกาะติด
0: กันอยู่อันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันครับ
1: นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะได้พักการสู้รบกันไปนะแล้วก็กลับมาถล่มกันอีกแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือทางฝั่งสหรัฐก็บอกว่าก็ต้องเอาคืนหลังจากที่อิหร่านมาโจมตีนะคะสำนักข่าว Fox News ก็รายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขากล่าวบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะถล่มอิหร่านอย่างหนักเลยหลังจากที่อิหร่านก่อเหตุโจมตีต่อกองกำลังสหรัฐในประเทศจอร์แดนนะคะซึ่งทางทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาจะได้รับบทเรียนอย่างสาสมนะคะทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านค่ะหรือว่า IRGC บอกว่ากองกำลังอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐและกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจอร์แดนนะคะซึ่งทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐสามารถสกัดกั้นความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายโจมตีกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางนะคะสิ่งที่ต้องมาดูตามมาก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซล่ะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆล่ะในโซนตะวันออกกลางเนี่ยประเทศไหนที่เข้าร่วมเพิ่มเติมไหมหรือว่าได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะคือทางสหรัฐเนี่ยพอมีการออกมายืนยันจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะถล่มอิหร่านอย่างหนักเนี่ยนะคะอีกประเทศหนึ่งในโซนตะวันออกกลางที่ก็ล่าสุดร่วมมือกับทางสหรัฐแบบชัดเจนนะคะก็คือซาอุดิอาระเบียนะที่เขาก็มาจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรักนะคะซึ่งซาอุกับทางสหรัฐเนี่ยแถลงว่าได้ร่วมกันโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรักเพื่อเอาคืนการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะโดยทางกองกำลังระดมประชาชนของอิรักซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธทรงอิทธิพลที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและถูกผนวกเข้ากับกองกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการของอิรักกล่าวว่าสมาชิกอย่างน้อย20คนเสียชีวิตและ32คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียค่ะที่มุ่งเป้าเข้าไปที่ฐานทัพหลายแห่งทั่วอิรักนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ครั้งแรกของสหรัฐในตะวันออกกลางนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการระงับปฏิบัติการกันไปช่วงหนึ่งนะคะทีนี้การโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็ส่อเขาที่จะขยายวงความขัดแย้งเพราะว่ามีการดึงซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นมุสลิมซุนนีเข้ามาสู้กับตัวแทนชีอะของอิหร่านในแนวรบใหม่ก็เป็นครั้งแรกในสงครามที่ซาอุดิอาระเบียประกาศต่อสาธารณะว่าโจมตีร่วมกับสหรัฐนะคะทางฝั่งของอิรักเนี่ยก็รัฐบาลอิรักนำโดยชีอะนะซึ่งเป็นรัฐบาลหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่ยังรักษาความสัมพันธ์ทางทหารและการทูตอย่างใกล้ชิดกับทั้งอิหร่านและสหรัฐนะคะก็ต้องมีการเรียกประชุมฉุกเฉินนะคะก็ถือว่าซาอุดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงละแล้วก็ถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งในอีกแนวรบกับกลุ่มฮูตีที่มีอิหร่านหนุนหลังในเยเมนด้วยนะคะที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็มีการประกาศปิดล้อมการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ยิงเรือคลังน้ำมันของซาอุเนี่ยหลายครั้งด้วยนะคะคราวนี้ถ้ามาดูในส่วนของความคืบหน้าการเจรจาว่าช่องแคบฮอร์มุซจะได้เปิดไหมอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็มีทางฝั่งเอลมานที่เขามาคุยกับอิหร่านว่าเราจะมาจัดการแบ่งผลประโยชน์กันไหม50-50เนี้ยซึ่งอิหร่านบอกว่าไม่จาก i24 news นะคะบอกว่า Iran rejects Oman's proposal for joint management over the Strait of Hormuz นะคะก็เป็นการปัดตกข้อเสนอของโอมานนะบอกว่าจะมาแบ่งเครื่องผลประโยชน์เนี่ยหรอมาอ้างเหตุผลความมั่นคงของชาติอิหร่านไม่รับแล้วก็ยื่นข้อเสนอใหม่ที่

0: ตั้งใจที่จะรวบอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะจะได้จะดูแลเรื่องกำกับการสัญจรได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ยืนกรานว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราที่สูงมากด้วยจากเรือสินค้าเพราะว่าจะนำรายได้ไปใช้ฟื้นฟูประเทศหลังสงครามนะคะก็ถือว่าสิ่งที่โอมานพยายามนะจะมาเจรจาจะมาหาจุดที่ลงตัวเนี่ยไม่ได้อย่างที่คาดเอาไว้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้สองฝ่ายจะมีการลงนามใน MOU เมื่อ17มิถุนายนเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันนะแต่ไปมาก็คืออ่ะมากลายเป็นมีประเด็นพิพาทแล้วก็สุดท้ายแล้วอิหร่านก็ไม่ยอมนะคะอีกน่านน้ำหนึ่งที่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันก็คือแล้วทะเลแดงล่ะฮูตีนี่ก็บอกว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟอีกนะคะเพื่อที่จะกดดันสหรัฐนะคะในรอยเตอร์สก็ลงเอาไว้บอกว่าเยเมนส์ฮูตีส์ considering fees for ships sailing through Red Sea นะคะก็ตอนนี้ทางฝั่งกลุ่มฮูตีในเยเมนกำลังศึกษาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมนะแล้วมันก็จะยิ่งกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกท่ามกลางความขัดแย้งที่มันทวีความตึงเครียดอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังเป็นลักษณะของแหล่งข่าวอยู่นะว่าฮูตีกำลังศึกษาอยู่กำลังมองประเด็นเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแต่ณตอนนี้ยังนะคะณตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินมาตรการนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาทำเนี่ยมันก็แน่นอนมันจะมีการคัดค้านอย่างหนักจากประเทศในโซนอ่าวแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะดังนั้นก็รอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าจะไปทิศทางไหนนะคะ
1: ครับนะหวังว่าจะไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าปิดสองฝั่งนี้โอ้โหไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับจากเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับมาอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่าตกใจก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีข่าวออกมาว่านะฮะมีตัวของ Agentic AI นะหรือว่า AI ที่สามารถจะทำอะไรได้เองนะมันจะต่างจาก Generative AI คือ Generative AI เนี่ยนะครับก็คือคนเนี่ยต้องไปบอกว่าให้เขาทำนั่นทำนี่เจนนั่นเจนนี่สร้างภาพสร้างอะไรกันแล้วแต่ว่า Agentic AI เนี่ยนะครับคือคิดเองทำเองนะฮะได้เลยอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับปรากฏว่ามี Agentic AI ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับของ OpenAI เนี่ยหลุดออกจาก Sandbox นะฮะแล้วไปเจาะข้อมูลบริษัทอื่นเองโดยที่ไม่ได้บอกให้ทำ
0: โอ้
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคือไม่ได้บอกให้ทำอยู่ดีๆเนี่ยไปเจาะเองนะครับเพราะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำใน Sandbox หรือว่าเหมือนห้องทดลองนะเหมือนห้องแลบเนี่ยคือว่าให้ไปหาคำตอบของอันนี้ซิอันนี้คือโจทย์แค่นั้นเองนะครับคือให้ไปหาคำตอบของอันนี้ซิถ้าเป็น generative AI เนี่ยควรจะต้องมาบอกว่าให้หาอย่างไรหาที่ไหนต้องสั่งนะฮะแต่ถ้า agentic AI เนี่ยโอเคฉันจะไปหาคำตอบใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวฉันไปหาเองโดยที่เขาเนี่ยออกจากระบบนะไปเองนะครับแล้วไปเจาะฐานข้อมูลของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าHugging Face นะครับแล้วบริษัทเนี่ยไปเจอว่าเอาอยู่ดีๆทำไมข้อมูลของฉันเนี่ยโดนแฮกนะครับทีนี้ทาง OpenAI เนี่ยที่เป็นเจ้าของเจ้าตัว Agentic AI เนี่ยออกมายอมรับแต่ก็ปฏิเสธข่าวว่านะครับไม่ได้เจาะ1บริษัทนะเพราะเจาะไป4
0: ก็ซื้อ
1: คือบอกว่าที่บอกว่าเจาะ1บริษัทเนี่ยอันนี้ไม่จริงเพราะเจาะไป4บริษัทคุณแก้มพูดประเด็นที่น่าสนใจขิงอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเล่าต่อนะครับ
0: ค
1: ืออย่างนี้ครับ OpenAI เนี่ยออกมายอมรับนะครับว่าคือเขาให้ข้อสอบกับทางเจ้าตัวAgentic AI เนี่ยแล้วมันก็ไปเจาะเองนะครับซึ่งทาง Hugging Face เนี่ยบริษัทที่โดนแฮกเนี่ยก็ออกมานะครับเปิดเผยข้อมูลบอกว่าคือตัว AI ตัวนี้เข้ามาเนี่ยทำงานด้วยความเร็วสูงแล้วก็ลองใช้วิธีจำนวนมากเลยนับพันครั้งไม่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะแฮกให้ได้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากแฮกเกอร์มนุษย์ที่เขามนุษย์ไม่ทำก็คืออันที่หนึ่งคือทำซ้ำอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยคือถ้าเป็นคนอะลองแล้วอันนี้ไม่เวิร์กก็น่าจะเลิกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่เจ้า Agentic AI เนี่ยด้วยความที่เป็นคนไม่เหนื่อยไงก็ทำซ้ำ

0: ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ที่เป็นคนเนี่ยจะคิดว่าเอาโอเคถ้าทำอย่างระวังคือทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมก็จะลบร่องรอยคือไม่ทิ้งร่องรอยแต่เจ้าเอเจนติก AI เนี่ยไม่แคร์คือทำซ้ำและทิ้งร่องรอยไว้หมดเลยเพราะไม่แคร์ไงไม่แคร์ว่าใครจะจับได้ฮะนึกออกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยทำให้ทางบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องระดมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยถึง3วันทำการนะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกมากเลยในการที่จะขับไล่ AI ตัวนี้ออกจากระบบนะครับแล้วก็ต้องยกเครื่องพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีก1ใน3ส่วนนะครับทีนี้มันจะมีองค์กรพันธมิตรความปลอดภัยคลาวด์ที่ชื่อว่า CSA นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเราดูจูราสสิกพาร์คอ่ะแล้วตัวเสาเนี่ยมันหาทางออกมาได้ซึ่งมันจะหาทางออกได้เสมอดังนั้นการที่ปรากฏการณ์ที่ตัว AI หลุดออกมาแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนปี67นะครับก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันน่ะที่ทางระบบของ OpenAI เองเนี่ยมีการหลุดแต่หลุดกันเองในระบบคือไม่ได้ข้ามรั้วออกมาเห็นภาพ Jurassic Park เลยนะคือไม่ได้ข้ามรั้วออกมาข้างนอกแต่คือหลุดกันภายในแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้ามรั้วออกมาข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทาง OpenAI ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยคือทำให้เห็นแล้วบริษัทเนี่ยมีช่องโหว่ที่ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ 100% ก็ต้องมาจัดการเองต้องมาคือต้องดูแลให้เข้มงวดขึ้นทีนี้ถึงกระนั้นก็ตามทีนะมีผู้เชี่ยวชาญมองว่าสิ่งที่ AI ทำที่ OpenAI บริษัท OpenAI ทำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการขิงหรือเปล่าตามที่คุณแก้มบอกเมื่อสักครู่เลยคือมันคือการโชว์ศักยภาพของ OpenAI เพื่อขู่คู่แข่งก็คือ Anthropic นะก็เป็นอันนี้คือที่ทำคลอดนะครับเพราะเขากำลังพัฒนา AI โมเดลที่ชื่อว่า Mythos อยู่และในขณะเดียวกันจีนเอง Moonshot นะฮะก็กำลังพัฒนา AI ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือการขิงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เหมือนที่คุณแก้มพูดสักครู่เด็ดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ The Guardian นะครับออกมาบอกนะ Open AI agent that hack startup try to attack other firms คือไม่ใช่แค่บริษัทเดียวนะจ๊ะ4บริษัท
1: แต่ว่าเนี่ยพอมันก็มีประเด็นที่ตามมาว่าอ่ะแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยจะดำเนินคดียังไงใช่ไหมเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์เราสัตว
0: ์
1: ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าทางเจ้าของบอกว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะเธอออกไปทำเองอาจจะต้องร่วมรับผิดไหมล่ะอย่างไรใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นประเด็นที่เนี่ยโลกในยุคหลังจากเนี้ยเราก็ต้องนำมาดูกันแล้วล่ะว่าเราควบคุมได้แค่ไหน
0: เรามองอย่างนี้ได้ไหมคล้ายๆกับเหมือนเราเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมาบ้านเราเนี่ยกระโดดข้ามรั้วไปกัดคนอื่น
1: ใช่อันนี้เจ้าของก็ต้องรับผิดชอบไงในเรื่องของการดูแลไงคะ
0: มันก็น่าจะเทียบกับน้องหมาได้ไหม
1: ก็เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาแบบนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าของก็จะไม่ใช้ความรับผิดชอบมากพอในการควบคุมหรือดูแลถูกไหมแต่ประเด็นที่ด้วยความที่ว่า AI มันฉลาดมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะระบุขอบเขตยังไงเหมือนกันนะความยากณตรงจุดหลังจากเนี้ยที่ AI มันจะพัฒนาขึ้นไปมากๆจนบางทีอาจจะกันไม่ทันหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าขอบเขตความสามารถของมันในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีประเด็นที่ทางรัฐบาลทรัมป์นะคะเขาบอกว่าจะแบนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนรุ่นใหม่ปกป้องการพัฒนา AI ของสหรัฐด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแนวปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่ว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกันอีกนะคะโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะมีแผนจะประกาศมาตรการห้ามนำเข้าหุ่นยนต์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารุ่นใหม่จากจีนเพื่อปกป้องการพัฒนา AI ของสหรัฐจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติแล้วก็ดึงอุตสาหกรรมสำคัญที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วกลับมายังสหรัฐนะคะโดยคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางของสหรัฐหรือว่า FCC ค่ะเขาวางแผนประกาศมาตรการนี้นะห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์4ขารุ่นใหม่จากจีนรวมถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อซึ่งช่วยให้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลได้นะคะก็แน่นอนว่าเป้าหมายก็คือจะปกป้องห่วงโซ่อุปทาน AI ของสหรัฐจากจีนนะคะแล้วก็ กลัวเรื่องของการว่าเดี๋ยวจะมีการขโมยข้อมูลไหม

0: มีมาโจมตีทางไซเบอร์หรือเปล่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตมาที่สหรัฐนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาชี้แจงนะว่าสหรัฐต้องมีห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอิสระและปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่สำคัญอย่างอุปกรณ์หุ่นยนต์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็คือความมั่นคงของชาตินะดังนั้นเนี่ยอันนี้ทางรัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายที่ละเอียดอ่อนในหลายๆแง่มุมเลยนะคะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะว่าสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ติดตั้งสมองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมขณะที่การก่อสร้าง Data Center ในสหรัฐก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้นะคะก็นะเราก็ต้องว่ากันถึงการอาจจะต้องควบคุมและปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศในด้านนี้อันนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่เขาแข่งกันอยู่แล้วนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะใน The Guardian นะคะพาดหัวข่าวว่า US bans humanoid robots from China citing unacceptable risk นะคะ
1: นะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันกันด้วยนะแล้วเขาก็กึ่งว่าจะปกป้องนะกีดกันกันด้วยนะนี่ก็ต้องดูกันอ่ะนะครับอ่ะผมปิดท้ายช่วงนี้นะครับไปดูเที่ยวบินที่ยาวที่สุดในโลกนะคุณแก้มปกติบินยาวที่สุดนี่สักกี่ชั่วโมงฮะ
0: ถ้าส่วนตัวไม่ได้นานไปกว่าอเมริกาแล้ว
1: เนาะก็จะประมาณ
0: ไม่ได้ไปมากกว่านั้น
1: สิบเท่าไหร่สิบ
0: โอ้ยก็เป็นวันนะคะ
1: อ๋อเพราะมันต้องข้ามอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม
0: แต่ว่ามันจะไม่ได้บินตรงยาวมากใช่ไหม
1: โอเคงั้นผมถามต้องบอกว่าบินตรงเนาะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเกิดจะบินตรงอะครับไฟที่ยาวที่สุดที่ตัวเองพอจะโอเคอะมันควรสักกี่ชั่วโมงนะเพราะว่าแต่คนก็จะไม่ชอบบินตรงยาวๆมันแบบมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เบื่อด้วยเนาะ
0: จริง10ชั่วโมงก็โอ้โหเมื่อยแล้วเมื่อยอีกแล้วนะ
1: บางคนก็จะชอบถ้างั้นขอไปแบบทรานสิตซะหน่อยจะได้แบบยืดแข้งยืดขาช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับล่าสุดครับนะคุณผู้ฟังคุณแก้มลองคิดตามดีๆนะครับไฟล์ที่ยาวถึง24ชั่วโมงครับ
0: โอ้ตรง
1: บินตรง
0: เลย
1: ปลื้ดเลยนะครับจากไหนไปไหนเนี่ยนะครับจาก The Guardian นะครับ Qantas plane flights for more than 24 hours in record-breaking flight นะครับก็เป็นA350 นะครับบินนะครับจากออสเตรเลียนะฮะจากเมลเบิร์นนะฮะไปที่ตูลูสของฝรั่งเศส24ชั่วโมงคือผมก็ไปนั่งดูทำไมมันถึงยาวขนาดนี้อ๋อมันข้ามอเมริกาไปเลยอะฮะข้ามทั้งทวีปไปเลยอะนะครับแล้วก็คือพอมันยาวขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะนะบินตรงไปได้24ชั่วโมงเลยนะครับที่เขาบอกว่ามันเกิน24ชั่วโมงด้วยนะคือ24ชั่วโมง24นาทีตัวเลขดีจังเลยนะครับเป็น longest ever commercial flight เลยนะครับที่บินโดย Airbus นะครับก็ได้มีการลองบินกันดูนะใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus นะ A350 เป็น new Airbus นะครับ fly แบบ non stop เลยนะจากออสเตรเลียไปเนี่ยนะครับก็คาดว่านะครับตัวของชื่ออันเนี้ยมันชื่อ Project Sunrise นะมีชื่อโครงการด้วยนะนะครับก็คาดว่าถ้าสำเร็จจริงเนี่ยก็คือจะบินจริงๆเนี่ยก็คือออสเตรเลียไปลอนดอนก็คือจะเชื่อมนะออสเตรเลียไปลอนดอนนะก็จะบินนะฮะเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยนะครับโอ้โหฟังระยะทางมันไกลมากนะคุณแก้มกิโลเมตรนะ 23,075 กิโลเมตรบินคือ across นะทั้งแปซิฟิกแล้วก็แอตแลนติกนะครับ without stopping ก็คือบินกันแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองคือบินที่ไปตูลูสเนี่ยเพราะว่าเป็น factory เนาะของทาง Airbus ก็เลยลองบินไปที่นั่นดูนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะสถิติเดิมที่ทำลายไปนะครับก็คือ22ชั่วโมง42นาทีนะครับบินโดย Boeing 777-200LR นะครับในปี2005อันนี้เนี่ยบินระหว่างฮ่องกงไปลอนดอนนะครับอันนี้ก็จะข้ามแปซิฟิกไปในปี2005นะแต่ว่าอันเนี้ยยาวนานมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าบินเสร็จแล้วจะบินได้จริงราคาเท่าไหร่ควรจะใช้กันเยอะไหมนะครับเส้นทางนี้ใครอยากลองนะฮะบิน24ชั่วโมงครับ
0: ก็ต้องหาทางแก้เมื่อยด้วยนะสำหรับถ้าเป็นนั่งอีโคโนมี่เนาะถ้าเป็น business first class อาจจะไม่ลำบาก

0: ใจถ้านั่งโอ้โห24ชั่วโมงนี่เส้นยึดอยู่เหมือนกันนะ
1: ต้องมีบริการนวด
0: ต้องมีบริการอะไร เพิ่มเติมไหมมีจุดที่แบบว่าออกมาเดินแล้วทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะ

0: Good Morning อาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
11: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปอาเซียนนะคะก็อัปเดตเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาจารย์เจตมีเรื่องอัปเดตเพิ่มเติมไหม
12: มีครับมีครับอาจจะคุณแก้มเอาคุณแก้มในส่วนของคุณแก้มก่อนเดี๋ยวผมจะเติมให้คร
11: ับ ได้ค่ะก็หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นไปเนี่ยนะคะก็ที่คุมาโมโตะเนี่ยนะคะก็ทำให้เปลือกโลกนะเคลื่อนสูงสุด84 เซนติเมตรแน่นอนนะคะว่าเรื่องของแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงนะสำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทำให้จุดอ้างอิงหลายแห่งค่ะเคลื่อนตัวสูงสุด84 เซนติเมตรนะคะซึ่งจากความรุนแรงนะที่วัดได้เนี่ยที่ว่า7 แมกนิจูดกว่าๆเนี่ยนะคะที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะทางสำนักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งญี่ปุ่นหรือว่า GSI นะคะก็ได้รายงานเรื่องของการวัดนะว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยมันประมาณไหนนะคะซึ่งจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์บริเวณเมืองเซนโชในจังหวัดคุมาโมโตะค่ะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ84 เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้จุดอ้างอิงในพื้นที่เมืองโจนันของจังหวัดคุมาโมโตะก็เคลื่อนตัวไปทางเหนือประมาณ40 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยังมีจุดอ้างอิงในพื้นที่เมืองเคลื่อนตัวไปทางใต้ประมาณ17 เซนติเมตรนะคะซึ่งตัวเลขนี้ค่ะอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินในบางพื้นที่นะคะจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ได้หลังการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่

0: ที่ค่อนข้างจะก็ถือว่าเยอะนะแล้วมันอาจจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรหลังจากนี้ต่อไปหรือเปล่ายังไงบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าช่วงหลังนี้เราก็เห็นข่าวแผ่นดินไหวเนี่ยถี่ขึ้นเนาะมันขยับกันไป
1: ใช่ที่ญี่ปุ่นนี้ช่วงหลังนี้รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็คุโมโมโตเองเนี่ยก็เกิดซ้ำนะครับเคยเกิดครั้งใหญ่ครั้งนึงก่อนช่วงโควิดเขาก็บูรณะเมืองนะครับฟื้นฟูเมืองกันขึ้นมาแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้อีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับชาวคุโมโมโตะมากๆนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเยือนคุโมโมโตะในช่วงก่อนโควิดปี2019นะครับเมืองก็ฟื้นฟูมาได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ใช้เจ้าคุโมโมงนี่แหละเจ้าหมีมาสคอตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้ในการเยียวยาเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยก็รู้สึกเสียขวัญเนาะก็ได้เจ้าหมีคุโมโมงนี่แหละมาช่วยนะครับไปเจอคนตามเชลเตอร์ตามคนที่พลัดถิ่นที่ต้องออกมาเสียบ้านอะไรไปเงี้ยนะครับก็คงต้องออกมาทำหน้าที่อีกครั้งนึงสำหรับเจ้าหมีคุโมโมงเนี่ยนะครับทีนี้ล่าสุดนะครับทางผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยยืนยันอันนี้จาก NHK นะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้13รายนะครับมี3รายเนี่ยที่เกิดขึ้นในช้อปปิ้งมอลล์ของอีออนนะอันนี้เราอาจจะเห็นภาพที่มีการระเบิดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็5รายนะที่เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดคุโมโมโตะนะครับแล้วก็ยังคงมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เกิดนะฮะอัฟเตอร์ช็อคยังคงมาอีกหลายระลอกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดคุโมโมโตะเองเนี่ยมีการให้บริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดขัดอย่างไรเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของเมืองคุโมโมโตะนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของเฟคนิวส์นะฮะข่าวปลอมมิสอินฟอร์เมชันต่างๆนะครับ NHK เนี่ยรายงานว่าบนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เนี่ยมีการโพสต์ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆไม่ใช่ครั้งนี้นะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีโพสต์ต่างๆที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ามี conspiracy theory ด้วยนะบอกว่านี่คือฝีมือมนุษย
0: ์ค่ะ
1: อันนี้ก็ทุกครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับอีกโพสต์นึงก็ระบุว่านะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยพยากรณ์ไว้แล้วนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยคือบอกแล้วมีคนนู้นคนนี้เคยพูดมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งยอดวิวสูงมากนะฮะสำหรับโพสต์นี้เนี่ยนะครับมีรายงานอีกนะว่าเห็นสิงโตตัวนึงหลุดออกมาจากสวนสัตว์หลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีการแชร์ออกไปซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยดังนั้นเนี่ยทางการของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยขอนะครับให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและแชร์จากภาครัฐเท่านั้นที่เชื่อถือได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับเวลาที่มีข่าวสารต่างๆนะครับเกิดขึ้นจากภัยพิบัติก็อันนี้ในไทยก็ต้องระมัดระวังด้วยคือ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในไทยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยว่าอย่าแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้รับการคัดกรองครับก็ดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นครับ
0: ค่ะขออีกสักนิดนึงเป็นข่าวจากอาเซียนนะคะก่อนที่จะไป คุยกับคุณศิวัตรานะคะใน VN Express ลงเอาไว้นะคะพูดถึงเรื่องของการขายรถยนต์ไฟฟ้านะคะเวียดนาม leads Southeast Asia in EV sales นะคะก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยค่ะนำอาเซียนด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านะคะสูงที่สุดเลยนะคือในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยอดขายเขาเนี่ย 116,000 คันได้นะคะแซงหน้าไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียนะคะซึ่งยอดขายนี้เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะขณะที่รถ BEV นะคะรถไฟฟ้าแบบ 100% เนี่ยคิดเป็น 35.3% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในบรรดาตลาดยานยนต์ขนาดใหญ่4แห่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยนะคะแล้วของเขาเองเขาก็มีแบรนด์เนาะ VinFast นะคะซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของเวียดนามเมื่อรวมรถยนต์ทุกประเภทครองยอดขายนะ BEV เนี่ยเกือบทั้งหมดในประเทศเลยนะคะก็ถือว่านี่แหละไทยเราก็ยังก็ตามหลังเขาอยู่นะใกล้ๆเลยหายใจรถต้นคอของเรานี่ก็อยู่ที่ 104,400 กว่าคันนะคะแต่ว่ามีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม4ตลาดใหญ่ของภูมิภาคโดยเพิ่มขึ้นถึง 91% แต่ตลาด EV ของไทยเนี่ยมีผู้ผลิตรถยนต์จีนเป็นผู้เล่นหลักนะคะ
1: ครับนะก็

0: อันนี้เป็นเรื่องของ EV นะครับตอนนี้คุณโบสิวัตราพร้อมแล้วนะที่จะมาอัปเดตข่าวสารจากทางจีนให้ฟังครับ
1: Good Morning World
2: ค่ะช่วงนี้นะคะต้อนรับคุณศิวัตราสินพัสสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะสวัสดีค่ะ
0: หนีเห่าค่ะ
3: หนีเห่าค่ะหนีเห่าคุณปัญญาพัฒน์หนีเห่าอาจารย์เจตแล้วก็ท่าเจียเห่าคุณฟังได้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยอากาศตอนนี้ร้อนไหมครับ
3: อากาศตอนนี้เช้านี้ตื่นมาเกือบ30องศาร้อนค่ะอาจารย์เจตแล้วก็ช่วงนี้ใครมาก็อย่างที่บอกก็ยังพูดเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คือเช็คสภาพดินฟ้าอากาศสักหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าปักกิ่งเองตั้งแต่วันนี้ไปก็ยังมีฝนตกแต่อาจจะเป็นฝนตกปล่อยๆไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาแต่หูต้องบอกอาจารย์เจตคนแก้มูฟังว่าจีนอะเวลาที่ร้อน
2: อ
3: ะร้อนจริงนะคือร้อนแบบร้อนน่ะร้อนตะโกนน่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงซึ่งแบบอันเนี้ยก็ต้องเช็คสภาพดินฟ้าอากาศสำหรับใครที่จะมาแล้วก็เตรียมก็คือเสื้อผ้ามาให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศส่วนอุปกรณ์ใครร้อนมาซื้อที่จีนได้ค่ะ ว่าตอนนี้จีนกลายเป็นแหล่งขายอุปกรณ์ใครร้อนไม่ว่าจะเป็นบรรดาพัดลมเป็นผ้าขนหนูเป็นอะไรที่แบบห่มแล้วเย็นอะไรเงี้ยก็คือมีขายที่จีนและพวกนั้นก็ไม่ต้องขนมาค่ะ
2: ค่ะก็เรื่องความร้อนนี่เป็นเรื่องที่คนไทยชินเป็นเรื่องคนไทยชินแต่ว่าคนจีนอาจจะแบบเขาก็ยังมีช่วงหนาวมีช่วงเย็นๆใช่ไหมคะของเรานี่ส่วนใหญ่จะเจอกับความร้อนซะบ่อยนะยังดีว่าช่วงนี้นี่มีฝนสลับมาบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับช่วงนี้มีจะมีพายุอะไรเข้ามาด้วยไหมคะหรือว่าเจอกับความร้อน
3: พายุเข้าไปแล้วค่ะพายุเข้าทางใต้นะคะเมื่อน่าจะสุดสัปดาห์ที่แล้วเนา
2: ะ
3: โนอึนก็เข้าไปแล้วซึ่งก็น่าจะปีนี้จีนน่าจะรับศึกหนักหลายด้านในเรื่องของพายุอย่างที่บอกไปค่ะหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะใครที่จะมาเช็คก่อนเพราะว่าสภาพอากาศก็มีความไม่แน่นอน
0: ครับอ่ะไปที่หนังที่เรา
3: คุ
0: ยสัปดาห์ที่แล้วกันบ้างครับ
3: ต้องบอกอาจารย์เจตคุณแก้วคุณฟังนี้ว่าวันนี้เนี่ยจดหมายรักถึงอาม่าเรียนเห็นว่าในรอบสื่ออ่ะอินฟูไทยสื่อไทยเลยไปดูกันเยอะเลยไม่แน่ใจทั้งสองท่านได้ดูยังเน
0: า
3: ะแต
0: ่ว่า
3: ประเด็นที่วันนี้จะพูดจะมี3ประเด็นด้วยกันซึ่งดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ทั้งสองท่านและคุณฟังจะยืนยันเลยนะคะว่าน่าจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเลยก็คือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องใช่แล้วก็ดิฉันไม่ได้เห็นว่าในสื่อไทยที่ไปดูอะไรเงี้ยมีคนออกมาพูดเรื่องนี้ไม่มีเลยแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยบริบทที่เกี่ยวข้องกับสังคมจีนรวมถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจีนพ้นทะเลของรัฐบาลจีนในปัจจุบันซึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนาะแต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับรายการนี้จดหมายรักถึงอาม่าค่ะภาษาจีนเรียกเก๋อาม่าเติร์ดชิงชูหรือว่าภาษาแต้จิ๋วเรียกเขืออาม่าไกเฉิงชือเฉิงชือนี่คือจดหมายรักค่ะเขืออาม่าก็คือถึงอาม่านั่นแหละเพราะนั้นแปลตรงตัวง่ายๆเนาะเนื้อหาในวันนี้พยายามที่จะสปอยให้น้อยที่สุดเพราะว่าทั้งสองท่านคุณฟังไรคุณฟังส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดูเพราะว่าใช่ที่ไทยน่าจะเข้าในช่วงวันที่6สิงหาถ้าดิฉันไม่ผิดแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรไม่มากก็น้อยต้องมีสปอยอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยสำหรับคนที่จะฟังท่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายคนไม่ทราบค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะมี1นักแสดงไทยไปร่วมแสดงแล้วแล้วก็มีในเรื่องของโลเคชั่นวงเล็บนะว่าแค่เฉพาะบางส่วนน้อยๆเลยที่มาถ่ายทำในประเทศไทยเพราะว่าโลเคชั่นส่วนใหญ่ค่ะแม้ว่าจะมีการอ้างอิงประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่ถ่ายทำกันที่สัวเถาจำลองว่าเป็นพื้นที่ในประเทศไทยก็คือด้วยความที่ว่าเป็นหนังฟอร์มเล็กเนาะก็คือทุนสร้างเนี่ยน่าจะประมาณ14ล้านหยวนเท่านั้นเองเขาก็อาจจะไม่สามารถมาปิดเยาวราชหรือไม่สามารถมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าพื้นที่ที่จำลองอ่ะเขาทำให้เราจินตนาการไปได้ว่าน่าจะเป็นแถวเยาวราชเป็นแถวพาหุรัตอะไรอย่างเงี้ยพ่วงกับหนังเรื่องนี้ค่ะชื่อหลานหงชุนค่ะหลานหงชุนเนี่ยเป็นพ่วง

0: กับคนรุ่นใหม่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขาก็คือเขาเป็นคนแต้จิ๋วทำแต่หนังแต้จิ๋วก็คือไม่ได้กำกับหนังที่แบบทั่วไปอะไรอย่างนี้นะก็คือทำแต่หนังที่แบบใช้ภาษาแต้จิ๋วเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอะไรที่เป็นแต้จิ๋วเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวชื่อ The Paper The Paper เนี่ยภาษาจีนเรียกเพิงพ่ายเพิงพ่ายเนี่ยไม่ต้องไปหามาจากไหนเพิงพ่ายเนี่ยมาจาก Paper เนี่ยเพิงพ่ายสวนของเซี่ยงไฮ้ค่ะบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจของคาแรคเตอร์นางเอกจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยคือนางเอกในเรื่องเนี่ยชื่อเซี่ยหนานจือเขาได้แรงบันดาลใจนางเอกคาแรคเตอร์ตัวนี้มาจากนิยายจีนเล่มหนึ่งชื่อหนานเฟิงชุยเมิงแปลตรงตัวคือคนไทยน่าจะแปลได้อยู่แล้วหนานนี่ใต้นะเฟิงนี่ลมชุยเมิงนี่คือความฝันก็คือความฝันจากลมใต้พูดอย่างนี้แล้วอ้าวก็ได้แรงบันดาลใจได้คาแรคเตอร์มาจากนิยายจีนแต่นิยายจีนเล่มนี้ค่ะอาจารย์เจตคุณแก้มหูฟังแปลมาจากนิยายไทยค่ะ
1: อ้าวเรื่องอะไรครับ
0: ไม่ให้จะบอกให้ไทยเวลาน้อยเนาะก็คือแปลมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นค่ะ
1: โอ้คลาสสิกมาก
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยคาแรคเตอร์ของนางเอกอ่ะคือนางเอกเนี่ยไม่ได้เอาคาแรคเตอร์โดดเด่นมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นนะแต่เป็นคาแรคเตอร์ตัวรองๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวรองๆที่โบตั๋นเขียนเนี่ยคือมันมีความสะท้อนถึงหญิงสาวชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนเติบโตในไทยมีความรู้ในเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิดค่อนข้างสมัยใหม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเลือกที่จะไม่แต่งงานถ้าไม่เจอความรักที่เหมาะสมอันนี้ขีดเส้นใต้ไฮไลท์สปอยเต็มๆ 100% ก็คือนางเอกในเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าจริงเขาไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูนะว่าเอาแล้วกลายเป็นอาม่าคนได้ยังไงหรือว่ามันจะกลายเป็นเนื้อเรื่องได้ไงอันนี้ต้องไปดูแต่เนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยถูกหยิบมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นคือถ้าใครเคยอ่านนวนิยายเล่มนี้ของโบตั๋นแล้วก็ได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้จะเห็นว่าเส้นเรื่องมีความคล้ายกันมากคือดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสดูหนังแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะวิธีการเล่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเล่าเรื่องผ่านจดหมายที่ฝากไปกับโพยกวนซึ่งจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องราวของลูกชายที่ส่งถึงแม่เนาะบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคนั้นก็คือส่งมาให้แม่ที่เมืองจีนแต่สุดท้ายแล้วจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นเนี่ยทำออกมา100ฉบับคือในเรื่องนะคะว่าเขียน100ฉบับแต่สุดท้ายก็มาไม่ถึงมือคุณแม่เลย ในขณะที่จดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยอาม่าทางจีนเนี่ยที่ได้จดหมายอ่ะไปถึงอาม่าทางจีนนะก็คืออาม่าจากทางไทยอ่ะส่งไปถึงอาม่าทางจีนอาม่าทางจีนก็นึกว่าเอ้สามีเป็นคนส่งแต่สุดท้ายแล้วคนส่งไม่ใช่สามีแล้วทำไมเขาถึงส่งไปพร้อมกับเงินด้วยอันนี้ไม่เล่ามากเดี๋ยวหาว่าสปอยเนาะต้องไปติดตามดูในหนังกันเองแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากไม่รู้ว่าจริงๆมันก็จะมีแรงบันดาลใจมีพื้นฐานมาจากต้องเรียกว่านิยายหรือนวนิยายของไทยค่ะคำถามอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือว่าทำไมเขาถึงเลือกฉากในประเทศไทยคือถ้าอาจารย์เจตคุณแก้มคุณฟังได้มีโอกาสไปดูอ่ะจะเห็นว่ามีคำภาษาไทยที่แบบเขาพยายามจำลองเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ต้นทุนสูงมากมันก็จะมีคำไทยที่แบบบิดเปรี้ยวๆมีการเอ่ยถึงเรื่องราวของแบบยุคในยุคสมัยนั้น1940อะไรเงี้ยมีนิตยสารไทยมีคำภาษาไทยคือดิฉันนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงว่าอันนี้มันคำไทยใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: แต่
0: ว่าใช่แล้วก็มีเวลาที่สมมติว่าจะเอาเงินเพื่อแลกแล้วก็ส่งกลับมาที่เมืองจีนก็จะให้เห็นเป็นธนบัตรไทยอะไรเงี้ยสาเหตุที่เขาเลือกฉากประเทศไทยเพราะว่าในยุคนั้นค่ะคนจีนที่เดินทางจากแต้จิ๋วเนี่ยออกมาจากแต้จิ๋วก็คือต้องเรียกว่าหลบลี้หนีความยากลำบากนะเดินทางออกมา14ล้านคน มาขึ้นฝั่งหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เกือบ7ล้านคนมาขึ้นฝั่งที่ไทยก็คือเกือบครึ่งหนึ่งที่เดินทางมาจากแต้จิ๋วอะค่ะมาขึ้นฝั่งที่ไทยอันนี้ดิฉันไม่ได้มั่วนะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองเพราะว่าดิฉันไปดูมาจากพิพิธภัณฑ์จีนโพ้นทะเลที่แต้จิ๋วของจริงแล้วเขาก็พูดเลยว่าเกือบ7ล้านคนมาขึ้นฝั่งที่ไทยนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงเลือกจำลองโลเคชั่นว่าเป็น

0: ็นประเทศไทยค่ะนี่คือข้อที่1ที่มีความเกี่ยวข้องกับไทยนะคิดว่าคุณฟังทั้ง2ท่านได้มีโอกาสดูก็อาจจะดูได้สนุกยิ่งขึ้นเรื่องที่2ค่ะหนังเรื่องนี้ทำเงินเกือบ 2,000 ล้านหยวนในช่วง
1: เดี๋ยวก่อนนะจากต้นทุน14ล้านหยวน
0: ใช่แต่ว่าทำเงิน 2,000 ล้านหยวน 2,000 ล้านหยวนนี้ไม่ผิดนะคือดิฉันเห็นน่ะคนไทยอ่ะคิดว่าพูดผิดหรือเปล่าก็เลยเอาไปโค้ดว่า 2,000 ล้านบาทไม่ใช่นะคะ
1: หยวน
0: แล้ว 2,000 ล้านหยวนก็คือเกือบ 10,000 ล้านบาทในประเทศไทยเอาจริงๆอาจารย์เจตคุณแก้มหูฟังหนังเรื่องนี้เริ่มฉาย30เมษายนก็คือก่อนวันแรงงาน1วันทำไมคือทุกอย่างเนี่ยมันมีประเด็นหมดเลยนะเพราะว่าก่อนวันแรงงาน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่คนจีนดูหนังจริงๆอ่ะก็คือ1ก็คือช่วงหลักๆก็คือช่วงตรุษจีนปิดเทอมฤดูร้อนวันชาติวันแรงงานอะไรเงี้ยที่เป็นวันหยุดเป็น1ในกิจกรรมที่คนจีนทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้จะพูดว่าโอ้บ็อกซ์ออฟฟิศจีนตลอดในช่วงครึ่งปีแรกหนังเรื่องนี้จริงๆฉายแค่พฤษภามิถุนาจนถึงกรกฎาคม3เดือนกวาดรายได้ไป 2,000 ล้านหยวนต้องถือว่าเป็นหนังที่ทำรายได้อย่าเรียกว่า1ใน10เลยเนาะเอาพูดง่ายๆมาอันดับ2ของรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศจีนในช่วงครึ่งปีแรกเลยค่ะต้องเรียกว่ารายได้ถล่มทลายจะแพ้ก็แค่เอกซัส3ซึ่งเป็นหนังตลกหลายคนก็มีความสนใจว่าเอ๊ะเนื้อหาหนังเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามันซึ้งกินใจหรือเปล่ามีฉากร้องไห้มีดูละอินหรือเปล่าทำให้คนจีนอ่ะอยากจะดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าดิฉันพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยดิฉันว่าสิ่งที่โดนใจคนจีนที่ไม่มีคนพูดถึง1ก็คือเรื่องของการแตะผู้สูงวัยเนาะผู้สูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับคนจีนโดยเฉพาะแบบจีนพ้นทะเลบางทีการอยู่ไกลกับญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยสองสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะหนังเรื่องนี้พูดถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนแต้จิ๋วพ้นทะเลแล้วก็สามก็คือเรื่องของการสำนึกบุญคุณของนางเอกอ่ะอันนี้สปอยนิดหน่อยนะดูแล้วคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะขัดใจหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกเนี่ยช่วยพ่อนางเอกไว้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าพระเอกเสียชีวิตไปนางเอกก็ตอบแทนบุญคุณที่พระเอกเนี่ยช่วยพ่อตัวเองอย่างสุดความสามารถก็คือการส่งเงินกลับไปภรรยาของพระเอกที่เมืองจีนซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์เจตคุณแก้มผู้ฟังมันเหมือนกับอุดมคติใช้คำนี้เลยนะของคนจีนในปัจจุบันคนจีนยุคนี้ค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนี้โดดเดี่ยวมากขึ้นไว้ใจคนน้อยลงจำได้ไหมคะแอปสื่อละเมอหรือว่าแอปตายหรือยังที่เคยคิดในช่วงก่อนมันเป็นบทที่สะท้อนว่าเวลานี้เนี่ยคนจีนโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใครพอมีเรื่องที่เป็นแบบโหสิ่งที่ฉันอยากได้แต่ฉันไม่ได้มันก็เลยเกิดการพูดต่อๆกันในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามีคนจีนพูดกับดิฉันในนี้คนจีนพูดกับดิฉันบ่อยมากว่าถ้าถือว่าคุณโบไปอยู่ต่างประเทศสิ่งที่คุณโบต้องระวังเหมือนกันเจองูกับเจอเพื่อนร่วมชาตินะตีเพื่อนร่วมชาติก่อน
1: อันนี้
0: จีนพูดกับดิฉันจริงๆเลยนะเขารู้สึกว่าการที่แบบโหเห็นภาพจีนช่วยเหลือจีนอ่ะกับสังคมในยุคนี้ที่แบบเจอจีนแล้วแบบเอ๊ะจะมาหลอกเราหรือเปล่าจะมาทำร้ายอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือมันเป็นสิ่งที่ดิฉันมองว่าสังคมจีนอ่ะโหยหาเป็นสังคมในอุดมคติที่คนจีนในยุคใหม่รู้สึกว่าโหอยากมีแบบนี้จังเลยลำบากหน่อยแต่รักกันช่วยเหลือกันช่วยแม้กระทั่งคนตายไปแล้วเป็นหลายหลายปีก็ยังช่วยอยู่ช่วยส่งเงินไปจนลูกหลานเขาโตจนเขาแบบคนทางนู้นเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยรวมถึงภาพของความขยันค่ะที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาม่าทั้งสองฝั่งเนาะก็คือมีเงินเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะต่างกับคนจีนในยุคนี้ค่ะที่ขยันให้ตายสุดท้ายก็นอนราบก็คือถางถิงนั่นเองเพราะว่าคำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ซึ่งดิฉันมองว่าอันเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่มากกว่าบทในหนังซึ่งกินใจซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะใช่แหละว่าคนดูอาจจะชอบแต่ด้วยความที่ว่าดิฉันเห็นคนจีนหลายคนดูออกมาก็บ่นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพูดภาษาแต้จิ๋วทั้งเรื่องเนาะซึ่งมันต่างจากภาษาจีนกลางค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าดิฉันว่าพอยต์เนี้ยมีประเด็นที่ โดนใจคนจีนมากที่สุดและเรื่องที่3ก็คือว่าจีนเนี่ยพยายามใช้หนังเรื่องนี้

0: ดึงจีนพ้นทะเลให้กลับมาบ้านหนังเรื่องนี้เนี่ยมีโปรแกรมฉายในอย่างน้อย10ประเทศรวมถึงออกไปเขตบริหารพิเศษทั่วโลกด้วยโดยเน้นที่ประเทศไหนก็ตามที่มีกลุ่มคนจีนหรือว่ากลุ่มเชื้อสายจีนหรือว่าจีนพ้นทะเลที่อยู่จำนวนมากเพราะว่าจีนเนี่ยอยากให้คนจีนพ้นทะเลได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มีสำนึกรักบ้านเกิดหลายคนไม่รู้ค่ะจีนให้ความสำคัญกับกิจการชาวจีนพ้นทะเลเนาะเรียกว่าเฉียวหูกงจั่วในระดับเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเลยไม่ได้มองว่าคนจีนพ้นทะเลไปแล้วไปเลยนะแต่ว่าจีนทุกวันนี้เนี่ยมองคนจีนพ้นทะเลในฐานะทรัพยากรอันทรงคุณค่าจะไม่มองอย่างนั้นได้อย่างไรคะอาจารย์เจตคุณแก้วหูฟังเพราะว่าแต่ละคนที่ออกไปพ้นทะเลนั้นกลับมาในระดับเจ้าสัวทั้งนั้นเลย
1: แล้วก็ตอนนี้ก็ไปลดแล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ถือว่า
2: เผื่อใครสน
1: เอาเรื่องนี้เก็บตอกเก็บตกมาเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะแอบขอถามนิดนึงว่าเป็นดาราดังด้วยไหมคะหรือว่านี่ด้วยสตอรี่ล้วนๆเลยถึงโกยหมื่นล้านได้เนี่ยค่ะ
0: โอ้ต้องบอกคุณแก้วอย่างนี้ค่ะด้วยต้นทุนสร้าง14ล้านหยวนเนาะน่าจะไม่มีความสามารถในการสร้างดาราดังๆได้ทั้งนางเอกพระเอกรวมถึงบรรดาอาม่าต่างๆก็คือก็ตามต้นทุนของหนังแล้วค่
2: ะ
0: แต่ว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้จะดังมาจากหนังเรื่องนี้แล้วค่ะ
2: นี่แหละโอ้โหด้วยเรื่องราวนะคะโกยรายได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะพอเข้าไทย6สิงหาคมนะคะใครอยากจะไปดูก็รอดูกันว่าจะน้ำตาแตกด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ครับของไทยจะมีป้าแต๋วนะปริยายอุตสาเสียงคำแสมคำนะที่เล่นเรื่องหลานมาที่ไปร่วมด้วยโอเคครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณโบด้วย
0: ใจเย็นทั้งสองท่านใจเย็น
2: นะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักค่ะกับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กฎหมายอาเซียนกันอีกช่วงหนึ่งนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังเราทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็มีหลายท่านเลยที่ส่งความเห็นเข้ามานะคะ
2: ครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันสักนิดนึงนะครับก็คุณอารีนานะครับก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับเรื่องของซีรีส์จีนเรื่องของสื่อจากจีนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าคือถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปจีนนะแล้วก็มีคนที่นอนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาจะบอกว่าไม่ให้ช่วยเพราะถ้าเกิดเราไปช่วยเนี่ยก็จะแกล้งทำเป็นเจ็บป่วยแล้วก็เรียกค่าเสียหายอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่อย่างที่คุณโบบอกว่าเออทำไมสังคมจีนถึงหวยหาการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างในหนังเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทำไมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยนะครับทำรายได้อย่างสูงเพราะทางการจีนเองก็อยากจะโปรโมทนะฮะเรื่องค่านิยมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับคุณโกลเด้นเกตนะครับลำพูนฝนตกนะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตฉันคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะสบายดีนะครับคุณหมูบอกว่าตอนนี้ที่อุดร24 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านทักทายกันเข้ามาบอกว่ากำลังขับรถอยู่นะไม่ทราบว่าเดินทางไปที่ไหนนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงผมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นคุณเป้าหมายหรือเปล่าบอกว่ากำลังจะเดินทางอยู่ที่บาหลีนะกำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางอยู่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกความ